0: นุษย์ต่างจากไดโนเสาร์แล้วก็สัตว์ประเภทอื่นผู้หญิงก็จะโตเต็มที่ตอนอายุ25แต่ว่าฉันเลยเลข25มานานแล้วงั้นเรามาดีป่ะ
1: จะทำอะไรเหรอคะ
0: คุณว่าฉันเมาอย่างนั้นน่ะ
1: ก็ตัวคุณน่ะมีกลิ่นเหล้าอยู่นี่เหม็นหึ่งเลย
0: งั้นก็ถือว่าฉันเมาทีนี้มาป่วนกันเพราะมีแต่มนุษย์ที่จะก่อเรื่องตอนเมาได
2: ้อย่านะ
3: เรื่องที่พวกเราคุยกับเธอห้ามเล่าให้ยองชินฟังเด็ดขาดนะ
2: ได้สิครับผมจะไม่พูดเลยให้ไม่พูดให้ลูกพี่ฟังอย่างแน่นอนเลยครับ
3: เขาเห็นว่าเธออยู่กับยองชินตลอดเวลาฉันเลยมีเรื่องจะขอ
2: เห็นอย่างนี้แต่ผมก็ไม่ง่ายนะครับขอร้องอะไรเหรอครับ
3: เปล่าแต่ฉันมีเรื่องจะเตือนนิดหน่อย
2: ติดแล้วติด
4: มีอย่างน้อย3ข้อ
2: 3ข้อเลยเหรอครับ
3: ข้อแรก
2: ครับ
3: อย่าให้เธอดื่มเหล้าอีกเด็ดขาด
4: ข้อนี้ยากหน่อยยองชินเห็นเหล้าเมื่อไหร่เป็นในเมาทุกที
3: โดยเฉพาะเมื่อหลอนพูดถึงเรื่องไดโนเสาร์และอาการมันออกแต่ลูกฉันดื่มไม่บ่อยนักหรอกนะสัก3หรือ4ครั้งต่อไปบ้าง
4: แต่ทุกครั้งที่เมาก็ก่อเรื่องทุกทีเรื่องใหญ่ด้วยนะ
2: ครับ
3: ข้อ2
2: ครับข้อ2ครับ
3: ห้ามให้เธอเปิดกระป๋อง
2: เปิดกระป๋องเหรอครับ
3: เธอเปิดทีไรชอบบาดนิ้วตัวเอง
4: 1ใน3ครั้งที่จะโดนบาด
3: และห้าม
2: ตกใจครับครับห้ามอะไรครับ
3: ไม่ว่ายังไงก็ห้ามให้หลอนเห็นความรุนแรง
2: ความรุนแรงเหรอครับ
3: ตอนที่ยองชินยังเด็กเนี่ยเคยมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นทำให้เวลาที่หล่อนเห็นความรุนแรงก็จะคือแบบ
4: ของขึ้น
2: ครับ
3: คือหายใจไม่ออก
2: เอ๊ะหายใจไม่ออกเหรอฮะ
4: มันเป็นบาดแผลฝังลึกใน
3: ใครบอกให้พูดอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ตกใจ
3: คือแบบว่าเราจะมีปัญหาเจ็บหน้าอกกับระบบหายใจ
2: ถ้างั้นก็แสดงว่าถ้ารุ่นพี่เห็นความรุนแรงแม้ว่าจะแค่ดูอย่างเดียวก็จะมีอาการ
3: อย่าสอนรู้มากไปกว่านี้ฟังไม่ว่ายังไง
2: หัวใจจะไหว
3: อย่าให้ลูกสาวของฉันเข้าใกล้ความรุนแรงอย่างเด็ดขาดดูแลยองชินเรื่องนี้ด้วยนะ
2: ได้ครับดูแลอย่างดี
3: ขอร้องล่ะ
2: ได้ครับผมไปได้ยัง
4: ขอร้องล่ะ
2: ครับผมได้เลยครับ
4: หันหลังมาพอดีเลย
2: เดี๋ยวนี้หนังสือเยอะจังเลย
4: จะทำหล่น
2: อ่านหมดไหมครับเนี่ย
4: ลองก้มดูดิข้างล่าง
0: คุณแจ้งความครั้งแรกเมื่อไหร่
1: ตั้งแต่วันที่17เดือนที่แล้วว
0: ันที่17เดือนที่แล้วนักแสดงสาวเจแจ้งความกับตำรวจว่านักธุรกิจเอสทำผิดในข้อหาคุกคามทางเพศใช่คุกคามทางเพศถ้าฉันจะเขียนไปตรงๆแบบนี้คุณจะไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
1: ก็อย่างที่บอกไงคะว่าอยากให้เปิดเผยความจริงอ่ะ

0: รากฏว่าหนึ่งในบรรดาลูกค้าของเอชที่ได้ข่มขู่บังคับให้เธอร่วมประเวณีมีชื่อย่อว่านายเคซึ่งเป็นสาวๆอยู่ในพรรครัฐบาล
1: เออแล้วชื่อล่ะคะฉันบอกชื่อคุณไปแล้วทำไมถึงไม่ใช่ล่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นคุณต้องเผยชื่อตัวเองด้วย
1: ก็เชิญเลยเรื่องชื่อเสียงเนี่ยฉันไม่แคร์หรอกค่ะ
0: ไม่ล่ะค่ะ
1: ทำไมคุณกลัวงั้นเหรอ
0: ใช่ค่ะฉันกลัวว่าจะมีเรื่องเพราะทันทีที่ชื่อของคุณถูกเปิดเผยออกไปคุณจะทำยังไงต่อล่ะไม่กลัวเลยเหรอคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณอยากโดนด้วยเหรอแบบนี้มันไม่แฟร์นะพวกนั้นน่ะฝ่ายเดียวต่างหากที่สมควรรับกรรมที่ตัวเองก่อไว้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
2: ้แฮปปี้ช็อคไพรส์ขุ้มเกินคาด
3: มาเปลี่ยนบ้านรกร้างให้กลายเป็นบ้านสุดที่รักกันดีกว่ากับเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Grass Pro Wireless Power ใช้งานง่ายทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องสตาร์ทให้ยากลำบากอีกต่อไปแค่เสียบแบตเตอรี่และกดปุ่มก็พร้อมใช้งานได้ทันทีแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาปรับความยาวก็ได้มาพร้อมหัวใบมีดหลากหลายถึง4แบบจะตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ก็ครอบคลุมทุกความต้องการGrass Pro Wireless Power Set เครื่องตัดหญ้าไร้สาย1เครื่องพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม1ก้อนและที่ชาร์จ1ชิ้นเฉพาะ200สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมฟรีหัวตัดแบบลวดสลิง1หัวหัวตัดพลาสติก5หัวหัวตัดใบเลื่อย2หัวและหัวตัดใบมีดวงเดือน2หัวแถมเพิ่มไฟฉาย 2-way อีก1ชิ้นจากราคาทั้งหมด 4,080 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นและส่งฟรีทั่วประเทศรีบโทรนะคะ021613233ย้ำ021613233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happycs3 นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: โอ้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เห็นหน้าเราสองคนนะคะเราอยากจะมาเปลี่ยนบ้านที่มันรกร้างของคุณผู้ชมต้นหญ้าต้นมงต้นไม้โอ้โหมันใหญ่มันยาวมันรกรุงรังก
4: ิ่
3: งลงกิ่งไม้ที่แม่ปลูกไว้อะไรมันละเกะละกะไปหมดเลยและฝนตกแบบนี้ด้วยพี่ไฮขามันอับมันชื้นมันเป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษต่างๆงูเงี้ยวเขี้ยวขอมาลงแมลงไม่เป็นไรแม่บอกว่าแม่มีกรรไกรตัดหญ้า
4: แน่นอนไถกันจนเมื่อยมือ
3: มันไม่ตอบโจทย์
4: สุดท้ายเราก็ต้องควักตังค์ให้ภรรยาไปไปจ้างคนจ้างคนเราก็กังวลเอ๊ะเขาไว้ใจได้ไหมราคาแพงไปหรือเปล่าแล้วหญ้ามันขยันขึ้นกันทุกวัน Grass Pro Wireless Power ครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายคุณฝนไปได้ทุกที่ไม่งอนน้ำมันไม่ต้องสตาร์ทเบิ้ลเครื่องกันต่อไปกดปุ่มเดียวตัดชิ้วเลย
3: เอาล่ะคุณผู้ชมขาพูดแบบนี้แล้วจัดให้เลยค่ะโปรโมชั่นคือปังไม่ไหวปังแบบสุดๆนะคะโทรเดี๋ยวนี้ตอนนี้ค่ะแม่ค่ะวันนี้จัดให้เลยกับ Grass Pro Wireless Power นะคะเซตเครื่องตัดหญ้าไร้สาย1เครื่องมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมอีก1ก้อนและที่ชาร์จอีก1ชิ้นค่ะแต่เฉพาะ200สายแรกที่โทรเข้ามาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ค่ะเราแถมฟรีเป็นหัวตัดหญ้าอีก4แบบหัวตัดแบบลวดสลิง1หัวหัวตัดพลาสติก5หัวหัวตัดใบเลื่อย2หัวและหัวตัดใบมีดวงเดือนอีก2หัวยังไม่หมดแถมเพิ่มไฟฉายแบบ 2way อีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 4,080 บาทแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นย้ำ 1,090 บาทเท่านั้นและยังจะส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยซื้อที่นี่แฮปปี้แน่นอนรีบโทรนะคะ021613233ย้ำ021613233หรือแอดไลน์มาได้ที่ @happycs3 นั่นเองค่ะ
4: ว้าว
3: เอาละค่ะพี่หาขาตอนนี้เราสองคนมิสเตอร์แอนด์มิสซิสกราสโปรพร้อมแล้วค่ะ
4: พี่ชมมาดูกันดีกว่าว่าเครื่องเขาแข็งแรงกันยังไงนะครับผมน้ำหนักเบามากนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยคือได้สะดวกเลย
3: สบาย
4: ด้ามจับเขาแข็งแรงมากแข็งแรงทนทานด้วยความเป็นพลาสติก ABS และมีปุ่ม2ปุ่มนะฮะเป็นระบบมาตรฐานเซฟตี้คุณกดปุ่มแรกแล้วคุณกดปุ่มที่2ถึงจะทำงานได
3: ้
4: นี่มากกว่านั้นคือสแตนเลสของเขาหนาแข็งแรงคอสแตนเลสยาวปรับความยาว

0: ี้เราเลื่อนปุ่มแล้วเรายืดคอมันออกมาได้ถึง125เซนติเมตรนั่นก็แปลว่าคุณผู้ชมครับเราจะรู้สึกว่าเข้าถึงในจุดที่ไกลไม่ต้องเอื้อมอีกต่อไปสบายเลย
1: คลาสโปรของเราคุณผู้ชมขาเป็นแบบไร้สายว้าว
0: สายจริง
1: ๆแม่จะยกไปไหนก็ได้ค่ะแม่ตัดหญ้าตรงไหนก็ได้ตอบโจทย์และแบตเตอรี่ที่ให้มาอึดมากเพราะว่าความจุถึง 2,600 มิลลิแอมโอ้โหแม่ขา
0: โอ้โหเยอะมาก
1: เพราะฉะนั้นใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแบบยาวๆเลยคือชาร์จไฟครั้งเดียวคุณผู้ชมขาสามารถตัดหญ้านะคะได้ยาวนานประมาณ45ถึง60นาทีแล้วแต่การใช้งานของคุณผู้ชมเลยและนอกจากนี้นะคะแม่ๆขาเขามาพร้อมกับหัวตัดหญ้าให้ถึง4แบบเลยพี่ฮาย
0: ครับ
1: อย่างแบบแรกเนี่ยนะคะนี่คือหัวตัดแบบลวดสลิงค่ะอันนี้คือตอบโจทย์เลยแม่เอาไปตัดหญ้านะคะได้ทุกส่วนเลยคุณผู้ชมขาหญ้าที่สูงหรือต่ำแค่ไหนโอ้โหตัดแบบสบายๆมาถึงแบบที่2ค่ะอันนี้คือหัวตัดแบบพลาสติกค่ะเหมาะมากๆนะถ้าแม่มีหญ้าหรือว่าพืชพันธุ์ต้นไม้ที่เป็นแบบไม้เลื้อยโอ้โหตัดไปเลยชึบๆๆสะดวกสบายค่ะ
0: ใช่แบบที่3นะฮะใบเลื้อยสแตนเลสครับผมใช้ตัดหญ้าชนิดต่างๆรวมไปถึงกิ่งละตัดแต่งพุ่มไม้บริเวณแบบกำแพงบ้านริมรั้วนะครับทำให้รูปร่างสวยงามได
1: ้
0: ตกแต่งเลยทีเดียวแบบที่4นี่หัวตัดแบบวงเดือนคุณผู้ชมหัวตัดแบบวงเดือนเพิ่มพลังในการตัดสามารถตัดกิ่งไม้กิ่งเล็กๆถึงกิ่งใหญ่ๆก็เอาอยู่เลยคุณผู้ชมที่ผมชอบมากเลยคือการเปลี่ยนหัวของเขาง่ายหัวตัดมีให้เลือกหลายหัวผมสาธิตกันให้ดูเลยนะฮะผมจะใส่หัวใบเลื่อยวงเดือยที่เรียกว่าตัดกิ่งแข็งคุณผู้ชมครับเราใส่เข้าไปประกอบง่ายจริง
1: ๆแบบนี้เลย
0: อุปกรณ์ในการขันทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะมีให
1: ้อ๋อไม่ต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมคะ
0: ในชุดครบเซตหมดเลยคุณผู้ชมหยิบเข้ามาขันแบบนี้นะฮะแค่นี้คุณผู้ชมครับใช้งานสะดวกสบายทำได้ด้วยตัวเองครับผม
1: ให้เรียบร้อย
0: เสร็จแล้ว
1: ล็อกแล้ว
0: เปลี่ยนหัวแล้วคุณจะใช้หัวแบบไหนเลือกแล้วแต่งานหน้าบ้านคุณได้เลยครับคุณชมที่สินค้าขายดีมากตอบโจทย์นะต้องรีบโทรตอนนี้เท่านั้นเลยคุ้มค่าคุ้มสุดๆสั่งซื้อเครื่องตัดหญ้า Glass Pro Wireless Power เครื่องตัดหญ้าไร้สาย1เครื่องพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน1ก้อนและที่ชาร์จแบตเตอรี่อีก1ชิ้นเฉพาะ200สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมฟรีหัวตัดหญ้า4แบบได้แก่หัวตัดหญ้าแบบลวดสลิง1หัวหัวตัดหญ้าแบบพลาสติก5หัวหัวตัดหญ้าใบเลื่อย2หัวและหัวตัดหญ้าแบบใบมีดวงเดือนอีก2หัวยังไม่หมดแถมเพิ่มฟรีไปเลยกับไฟฉายทูเวย์อีก1ชิ้นจากราคาทั้งหมด 4,080 บาทคุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับ 1,090 บาทเท่านั้นและส่งฟรีทั่วประเทศซื้อที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line at happych3 ครับ
1: แหมเอาจริงๆนะคุณพ่อคุณแม่คะใครที่ดูอยู่นะคะ Glass Pro Wireless ของเราเนี่ยเครื่องตัดหญ้าไร้สายแม่ถามว่าเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับทุกคนจริ งๆทุกคนที่มีบ้านหรือแม้แต่ช่างมืออาชีพบ้านไหนก็แล้วแต่หญ้าขึ้นรกสุมทุ่มพุ่มไม้ต่างๆนะคะจะเป็นสนามหญ้ามีสวนหน้าบ้านหลังบ้านนะคะมีหญ้าที่มันขึ้นสูงต่ำขนาดไหนตัดหญ้าไปให้เรียบเตียนค่ะให้สวยงามได้เลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะเสี่ยงเป็นที่อยู่ของสัตว์อันตรายอย่างที่บอกนะคะย้ำว่างูเงี้ยวเขี้ยวขอมาลงแมลงต่างๆต้นไม้มาแตกกิ่งก้านสาขาบางทีคุณผู้ชมต้นไม้ของคุณป้าข้างบ้านเอื้อมเข้ามาในบ้านเราหรือบางทีของบ้านเราเอื้อมไปบ้านเขาเราก็มีGlass Proนี่นะคะ
0: ค
1: อยตัดแต่งให้สวยงามไม่ต้องรกรุงรังอีกต่อไปค่ะ
0: ใช่แล้วครับผมและสถานที่ที่เราต้องการที่หญ้าขึ้นรกไม่ว่าจะเป็นวัชพืชที่หนานะครับรบกวนพืชสวนไร่นาของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าGlass Proนะครับควรไปไว้ติดบ้านกันส่วนไร่นาของเราจะดูโล่งสะอาดสบายตาปลอดภัยและก็ใช้งานเร็วใช้งานง่ายคุณผู้ชมนี่สินค้าขายดีมากตอบโจทย์นะต้องรีบโทรตอนนี้เท่านั้นเลยสั่งซื้อเครื่องตัดหญ้า Glass Pro Wireless Power เครื่องตัดหญ้าไร้สาย1เครื่องพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน1ก้อนและที่ชาร์จแบตเตอรี่1ชิ้นเฉพาะ200สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมฟรีหัวตัดหญ้า4แบบได้แก่หัวตัดหญ้าแบบลวดสลิง1หัวหัวตัดหญ้าแบบพลาสติก5หัวหัวตัดหญ้าใบเลื่อย2หัวและหัวตัดหญ้าแบบใบมีดวงเดือนอีก2หัวยังไม่หมดแถมเพิ่มฟรีไปเลยกับไฟฉายทูเวย์อีก1ชิ้นจากราคาทั้งหมด 4,080 บาทคุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับ 1,090 บาทเท่านั้นและส่งฟรีทั่วประเทศซื้อที่

0: แฮปปี้แน่นอนโทรเลย02-1613233ย้ำ02-1613233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happycs3 ครับ
1: รีบโทรกันเข้ามาไวๆนะคะหมดแล้วหมดเลยจริงๆรอบนี้ราคาดีๆไม่มีที่ไหนให้ดีเท่านี้อีกต่อไปแล้วเปลี่ยนบ้านที่รกร้างให้สะอาดด้วย Grass 4 Wireless เครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายของเรา
0: ครับ
1: วันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วค่ะ
0: ลากันไปก่อนแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึงวันที่30กันยายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: บางครั้งอาจไม่รู้สิ่งเล็กๆที่เรามอบให้ใครบางคนอาจจะมีความหมายมากมายแค่ไหนเรือเพียงหนึ่งถุงอาจจะเป็นพลังชีวิตให้กับคนที่กำลังรอคอยอาจเป็นความหวังของอีกครอบครัวหนึ่งหรือเป็นโอกาสให้ใครบางคนได้กลับไปใช้ชีวิตกับคนที่เรารักอีกครั้งวันนี้ตามก็มาเจอนี่จะพาทุกคนมาสัมผัสอีกหนึ่งเรื่องราวของการให้กับภารกิจทำความดีที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยตามก็มาเจอนี่กันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: วันนี้เราสองคนอยู่เหมือนเดิมค่ะรายการตามกล้องไปเจอนี่ค่ะน้องมาวินกับน้องเคสต้องอยู่พี่กล้องเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาดูสถานที่นี้ทุกคนคิดว่าเอ๊ะมีอะไรน่าเที่ยวบ้างแล้วตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะ
2: ค่ะแล้วหลายคนนะครับอาจจะยังไม่เคยมาบริจาคเลือดที่นี่นะครับแต่ยังไม่เคยรู้เลยว่าหลังจากบริจาคเลือดไปแล้วเนี่ยแขนของเราจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างครับ
1: ป่ะไปเจอกันดีกว่าครับว่าต้องทำอะไรกันบ้างแต่ขั้นตอนไหนบ้างค่ะ
2: ไปเลยค่ะ
1: และตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณปิยนันท์คุ้มครองนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์นะองค์กรศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยสวัสดีครับพี่หมิง
3: สวัสดีค่ะ
1: ก็คือเขาจะเรียกพี่หมิงง่ายๆเลยนะคะ
4: ใช่ค่ะ
1: พี่หมิงก็อยากถามอีกหนึ่งว่าที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมีหน้าที่หลักๆคืออะไรบ้าง
4: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเนี่ยนะมีหน้าที่ในการจัดหาเลือดโดยรับมอบหมายจากรัฐบาลนะคะตั้งแต่ปี2508นะคะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเลือดร่วมกับโรงพยาบาลทั่วประเทศสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือความปลอดภัยด้วยนะคะให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะ
2: แล้วปัจจุบันเนี่ยครับประเทศไทยต้องการโลหิตวันละประมาณเท่าไหร่ครับ
4: เราบริหารจัดการเลือดเนี่ยที่เห็นสถิติในทุกๆวันเนี่ยนะคะเดือนละประมาณ200,000
1: 200,000เฉลี่ยเท่าไหร่พี่
4: ยูนิคคือ1ถุงก็คือ 200,000 ถุงนั่นเอง
1: โอ้โห
5: แล้วที่นี่มันมีแบบเข็มด้วยแม่ค้าที
4: ่
5: ว
4: ่
5: าแล้วก็จะได้เป็นสวัสดิการได
4: ้มาครั้งแรกนี่เขาจะได้เข็มรูปหัวใจเป็นครั้งที่1แล้วก็จะมีเข็ม7ครั้ง16ครั้ง24ครั้ง36จนถึง108ครั้ง
5: สูงสุดนี่ได้อะไรคะ
4: สูงสุดก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนิธิถา
1: พี่หมิงพาหน่อยได้ไหมครับพาไป
5: วันนี้เรามีตัวแทน
1: ก็จะเป็นบริจาคว
4: ันนี้ทั้งสองท่านก็จะเป็นสะพานบุญพาน้องมาบริจาคเลือด
1: เราจะคนจะบริจาคไม่ได้ค่ะคุณมาวินทำไมเพราะคุณเพิ่งฉีดหน้ามา
4: อันนี้
5: ก็เปลี่ยนหมด
4: อันนี้ก็4เดือนค่ะ
5: 4เดือนนะคะอันนี้คือความรู้เลยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนดีกว่าว
4: ่
5: า
4: เ
5: จ้ากล้องเนี่ยจะมาบริจาค
1: พี่หมิงขั้นตอนแรกไปที่ไหนพี่หมิง
4: จุดแรกก็กรอกเอกสารนะคะเป็นแบบฟอร์มของการบริจาคเลือดแบบฟอร์มนี้จะเป็นการคัดกรองตัวเองด้วยเพราะจะมีข้อคำถามเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อที่จะว่าผ่านการบริจาคโลหิตหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ลองกรอก
1: กรอกเสร็จแล้วก็จะไปวัดความดัน
4: วัดความดันเสร็จแล้วก็จะไปลงทะเบียนผู้บริจาคเลือด
1: กลุ่มไหนที่หายาก
4: อย่าเรียกว่าหายากดีกว่านะคะการบริจาคเลือดเนี่ยเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยในประเทศไทยนะมีกรุ๊ปเลือดก็คือกรุ๊ปโอกรุ๊ปบีกรุ๊ปเอแล้วก็เอบีนะคะในคนไทยเนี่ยกรุ๊ปโอจะมีมากที่สุดถึง 37% กรุ๊ปบี 34%กรุ๊ป A มี 21% และกรุ๊ป AB มี 7%
1: เอ้ยที่แบบหายากมากพวกติดลบอ่ะพวกเราเป็นโพซิทีฟ
4: พวกเราจะเป็นโพซิทีฟโพซิทีฟเนี่ยจะมีประมาณ 99.7% ส่วนเนกาทีฟจะมี 0.3% นะคะ 0.3 เนี่ยนะคิดง่ายๆเลยว่า 1,000 คนจะมีเลือดกรุ๊ปนี้อยู่แค่3คนเท่านั้นในประเทศไทย
1: โอ้โหอ่ะคุณเตสต้องเขียนนะคะ
6: เขียนต่อข้อมูลอยู่ครับ
1: เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วพี่หนึ่งแล้วก็ข้อมูลนี้
4: ลำดับต่อไปเราจะไปวัดความดันกันก่อนค่ะ
5: ไปค่ะ
1: รอหมอมาไหม
4: นี่นะคะ

0: มอร์นิ่งเนี่ย
1: มอร์นิ่งคนมักจะตื่นเต้นนะแล้วมันทำให้ความดันสูง
2: บางทีเดินมาเหนื่อยความดันก็จะสูงก็ต้องรอพักสักแป๊บนึงใช่ค่ะต้องรอให้ความดันปกติถึงจะสามารถบริจาคเลือดได้นะคะออกมาแล้วเรียบร้อย
0: เพราะคนต่อไปครับพี
2: ่ต่อไปก็ไปลงทะเบียนบริจาคเลือด
0: พี่หนิงขามาที่จุดนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเป็นการลงทะเบียนผู้บริจาคเลือดก็คือต้องลงประวัติถ้ายังไม่เคยบริจาคเลยลงข้อมูลประวัติเอาไว้ก่อนนะคะว่าชื่อที่อยู่เบอร์โทรเป็นอะไรยังไงก็ลงข้อมูลก่อน
0: ครั้งแรกของคุณ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดครั้งหน้าล่ะครับรายละเอียดต้องเยอะเหมือนครั้งแรกไหมครับ
2: ทุกครั้ง
1: ทุกครั้ง
2: สุขภาพของเรามันเปลี่ยนตลอดเวลาการไปในพื้นที่ไหนหรือว่ากินยาตัวไหนมาเนี่ยทุก3เดือนมันเปลี่ยนอยู่แล้วใช่ไหมคะฉะนั้น
0: ต้องทำอะไรมา
2: ใช่ค่ะฉะนั้นบอกด้วยความเป็นจริงย้ำเหมือนเดิมกรุณาบอกด้วยความเป็นจริง
0: ไปเจอจ่อครับพี่หนิง
2: ต่อไปก็คือไปเจาะดูความเข้มข้นของเลือดว่าผ่านหรือเปล่านะคะ
3: สำหรับคำว่า smart hospital หลายคนได้ยินบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่ายังนึกภาพไม่ออกค่ะว่ามันคืออะไรแล้วมันหมายความว่ายังไงคะอาจารย์
4: คือผมว่า smart hospital มันคงไม่มีคำจำกัดความชัดในแต่ละที่น
3: ะ
4: แต่สำหรับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็หมายความว่าเราจะออกแบบการบริการหรือออกแบบโรงพยาบาลยังไงให้มันชาญฉลาดที่จะอยู่สำหรับผู้รับบริการแล้วก็เป็นมิตรต่อโลกแล้วก็เท่าทันมาตรฐานหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
3: ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่ายมากเลยอันดับแรกเลยที่บุ๋มนึกถึงคือแอปพลิเคชัน
4: แอปพลิเคชันเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าโรงพยาบาลออกแบบระบบเนี่ยเราออกแบบตั้งแต่คนไข้จะเจอเราผู้รับบริการจะเจอจนกระทั่งไปถึงที่บ้าน
3: ก็คือนัดคิวรักษาอะไรเสร็จปุ๊บไปถึงบ้านเปิดดูแอปได
4: ้ถูกต้องแต่คราวนี้ว่าในช่วงต้นเนี่ยนะครับมันต้องมีการปรับพัฒนาเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเนี่ยจะเป็นแค่ที่ทำง่ายเวชระเบียนกดที่บ้านออนไลน์
3: ลงทะเบียนมาค่ะ
4: ตรวจนัดหมายแต่ที่เรากำลังทำก็คือคิวนะในการตรวจที่เขาจะรู้และก็การส่งต
3: ่
4: อประวัติเขานะหรือข้อมูลยาเขานะจนกระทั่งการดูแลที่บ้าน
3: นอกจากแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยสมาร์ทฮอสพิทอลเนี่ยยังมีอะไรอีกบ้างคะอาจารย
4: ์ของตายก็คือเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีที่เราจะต้องนำเทคโนโลยีทางการแพทย์นะมาให้คนไข้ได้เข้าถึงเช่นเรามีหุ่นยนต์ผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเทคโนโลยีในการมาระบบจัดยาโรบอทมาจัดยาเพื่อให้สามารถให้บริการคนไข้ได้ถูกต้องแม่นยำและก็รวดเร็วแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นคือคนที่จะทำให้โรงพยาบาลสมาร์ทหมายความว่าคนเนี่ยต้องมาเอาแนะหาเครื่องมือน
3: ั่
4: นหรือปรับกระบวนการเพื่อให้เทคโนโลยีเนี่ยมาเสริมให้เราทำงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
3: ความสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยใส่ใจมากๆคือการดูแลคนไข้จากทางบ้านได้ด้วยใช่ไหมคะ
4: อันนี้ถูกต้องเลยครับเพราะว่าการดูแลผู้ป่วยจากทางบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เช่นทำเป็นแฟชั่นนะมันมีความหมายเพราะว่าเราต้องส่งต่อข้อมูลให้คนไข้ได้ถูกต้องการที่คนไข้ไม่ต้องเคลื่อนมาหาโรงพยาบาลเนี่ยมันช่วยลดมลภาวะช่วยลดพลังงานประหยัดเตียงให้คนไข้ที่จำเป็นต้องนอน
3: ค
4: นไข้เซฟค่าใช้จ่ายเขาดูแลรักษาเองที่บ้านเขาได้ชีวิตที่บ้านกลับมาเอง
3: อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะคะเบื้องหลังของการบริหารการจัดการโรงพยาบาลอย่างระบบห้องยาเองนะคะหรือว่าการล้างฆ่าเชื้อต่างๆก็เป็นหนึ่งในสมาร์ทฮอสพิทอลเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
4: เราไม่ได้มองเรื่องเครื่องมืออย่างเดียวนะเรามองเรื่องกระบวนการที่จะทำยังไงอย่างชาญฉลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการที่จะกำกับควบคุมของเสียถ้าโรงพยาบาลปลอดภัยคนไข้ที่มารับบริการก็ปลอดภัยชุมชนรอบข้างก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทำให้คนที่รอบข้างนะได้ผลกระทบ

0: โมทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
1: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยสเลย
2: ก่อนที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยอันเป็นไตก่อนที่จะเปลี่ยนไตเนี่ยต้องไปเช็คร่างกายไปเจอที่หลอดอาหาร
0: คุณหมอเคยบอกว่าอยู่ไม่เกิน3เดือนเป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นเกี่ยวไหมคะ

0: จุดที่4คือจุดอะไรครับพี่หนิง
1: ตรวจดูความเข้มข้นของเลือดพี่หนิงให้ข้อมูลเพิ่มเติมความเข้มข้นของเลือดของผู้หญิงกับผู้ชายที่เกณฑ์ที่เรารับเนี่ยไม่เท่ากันผู้หญิงอยู่ในเกณฑ์ 12.5 กรัมต่อเดซิลิตรผู้ชายอยู่ในเกณฑ์13กรัมต่อ

0: เจสิลิปเดี๋ยวเราดูจากเครื่องได้เลยนะคะ
1: ได้เลยเหรอพี่หนิง
0: ใช่ค่ะอันนี้เวลาเราตรวจกรุ๊ปเลือดให้ตรงนี้สำหรับผู้บริจาคครั้งแรกนะเป็นการตรวจแบบคร่าวๆคร่าว
1: เขาต้องเจาะจังหนึ่งความเข้มข้นกับกรุ๊ปเลือดเลย
0: วิธีการตรวจนะคะแอนตี้เอหยดน้ำตาแอนตี้เอกับแอนตี้บีลงไปถ้าตกตะกอนที่แอนตี้อะไรก็คือเลือดกรุ๊ปนั้นเดี๋ยวดูนะคะอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะคะบริจาคครั้งแรกดูแลฉันด้วยนะ
2: ใช่ครับ
3: น
2: ี
3: ่แปะแล้ว
0: เดี๋ยวก็ไปโชว์ตรงนู้น
3: อยากให้คิดว่ามันเป็นความแบบความเท่ของคนรุ่นใหม่นะ
2: แรก
3: มาบริจาคเลือดมันน่าภูมิใจมาก
1: ห้องที่5นี่ห้องอะไรพี่หนิง
0: ก็เป็นห้องที่คุณหมอนะคะก็จะคัดกรองสุขภาพตามแบบฟอร์มที่ให้ไว้นะตั้งแต่กินตั้งแต่นอนนะคะตั้งแต่กินยาหรือเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาจะ
3: ก็เพื่อความปลอดภัยของคนที่ให้เลือดด้วย
0: ปลอดภัยทั้งคนให้และก็คนรับ
3: เท่ด้วย
1: คนน
0: ี้
1: ได้เลยค่ะพ
3: ี
1: ่มาได้เลยกับพี่
2: ครั้งแรกเหมือนกันเหรอ
0: นี่บริจาคครั้งแรกเหมือนกัน
1: อันนี้น้องช่วยนะ
4: ไป
1: ช่วยทำไมถึงบริจาคเพราะอะไร
4: มากับเพื่อนเพื่อนชวน
1: นี่คนรุ่นใหม่นะฮะหน้าตาหล่อๆนี้ต้องบริจาคเลือดมาด้วยกันเลย
0: จะเท่ทันที
1: ขอบคุณมากต้องไป
2: เท่มากนะคะแข็งแรงด้วยแล้วก็ยังใช้เลือดเองไปช่วยเหลือคนอื่นด้วย
1: มีแฟนยังเราไม่มีปะหาพี่แต่ผ่านไหม
0: ฮะผ่าน
5: เรียบร้อยครับผ่านเรียบร้อยหมอเขาบอกว่าเลือดผมเข้มอยู่แล้วไม่จำเป็นว่าต้องทานยาเติมก็ได้
0: คือเลือด 17.3 ก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ความเข้มข้นเลือดสูงนะคะสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้เลยโดยที่ไม่ต้องทานยา
3: แต่ว่าเสร็จจุดนี้แล้วปุ๊บ
0: เราขึ้นไปบริจาคเลือดกัน
1: ไป
0: แต่ก่อนบริจาคกินน้ำก่อน
1: พี่หนิงครับเมื่อมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่5เนี่ยเราก็จะมาเจาะกันแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช้เวลากี่นาทีในการ
0: เจาะเนี่ยประมาณ8นาที
3: ไม่นาน
1: เป็นการเอาเลือดออก
0: บางคนเนี่ย5นาทีถึง6นาทีแล้วแต่เวลาเรา
3: เลือดที่ออกมา
0: ที่ออกมานะคะ
3: ความเข้าใจ
0: เวลาไม่นานเลย
3: เข้าใจหนูนึกว่าแบบ40นาทีคือก็เลยเข้าใจว่าจินตนาการเองว่าโอ้โหถึงได้หน้ามืด
0: ไม่เลยค่ะก็บอกแล้วเลือดมันออกมา 10-12% ของร่างกาย
3: ประมาณ450 cc นะคะ
0: ก็จ
3: ะ
0: เสร็จเขาคำนวณมาแล้ว
3: ในเกณฑ์ก็รู้สึกยังไงบ้างตอนนี
5: ้ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆดิบวิตามินนะ
3: แสดงว่าไม่ได้รู้สึกแบบเจ็บปวดอะไรเลย
5: ใช่ครับใช่ครับ
3: สำหรับคนฟังได้เลย
1: ฟิลดู5นาที8นาทีไม่เกินนี้เสร็จจบ
3: ค่ะ
1: เมื่อบริจาคเสร็จแล้วคุณเกสก็เป็นไงบ้างคะตาม
5: ก็รู้สึกดีครับ
3: ตอนที่เสร็จแล้วรู้สึกไม่มึนแม่อะไรเลยหรอ
5: ไม่ครับอาจจะมีมึนๆบ้างเล็กน้อยแต่ผมได้ตัวนี้ช่วยมันคือเขาบอกว่าให้ดมไว
3: ้เยี่ยวอูดนั่นเองนะคะค
1: ุณต้องเมื่อบริจาคเสร็จปุ๊บก็จะมีห้องตรงนี้ห้องอะไร
0: ใช่ค่ะเขาเรียกห้อง replacement นะคะเป็นห้องพักสำหรับผู้บริจาคเลือดนั่นเองอย่างน้อยต้องนั่งพักสัก10-15นาทีก่อนที่จะออกไปนะคะ
1: มีอาหาร
0: เราจะมีขนมจะมีน้ำดื่มอยากจะให้ดื่มน้ำนะคะประมาณโลหิตที่เราเสียไปคือ450 cc ก็ดื่มน้ำไปแล้วก็น้องมาบริจาคโลหิตครั้งแรกนะก็จะเห็นรูปเข็มรูปหัวใจนะคะ
1: น่ารักมาก
0: อันนี้ก็จะต้องมอบให้กับผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกทุกคนเป็นที่ระลึกนะคะ
3: โอ้โหเท่มาก
0: นะคะก็อยากให้น้องตั้งใจนะคะมุ่งมั่นว่าจะเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำแล้วก็มาบริจาคทุก3เดือนได้เลยไม่ต้องรอตาม
1: แล้วก็ถ้าเกิดครั้งที่3ได้เสื้อด้วย
0: บริจาค3ครั้งในปีนี้ในโครงการ Give Blood Now นะคะก็จะได้เสื้อสวยๆไปเป็นที่ระลึกค่ะ
5: ผมชอบออกกำลังกายแบบนี้กลับไปสามารถกลับไปยกเวทได้เลย
0: โอ้วันนี้ต้องขอเลยนะคะ24ชั่วโมงนะคะก็เพราะว่าการออกกำลังกายก็จะเสียเหงื่อปริมาณ1มันก็คือน้ำชนิดเหมือนกันเหมือนเลือดนะคะขอให้งด24ชั่วโมงค่ะแล้วค่อยไปออกกำลังกาย
1: แล้วเมื่อเราได้เลือดไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ขั้นตอนยังไงต่อคะ
0: เลือดที่ได้ไปแล้วจะเห็น2ส่วนด้วยกันส่วนที่เป็นทิ้วนะคะที่เราหยอดไปในทิ้วหลอดสีขาวๆนะคะ อันนั้นก็จะไปเข้าแลบเพื่อตรวจอะไรตรวจ ABO อีก1ครั้งที่พี่บอกว่าต้องยืนยันว่ากรุ๊ปอะไรอีกครั้งนึงว่าเป็นโพซิทีฟหรือเนกาทีฟนะคะแล้วก็เอาไปตรวจทั้งเชื้อทั้งห้องปฏิบัติการด้วยนะคะก็คือไวรัสตับอักเสบ BC ซิฟิลิสเอคือเป็น4โรคที่ติดต่อทางกระแสเลือด
1: แล้วก็ไปเข้าเครื่องห้องปั่น
0: แล้วก็อีกส่วนนึงที่เป็นถุงเลือดก็จะเอาเข้าไปปั่นเลือดนะคะก็ไปปั่นก็เป็นเกล็ดเลือดพลาสมาแล้วก็เม็ดโลหิตแดงสำหรับคนที่ต้องการที่จะบริจาคเลือดสิ่งสำคัญคือสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะต้องแข็งแรงทั้งกายและใจด้วยนะคะมาพร้อมกับการเป็นผู้ให้นะคะการบริจาคโลหิตบริจาคเป็นประจำสม่ำเสมอน่ะยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดีค่ะ
1: บอกก่อนนะครับเปิดทุกวัน
0: เปิดทุกวันเว้นวันที่1มกราคมวันเดียว
1: มาได้ทุกวันซึ่งบอกว่าอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา
0: ใช่ค่ะ
1: ใกล้ๆตรงนี้เองนะคะท่านพี่หนิงอยากขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตพาน้องๆทั้ง2คนนะคะน้องมาวินกับน้องเกรซก้องเนี่ยไปทานข้าวอร่อยที่แสนสแควร์กันนะครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ

0: ทำงานมันเหนื่อยท่องเที่ยวมาสัมภาษณ์มันเหนื่อยมากๆเลยมาถึงอันนี้ไงอยากกินมากเลยเป็นหมูทุบพี่โจขาหมูทุบที่ไหนคะเนี่ย
1: หมูทุบไพศาลจากสระบุรีครับ
0: นี่เขาบอกว่าอร่อยอันดับหนึ่งของทางสระบุรีเลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าหมูพี่หนูเคยกินแล้วมันไม่ใส่รากผักชี
1: ไม่ใส่รากผักชีไม่ใส่พริกไทย

0: ซีฟู้ดอันนี้ยิ่งอร่อยใช่ไหม
1: ยิ่งอร่อยมากเลยครับซึ่งเราสามารถว่าดัดแปลงอะแดปน้ำจิ้มหรือว่าจะทานกับข้าวต้มอ่อนๆสำหรับผู้สูงอายุแต่อันเนี้ยมีรสชาติเพราะว่ามันไม่มีความเผ็ด
0: อร่อยตอนคืนก็กินได้เช้ากินได้ห่อไปกินมื้อนอกก็ได้ใช่ไหมฮะ
1: ห่อไปกินได้เลยครับหรือว่านั่งดูโทรศัพท์มือถือไปหยิบมาเคี้ยวเพลินๆก็ยังได้เลยครับซึ่งหมูทุกไพศาลเนี่ยมาจากต้นตำรับสระบุรีครับเนื้อหมู 100% เลยนะครับซึ่งสูตรดั้งเดิมนี่มานานกว่า30ปีนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับ2ถุงใหญ่ฟรีอีก2ถุงนะครับซึ่งราคาปกติจาก 1,200 วันนี้เหลือเพียง888บาทเท่านั้นนะครับโทร02-114-3330นะครับแอดไลน์แอดไซน์ช็อปมาเนียหรือสแกน QR code ข้างล่างนี้เลยครับ
0: แล้วบอกว่าราคาพิเศษนะครับวันนี้นะครับกับรายการนี้เลยไหมครับบอกก่อนพิเศษมากๆเลยปกติ4ถุงเนี้ย 1,288 บาท888นะคะโทรได้เลยนะคะของช็อปมาเนียหมายเลข02-114-3330
1: ครับ
0: กรอบนุ่มมีเนื้อหมูจริง
1: ๆไม่ผิดหวังเลยครับรับประกัน
0: นะคะแล้วจริงจังเลยสามารถนะไปทำอาหารได้เป็นข้าวผัดก็ได้หม้ออบร้อนก็ได้หรือจะกินแบบกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้อร่อยจริงๆเลยอันนี้คือหมูทอดไพศาลมีมานานกว่า30ปีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: และเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับ
0: ขึ้นชื่อมากๆเลยเรียกว่าเป็นสินค้าที่อร่อยมากเลยวันนี้พิเศษสุดเลย4ถุงนี้เหลือเพียง888บาทโทรที่เบอร์02-114-3330หรือแอดช็อปมาเนียเฮ้ยเก็บรักษาเก็บยังไงฮะเก็บรักษา
1: จริงๆก็เก็บไว้ใส่ถุงปกติเหมือนเดิมซึ่งได้3เดือน
0: นอกตู้เย็นได้ไหมฮะ
1: ได้ครับไม่ถึง3เดือนแล้วครับ
0: หมดแล้ว
1: 3วันก็หมด
0: หมดเลย
1: หมดต้องสั่งใหม่อีกครั้งเลย
0: เอออิ่มเลยไหมครับ
1: อิ่ม
0: อ่ะโปรสุดท้ายโปรอีกโปรนึงอีกโปรนึงฮะ
1: และสำหรับวันนี้นะครับ2ถุงใหญ่ฟรีอีกเลยครับ2ถุงซึ่งราคาปกติจาก 1,200 บาทเหลือเพียง888บาทเท่านั้นครับโทรด่วนเลยนะครับ02-114-3330หรือ LINE @shopmania นะครับหรือสแกน QR code ข้างล่างนี้นะครับ
0: บอกเลยนะครับว่าราคาพิเศษมากรีบโทรกันเลยนะครับที่02-114-3330นะครับปกติ4ถุงนี้ 1,200 ตอนนี้เหลือเพียงแค่888บาทกับ4ถุงนี้ครับโทรเลยครับ02-114-3330นะครับสินค้าโอท็อปนะคะซื้อเป็นของขวัญและของฝากทานได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะขอบคุณนะคุณโจครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ไลค์เตอร์ซอย300มิลลิลิตร Be your original Like the soyOriginal number one brand Thailand 300 million
3: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
2: It's real
4: คุณแม็กปอชนทิชา
5: พินโพ

0: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
1: มาร้านนี้ค่ะน้องยะดาวีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ก่อนจะเจอพี่มาวินต้องไปเจอน้องยะดาก่อนต้องมาร้านนี้ก่อนร้านชื่อ
2: ชื่อร้านโยป้าโยเกิร์ตค่ะ
1: เมนูเด็ดๆเลยย่องกินของร้านยะดาคือ
2: เมนูขายดีของหนูเลยคือตัวฮันนี่โยเกิร์ตค่ะแล้วก็ตัวข้าวเหนียวดำ
1: นี่ซึ่งบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านโยป้าโยเกิร์ต
2: ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตสั่งให้พี่ก้องลองชิมด้วย อันนี้เมนูขายดีของร้านเลยค่ะจะมีตัวป๊อปปิ้งข้าวเหนียวดำอยู่ข้างตรงข้างล่างนี้แล้วก็เมนูนี้คือเราจะปั่นรวมกันกับข้าวเหนียวที่เรานึ่งเองสูตรของร้านเรา
1: แปลกอร่อยมือแปลกแปลกอร่อยอร่อยมากอีกเมนูคืออะไรคะ
2: อีกเมนูนึงอันนี้คือ number one ของร้านเลยค่ะอันนี้คือฮันนี่โยเกิร์ตค่ะมีป๊อปปิ้งบาเล่อยู่ข้างในนี้แล้วก็ความหวานมาจากฮันนี่นะคะ
1: เดี๋ยวลอง
2: ค่ะเดี๋ยวเราถือให้มันมีเม็ดป๊อปป๊อใช่ไหมคะอยู่ข้างใน
1: ตัวอะไรอ่ะ
2: มันเป็นเม็ดป๊อปปิ้งบาเล่ค่ะเหมือนไข่มุกแต่มันมีหลายชั้นค่ะมีหลายเท็กเจอร์
1: เยอะมาก
2: ๆเยอะมากคือกินแก้วเนี้ยอิ่มเลยอ่ะพี่ก้องช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยค่ะ IG Facebook TikTok นะคะชื่อว่าโยป้าโยเกิร์ตค่ะ
1: ติดต่อค่ะทั่วประเทศค่ะ
2: เ
1: ย้แล้วไปหาพี่เกดก่อนไหม
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
3: สว
1: ัสดีค่ะ
3: ก็มาเติมเลือด
1: วันนี้มาเติมเลือดที่

0: ครับคุณ
1: เกตเตี๋ยวเตี๋ยวเรือ
0: ค่ะเกตเตี๋ยวเตี๋ยวเรืออยู่ที่ตรงไหนครับ
1: สยามจักรวาลซอย3นะคะ
2: ตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับพี่เก
1: ตตอนนี้มี7สาขานะคะเดี๋ยวปีนี้จะเปิดอีก7สาขาภายใน1ปีคือที่เนี้ยจะขึ้นชื่อว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือซุปเข้มข้นใช่แล้วก็อร่อยไม่ต้องปรุง
0: อันนี้เป็นอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ธรรมดา
1: ธรรมดาธรรมดา
0: อันนี้
1: เป็นชามจิ๋วชามเล็กค่ะ
0: อันนี้อันนี้เส้นใหญ่เส้นใหญ
1: ่เส้นใหญ
2: ่เริ่มต้นราคาเท่าไหร่พี่
1: 39บาทค่ะ
2: ถูกมากไปกลางสยาม
1: ใช่อร่อยไหมคะ
3: เป็นเนื้อวากิวแบบ
2: หนุ่มมาก
3: หนุ่มมาก
2: แต่ซ่านแต่ไม่ได้โดดไปทางแบบเปรี้ยวเกิน
0: หน้ากากหมูคุณตลอดนี้ไม่หืดเลยอ่ะ
1: เพราะว่าทอดใหม่ทั้งวันนะคะ
2: กับหมูก็เติมไม่อั้นด้วยนะ
1: เติมไม่อั้นค่ะคือตอนนี้ที่ฮิตมากๆที่แบบเป็นเบสเซลเลอร์เลยคือคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นผักบุ้ง
2: นี่คุณดูเส้น
0: โอ้
2: สำหรับคนที่แบบว่าสุขภาพนะ
3: สุขภาพจริงๆ
2: แล้วเส้นมันมีความกรอบอ่ะแล้วน้ำซุปมันก็เข้มข้น
1: ใช่
0: ค่ะพอมีแค่นี้เอ็นนี่เลยฮะ
1: มาม่าต้มยำก๋วยเตี๋ยวไก่มะระค่ะ
0: เนี่ย
2: มะระมาทั้งแบบทั้งท่อน
1: ใช่พอหลังโควิดมาค่ะแบบเหมือนธุรกิจอาหารหรืออะไรมันก็คอมเพทิทีฟมาก
2: ใช่
1: เรารู้สึกว่าเราต้องเปิดอาหารอะไรก็ตามที่ทำให้คนกลับมากินซ้ำได้ก็เลยต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ
0: ไม่แน่นะนี่อันนี้บอกอร่อยมาก
1: ก็ดูหมูทอดที่ก้องอร่อยมาก
2: คือนอกจากตัวแหนมนอกจากตัวแหนมแล้วก็ยังมีอะไรอย่างเงี้ยมีไส้กรอกอีสานด้วยนะ
4: คุณดูเจ้าของร้านการันตีขนาดนี้กินแบบไม่มีเบื่อ
0: แล้วก็มีอันนี้อะไร
1: ข้าวกะเพราไข่ดาวค่ะ
0: นะ
1: ข้าวกะเพราจะลองกินข้าวกะเพราดูข้าวกะเพราที่นี่อร่อยมาก
0: แล้วนี่อะไร
1: ทุกคนขาขออนุญาตรบกวนการกินแป๊บนึงทุกคนมาสยามต้องรู้ว่าจะต้องกินเกล็ดเตี๋ยวนมตุ๋นมันเป็นนมแพะผสมนมวัว
2: เป็นสูตรของเองเหรอ
1: ใช่เป็นสูตรของเกเองค่ะ
2: หอมมากเลยคร
1: ับ โดยเฉพาะกับที่นี่มันมีหน้านมหน้านมข้างบนต้องกินหน้านมเข้าไปเลย
2: หน้านมมันเหมือนเป็นฟองเต้าหู้
1: อร่อยมาก
0: ใช่อร่อยอ
2: ันนี้คุณกินตบท้าย
1: ใช่เก็บให้กินก่อนเพราะว่าอยากให้มันร้อนร้อนบางทีบางคนเผ็ดเงี้ยกินแทรกกลาง
2: อร่อยมาก
3: อร่อย
1: ทุกคนแล้วทุกคนนะคะยังไม่มียังขออนุญาตแทรก
0: อันนี้
1: ขนมปังปิ้งที่นี่โคตรอร่อยขอให้รีบกินขนมปัง
2: รีบ
0: อ
2: ่ะกินก่อน
1: อร่อยมากขนมปังเกตคอนเฟิร์
2: ม
1: อร่อยไหม
3: อร่อยมากครับ
0: คุณ
1: ใช่คือเกตจะบอกว่ารสชาติรู้สึกไหมคะรสชาติมันวัยเด็กนะ
0: พอแล้วมันพอแล้วมันพอแล้ว
1: อันนี้อร่อยมากเหมือนกัน
3: อร่อยอ่ะ
0: อร่อยทุกอย
1: ่างเวลามากินที่นี่นะคะทุกคำพูดออกมาเป็นอร่อยมากหมด
2: อร่อยมาก
1: จะมีบางสาขาที่มีเมนูพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบที่สาขานี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟมาม่าหม้อไฟที่เป็นแบบ
2: เป็นหม้อเลย
1: หม้อเลยที่นี่ก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟด้วยนะคะ
2: คือกินกับข้าวเปล่าได้เลย
1: ซอส
2: เป็นเกาเหลา
1: ซอสเป็นเกาเหลาหม้อโตได้เลยค่ะ
2: อันนี้เลิศมาก
0: ติดต่อเบอร์อะไรคะน้องเก
1: ศ0909363636ค่ะแล้วก็ Facebook นะคะเกศเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มครึ่ง Delivery Grab แล้วก็ LINE MAN นะคะแล้วก็ทุกแพลตฟอร์ม
2: แพลตฟอร์มเลย
3: สั่งได
2: ้ไปเลยเลิศอร่อยจริง
0: โอ้บอกก่อนเลยว่าอร่อยจริงเลยวันนี้นะคะตั้งแต่ไปสภากาชาดมานะคะที่บริจาคเลือดนะนี่มาทานอาหารอร่อยอร่อยของน้องเกดนะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวต่างๆโอ้โหเรียกว่าทั้งวันนี้มีความสุขมากๆเลยต้องขอบอกหยุดต้องขอบอกว่าเคสนี้ต้องเรคคอร์ดค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะกับรายการดีๆแบบนี้ตามก้องไปเจอร์นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: ใจเตรียมล้างท้องเพราะปรากฏการความอร่อยระดับมหาชนมาถึงแล้วเก็บเงินลิ้มติดโปรแฟร์เมนูติดดาวยกทับล้านแซ่บล้านซีมาเสิร์ฟความอร่อยความฟังถึงเซ็นทรัลมหาชัยงานนี้สายกินห้ามพลาด
6: ออสเจนสถานฟ้า
0: โอ้ยหิวอยากกินขนมจีนอ่ะ
6: พึ่งพาเขาได้เลยร้านนี้เด็ดมากขนมจีนอยู่ตรง
0: น
6: ี
0: ้โอ้โหนี่อยากกินขนมจีนอยากกินขนมหวานแบบนี้ค่ะกำลังการอย่างนี้ไอ้ขนมจีน
6: สดหรือเปล่าจ๊ะ
7: มีทั้งแป้งหมักและแป้งสดค่ะ
6: มีทางเลือกนะ
0: กินหวานพี่มีกี่ชนิดเนี่ย
7: มี3ชนิดค่ะมีปลากายยอดมะพร้าวปลากายฟักมะเขือแล้วก็เขียวหวานไก่เขียวหวานไก่จะหมดแล้วนะคะ
0: ถุงเท่าไหร
7: ่ถุงเล็ก60ค่ะถุงใหญ่80บาทค่ะ
0: โอ้ย
6: แกงกินเองยังไม่ได้เลยนะ
7: ค่ะเป็นกะทิสดๆด้วยเครื่องแกงเราทำเองด้วย
0: วันนี้ขายไปกี่กะละมังละ
7: นับไม่ถ้วนแล้วค่ะ
6: จะบอกว่าร้านเขานี่ใช้กะทิแท้นะคะไม่ใช่กะทิแบบสำเร็จรูปเป็นกะทิสดเลยแล้วเนื้อปลากายนี่เหนียวนุ่มเด้งมากไม่คาว
0: เผ็ดไหม
7: เผ็ดปานกลางค่ะเผ็ดไม่เยอะค่ะ
6: อันนี้แป้ง
0: สดแป้งหมักแป้งหมักอันนี
6: ้
0: อย่าลืมแวะมาได้เลยนะทำสดตรงนี้ข้างๆเลยทำสดตลอดเวลาเลยนะคะเรียกว่าอร่อยมากอันไหนบอกสิ
7: ไก่เป็น เนื้อน่องสะโพกค่ะเนื้อน่องสะโพกสับสีค่ะเดี๋ยวหวานปลากายชิ้นใหญ่ๆเนื้อนุ่มๆนะคะเป็นกะทิสดๆเลยค่ะ
6: ตายแล้วคุณก้องดูว่าดิ
0: โอ้
6: เนื้อน่องสะโพกมันแน่น
0: อยากอร่อยอย่างเราสองคนนะคะต้องมาที่ร้านนี้ดิโปแฟร์ราคาสินค้าจับต้องได้ที่มีโปรโมชั่นทุกร้านจ้ะ
6: จะหมดแล้วนะ
0: นี่ค่ะร้านจินดาแกงไตปลาโคกิ้งสวัสดีค่ะ
8: น
6: ้องนี่ขายดีมากเลยแกงขี้เหล็กปลาย่างนะคะหาทานยากแล้วเป็นตำรับใต้แท้ๆมาจากสูตรนครศรีธรรมราชนะคะเขาเด่นมาก
8: จะมีแกงไตปลานี่สูตรดั้งเดิม

0: เติมจะมีปลาอย่างเดียว
1: เฮ้ยปลาอะไรมันใหญ่อย่าง
0: น
1: ี้
0: มีปลาโอครับปลาย่างแล้วก็อันนี้ไตปลาหน่อไม้สดเป็นน้ำแบบเดียวกัน
2: นี่นี่อันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมาก
1: นี่เหล็กข้นคักเลยอ่ะปลาน้ำดอกไม้หากินยากนะกุ้งหวานเนี่ยนะคุณผัดไทยเขาเอาไว้ตัดลดเวลาที่อาหารใต้ที่เผ็ดเกินเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอยากได้ความเป็นพื้นบ้านนครศรีธรรมราชแท้ๆมาที่จินดาแกงไตปลาคั่วกิ้ง
3: ลิ้นติดเฟรชเมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัย10-16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยมีมามีได้แล้วนะ
4: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้การให้ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เพียงเลือด1ถุงก็อาจจะต่อชีวิตและความหวังให้ใครอีกคนก็ได้และหลังจากส่งต่อสิ่งดีๆเราได้เติมพลังให้กับตัวเองกับเมื่ออร่อยที่ร้านเกตเตี๋ยวเพราะบางทีความสุขของชีวิตก็เริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้และจบลงง่ายๆด้วยรอยยิ้มจากความอิ่มใจและพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปกับตามกล้องไปเจอร์นี่กันนะครับ

0: สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะ Good morning เรามาพบกับ Happy Life กับคุณรีดนะคะเสาร์นี้เป็นสัปดาห์ที่2กันยายนเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะลัคกี้มิวโชคชะตาราศีวันนี้เรามีนัดกับหมอมารีน่ารหัส179 Horror World มาดูกันว่าไอ้ราศีใดหรือจะมีเกณฑ์เกิดรักสามเศร้าควรไปต่อหรือ stop พอแค่นี้ enough ต้องฟังละช่วงครัวคุณรีดเมนูวันนี้ซีฟู้ดครีมมี่สไปซี่ซาลัดหอมมันกลมกล่อมด้วยคิวพีมายองเนสมายไทป์ค่ะช่วงแอปพลิทิปเคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะถ้าคิดว่าน้ำส้มสายชูเป็นเพียงเครื่องปรุงรสเปรี้ยวเท่านั้นบอกเลยว่าน้ำส้มสายชูคือฮีโร่งานบ้านของเราด้วยนะจ๊ะแต่จะเป็นอย่างไรอย่าเปลี่ยนช่องอยู่กับรีดก่อนค่ะติดตามในช่วง Happy Tip เคล็ดลับความสุขนะคะ
1: ช่วง Lucky Meal โชคชะตาราศีสนับสนุนโดยกะทิ 100% ตาอร่อยดี
0: ราศีใดมีเกณฑ์จะเกิดรักสามเศร้าและจะไปต่อหรือต้องหยุดอันนี้ต้องฟังจากแม่หมอมารีน่ารหัส179 Horror World เป็นศาสตร์ไพ่ทาโร่ไพ่ออราเคิลไพ่และนมองต้องฟังละ
2: 4ราศีที่ต้องระวังเรื่องความรักโดยเฉพาะรักสามเศร้ามีราศีของคุณหรือเปล่าไปฟังคำตอบกันเลยค่ะขอเริ่มที่ชาวราศีมิถุนนะคะได้ไพ่ The Lovers ค่ะซึ่งชาวราศีนี้นะคะเดิมทีเป็นคนที่คุยง่ายเข้ากับคนเก่งค่ะใครๆก็อยากเข้าหาไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือคุณจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ตามนะคะระวังอย่าเผลอใจนะคะจะมีคนเข้ามาทำคะแนนพร้อมกันหลายคนค่ะคนหนึ่งก็ทำให้ใจของคุณสั่นส่วนอีกคนก็วนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วถูกใจทั้งคู่เลือกไม่ถูกเลยค่ะให้เวลากับหัวใจของตัวเองสักนิดก่อนที่จะตัดสินใจนะคะทำทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วความสัมพันธ์จะยั่งยืนค่ะ
0: ไปราศีที่2
2: คือชาวราศีตุลค่ะได้ไพ่เดอะมูนค่ะมีโอกาสที่คุณจะโดนทั้งคนโสดจริงและคนโสดปลอมมาตีเนียนขายขนมจีบค่ะรวมถึงชาวราศีตุลที่มีคนรักหรือมีครอบครัวแล้วนะคะมีโอกาสที่จะโดนบุคคลที่3ใช้ข้ออ้างเรื่องงานมาเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์กับคุณค่ะระวังจะกลายเป็นรักสามเศร้านะคะแต่จะให้ทำอย่างไรได้ล่ะคะชาวราศีตุลมีเสน่ห์เกินต้านค่ะขอให้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าใช้ความรู้สึกแล้วทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางค่ะราศีถัดมาคือชาวราศีกุมได้ไพ่3ดาบค่ะคนโสดชาวราศีกุมขอให้ระวังการเผลอเข้าไปใกล้ชิดกับคนที่มีพันธะอยู่แล้วนะคะรวมถึงชาวราศีกุมที่มีคู่มีครอบครัวแล้วก็ขอให้ระวังความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์นะคะเพราะความเอาใจใส่ของคุณจะทำให้เขาเกิดความเข้าใจผิดจนเขาเผลอข้ามเส้นความเป็นเพื่อนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยค่ะไม่ปล่อยใจไปตามความรู้สึกก็จะเกิดผลดีนะคะลำดับสุดท้ายคือชาวราศีมีนได้ไพ่ราชาถ้วยค่ะคนมีครอบครัวหรือมีคนรู้ใจอยู่แล้วนะคะมีโอกาสเจออดีตคนคุยคนเคยรักวนเวียนกลับเข้ามาปั่นหัวใจค่ะส่วนคนโสดชาวราศีมีนนะคะมีโอกาสเจอความสัมพันธ์ที่คลุมเครือเพราะคนที่เข้ามาหาคุณนั้นนะคะเขายังเคลียร์คนของเขาไม่ได้ค่ะแต่ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เลยนะคะเพราะเขาแพ้ทางชาวราศีมีนซึ่งคุณทั้งน่ารักและอบอุ่นค่ะขอให้เลือกความสัมพันธ์ที่ไม่ทำให้ตัวคุณหนักใจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะ
0: โอ้โหสี่ราศีนี้นะบอกเลยว่าคุณมีเสน่ห์คุณมีคนรักแต่การเกิดรักสามเศร้าอันนี้ไม่ไหวนะเพราะตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปต่อหรือจะหยุดหรือจะอย่างไรอยากเจาะลึกแม่หมอมารีน่ารหัส
2: 179ค่ะ
3: Happy

0: แกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาติเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
1: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
2: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
3: ที่บ้านเป็นหมอหมดเลยเวลาไปกินข้าวครอบครัวก็จะมีแต่เรื่องหมอ
4: หนูสามารถคุยกับคุณแม่ได้คุณแม่คะหมอบอกว่าถ้าอยากจะได้งานดีนะไปที่สี่แยกห้วยขวาง
3: ไม่คนละหมอกันคนละหมอกัน
1: เทคเมียวไทยแลนด
5: ์กินจังเลยอ่ะบีทเก้นซีมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: ทำพาสต้าให้ลูกกินด้วยนะ
1: QP Pasta Sauce แค่ฉีกเทคลุกก็อร่อยพร้อมเนื้ออ
2: ร่อย
3: ยังมีอีกนะ
2: นี่เพิ่มเชฟนี
1: ่ใครคลุกก็อร่อยครบเครื่อง
4: QP
5: ช่วงครัวคุณรีสนับสนุนโดย QP Pasta Sauceง่วนศูนย์พริกไทยตรามือที่1สบู่สมุนไพรหอมนวลจรัส
6: ช่วงครัวคุณรีดเมนูของเราวันนี้ซีฟู้ดครีมมี่สไปซี่แซลัดบอกเลยว่าเลิศก่อนที่เราจะทำอาหารเราต้องทำให้เป็นนิสัยเลยต้องล้างไม้ล้างมือเราไปล้างมือด้วยสบู่นวลจรัสวัตถุดิบของเขาเป็นวัตถุดิบธรรมชาติและเป็นสบู่สมุนไพรหอมมากหอมจากดอกไม้ธรรมชาติผลิตด้วยกรรมวิธีอันนี้คือสุดยอดเลย
7: cold process
6: วันนี้สูตรของลีดนวลจรัสสูตรมะขามทามารินค่ะล้างมือแล้วนี่ชอบมากเลยกลิ่นหอมคือสมุนไพรธรรมชาติและก็เสร็จปั๊บก็ต้องใส่ถุงไม้ถุงมือนะนี่ใส่ให้เรียบร้อยเลยแล้วเลือกถุงมือหน่อยเลือกถุงมือพอดีนิ้วเราก็จะชอบในการปรุงอาหารเริ่มต้นแซลมอนสโมกแซลมอนมาเลย

0: ลีก็จะใช้มีด large meat knife 8นิ้วตรานกเพนกวินรุ่น Palm Classic ด้ามมีดของเขาผลิตจากพลาสติกชนิดพิเศษ special มีความแข็งแรงทนทานสูงใบมีดผ่านการชุบแข็งมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียสจะทำให้ใบมีดมีความแข็งคมนานปลอดภัยทำความสะอาดง่ายที่สำคัญที่สุดใช้กับเครื่องล้างจานได้ใบมีดนี้นะพิเศษกันคมมือด้วยนี่อันดับแรกเราเอากุ้งมาจีในกระทะวางลงไปขณะที่จีเหยาะน้ำมันนิดเดียวเป็นน้ำมันกุ๊กเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมีโอเมก้า3ไขมันทราน0กรัมกุ้งสุกเร็วมากหอมเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่อะไรเลยพริกไทยดำพริกไทยดำกับเกลือเนี่ยนะคะเป็นของคู่กันเลยไม่ว่าจะอาหารไทยอาหารฝรั่งม้วนสุนตรามือทีหนึ่งเขาอยู่คู่ครัวกับเรามาแล้วกว่า70ปีจนได้รางวัลการันตี Superior Taste Award 2024จ้ามายองเนส QP มายองเนส My Type เนื้อครีมอย่างที่บอกนี่สีเหลืองนวลรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกปากคนไทยเมื่อเรามายองเนสไมล์ไทยบีบไปละลูกเคเปอร์ลงตามด้วยหอมแดงตามด้วยมะเขือเทศตามด้วยพริกนะคะสไปซี่น้ำตาลมะพร้าวหน่อยนึงน้ำของลูกเคเปอร์ที่เราลงไปแล้วน้ำปลาน้ำมันมะกอกออลิฟออยล์กระเทียมสับตามมาด้วยบีบมะนาวบีบมะนาวพอของเราสไปซี่เลยรสชาติจัดจ้านครีมมี่มาเลยคลุกเคล้าคลุกเคล้าเลยน้ำสลัดคลุกเคล้ากับผักกาดหอมก่อนหรือผักกาดแก้วคลุกเลยคลุกเสร็จปั๊บนี่น้ำมาเลยลงไปตรงนี้โอ้นี่เลยครีมมี่แต่ไม่เลี่ยนเพราะมันสไปซี่เสร็จปั๊บซาลมอนลงไปคลุกในนี้แล้วก็กุ้งที่เราไปทำการจีคลุกไปด้วยดูดีเลยนี่ว้าวร้อนเจอเย็นสุดยอดเลยงาขาวไวเซซามิลงไปด้วยตามด้วยสะระแหน่คลุกเลยข้างล่างเป็นผักกาดแก้วนะกรอบๆเจอกับคิวพีมายองเนสสไปซี่มาแล้วข้างบนเป็นสระแหน่มันก็จะเป็นอีกหนึ่งอรรถรสทันทีดูดีหรือคุณจะเอากุ้งเลียงก็ได้ถ้ากุ้งเลียงคุณก็จะไม่เจอตัวน้ำสลัดนะคะถ้าคุณเอามาคลุกแบบนี้คุณได้รสชาติครีมมี่สไปซี่สลัดของแท้เลยเวลาเสิร์ฟเอาข้างล่างมีน้ำแข็งหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าเวลาผักเจอเย็นๆเพราะยิ่งเรามีแซลมอนด้วยมันจะเลิศมากซีฟู้ดครีมมี่สไปซี่สลัดด้วย QP มายองเนส My Type ของเราเคียงข้างไปกับน้ำด่างอิชิตันจำแม่นๆขวดสีเขียววิตามินดีและสารสกัดใบแปะกล้วยส่วนสีฟ้าน้ำด่างผสมวิตามิน B อะไร B รวมไปกับซีฟู้ดครีมมี่สไปซี่สลัดเลิศมากจ้า
1: ถามท้ายครัวกับคุณรีดคุณรีดคะถ้าต้องการน้ำสลัดที่มีความข้นแซ่บคุณรีดมีเคล็ดลับแนะนำไหมคะ
0: ก่อนอื่นเลยต้องใช้มายองเนสที่มีความเข้มข้นเพราะมายองเนสมันมีส่วนผสมของไข่แดงไงล่ะพอเรานำมายองเนสมาผสมกับน้ำยำซีฟู้ด

ม่เจ้ามันลงตัวเลยก็จะได้น้ำสลัดที่มีความเข้มข้นจริงนัวสุดๆและสปไปซี่เติมพริกเติมลูกแคปเปอร์บีบมะนาวเลิศ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ย่แล้วลืมเขย่าขวด
1: จะนิยาครบไหมเนี่ย
2: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
3: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
4: เป็นฉลากคนใช้ยา
5: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
6: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
7: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร
8: ์อิ่มจังเลยอ่ะ
9: บีทาเก้นสิมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
10: อีกสักครู่เปรี้ยวปากรวมร้านเด็ดสุรวงศ์บางรักส้มตำไก่ทอดหม้อขวัญใจชาวออฟฟิศต่อด้วยขนมไหว้พระจันทร์กว่า100ไส้ปิดท้ายอาหารเวียดนามรสชาติต้นตำรับย่านเนี้ย Enjoy Eating สุดๆค่ะ
11: สุดยอดมวยไทยวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ก็รับสิทธิ์ขุนหาพระท่าเมืองฟ้าเล็กพีเจสันชัยมวยไทยยิมและพยัคฆ์ทักษิณสศศิวะพระท่าแสนเกียรติกาศหมูปิ้งอร่อยจุงเบยถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลา 12:15 น
12: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
13: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
14: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวันอ
12: ย่าลืม
13: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
15: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
16: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
17: สัมผัสความหอมที่แตกต่างแบบนวลจรัสสบู่สมุนไพรหอมไม่เหมือนใครผสานน้ำมันจากธรรมชาติดูแลผิวให้นวลเจิดจรัสนวลจรัสหอมลึกตรึงใจ
18: ลูกค้าบางคนจะเรียกผมว่าราชาไข่เจียวผมมีลูกค้าประจำมากมายเพราะผมรู้ว่าเพียงขยอผลิตภัณฑ์พริกไทยตรามือที่1ลงไปก็เพิ่มเติมความอร่อยให้กับอาหารจานโปรดทุกจานพริกไทยตรามือที่1เพียงหยอก็เพิ่มความอร่อย
19: ไลค์เดอะซอย
20: 300มิลลิลิตร
21: Be your original
20: Like the soy
21: original
20: number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตร
21: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
20: It's real
22: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
23: แฮปปี้ทิปส์เคล็ดลับความสุข
24: สนับสนุนโดยน้ำด่างอิชิตัน
25: ช่วงแฮปปี้ทิปส์เคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะน้ำส้มสายชูวินิกาที่อยู่ในครัวหรือบนโต๊ะอาหารนั้นเกิดจากการหมักน้ำ

าลหรือแป้งจากธรรมชาติเช่นข้าวแอปเปิ้ลอ้อยหรือองุ่นด้วยแบคทีเรียแอซิโตแบคเตอร์จนเกิดเป็นส่วนประกอบหลักนั่นก็คือกรดน้ำส้มอะซิติกแอซิดที่มีความเข้มข้นและฤทธิ์เป็นกรดเด่นชัดมากขึ้นเพราะรสเปรี้ยวนำเป็นรสที่หลายคนชื่นชอบมากแต่น้ำส้มสายชูทานมากไปไม่ดีเราก็ต้องระมัดระวังในการรับประทานเป็นพิเศษที่เราควรรู้ด้วยนั่นคือเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบต้องไม่บริโภคเนื่องจากระบบย่อยอาหารและเคลือบฟันยังมีการพัฒนาไม่เต็มที่ความเป็นกรดสูงอาจทำลายเคลือบฟันและระคายเคืองกระเพาะอาหารของลูกหลานท่านได้คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแลลูกคุณในท้องเลยเนื่องจากไอ้กรดเข้มข้นอาจไปรบกวนสมดุลกรดในกระเพาะอาหารหรือบางชนิดที่ไม่ได้ผ่านการพาสเจอร์ไรอาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพได้เลยผู้สูงอายุไม่ควรกินน้ำส้มสายชูในปริมาณที่มากเกินไปหรือต่อเนื่องเป็นประจำเนื่องจากฤทธิ์ที่เป็นกรดสูงมากจากกระบวนการหมักอาจเข้าไปดึงแคลเซียมออกจากกระดูกเพื่อมาปรับสมดุลกรดด่างในร่างกายส่งผลเสียต่อมวลกระดูกหรือทำปฏิกิริยากับยาบางอย่างที่ผู้สูงวัยรับประทานอยู่เช่นยาขับปัสสาวะซึ่งผู้สูงวัยมักจะทานกันเยอะน้ำส้มสายชูนอกจากจะช่วยชูรสชาติให้อาหารของคุณอร่อยอูมามิขึ้นไอ้ความเป็นกรดเนี่ยแหละมันเป็นฮีโร่สารพัดประโยชน์ที่จะช่วยคุณจัดการงานบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมมีอะไรบ้างมาดูกันนอกจากความอร่อยเป็นมือปราบคราบสกปรกขจัดคราบฝังลึกล้างคราบตะกันเช่นฝักบัวก๊อกน้ำหรือกระจกห้องน้ำได้เพียงแค่ฉีดน้ำส้มสายชูฉีดเนี่ยใส่สเปรย์ลงไปทิ้งไปเลย 15-30 นาทีแล้วขัดออกเชื่อไหมคราบด่างๆจะหลุดได้ง่ายดายขึ้นทันทีเช็ดกระจกของคุณให้ใสวิ่งวิ่งโดยผสมน้ำส้มสายชูกับน้ำเปล่าอัตราส่วน1:1ใส่ขวดสเปรย์แล้วก็ฉีดสเปรย์ไปเลยกระจกหน้าต่างสะอาดใสไร้คราบรอยน้ำสลายคราบกาวเหนียวๆก็ยังได้เพียงถ้านะน้ำส้มสายชูให้ชุ่มบนคราบกาวสติกเกอร์ทิ้งไว้แป๊บเดียวกดก็จะช่วยสลายโครงสร้างเหนียวๆให้เช็ดแล้วก็ลอกดึงออกได้ทันทีตัวช่วยดูแลเสื้อผ้าล่ะไอ้น้ำส้มสายชูประมาณเศษ1/4หรือครึ่งถ้วยตวงลงไปในน้ำยาปรับผ้านุ่มตอนซักผ้าความเป็นกรดอ่อนๆจะช่วยล้างสารตกค้างจากผงซักฟอกทำให้เส้นใยผ้าฟูนุ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะแช่ผ้าที่มีคราบเหงื่อใครเหลืองๆหรือผ้าขนหนูที่แบบกลิ่นอับชื้นให้ผสมน้ำส้มสายชูก่อนซักช่วยดับกลิ่นและคราบฝังลึกจะทำให้ผ้าขาวดูสว่างแต่มีข้อแนะนำว่าไม่ใช่แช่น้ำส้มแล้วก็แช่นานเกินไปเพราะเสื้อผ้าคุณก็เลยจะได้กลิ่นน้ำส้มสายชูกระติกน้ำหรือว่ากาต้มน้ำที่มีตะกันเทน้ำส้มสายชูลงไปเทน้ำลงไปต้มปั๊บให้เดือดตะกันจะออกแต่ตะกันออกปั๊บจะมาต้มกินเลยไม่ได้เพราะมันจะมีกลิ่นต้มน้ำทิ้ง10รอบออกมารับประกันสะอาดวิ่งเลยนะคะป้องกันแมลงแค่นำน้ำส้มสายชูไปฉีดพ่นบริเวณทางเดินของมดเพราะว่ามันจะไปทำลายกลิ่นฟีโรโมนแล้วพวกมันจะไม่เดินผ่านอีกเลยงานสวนหลังบ้านล่ะฉีดน้ำส้มสายชูเข้มข้นลงไปบนวัชพืชที่มันขึ้นตามร่องกระเบื้องในช่วงแดดจัดๆก็จะทำให้เจ้าวัชพืชที่มันเกิดขึ้นตามร่องซีเมนต์เหี่ยวแห้งตายไปทันทีโดยไม่ต้องใช้สารเคมีอื่นเลยค่ะน้ำส้มสายชูอยู่ในครัวอยู่บนโต๊ะก็เป็นแค่เครื่องปรุงรสเปรี้ยวธรรมดาธรรมดาแต่พอนำมาผสมกับส่วนผสมอื่นมันจะกลายเป็นฮีโร่งานบ้านของคุณได้ทันทีนี่แหละค่ะเคล็ดลับความรู้รอบตัวนะคะที่ลีดและทีมงานแฮปปี้ไลฟ์ปกคุณลีดนำมาฝากแฟนๆค่ะแล้วเสาร์หน้าแฮปปี้ไลฟ์ปกคุณลีดจะจัดเรื่องราวดีๆสาระวาไรตี้มาฝากแฟนๆเรามีนัดกันนะคะ 7:50 น.วันนี้ขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนสวัสดีวันหยุดค่ะ

0: นับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊ส
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ถุงตราฮีโร่
2: ริ้วปากบุกแหล่งรวมร้านอร่อยขวัญใจพี่ๆชาวออฟฟิศสุรวงบางรักร้านเด็ดนาทีนี้ต้องยกให้เลยไก่ทอดหม้อสุดไวรัลกับผักไก่ทอดกรอบๆที่วางปุ๊บหยิบปั๊บต่อด้วยอาหารเวียดนามรสชาติต้นตำรับแท้ๆจากคนเวียดนามทำเองและไปชิมขนมไหว้พระจานทร์แฮนด์คราฟที่มีกว่า200ไส้แต่ละร้านเด็ดทั้งนั้นตามเต๋อจอยไปเช็คอินกันเลยค่ะ
3: สวัสดีครับมาแล้ว
4: นะคะอยากเติมแซ่บค่ะก็เลยพาคุณผู้ชมนะคะมาที่ย่านสุรวงศ์บางรักมาหาของแซ่บๆกันค่ะ
3: และย่านนี้นะถ้าพูดถึงความแซ่บนะสไลด์ทุกฟีดก็เจอร้านนี้ตลอดเป
4: ็
3: นร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องความแซ่บมากนั่นคือร้านส้มตำไก่ทอดหม้อนั่นเองเด็ดมากร้านนี
4: ้ต้องรีบไปแล้วคุณจะมายืนพูดเลยแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าไก่ทอดเขาหมดเร็วมาก
3: หมดเร็วได้ข่าวว่าคุณไปฝึกอะไรมาด้วยของคุณ
4: ไปแบบฝึกคีบไก่มาแล้วเพราะว่ามันลงถาดปั๊บไปปุ๊บไปปุ๊บเราต้องแบบไปแย่งชิง
3: หมดเร็วต้องมือไวอ่ะถ้างั้นเรารีบไปดีกว่าเดี๋ยวจะหมด
4: หยิบมือเราได้แน่นอน
3: หยิบเผื่อผมด้วย
4: สวัสดีครับ ที่บัวทองผู้เรียนตื่นเต้นกับไก่ทอดอยู
3: ่
4: จุดเริ่มต้นของการทอดในหม้อมันคืออะไรคะแม
5: ่ก็เดิมแม่ทอดกระทะ
4: ค่ะ
5: แล้วน้ำมันมันไม่ค่อยท่วมไก
4: ่อ่า
5: แม่ก็เลยเอาหม้อมาทอด
4: ค่ะ
5: แล้วพอทอดแล้วมันสุกเร็วแล้วสุกเสมออ
4: ่
5: าเพราะว่าน้ำมันมันขึ้นมาท่วมตัวไก่ดีไง
4: ค่ะ
3: ชิมเลยได้ไหมคุณ
4: คุณชิมเดี๋ยวรอปีกของพ่ออยู
5: ่รอปีก
4: คุณกินก่อน
3: เดี๋ยวผมน่องผม
4: แอบคุณน่องคุณได้เลยค่ะ
3: แล้วปกติน่องอย่างนี้กี่บาทนะแม่อ๋อ
5: 20บาทลูก
3: อ๋อ
4: ถูกมาก
3: แล้วปีกนะครับ
5: 10บาทค่ะ
3: โอ้โหคุณ
4: ราคาเป็นมิตรมาก
5: ค่ะขายอย่างนี้มานานแล้วลูก
4: เออไม่ได้ขึ้นราคาใครขึ้นกันเราก็ไม่ได้ขึ้น
5: ยังไม่ได้ขึ้นค
3: ่
5: ะ
3: ไก่คือเนื้อนุ่มมากเลยอ่ะดีมากจะสั่งกลับบ้านเลยเน
4: ี่
3: ย
4: เฮ้ยสั่งด้วยดิ
3: เอาไหม
4: เดี๋ยวหมดหนูชอบปีกแม่หนูเอาปีก
5: เดี๋ยวก็สุกลูกเดี๋ยว
4: หนูเอาปีก20ค่ะ
5: เออได้ค่ะมี
4: เอ้ามีลูกค้าออเดอร์ไหมคะ
6: ป
4: ี
6: ก
4: 4
6: แล้วก็น
4: ่
6: อง10ค่ะอ
4: ย่างละ10หรอปีกรอแป๊บนึงนะจ๊ะ
6: ได้ค่ะ
4: ไอ้กรอบคืออะไรแม่แป้ง
5: กรอบคือแป้งอ่ะลูกใส่นิดนึงมันจะอร่อย
4: ใส่นิดนึงอ่ะใส่มาเลย
3: ว้าวมาแล้วคุณ
5: นะ
3: คร
5: ับ โอ้ผมช่วย
3: แ
5: ล้วลูกโอเคลูกอ่ะ
3: เยี่ยมเลย
4: นี่จ้านี่จ้า
3: คุณจอยรอแป๊บนึง
4: ได้ค่ะอันนี้แถมปีกด้วยนะคะ
3: ครับนี่อ่ะโอเคเรียบร้อยนี่ครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณนะครับโอ้ปีกมาขนาดนี้ผมขอสั่งกลับบ้านได้มั้ยแม
5: ่โอ้ได้เลยค่ะ
3: ขอปีก5นะครับแล้วก็น่อง5เลย
5: โอเคค่ะได้ค่ะ
4: ถ้าอย่างนั้นจอยขอปีก6น่อง6ค่ะ
3: ไม่คุณเดี๋ยวผมจะไป7แล้วนะ5เหมือนเดิม5เหมือนเดิมครับปึ๊บเข้าไป
5: วีเอาวันนี้คุณน้องแกเอากลับบ้านนะคะเอาได้แล้ว
3: ครับ
5: คุณขอบคุณค่ะ
3: โอ้โหนี่ครับทางร้านนะครับแพ็คใส่ถุงหิ้วใส่ LL Hero ด้วยนะครับถุงใสเหนียวดูสะอาดลูกค้านี่ถือกลับบ้านสบายเลย
4: นี่ถุงใสนะคะเห็นของด้านในชัดนะคะถือสะดวกไม่ต้องกลัวถุงขาดระหว่างทางด้วยนะคะแม่ขายดีแบบนี้เรามีมามอบให้เพิ่มค่ะ
3: เอ้วันนี้นะครับเรามีกิฟต์เซตถุงหิ้วใส่ LL Hero โฉมใหม่นะครับเหนียวใสก็ขายดีใช้บรรจุอาหารได้นะครับให้ทางร้านไว้ใส่อาหารให้ลูกค้าครับมั่นใจใช้ถุงฮีโร่ครับ
7: นี่ครับ
5: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆ
4: หนูขอสั่งทานที่นี่ได้ไหมคะ

0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่จัดหนักให้เลย
1: มาเลยแม่รอเลย
2: นี่ดูโหคุณโหที
3: ่มาตามไวรัลเลยนะคะไก่ทอดอยู่ในหม้อ
2: ไก่ทอดนี่ครับ
3: ดูค่ะอื้อเนี่ยค่ะ
2: เฮ้ยคุณโหโหดีมากดีมาก
4: ก็ไก่ทอดมาดีมากเลยนะเนื้อข้างในนี่แบบมีความฉ่ำฉ่ำนุ่มนะข้างนอกก็มีความแบบกรอบๆหอมๆแล้วก็คือน้ำจิ้มมันจะมีความแบบเผ็ดๆหวานๆอ่ะ
3: ใช่
4: เข้ากันดีมาก
3: คือจะแบบชอบมากอ่ะคือหนังเขาว่าแบบมันกรอบแล้วเหมือนเขาหมักอ่ะหมักมามันจะมีรสชาติแบบเค็มๆที่กำลังดีเลยแล้วก็อย่างที่เต๋อบอกเนื้อข้างในมันจะยังฉ่ำอยู่ไก่ทอดดีแล้วแต่คุณเห็นส้มตำปะจะรู้สึกว่าเป็นส้มตำที่เห็นก็รู้ว่ามันถูกต้องอ่ะ
4: ครับแต่ผมว่าถูกใจคนทานเผ็ดนะดูทรงแบบพริกเยอะ
3: เผ็ดแน่นอน
4: หรือแม้
3: ถ้
4: าใครแบบ
3: เหนียว
4: ต้องทานส้มตำแนวแบบหวานน้ำนิดนึงส้มตำไทยได
3: ้แล้วจะกินคอหมูย่าง
2: น้ำส้มตำนี่40บาทนะ
3: จานใหญ่มากอ่ะคอหมูก็ย่างหอมมากนี่ค่ะ
4: ส้มตำไทยก็ดี
3: เ
4: ปรี้ยวหวานเผ็ดน้อยตับหวานเนี่ยเขาบอกว่าหอมข้าวคั่วมากแล้วตับคือนุ่มสุกกำลังดีหอมข้าวคั่วนะอร่อย
3: ต้มแซ่บก็แบบจี๊ดจ้าแต่ไม่ได้แบบเผ็ดมากจริงๆแค่เห็นหน้าตาก็รู้แล้วว่ามันอร่อยนะคะใครที่แบบว่าเป็นใส่ส้มตำมาแล้วก็มาย่างสุรวงศ์ใส่แซ่บมาเลยค่ะอร่อยจริงๆเนาะส้มตำไก่ทอดหม้อดี
4: ไก่ทอดหม้อครับ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการเปรี้ยวปากของเราวันนี้นะคะมีดีว่าเป็นของตัวเองแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณเจนนิเฟอร์คิมมาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะสว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ค่ะ
5: โอ้โหวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่านะคะคุณเจนนิเฟอร์คิมมาเนี่ยไม่ได้มาร้องเพลงนะคะ แต่ว่ามาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับอาหารการกินก็เห็นบอกว่าเก่งเรื่องนี้ด้วย
6: สมัยก่อนเนี่ยการกินของคนสมัยก่อนก็คือเขาบอกต่อๆกันหรือไม่ก็พ่อแม่พาไปกินตั้งแต่เด็กหรือเพื่อนพาไปกินหรืออะไรแต่ทุกวันนี้ตรงนั้นมันก็ยังไม่พอเพราะมันมีร้านใหม่เกิดขึ้นเยอะมากคราวนี้เราอะไรที่เป็นไวรัลอยู่ใน TikTok อยู่ในแบบโซเชียลต่างๆแล้วก็ดูเวลาเขารีวิวสดๆกันเราก็จะเห็นละเวลาเขาถ่ายกันมาแล้วว่าอ่ะอันนี้น่าจะลองดูถ้ามันอร่อยจริงเราก็จะกลายเป็นลูกค้าขาประจำเขา
5: ขนาดเรื่องการกินนะคะยังแบบว่าใส่ใจขนาดนี้แอบบอกนิดนึงว่าแล้วเรื่องของแบบว่าดูแลตัวเองให้อ่อนเยาว์ก่อน
6: เราก็หลับหูหลับตากินโดยที่แบบว่าเราไม่ได้ใส่ใจตัวเองก็ไม่ได้นะน้ำหนักก็ต้องคอยดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนแบบไปเคร่งกับน้ำหนักมากยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไม่ได
5: ้
6: สิ่งที่เคร่งคือริ้วรอยมีเพื่อนคนนึงเป็นเพื่อนนอกวงการหน้าเขาเนี่ยจะแบบแต่งใส่แล้วอายุนางปาเขาไป50กว่าแล้วคือง
5: ง
6: พี่มือสั่นเลยพี่ใช้อะไรพี่ใช้อะไรคิมของเพื่อนคิมไงใครอ่ะนีโน่นีโน่เมทานีไตราจิน่าคิมกระปุกแรงไตราไงไตราคิมไตรานี่ค่ะไตราจิน่าโทรไปหาเลยว่านีโน่มันดีจริงไหมนางเอาไปเข้าแบบเข้าแลบของเพื่อนไม่มีสเตียรอยไม่มีสารประหลอดช่วงแรกนะคะพอเรากลับไปใช้เนี่ยแล้วโบกนี่เลยบุกถึงนี่แล้วเปิดแอร์เย็นๆฉ่ำๆตื่นเช้ามาเอามือจับหน้าปกติหน้าจะแห้งเป็นปกติเอามือจับคุณคะมันเหมือนมีฟิล์มบางๆเคลือบหน้าอยู่แล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าฟิล์มบางๆเนี้ยมันรู้สึกไงคุณเอาน้ำล้างหน้าตอนเช้า มันจะเป็นเมือกบางๆเกาะอยู่มันจะเหมือนเมือกบางๆเกาะอยู
5: ่
6: ไอ้หน้านุ่มชุ่มชื้นมันเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันต้องเป็นแบบนี้ทำไมฉัน50กว่าแล้วฉันถึงมาใช้ เพราะว่าไม่ว่าริ้วรอยในแนวตั้งนะคะหว่างคิ้วจีบปากร่องน้ำหมากนี่นะคะ แนวนอนเส้นหน้าผากตีนกาใต้ตามันจะแลดูเบาบางและจางลงโปรวันนี้คุ้มที่สุดค่ะแล้วมีวันนี้วันเดียวคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะโทรมาค่ะคุณที่1577 1577หรือ LINE @Trajina Brand 200สายคุณจะได้นี่เลยค่ะเซรั่ม Trajina 2กระปุกใหญ่ค่ะคุณ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ไม่พอค่ะให้ปีก3ขนาดพกพาหู5ชิ้นที่ปกติ1600วันนี้คุณจ่ายเบาๆแค่2990บาทนานแค่ไหนเวลาใช้3 4เดือนยาวๆไปค่ะยาวไปค่ะคุณพี่เช้า15บาทเย็น15บาทนะคะคุณนะแล้วก็ส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือแล้วค่อยจ่ายก็ยังได้คุณ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเองบนทาง
2: ของลูกเจอไหมคะคุณพยาบาล
3: ไม่เห็นเลยค่ะสงสัยจะกลับไปเตรียมตัวเป็นคุณพ่อมือใหม่มั้งคะถ้าอย่างนั้นขอตัวก่อนนะคะ
2: ค่ะ
3: ค่ะ

0: เกิดอะไรขึ้น
1: หาก็ไม่รู้ข้าให้ลองคำนวณได้แล้วอย่าให้ใครหนีรอดพร้อมนะ

ด้วยที่นี่เป็นแหล่งสกัดแฮลโลวีน

Greg!

0: เสพติดนะผมคิดว่าแกน่าจะดีที่สุดในกลุ่มเพื่อน
1: ฟังผมก่อนนะจ๊ะ
2: วางปืนลง
0: งั้นฉันยิงแกแน่แกโดนจับแล้ว
3: จ้าจ้าอย่าเพิ่งจ้า
1: ความจริง

ิ้นชื่อแล้วคราวนี้ลองคำนวณ

0: นี่ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนี่เป็นคำสั่งท่านรองปฏิบัติการครั้งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด
1: รับทราบครับ

0: อมล่ะ
1: เกิดเรื่องยิงกันที่โรงงาน
2: เฮ้ยอะไรกัน
3: มันขุกละนิดหน่อยไม่มีปัญหาตองสิชนฝากดูหน่อย
2: วันนี้มันโดนกันเอง
4: มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ

0: ังไงวะ
1: พี่จอง

0: บอกใครรู้ไหม
1: ตำรวจยังตามเรื่องอยู่เลย
0: แม่มึงไม่ได้ตายเพราะคนอื่นเขาทำร้าย
2: โอกิมโดนจับพร้อมของกลางนี่มันเกิดอะไรขึ้น
3: นั่นน่ะสิตองก็อยู่ฉันตลอดเวลาตองก็เห็น
2: ไม่เป็นไรใช่ไหม
3: ไม่เป็นไรพาสิชวนไปทำแผลก่อนเถอะ

0: านี้เสียควรจะดีใจไม่ใช่เหรอครับ
1: ใช่โอ้ควรจะดีใจแต่ตอนนี้ไฟมันลามต่อก้นอ้วกอยู่เนี่ย
2: เรื่องอะไรทำให้เสียไม่สบายใจได้ครับ
1: เมื่อวานนี้ว่าให้ปอมไปตามหรือทำไมหรือไม่มา
2: ไม่เห็นปอมพูดอะไรนี่ครับ
1: นี่หรือตอแหลเหรอ
0: เฮ้ยทำไมผมจะไม่บอกเสียเฮ้ยฉันยังบอกแกอยู่เลยว่าเสียมีบุญคุณกับเราแค่ไหน
1: พอแล้วไม่ต้องพูดละกัดกันอยู่ได้โยนกันไปก็โยนกันมา
3: ขอโทษครับเสียเรื่องภาษีจะทำยังไงครับ
1: เรื่องภาษี
0: ผมก็นึกว่าเรื่องอะไรไก่แค่เรื่องภาษี
1: เรื่องภาษีไก่แค่เรื่องภาษีเรื่องภาษีเหรอหรือรู้จักอาคาโปไหมมันยิงคนไปทั่วตายเป็นเบื่อเผาทั้งโรงพักกฎหมายยังทำอะไรมันไม่ได้เลยแต่ไอ้อาคาโปเนี่ยมันถูกจับเพราะเรื่องอะไร
2: ภาษี
1: ใช่เรื่องภาษีแล้วอัวจะไม่ยอมติดคุกอย่างไอ้ตัวกิ๊บเด็ดขาด

0: ันผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วนะ
1: ผมพาตำรวจที่ไปด้วยทุกไหนตายหมด
0: ก็เราไม่รู้นี่ว่ามันจะยิงกันขนาดนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าพวกไหนเป็นพวกไหนด้วย
1: แล้วเราก็เอาผิดพวกมันไม่ได้สักคนขอหมายจับใครยังไม่ได้เลย
0: นี่จ่ามีหลักฐานไหมแล้วก็จ่ามีพยานไหมขนาดตำรวจชั้นผู้ใหญ่ยังไม่รอดเลย
2: จ่าชามจ่าจ้อย
0: สวัสด
1: ีสวัสด
2: ียังไงคิดถึงผมไหมการสูญเสียไม่มีใครอยากเกิดขึ้นหรอกโดยเฉพาะกับท่านรองคำนองพวกเราเป็นตำรวจทุกอย่างมันต้องขึ้นกับหลักฐานจะเอาความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินไม่ได้หรอกนะดูอย่างผมสิเขาพิสูจน์ว่าผมบริสุทธิ์ผมถึงได้กลับมาไง
3: แต่ถ้าท่านลองคำนวณ
2: คุณขึ้นตรงอยู่กับผม

0: ึดอัดหน่อยนะสัว
1: สารวัตรเมื่อไหร่จะเอาผมออกไปจากที่นี
0: ่ผมกำลังทำเรื่องย้ายที่ขังให้สัวอยู
1: ่ผมไม่ได้หมายถึงย้ายที่ขังผมหมายถึงพ้นผิด
0: สัวโดนจับพร้อมของการขนาดนั้นไม่โดนโทษประหารผมว่าสัวน่าจะดีใจนะ
1: สารวัตรกล้าพูดแบบนี้กับผมเลยนะ
0: แล้วใช้ผมพูดยังไงสัวเองก็ไม่น่าไปอยู่ตรงนั้น
1: นั่นมันเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเรานะ
0: ระวังปากหน่อยลูกค้าของสัวไม่เกี่ยวกับผม
1: นี่เราจะอยู่กันคนละข้างใช่ไหม
0: ผมเป็นผู้รักษากฎหมายสัวเป็นโจรค้ายาเราไม่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้ว

0: าเป็นตำรวจ
1: ผมมาดี
2: เหมือนทุกครั้งที่เจอใช่ไหม
1: ผมมาเยี่ยมผู้ต้องขัง
3: ถ้าอย่างนั้นเชิญลงบันทึกการเยี่ยมเลยครับด้านในครับ
1: ผมเสียใจด้วยนะ
2: เรื่องอะไรพูดออกมาพูดออกมาเป็นพยานให้ฉัน
4: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
5: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ว

0: ปี
1: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่แนทช้อปปิ้งสบู่ออร่าเฮอร์บอลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์บอลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: บนี้สิสัวที่น่ากลัว
1: สุภาพแกทำถูกแล้วอย่าเพิ่งไปหักกับมันเอาฉันออกไปให้ได้ก่อน
2: มันต้องใช้เวลานะครับสัว
1: ฉันรู้มันเรื่องใหญ่มาก
2: ผมขอโทษนะครับที่ผม
1: ต้องเล่าให้ฟังหมดละแกเองก็เกือบเอาตัวไม่รอดฉันกำลังจะถูกย้ายไปฝากขังที่อื่นน่าจะระหุสมักกว่า
2: ผมจะดูแลผลประโยชน์ทุกอย่างให้สวยเองครับ
1: นั่นแหละที่ฉันต้องการตองมันเป็นคนซื่อสัตย์นะแต่มันโง่เกินไปตั้งใจทำงานให้ฉันนะเข้าใจไหมอย่าไปคิดอะไรให้มากนะฉันจะกลับมา
2: ครับ
1: รู้ไหมบางทีฉันก็ดีใจที่แม่ของแกเสียชีวิตนะไม่อย่างนั้นแกก็คงไม่มาอยู่ข้างกายฉันแบบนี
2: ้ครับ
3: ต้องขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเลยนะครับโอกาสหน้า

0: เจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณจ้า
0: พวกเราช่วยเก็บของเก็บให้หมดนะ
1: จ้า
0: ใส่นี่ไว้ใส่ไว
2: ้คุณตาลุงแบน
3: อะไรเลยครับท่านคนกระจอกอย่างผมเนี่ยไม่มีธุระอะไรจะคุยกับท่านหรอก
2: ลุงแบงค์อย่าทำแบบนี้สิลุงผมก็ยังเป็นจอมคนเดิมนะลุง
4: นาบุญตา
3: ปล่อยมือหลานผมเดี๋ยวนี้นะครับ
2: ฟังผมบ้างสิลุง
3: ถนนเนี่ยมันเป็นข่าวจริงยิ่งกว่าลงในหนังสือพิมพ์ซะอีก
1: หรือพี่จะบอกล่ะว่าพี่ไม่ได้มีส่วนในขบวนการค้ายาเสพติด
3: ข้าเสียใจจริงๆไอ้จอมคนอื่นเขาอยากมีชีวิตที่ดีพ่อแม่คนอื่นเขาก็ไม่อยากเห็นลูกเขาติดยาเสพติด
1: พี่ทำอย่างเงี้ยมันเท่ากับฆ่าคนทั้งเป็นพี่ใจร้ายเกินไปแล้วนะ

0: บุญตาลำบาก
1: ไอ้เหงาก็จะช่วยของเองไป
2: ลุง
1: ทำไมจ๊อบทำไมไอ้จ๊อบไอ้จ๊อบ
2: ไอ้จ๊อบ
3: ลุงฟังฉันบ้างสิลุงขอสักคนที่ฟังฉันน่ะช่วยฟังฉันบ้างสิลุง
1: ใช่ดิเอ็งสบายใจแล้วนี่เอ็งเก่งข้าสู้เอ็งไม่ได
2: ้พี่จ๊อบปล่อยนะ
1: แม่เองไม่ต้องเห็นเองเป็นแบบนี
2: ้พี่ไม่ต้องไปถามหาหรอกนะว่าใครฆ่าแม่พี่นั่นแหละที่ทำให้น้าแจ่มตาย
0: พี่ต้องรู้ให้ได้ว่าใครที่บนขนฆ่าแม่พี่

0: เนี้ยไม่เห็นเฮียบวรเลยมีอะไรหรือเปล่า
1: ทะเลาะกันเหรอ
2: เปล่านี
0: ่ถ้าอย่างนั้นก็น่ากลัวนะ
2: ทำไมเหรอ
0: ก็ถ้าทะเลาะกันก็ยังพอเข้าใจได้ว่างอนแต่อาการแบบเนี้ยเขาเรียกว่า
2: เรียกว่าอะไร
0: เบื่อ

0: อ้วนขึ้นห้ามว่ากันนะฉันไม่ได้กินคนเดียวแล้วนี่พี่เฉียดพี่เป็นอะไร
1: เออกินไปเถอะ
0: คืนนี้พี่เฉียดจะนอนค้างไหมจ๊ะถ้าเกิดค้างลูกของเราจะได้นอนข้างพ
1: ่
0: อ
1: ไม่ช่วงนี้เสียงแห่งงานยุ่ง
0: พี่เองก็ต้องระวังตัวพี่อย่าเป็นอะไร

0: เรียก
1: โอ้โหอย่าไปสนใจเลยเสีย
0: ไม่สนใจเหรอไอ้โง่นี่หมายเรียกรู้ไหมต่อไปถ้าอ้วไม่ไปมันจะเป็นหมายจับ
2: แล้วเสียทำไงครับสู้คดี
0: ทนายความบอกอ้วว่าถ้าอัยการมันรับฟ้องนะแสดงว่าหลักฐานเนี่ยมันมีน้ำหนัก
1: เสียก็สู้คดีไปก่อนสิแล้วถ้าโดนตัดสินจำคุกค่อยไปประกันตัว
0: ไม่ต้องออกความคิดเห็นจะได้ไหมไอ้อัปมงคล
2: แล้วเสียทำไงครับ
0: ผมคิดว่าจะไปแอบซุ่มอยู่ที่ชายแดน
1: นี้คดีเหรอครับ
0: ต่อไปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างผมคงจะต้องฝากเลยนะอาเฉียด
2: เสียครับแต่ว่าถ้าเสียไม่อยู่
0: นะผมไม่ได้ไปไหนไกลเนี่ยแค่มาดูใกล้ๆไม่ได้มีอะไรหรือก็ตัดสินใจแทนขัวได้เลยนะถ้าอาเตอร์ยังอยู่หรือคงจะไม่ต้องลำบากแบบนี้หรอกว่าเฉียด

0: ทำไมไม่ให้ปอมดูแลแทนนะครับ
1: นี่ไงเสียเชื่อเห็นไหมอ่ะเชื่อเห็นไหมว่ามัน
2: พวกปอม
1: ตั้งแต่นี้ต่อไปลือมีหน้าที่ช่วยเหลืออาเฉียดอย่าให้เข้าหูอัวนะว่าลือคิดไม่ซื่อ
0: ขอบคุณครับเสียที่ไว้ใจผม

0: ัศวินกลับมาก็เหมือนว่าผมเป็นเสือมีปีกพอได้ยินไหมเอ็งสองคนคิดว่าพ่อจะภูมิใจในตัวฉันไหม
1: เขาไม่รู้เรื่องแล้ว

ำให้ลูกภูมิใจตัวผมให้ได้พ่อได้ยินไหมพ่อรู้ไหมว่าพ่อพลาดอะไรดีๆไปบ้างแต่ผมจะไม่พลาดเหมือนพ่อหรอกนะ

0: สักครู่นะคะคุณหมอตรวจคนไข้อยู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ไม่รู้ว่าอุปทานหรือเปล่าเหมือนว่าลูกในท้องจะดิ้นเลยค่ะ
1: น่าจะอุปทานแล้วแหละยังไม่เต็ม2เดือนเลยดิ้นอะไร
2: แต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรแน่นะคะ
0: ไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณแม่มือใหม่ก็ต้องวนด้วยกันทั้งนั้นแหละค่ะ
2: งั้นขอโทษด้วยละกันนะคะที่รบกวน
1: ไม่เป็นไรค่ะยินดีให้คำปรึกษาเดี๋ยวถ้ายังไงให้พยาบาลพาไปตรวจสุขภาพเพิ่มนะคะเชิญค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: เดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยนะคะเชิญค่ะ
3: จำปาท้อง

0: วันนี้ก็ฟังเฉียดนะคำพูดของเฉียดก็คือคำพูดของอัวเข้าใจไหมเข้าใจไหมอัวไปแค่ชั่วคราวดูทิศทางลมก่อนถ้าขืนช้าโดนรวบตัวก่อนออกต่างประเทศมันจะลำบาก
1: เสียไม่ต้องห่วงนะครับผมจะช่วยดูแลกิจการเสียเอง
0: ไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมีวันนี้อัวมีโฉนดที่ดินเป็นปึกๆน้ำมันอีกเป็นตันๆแต่จะหาที่สักกรรมเป็นที่ยืนยังไม่ได้เลย
2: วันหนึ่งเสียจะกลับมา
0: อัวรู้นะเพื่อนของอัวจะมารับอัวที่ชายแดนพวกเรือไม่ต้องเป็นห่วงนะไอ้แบบนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่
2: โทษเสียไม่หรอก

0: ชนอย่า
1: พี่จอม
2: จำปา
1: เออ
2: เป็นไรหรือเปล่า
1: จำปาไม่เป็นอะไรจ้ะพี่จอมอย่าทำแบบนี้เลยนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกพี่ก็ยังเป็นพี่จอมคนเดิมนี่แหละ
1: ถ้าเกิดว่าหลานได้ยินหลานคงดีใจที่มีลุงใจดีแบบพี่จอม
2: หลาน
1: ใช่จ้ะ

0: าท้องเหรอ
1: ใช่จ้ะแต่ช่วงนี้พี่เฉียดเขาไม่ค่อยว่างจำปาก็เลยต้องไปไหนมาไหนคนเดียว
0: แล้วเฉียดรู้หรือเปล่าร
1: ู้สิจ๊ะคนเป็นพ่อเรื่องแบบนี้จะไม่รู้ได้ยังไง
2: จำปาฟังพี่ให้ดีนะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
2: มีพี่กับบวรเท่านั้นที่รู้ว่าร
1: ู้ว่าอะไรจ๊ะ
2: เฉียดเป็นหมัด

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: กลับแล้วล่ะครับ
1: ครับ
0: คุณวิกรานต์กับคุณปู่รู้จักกันมานานแล้วล่ะครับผมเห็นดูท่าทางเหมือนจะสนิทกัน
1: สนิทไหมเหรอไม่รู้สิครับผมว่าคุณต้องไปถามคุณปู่คุณเอาเองนะผมก็ไม่อยากจะตอบอะไรที่มันดูเป็นการคิดเองเองอะฮะเกิดท่านที่มาตอบว่าไม่สนิทขึ้นมาผมเองก็กินอาหารสุนัขไม่เป็นซะด้วยสิ ไอ้เรื่องพวกนี้คุณต้องไปถามกับคนที่มันถูกคนนะเหมือนเรื่องที่คุณจะแต่งงานกับคุณแคลร์เนี่ยคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าคุณแคลร์เขาจะแต่งงานกับคุณเนี่ยนี่สิอย่าเพิ่งโกรธนะครับผมแค่อยากจะยกตัวอย่างที่ทำให้คุณเห็นภาพชัดๆเท่านั้นเอง
0: ไม่หรอกครับผมแยกแยะได้ว่าไหนเรื่องจริงกับไหนเรื่องสมมติคุณพอจะมีเบอร์โทรติดต่อไหมล่ะครับเอาไว้ผมกับแคลร์ตกลงวันแต่งงานกันได้แล้วเนี่ยผมอาจจะไปเชิญคุณด้วยตัวเอง
1: เอาไว้ให้มัน

แน่นอนก่อนนะครับถ้าคุณแคร์ก็ยอมแต่งงานกับคุณนะถึงตอนนั้นต่อให้คุณไม่เชิญผมก็จะไปงานแต่งงานของคุณอยู่ดี

0: นับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
2: ตุลผลเลือดเป็นยังไงบ้างมียากล่อมประสาทในเลือดของเธอถ้าอย่างนั้นรบกวนคุณหมอช่วยรีบมาหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณครับฉันมาดูรอยที่คอของเธอสิ

0: ือนรอดเข็มฉีดยานะ
1: หรือว่ารอยที่คอก็เป็นรอยเข็มจริงๆสิ
0: ก็แสดงว่ามีคนทำอะไรเธอแล้วถ้าเธอถูกจับตัวไปจริงๆทำไมเธอถึงไม่บอกเรื่องนี้กับเรา
1: ฉันอยากให้แกหาข้อมูลของใครสักคนหนึ่งให้หน่อย
0: ใคร

0: ื่องสำคัญจะบอกโทรกลับผมหน่อยนะครับ
1: Nee!

0: เดี๋ยว
1: คุณไปคบกับคนน่ากลัวแบบนั้นได้ยังไงคุณแค
2: ร์ผมก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าผมไม่ได้เจอท่านที่บ้านมานานแล้วหวังว่าท่านยังคงสบายดีอยู่นะครับ
3: ก็อย่างที่คุณวิกรานเห็นเนี่ย

วิกรานลีละโยธีเล็งเห็นว่านับวันจะมีเด็กที่ถูกทอดทิ้งในสังคมไทยมากขึ้นทุกทีทำให้คุณวิกรานได้ก่อตั้งมูลนิธิอ้อมกอดรักขึ้น

0: ค่ะ
1: ทำไมถึงรีบหนีไปก่อนอย่างนั้นล่ะฉันกล่าวว่าจะคุยกับเธอด้วยสักหน่อย
0: ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายฉันเพิ่งรู้ว่าคุณรู้จักกับคุณปู่ด้วย
1: ยังมีอีกหลายเรื่องนะที่เธอไม่รู้เลยเธอโกรธฉันไหม
0: เรื่องอะไรคะ
1: ก็เรื่องที่ฉันไปเซอร์ไพรส์แบบนั้นไงเธอก็เลยไม่ทันได้เป่าประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเธอกำลังจะแต่งงานกับไอ้ชาญน่ะ
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะมันเป็นความต้องการของคุณปู่ฉันแค่ทำตามความต้องการท่านเท่านั้นเอง
1: แล้วความต้องการของฉันล่ะฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่ชอบให้เธอไปอยู่ใกล้มันน่ะคิดว่าฉันกดเล่นยังไง
0: ฉันขอโทษ
1: ฉันรู้ใช่ไหมว่าการกระทำเนี่ยมันสำคัญกว่าคำพูดถ้าเธออยากให้ฉันเชื่อว่าเธอรู้สึกผิดจริงๆนะ

0: คุณปู่คะพอดีแคลร์อยากจะมาขอโทษเรื่องเมื่อวานนะคะแคลร์รู้สึกไม่ค่อย
1: ไม่
0: ส
1: เป็น
0: บ
1: ไ
0: าร ย
1: ไม่เป็นไรนั่งก่อน
0: คุณปู่คะเมื่อวานนี้มีเพื่อนคุณปู่มากันหลายคนเลยแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่มาช่วงท้าย
1: ทำไมอ่ะ
0: ๆอ๋อไม่มีอะไรค่ะแคลร์ไม่รู้จักเขาอะค่ะก็เลยถามดูเฉย
1: อ๋อเขาทำมูลนิธิแล้วปู่เคยไปบริจาคของให้กับเขามันก็แค่นั้น
0: แต่ดูเหมือนว่าเขาจะรู้จักคุณปู่ด
1: พ
0: ี
1: อ
0: แล้
1: ไ
0: ว
1: ด้แล้วนะร้านไม่ต้องไปสนใจผู้ชายคนนั้นหรอกนะแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งไปข้องเกี่ยวอะไรกับเขาสิ่งที่ปู่อยากให้เราสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องแต่งงานระหว่างเรากับจานสนใจที่ปู่พูดแล้วนะ
0: เข้าใจค่ะ

0: เชิญครับ
1: รอสักครู่นะครับเดี๋ยวคุณวิการก็มา
2: เดี๋ยวฮะ

0: โทษทีนะพอดีฉันติดคุยงานนิดหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นรูปเด็กในมูลนิธิที่มีครอบครัวอุปถัมภ์มารับไปเลี้ยงดูนะนั่งก่อนสิ

ตอนนี้เธอคงกำลังคิดว่าตกลงฉันเป็นพ่อพระหรือว่าเป็นปีศาจกันแน่ใช่ไหมไม่สิเขาคงกำลังคิดว่าคนที่ทำอะไรก็ได้อย่างฉันเนี่ยต้องเป็นปีศาจแน่นอนแต่ฉันขอบอกเลยนะว่าฉันเนี่ยแหละคือพ่อพระของเธอ

0: คุณช่วยเล่าเรื่องของฉันกับคุณตั้งแต่แรกให้ฟังได้ไหมคะฉันไม่อยากอยู่แบบไม่รู้อะไรเลยในเมื่อคุณบอกว่าฉันกับคุณรักกันคุณก็เล่าให้ฉันฟังให้หมดฉันจะได้เลิกกลัวคุณสักที
1: ได้สิที่ฉันให้เธอมาวันนี้ก็เพราะเรื่องนั้นอยู่แล้วฉันจะได้คืนของที่เธอฝากเอาไว้ด้วยไง
0: ของอะไรคะ
1: ก็ของที่เธอจะทำให้พวกนั้นที่มันทำกับเธอเนี่ยต้องตกนรกทั้งเป็นไงเกือบลืมไปฉันมีของต้องให้เธอก่อน

พี่พอแล้วพี่อย่าทำอะไรผมเลยพี่

0: ลยนะครับ
1: ยุ่งกับของของกูมันก็เป็นอย่างนี้ทุกวัน
0: อย่า
2: คุณทำอะไรเขาอ่ะคุณไม่ได้
3: อะไรไม่ได้ฆ่ามันเนี่ยนะใช่อยากฆ่ามันมากอยากฆ่ามันตั้งแต่ตอนที่เธอหักหลังฉันไปเอากับมันละตอนนั้นเนี่ยฉันไว้ใจเธอคิดว่าเธอจะจัดการกับมันด้วยตัวเองได้แล้วยังไงถ้าเธอให้ฉันจัดการมันตั้งแต่ตอนนั้นมันก็ไม่มีปัญหามาถึงตอนนี้หรอก
2: คุณไม่ได้ฆ่าเขาใช่ไหม
3: ฉันจะฆ่ามันทำไมใครจะปล่อยให้มันไปสบายแบบนั้นให้มันอยู่กับฝันร้ายแบบนี้ไปตลอดชีวิตไม่ดีกว่าหรือไงอีกอย่างนะฉันเก็บมันเอาไว้ให้เธอจะได้ฆ่ามันด้วยมือของเธอเองไงเอาละฉันว่าเราเลิกพูดถึงเรื่องไอ้กระจอกนั่นแหละเรามาคุยเรื่องของเราดีกว่าเธอคิดว่าปู่ของเธอกับฉันเนี่ยเรารู้จักกันได้ยังไง
4: ขออนุญาตครับผู้ชายที่ชื่อนิชามาถึงแล้วครับ
2: คุณให้เขามาที่นี่ทำไม
5: สวัสดีครับใช่ครับผมนิชาพูดคุณวิกแลนด์

0: คุณอยู่ไหน
1: สวัสดีครับคุณชาญ
2: สวัสดีครับคุณวิกาล
1: ไม่คิดว่าคุณจะมาจริงๆนะพอดีผมเห็นว่าช่วงนี้คุณน่าจะยุ่งๆอยู่นะไหนจะยุ่งเรื่องงานไหนจะยุ่งเรื่องเตรียมงานแต่งงานขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์แวะมา
0: ไม่หรอกครับผมต้องขอบคุณคุณวิกรานต์มากกว่าที่อุตส่าห์ชวนผมมาที่นี่อันที่จริงผมได้ยินชื่อมูลนิธิอ้อมกอดรักมานานแล้วนะครับแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นมูลนิธิของคุณ
1: แล้วคุณได้ยินเรื่องมูลนิธิของผมว่ายังไงบ้างฮะ
0: ก็ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสต่อต้านการค้ามนุษย์และการใช้ความรุนแรงในเด็กอันที่จริงผมค่อนข้างชื่นชมคนที่ทำมูลนิธิเพื่อช่วยสังคมแบบนี้นะครับ
1: ไม่คิดนะครับว่าคุณชาจะรู้เรื่องพวกนี้ด้วยแต่ถ้าคุณรู้เรื่องที่ผมอยากจะคุยกับคุณนะคุณอาจจะเปลี่ยนความชื่นชมเป็นอย่างอื่นก็ได้นะ
0: คุณอยากจะคุยเรื่องอะไรกับผมนะ
1: ผมขอพูดตรงๆเลยนะผมอยากให้คุณยกเลิกงานแต่งกับแพรไม่สิไม่ใช่แค่ยกเลิกงานแต่งนะผมอยากให้คุณเลิกกับแพร
0: ที่คุณพูดอะไรของคุณ

0: ผมไม่รู้นะว่าที่คุณพูดเนี่ยคุณพูดเล่นเพื่อเอาสนุกให้เราสนิทกันมากขึ้นหรืออะไรแต่บอกไว้นะผมไม่สนุกด้วย
1: แล้วคิดว่าผมสนุกหรือไงผมก็ไม่ได้พูดแต่ความสนุกเหมือนกันคุณครูกำลังสงสัยนะว่าทำให้ไอ้บ้านี่มันมาพูดจาแบบนี้วะงั้นตั้งใจฟังให้ดีนะผมกับแคลร์รักกันแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมอยู่ๆคุณถึงอยากแต่งงานกับแคลร์ทั้งที่คุณก็ไม่ได้รักกันนี่ตกใจเหรอครับที่ผมรู้ด้วยซ้ำว่าก่อนที่ฮอจะตกก่อนที่แคลร์จะสูญเสียความจำเนี่ยแคลร์เขาไม่ได้รักคุณผมรู้นะว่าคุณจำได้แล้วคุณก็สงสัยด้วยว่าทำไมอยู่ๆแคลร์เขาถึงได้เกลียดคุณทำไมเขาถึงชอบหายไปไหนตอนกลางคืนบางทีก็ไม่กลับบ้านคุณรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่าแคลร์เขามาอยู่กับผมไงแล้วคุณอยากรู้ไหมว่าแคลร์กับผมเนี่ยอยู่ด้วยกันที่ไหนบ้างที่ออฟฟิศที่ระเบียงหรือแม้แต่ที่นี่แคลร์ก็เคยอยู่กับผมแล้ว
0: นี่คุณพูดว่าอะไรของคุณวะ
1: ผมยังไม่ได้คำตอบจากคุณเลยนะว่าคุณจะยกเลิกงานแต่งกับแคลร์ไหม
0: ได้แต่แคลร์เขาต้องเป็นคนบอกผมผมไม่สนหรอกนะว่าคุณกับแคลร์จะเคยรักกันยังไงผมไม่อยากรู้แต่ตอนนี้ผมกับแคลร์รักกันเรากำลังจะแต่งงานกันถ้าคุณอยากให้ผมยกเลิกงานแต่งคุณต้องให้แคลร์มาบอกผมเอง
1: แล้วก็ตามนั้นโอเคไว้เจอกันนะครับ
0: ผมว่าผมไม่จำเป็นแล้ว
1: เชื่อผมสิเราต้องได้เจอกันอีกแน่นอน

0: ลนิธิของวิการ
1: แต่ฉันว่าแกน่าจะอยากรู้ว่า
2: เขาทำอะไรนอกจากมูลนิธิมากกว่าแกรู้อะไรมา
1: ฉันได้ข้อมูลมาว่าในวิการเกี่ยวข้องกับธุรกิจมืดหลายอย่าง
2: ทั้งขายยาฟอกเงินของเถื่อนส่วนในมูลนิธินั่นตอนแรกฉันคิดว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อบังหน้าเพื่อให้ตัวเองมีภาพลักษณ์ที่ดี
1: แต่ที่จริงแล้วนายวิการเอาไว้ค้ามนุษย
2: ์แล้วจิลาอยู่บริษัทหรือเปล่า
1: ไม่นี่เธอไม่ได้อยู่บ้านหรอแล้วนายวิการให้เกียร์ไปทำอะไร
2: เดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังแค่นี้นะจิลาคุณอยู่ที่ไหนของคุณ
3: ขอมือถือฉันหน่อยทำไมต้องยิงของฉันด้วยอ่ะ
4: มันเป็นคำสั่ง
3: คุณให้เขามาที่นี่ทำไม
5: เธอบอกว่าเธอไม่ได้รักมันไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นไม่ว่าฉันจะทำอะไรกับมันเธอก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหม
2: เธอก็รู้ดีนี่
5: ว่าฉันเนี่ยไม่มีทางยอมให้ใครมาขวางทางความรักของเราอีกแล้ว
2: เธอก็เลือกเอาก็แล้วกันนะว่าเธอจะจบกับมัน
5: หรือจะให้ฉันฆ่ามันซะ

0: ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยเนื้อหยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
4: ฉันอยู่นี่ปล่อยฉันสิปล่อยก่อน
5: ใจเย็นๆก่อนนะ
4: คุณไม่ได้ทำอะไรเขาใช่ไหม
5: ทำไมเป็นห่วงมากนักหรือไง
4: ฉันแค่อยากมั่นใจว่าคุณทำตามสัญญาอย่า
5: ถ้าฉันรู้ว่าเธอจะเป็นบ้าเพราะเป็นห่วงมันขนาดนี้นะเมื่อกี้ฉันน่าจะฆ่ามันซะ
4: คุณได้สิ่งที่คุณต้องการแล้วนี่จะปล่อยฉันไปได้หรือยังอ่ะ
5: ตรงนี
6: ้ได้ครับมีคนส่งข้อความมาหาคิดครับผมว่านายคนดูหน่อยนะครับ
5: ฉันว่าเธอมีสิ่งที่ต้องทำอยู่อีกนะเธอคงเข้าใจใช่ไหมคำว่าจัดการที่พวกมันใช้เนี่ยหมายถึงอะไร
4: หมายถึงฆ่าฉันเหรอ
5: มานี่มานี่

0: คุณแกช่วยผมด้วยคุณแก
1: เฮ้ยยิงมันซะก็ครั้งที่แล้วเธอเป็นคนบอกเองนะว่าจะจัดการกับมันด้วยตัวเองนี่ไงฉันให้โอกาสเธอได้จัดการมันอีกครั้ง
0: ไม่นะคุณแกคุณเป็นใครทำไมทำกับผมแบบนี
1: ้ยังต้องถามอีกเหรอวะมันนี่ไง
0: พวกเขาให้ผมหาคนที่หามือปืนให้เขาได้ถ้าอยากจะฆ่าคุณแกผมรู้แค่นี้จริงๆนะคุณต้องเชื่อผมนะคุณแกเชื่อผมนะคุณแก
1: ยิงมัน
0: ฉันมาช่วยคุณแก
1: ฉันบอกให้ยิงมันไงแล้ว
2: ไม
0: ่คุณแกช่วยผมด้วยคุณแก
1: ถ้าเธอไม่ฆ่ามันฉันก็จะค่อยๆยิงมันทีละนัดให้มันเสียเนื้อตายไปอย่างช้าว่าไงจะให้มันรีบไปสบายหรืออยากให้มันตายอย่างทรมาน
0: คุณแกจะยิงผมนะคุณแกอย่ายิงผมนะคุณแกอย่าด้วยคุณแกโอ้ย
2: ฉันปล่อยนายไปนายสัญญากับฉันได้ไหมว่านายจะเป็นพยานให้กับตำรวจเอาผิดชาติกับนารินให้ฉัน
0: ได้คุณแกผมจะพูดความจริงทุกอย่างเลย
2: น
0: ี
2: ่คุณจะทำอะไรอ่ะ
0: จะโดนยิงแก
1: อยากตายนั่นเลย
2: เอาสิถ้าคุณอยากฆ่าฉันน่ะคุณก็ฆ่าฉันเลยแต่ฉันจะไม่ทำตามที่คุณบอกหรอกฉันไม่ใช่คุณนี่ที่จะฆ่าคนโดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยแล้วคุณก็เลิกยึดติดกับตัวฉันในอดีตได้แล้วฉันไม่รู้หรอกนะว่าในอดีตฉันเคยทำเรื่องเลวร้ายอะไรไว้แต่ตอนนี้ฉันไม่ใช่คนเดิมแล้วคุณมีวิธีจัดการของคุณฉันก็มีวิธีจัดการของฉัน
1: ยังไงฮะให้มันเป็นพยานเอาสองแม่ลูกนั่นเข้าคุกแล้วทำอย่างนี้คิดว่าเรื่องมันจะจบหรือไง
2: ถ้านรินกับชาต้องการฆ่าฉันเพื่ออยากได้มรดกฉันก็จะแบ่งให้พวกเขาครึ่งหนึ่ง
1: เธอคิดว่ามันกับอีโรสรินเนี่ยอยากฆ่าเธอเพราะเรื่องมรดกหรือไงOh.

0: ฉันเป็นคนเอาคลิปนี้ให้คุณเหรอ
1: ใช่เธอบอกว่าจะใช้คลิปนี้เล่นงานสองแม่ลูกนั่นให้ไปพ้นจากมรดกของปู่เธอทีนี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าต่อให้เธอยกมรดกให้มันครึ่งหนึ่งเนี่ยพวกมันก็ยังอยากจะฆ่าเธออยู่ดี

0: ถ้าไม่ใช่ใครที่ฉันรู้จัก
1: ฉันจำอะไรไม่ได้นี่คุณก็รู้ว่าฉันความจำเสื่อม
0: ก็ได้ฉันจะปล่อยพวกมันไปแต่เธอต้องมีอะไรมาแลกกับฉัน

0: ็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าผมไม่ได้เจอท่านที่บ้านมานานแล้วหวังว่าท่านยังคงสบายดีอยู่นะครับ
1: ก็อย่างที่คุณวิกรานเห็นเนี่ย
2: คุณปู่ครับผมมีเรื่องอยากคุยด้วยนะครับว่าแต่คุณปู่มาทำอะไรที่โรงรถล่ะครับ
1: อยู่ๆปู่ก็นึกถึงเจ้าหนี้ขึ้นมายิ่งพอมาได้เห็นผมก็ทำให้ปู่นึกถึงพ่อเธอเคยขับเจ้าหนี้ให้ปู่นะแต่ว่ามันก็นานมาแล้วถามว่าพ่อเธอยังอยู่พ่อเธอคงจะดีใจที่รู้ว่าเธอกำลังจะแต่งงาน
2: ขอบคุณคุณปู่มากเลยนะครับที่ยอมให้ผมแต่งงานกับแคลร์ทั้งๆที่ผมเป็นแค่ลูกคนขับรถ
1: ทำไมอีกล่ะชาญปู่บอกเราหลายครั้งแล้วไงว่าอย่าพูดว่าตัวเองเป็นลูกคนขับรถต่อจากนี้ไปเรียกปู่ว่าพ่อ
2: คำว่าพ่อมีความหมายแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับผมนะครับถ้าเกิดคุณปู่ไม่ว่าอะไรเอาไว้วันที่ผมกับแคลร์แต่งงานกันแล้ววันนั้นผมค่อยเรียกคุณปู่ว่าพ่อจะได้ไหมครับ
1: ได้ปู่อยากรอให้มันถึงวันนั้นเร็วๆนะโอ้จริงสิเห็นว่าเราอยากจะถามอะไรปู
2: ่ผมจะถามคุณปู่เรื่องนายวิกาลนะครับคุณปู่รู้จักกับนายวิกาลได้ยังไงล่ะครับ
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าได้ไปเจอกันในงานมูลนิธิอะไรสักแห่งหนึ่งนะแต่ว่าจำไม่ได้มันนานมาแล้วเรื่องอย่างหนึ่งปู่ก็ไม่เคยให้ความสำคัญอะไรกับมันแล้วถามปู่ทำไมมีอะไรป่ะ
2: คุณปู่ยังมีอะไรที่ไม่ได้บอกผมอีกไหมครับ
1: เปล่าหมายความว่ายังไง
2: คือผมทราบมาว่านายวิการเขาทำธุรกิจผิดกฎหมายหลายอย่างผมก็เลยกลัวว่าเขาจะมาขู่คุณปู่หรือเปล่า
1: ก็นี่เมื่อฉันไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรเลยเขาจะมา

ู่อะไรปู่ได้ยังไงเล่าปู่ถึงได้ไปสนใจมันแล้วไม่อยากไปยุ่งกับมันเธอเองก็เหมือนกันกับแคร์ด้วยอยู่ห่างๆคนแบบนี้ไว้ได้ก็ดีนะไม่ไหวอ่ะอึดอัดปู่หายใจไม่ไหวมันร้องเข้าไปข้างในบ้านดีกว่านะ

0: แจเขาโทรมาสั่งงานเลยหรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: แล้วคุณชาเขามาทำอะไรครับ
1: มาหาคุณแคร์ค่ะพอรู้ว่าคุณแคร์ไม่อยู่ก็มาขอตารางงานคุณแคร์ไปค่ะ
0: ขอบคุณนะ

0: ไม่คิดคุณถอยไปเดี๋ยวผมจัดการเองไม่คิดไม่คิดเรียกรถพยาบาลสิ
1: ใช่คร
0: ับออกไปเช็คหน้าตึกด้วยไม่คิดไม่คิด

0: คุณช่าคะ
1: ไม่ใช่
0: คุณช่าคะคุณช่าเห็นคลิปหรือยังคะ
1: ในคิดในคิดใครทำอะไรนายในคิด
2: คุณแพร
1: คุณแพร
2: คุณแพร
1: คุณแพรทำไมคุณแพรทำไม
2: ช่า
1: คุณช่าดูแลด้วย
2: ช่าช่าฟังผมก่อนช่า

0: ช้าคุณช้าคุณช้าคุณใจเย็นนะคุณช้าคุณช้าคุณช้าคุณช้า
1: ตุลแกเจอคุณจิราแล้วใช่ไหม
0: ชานมีคนจับตัวในคิดไปทำร้ายแล้วเอาตัวมาทิ้งไว้หน้าตึกเมื่อกี้
2: ใช่พวกเดียวกับที่ทำร้ายฉันหรือเปล่า
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันพวกไหนแต่ในคิดพูดเหมือนว่าคนแคร์เป็นคนทำ
2: แกว่าไงนะ
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันพูดอย่างนั้น
0: แต่ตอนนี้อาการมันหนักมากมันมีแผลถูกยิงด้วยฉันเรื่องที่คุณแคร์บอกว่าคุณรสลินมีชู้เป็นเรื่องจริง
1: และชู้ของคุณรสลินก็คือในคิด
2: เดี๋ยวไงแล้วแกรู้ได้ยังไง
0: แกยังไม่เห็นคลิปของคุณรสลินกับในคิดใช่ไหมเดี๋ยวฉันส่งให้

0: ไปไหน
1: คุณคะพอดีรินขอไปคุยกับคุณพรเพ็ญหน่อยนะคะน่าจะมี

0: องสำคัญถึงให้รินรีบไปนะคะ
1: ริน
0: มีอะไรคะ
1: ดูนี่สิ
0: คุณคะคือคุณฟังดินก่อนนะคะ
2: เห็นอยู่แบบนี้แล้วจะต้องฟังอะไรอีกฮะนี่คือสิ่งที่เธอตอบแทนฉันถึงนี่แล้วสิ่งที่เธอตอบแทนฉันเธอทำกับฉันได้ยังไง
0: ไม่ทำร้ายลินนะคุณมันข่มขืนดินมันข่มขืนลินค่ะคุณต้องเชื่อลินนะคะ
2: ข่มขืนเธองั้นเหรอสิ่งที่ฉันเห็นคือเธอคลานขึ้นเตียงกับมันเธอต่างหากล่ะที่ข่มขืนมันฉันดูแลเธอทุกอย่างฉันเลี้ยงลูกสาวเธออย่างดีมีความสุขตอบแทนเธอแบบนี้เหรอฉันไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอเป็นชู้กับผัวของลูกตัวเอง
0: อะไรอ่ะลินขอโทษลินขอโทษนะคะคุณลินขอโทษ
3: คุณปู่คุณปู่ใจเย็นๆก่อนนะครับ
0: ลินขอโทษนะคะคุณ
1: เอามือสกปรกโสโครกของเธอออกจากตัวฉันเดี๋ยวนี้ชานพามันไปเก็บของแล้วไล่มันออกไปจากบ้านเลย
0: ไม่ลินขอโทษลินผิดไปแล้วลินมันชั่วลินมันเลวคุณได้โอกาสอีกครั้งนึงนะคะ
3: คุณรสลินพอเลยครับพอเลยครับคุณรสลินพอเลยครับพอแล้วครับ
0: ถ้าคุณจะไล่เราออกจากบ้านหลังนี้ลินก็จะขอฆ่าตัวตายต่อหน้าคุณตรงนี้นี่แหละ

0: ิบพอนะครับคุณโรสลินถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณทำแค่นี้ถือว่าคุณปู่เมตตาคุณมากพอแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้คนมาช่วยเก็บของ
1: ไม่ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นอีแคร์มันต้องเป็นฝีมืออีแคร์แน่ๆที่ปล่อยขึ้นมาบ้านดิต้องเป็นฝีมือมันแน่ๆ
0: เรื่องต้องทำอยู่แน่ๆเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับใครเลยมันไม่เกี่ยวกับแคร์ด้วยทั้งหมดมันเป็นเพราะคุณคุณเป็นคนทำเรื่องทั่วๆแบบนี้เองจะออกจากที่นี่ดีๆหรือจะให้ผมเอาตำรวจมาลากคอออกไปเรื่องเรา
1: ไม่ไม่

0: คุณโพสต์คลิปลงแบบนั้นทำไม
1: ก็เธอไม่ฆ่ามันฉันก็เลยต้องให้คนอื่นฆ่ามันแทนไงแล้วอีกอย่างนะพวกมันก็เคยเอาคลิปของเธอมาปล่อยด้วยฉันก็แค่ทำอย่างพวกมันนี่เธอลองคิดดูนะถ้านางชาติมันเห็นคลิปว่าแม่แท้ๆของมันแอบกินผัวของมันเนี่ยมันจะรู้สึกยังไง
0: ถ้าคุณปู่เห็นคลิปขึ้นมาจะเป็นยังไง
1: ทำไมอ่ะเธอกลัวปู่ของเธอเนี่ยจะหัวใจวายตายไปก่อนหรือไง
0: คุณดูได้ยังไงว่าคุณปู่เป็นโรคหัวใจ
1: ถ้าเธอได้เห็นสิ่งที่อยู่ในนี้นะเธอก็จะรู้ว่าฉันรู้ได้ยังไงแล้วเธอก็จะรู้ความจริงทั้งหมดอยากได้เหรอ
0: คุณอยากให้ฉันจำตัวเองได้อยู่แล้วนี่งั้นคุณก็เอามาให้ฉันจะได้

0: าเรื่องที่คุณบอกว่าเรารักกันเป็นเรื่องจริง
1: คิดว่าเธอเป็นใครฮะถึงกล้ามาออกคำสั่งกับฉัน
0: ฉันไม่ได้สั่งฉันแค่อยากรู้ว่าคุณมีอะไรมายืนยันไหมเรื่องที่คุณบอกว่าเรารักกันหรือคุณอาจจะใช้ประโยชน์จากการที่ฉันจำอะไรไม่ได้แล้วก็มาโกหกฉัน
1: ฉันให้เธอเห็นอยู่แล้วแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เธอต้องทำตามสัญญาที่ให้กับฉันก่อน

0: ฉันแต่งงานกับคุณไม่ได้คุณอยากให้ฉันรักคุณมากใช่ไหมคุณวิกาล
1: งั้นเรามาวัดกันดีกว่าว่าใครจะรักเธอมากกว่ากัน
0: ไม่นะคุณคุณ
1: แกจะทำอะไรฉันเหรอผมกำลังให้คนของผมไปแยกชิ้นส่วนแกต้องการเท่าไหร่ก็บอกมาเลยวิกาลไอ้ที่ว่ามันต้องชดใช้ในสิ่งที่มันทำเอาไว้กับฉัน

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนรายการโดย
2: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากแล้วฮะเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดา

0: ัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวครับเราจะเชื้อเชิญศิลปินซุปตาร์ลูกทุ่งมาแข่งขันกันร้องเพลงตามโจทย์ที่รายการตั้งไว้นะครับโดยมีโค้ช2สีเป็นผู้นำทีมพร้อมการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับอโนชเชิญยิ้ม
1: สวัสดีครับ
0: พี่สรินทรานิยากร
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: และคุณครูสลาคุณนวุฒิ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
0: สวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับเจอกันเหมือนเช่นเคย
1: ครับ
0: นะครับมีความสุขผ่านบทเพลงแล้วก็โจทย์เพลงต่างๆนะกับนักร้องศิลปินทั้ง6ท่านที่จะมาร้องให้ฟังในวันนี้นะพร้อมมั้ยใช่มั้ยฮะ
1: พร้อมครับ
0: นะพร้อมแล้วพี่ๆพวกเรานะที่สร้างสรรค์ดนตรีไพเราะครับพี่ๆวงกะหลัดแบนครับ
1: อาจารย์พิษสมัยมาแล้ว
0: มาแล้วเพิ่งมานี่มาจากงานบวชร้อนสดๆร้อนเลยนะเนี่ย
1: ครับผม
0: นะชวนไปดูคอนเสิร์ตครับเพราะคิดถึงจึงกลับมาครับอ้อมสุนิสานีโน่เมธนีฮันนี่พัดสอนหนุ่มเสกจุ๋มนรีกระจ่างป้อมออโตบานเฉลียงและสามโทนครับวันนี้ครับศิลปินระดับตำนานจากค่ายคีตาครับก็ได้กลับมารวมตัวบนเวทีเดียวกันอีกครั้งหนึ่งในคอนเสิร์ตคิดถึงคีตาโดยภูสิทธิ์ไลท์ทองครับมาเจอศิลปินคีตาที่คุณคิดถึงครับพร้อมบทเพลงที่เคยอยู่ในทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ณสยามพิกฮอลนะครับเปิดจำหน่ายบัตรและวันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์โทรไปเลยฮะ022623456แล้วมาร่วมเก็บความทรงจำดีครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ
1: โอ้โหมันน่าไปจริงๆนะ
0: เรารู้จักแทบทุกคนนะฮะ
1: โดยเฉพาะเฉลียงต้องมีเพลงนี้แน่ๆที่ผมชอบ
0: เพลงอะไรฮะ
1: ท่องไปตามตะวันบุกบันไปตามล
0: ม
1: ต้องมีเพลงนี้แน่ๆ
0: เป็นเพลงที่น่าจำเลยนะฮะ
1: คุณจิกประภาสแต่ง
0: ครับผม
1: โอ้โหมันน่าไปดูทั้งนั้นเลย
0: รอชมกันได้นะครับอ่ะตอนนี้โค้ด2สีของเราพร้อมนะฮะไปพบกับโค้ดแมนและโค้ดโหน่งครับเชิญครับ
5: เย้เฮ้ยโอ้โหฟิน
0: มีเรื่องหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห
6: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
6: พี่โหน่งครับสวัสดีครับน้องแมน
0: โอ้วันนี้ฟิตนะ
5: โอ้ยนี่มาเกมใหม่นะครับ
0: 2สัปดาห์ติดต่อกันเลยนะ
6: ครับผม
0: โอ้ดีดีดีอ่ะพร้อมวันนี้ได้จะเจอลูกทีมกันหรือยัง
6: พร้อมครับเจอแล้วเจอแล้วฮะ
5: นี่ผมตั้งใจมาแชมป์นะเพราะว่าเห็นลูกทีมแล้วโอ้โห
6: เอาไปเลยเอาไปเลยผมได้ทิ้งเหรอทุกครั้งแล้ว
0: เบื่อแล้ว
6: มันโอ้ไม่มีที่ห้อยเหรียญแล้วครับผม
0: ทีมงานเราคุณภาพทั้งนั้น
6: ให้น้องแมนบ้างให้น้องแมน
5: โอ้สาธุครับสาธุ
0: มาไกลพร้อมแล้วนะ
6: ครับ
0: พร้อมครับกับศิลปินทั้ง6ท่านครับเชิญครับเริ่มที่หนุ่มๆก
7: ัน
0: ก่อนเลยนะพร
7: ้
0: อมพร้อม
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยคร
6: ับ ผมสวัสดีครับ
0: เรามีวัยเก่ามาด้วยแล้วก็สาวๆสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
0: ทุกท่านเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราให้ฝั่งสีน้ำเงินแนะนำตัวก่อนว่ามีใครกันบ้าง
10: เชิญครับ
0: ลูกทีมของพี่แมนนะ
11: สวัสดีครับผมเว้นทวีโคตรครับผม
0: โอเว่นนะ
11: ครับ
0: โอเว่นนะครับ
11: ครับผมนิรันดร์สมศาสตร์ไม่ต้องคำ3วัย2ครับผม
0: พี่นิรันดร์ลุงนิรันดร์นี่เองหนูจะลูก
12: สวัสดีค่ะพิมพลอยพัชวีค่ะ
0: น้องพิมพลอยนี่คือฝั่งสีน้ำเงินของโค้ชแมนนะ
13: ครับผม
0: ได้เวลาแล้วลูกสีแดงเชิญเลยลูก
14: สวัสดีค่ะปิ่นพลอยชนกค่ะ
0: น้องปิ่นนะครับผมคนที่2ชื่ออะไร
15: ครับสวัสดีครับผมลุงอํานวยไม่ต้องคำ6นะครับผม
5: คนที่3ไม่ต้องแนะนำตัวพี่หนุ่ม
0: จำเลยพี่ที่3
16: อบครับผม
0: นี่ก็คือ
16: น้องกบนี่เองครับผมมาจากสักแก้วฮะบ้านเดียวกับเมียผมเลยก็ก่อนอยู่ปราจีนครับอยู่304ฮะ
0: โอ้โห
5: โอเคอ่ะ3คนกลับไปได้พี่หนุ่มร้องเพลงแทนเขาได
16: ้อยู่ที่น้องย้ายไปแล้วน้องย้ายไปอยู่สักแก้วแล้ว
0: แนะนำตัวสักหน่อย
16: ครับ
17: สวัสดีครับกบสุพจน์ครับแชมป์ไม้ทองคำ3ครับ
0: น้องกบสุพจน
15: ์ผมลุงอำนวยครับไม้ทองคำ6ครับผม
0: ย้ำอีกครั้งนึง
16: ผมลืมแนะนำ
0: ครบนะครบวันนี้มีเรียกว่าหลากรุ่นเลยนะวัยรุ่นวัยเก่านี่พร้อมเลย

0: นะฮะอ่ะวันนี้คู่นี้โอเว่นก็จะเจอกับกบสุพจน์นะเป็นไงเคยเห็นฝีไม้ลายมือผลงานกันมั้ยยัง
1: อ๋อเคยติดตามพี่ตั้งแต่ประกวดไม้ทองคำแรกๆครับผม
0: ครับผม
1: ชื่นชอบพี่มากครับไม่คิดว่าวันนี้จะได้มาเจอพี่เขาครับเป็นเกียรติมากครับ
0: พี่กบ
2: ติดตามผลงานน้องเช่นกันครับชอบตั้งแต่เขาแต่งเพลงให้กับอาจารย์ปีชาปัดภัยเคยเอาไปร้องอยู่เพลงนี
0: ้
2: แล้วเราก็มาเห็นล่าสุดในซองไรเดอร์ชีวิตบักบุญจันทร
0: ์
2: โอ้แทงใจมากชอบมากๆครับกับการทำงานของเขาร้องไกด์วันนั้นดีมากนะครับก็ติดตามผลงานเช่นกันครับผม
0: ครับผมคู่นี้เจอกันต่อไปพี่นิรันดร์ครับ
3: เคยดูพี่อำนวยแล้วก็ชอบมากครับไม่ว่าจะตายการร้องเพลงการพูดอะไรต่างๆเขาจะมีความซื่อในตัวเขาชอบมากแล้วก็ติดตามพี่เข้ามาตลอดเหมือนกันครับผม
0: นะพี่อำนวยแล้วครับ
4: ครับเช่นกันนะครับผมผมติดตามตั้งแต่รอบออดิชั่นเลยนะครับ
0: พี่นิรันดร์เนี่ยนะด
4: ู
0: เข้ามาตลอดนะ
4: ครับรอบ2ไม้ทองคำ2กับลุงนิ่มอ่ะครับครับติดตามมาตลอดครับ
0: ครับผม
4: สายยันนี่เขาเลยนะครับผม
0: ถ้าแนวทางนี้นะ
4: ครับผม
0: คู่สาวๆกันบ้างน้องพิมพลอยกับน้องปิ่น
5: ค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ได้เจอปิ่นตั้งแต่ประถมแล้วมั้งคะถ้าย้อนกลับ
0: เอาเหรอจริงเหรอ
5: เคยประกวดร้องเพลงแบบเวทีเดียวกันค่ะเป็นสายลูกทุ่ง
6: เลย
5: ใช่ค่ะก็ตอนนี้อาจปิ่นอาจจะจำหน้าหนูไม่ได้ค่ะเพราะว่าพอดีมีซีรีส์ใหม่มาค่ะ
6: จำได้มีเขาม
5: ีเขาอยู่เน
6: า
5: ะ
6: มีเขา
5: ที่ว่าจะไปทำดั้งเพิ่มอีก2อันจะจำได้ไหม
6: พอแล้ว
0: พอแล้วอ๋อคุ้นเคยกันดีอยู่
5: ใช่คุ้นเคยกันดีค
0: ่
5: ะ
0: นะแสดงว่ารู้ฝีมือกัน
5: โอ้กลัวเขามากเลยค่ะหนู
0: ทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรถึงกลัวเขา
5: เพราะว่าหนูไม่เคยแข่งชนะเขาเลยค่ะ
6: เฮ้ยอาจจะวันนี
5: ้
6: อาจจะวันนี้
0: เวลาไปเจอตอนประกวดนี่ใช่ไหมลูก
5: ใช่ค่ะแต่วันนี้ถือว่าได้กลับมาเจอเพื่อนๆพี่ๆค่ะที่เราเคยเจอบรรยากาศไม่ได้เรียกว่าการแข่งขันค่ะเรียกว่าแบบกลับมาหามิตรภาพนี่ค่ะกรรมการท่านเดิมเลยนะคะนี
7: ่เอางี้แล้วกันวันนี้ทีมเราเอาไงเลยแบบเสียงมันดีอยู่แล้วอ่ะร้องไงให้มันแย่ที่สุดอ่ะ
0: นี่ไม่คำนึงคนดูเลยเหรอ
7: รู้อยู่แล้วว่าเสียงดียังไงร้องเอาเล่นๆสนุกสนาน
0: ประคองตัว
7: ให้เด็กๆเขา
8: คุณดูถูกลูกทีมผมเกินไปนะครับเอาวอร์มเสียงให้เขาฟัง
9: ถึงเธอ
8: ที่นัดกันเมียวเมียว
7: รู้จะเสียงเขาโทน
0: เป็นไงนี่แค่คำว่าถึงนะถึงไหม
7: ถึงนี
0: ่
7: โอ้ยังงั้นเอาเหมือนเดิมที่คุยกันว่า
8: ร้องเหมือนเดิม
0: ร้องเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมครับกติกาการแข่งขันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
10: กติกาเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเราจะรวมเหล่าซุปตาที่รักในเพลงลูกทุ่งมาแบ่งออกเป็น2ทีมทีมเพชรสีน้ำเงินนำทีมโดยโค้ชแมนพิสิทธิ์พงษ์และทีมเพชรสีแดงนำทีมโดยโค้ชหนุ่มชะชะชาซึ่งแต่ละสัปดาห์จะสะสมคะแนนกันเริ่มจากเกมโค้ช1เกมและเพชรแต่ละสีจะต้องส่งลูกทีมเพื่อมาแข่งขันกันสัปดาห์ละ3โจทย์เพลงพร้อมการตัดสิน2ใน3เสียงจากคณะกรรมการเมื่อแข่งขันจนถึงโจทย์สุดท้ายเพชรสีใดที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะได้รับเหรียญรางวัลและเป็นแชมป์ประจำสัปดาห
0: ์เริ่มแรกด้วยเกมของโค้ชก่อนวันนี
11: ้
0: ม
11: ี
0: 1คะแนนให้สะสมกันนะครับวันนี้จะเป็นเกม AI ไทยเพลงนะเกมไทยเพลงนะครับเกมใหม่เลยเดี๋ยวจะมีเสียง AIเปิดขึ้นมาและถ้าคุณ2คนรู้ว่าเพลงอะไรนะไปกดปุ่มใครกดก่อนได้ตอบก่อน
8: ต้องแย่งก
0: ันแย่งกันต้องแย่งกัน
8: นี่ผมไม่เคยชนะสีแดงเลยนะพี่หนงเพราะว่าแต่ก่อนเล่นกับเบิ้ลปฐมราชโอ้ไม่เคยชนะเขาเลยครับ
0: เป็นไงพี่หนงเรื่องเพลง
7: เบิ้ลเขาไวไง
8: ไม่เขาถี
0: บไม่เข้าไปถึงแมนก็ไม่ถึงหรอก
8: เขาไม่ถึงเลย
7: ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแล้วมันเป็นเกมกติกาแค่นั้นเอง
8: อย่างนี้เบิ้ลก็พูดอย่างนี้แหละ
0: เวลาจริงจังเอาจริงจังนะ
8: เอา
0: พร้อมนะ AI ทายเพลงเพลงที่1ครับ
12: เจนิดน้องอีเฮียอาลุงขำป้าล่าน้องจ๋าพี่จ่อยช่วยซื้อไก่หน่อยนะอุดหนุนแก้วหน่อยตัวละ100ไม่แพงหรอกพี่
0: อะไ
8: รนะ
0: โค้ชแมนกดก่อนนะ
8: อีแก้วอีแก้วปิ้งไก
0: ่ให้ตอบอีกทีไม่มีคำว่าอ
8: ีแก้วปิ้งไก
0: ่แก้วปิ้งไก่ได้ครับ
8: โอ้ยากนะ
7: สมมติเขาตอบผิดอย่างเงี้ย
0: ครับผม
7: ผมสามารถรอได้เลยป่ะปึ้งแล้วผมตอบ
0: ได้เลยถ้าคุณรู้เมื่อกี้แต่หน้าตาคุณไม่รู้นะผมก็เลยไม่ได้ให้นะ
7: ให้น้องนำไปก่อน
0: น้องก่อนนะคุณอาจจะได้เพลงต่อไปก็ได้
7: ก็ไม่แน่ครับผม
0: เพลงที่2ครับ
13: ยอมเป็นวัวเป็นควายให้เธอใช้มาเท่าไหร่ยอมเป็นทาสรับใช้ให้เธอเป็นนายในใจ

0: ันฉันเมื่อหนามตายศอกมันไหลออกจากตามันไหลลงมาอาบท่วมหัวใจ
1: มีชื่อเพลงหลุดไปแล้วด้วย
0: ไม่เคยจะยอมให้ใคร
1: กดไหมฮะ
0: ทำไมต้องยอมให้เธ
1: อตอบชื่อเพลง
2: ยอมเป็นวัวเป็นควาย
1: อย่าเอาหาสิตั้งใจสิตั้งใจเล่นสิมันไม่มีชื่อเพลงหลุดไปแล้วด้วย
3: กระพันบอกมีชื่อเพลงหลุดมามันก็มีเป็นวัวเป็นควาย
1: ตั้งใจเล่นสิโหน่ง
2: ยอมเป็นควาย
1: ตั้งใจสิ
3: ตั้งใจได
1: ้ตอบมีหลุดไปแล้วสามพยาง
2: เป็นวัวเป็นควายเป็นวัวเป็นควายสี
1: ่สามพยางตืดตืดตืด
2: ยอมเป็นควายไม่ใช่อีก
1: ไม่ใช่โอ้อ้าว
2: เอาคะแนนไปน้องแมน
1: มีชื่อเพลงถูกไปแล้วอันนี้น้ำใต้ศอกน้ำใต้ศอกถูกครับได้สองแล้ว
2: โอ้ยไม่
4: นี่อ่อยให้ผมไม่ได้
2: ไม่ได้อ่อย
1: เพลงที่สามครับ
0: เหมือนเป็นชีวิตเป็นลมหายใจรู้ตัวว่าเป็นคนไทยก็รู้ใจว่าเป็นลูกทุ่งสื่อแผ่วผ่านกล่อมผู้คนบ้านนอกในกรุงหัวใจร้องเพลงลูกทุ่งพยุงความสุข
1: เพลง
2: เรารักในเพลงลูกทุ่ง
1: ร้องบอกชื่อเพลงไม่ใช่ร้องเพลง
2: งั้นยังไม่กดเอาคืน
1: น้องแมน
5: ล้นเก้าเผ่าไทย
1: โอ้ไม่ใช่ทั้งคู่เลยนะครับ
4: มัน
1: อันนี้ไม่มีใครได้นะเพลงนี้คือชื่อเพลงว่าหัวใจไมค์ทองคำคุณก็ได้ยินเล่นอยู่เป็นโค้ดอยู
2: ่ใช่เคยได้ยินบ่อยไง
1: หัวใจไมค์ทองคำนะเพลงที่4ครับ
6: ตอนคุณมาคุณบอกว่าหย่ากับสามี
1: มาแล้ว
5: แม่ไม้รายวันครับ
1: แม่ไม้รายวันถูกครับ
2: โอ้โห
1: สามแต่คุณโหน่งก็รู้ใช่ไหมร้องได
2: ้รู้แต่จะจำ
1: ชื่อไม่ได้นั่นเองไม่คุ้นกับชื่อเพลงนะเพลงที่5ครับ
7: คนงามๆต้องงามคู่ความเด่นดีต้องฮักศักดิ์ศรีของคุณสตรีไม่ยาไม่หญิงเยือกเย็นสดใสเหมือนน้ำแม่ปิงมั่นคงจริงใจฮักใครฮักจริงสาวเอ๋ยสาวเวียงพิงสาวเครือฟ้าเกยสมซานอีกแม่สาวบัวบานนั่นคือนิทานสอนใจ
2: เอาเชิญครับผม
1: ตอบว่า
5: สาวเชียงใหม่
1: ยังไม่ใช่ฮะคุณโหน่งมีสิทธิ์ตอบ
2: สาวลำปางก็ใกล้เคียงอะฮะ
1: ร้องยังไงสาวลำปาง
5: สาวแม่ปิง
1: ผิดฮะไม่ได้ฮะ
2: งอนรักแม่ปิง
1: โอ้โหเกือบถูก
2: แม่ปิงงอนรัก
1: แม่ปิงอยู่ข้างหลังคำหน้าแม่ปิง
2: คำหน้าแม่ปิง
4: ร้อง
1: ตื๊ดแม่ปิง
2: แม่ปิง
5: เที่ยวเที่ยวแม่ปิง
1: ยังไม่ใช่เอาไม่ได้แล้วผมเฉลยแล้วกันล่องแม่ปิง
5: โอ้ยมาเที่ยวแล้วอ่ะ
1: เพลงที่6ครับ
8: ไอกะลังสิเห็ดนอใจลืมเจ้าได้ละเดะตั้งแต่โดนเจ้าเทไว้กลางทางสัมมาม ันกับโพส
5: บออินครับบออิน
1: บออินถูกครับโอ้4แล้วนะฮะ
2: แต่ถ้าเมื่อกี้เข้าไปตอบก็ตอบผิดเดี๋ยวจะตอบว่าบอวิน
1: บอวินชลบุรีใช่ป่ะเพลงต่อมานะอันนี้รุ่นพี่โหน่งน่าจะรู้เลยเพลงที่7ครับ
9: ข่าวคราวเงียบหายไป 2-3 ป
1: ี
9: นึกว่าไปได้ดี
1: ปั๊บ
2: หายเขามันจะหายเขาดิ
1: เร็วเดี๋ยวเวลาหมดเอาชื่อเพลง
2: สมศรี1992
1: ถูกครับ
5: โอ้ย
2: โอ้ยทำไม
1: มาแล้วมาแล้ว
4: โอ้ต้องปรบมือให้ต้องปรบมือให้เลย
2: สุดยอดไม่ถูกไม่ได้เลยนะเนี่ยเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วย
1: เพลงที่8ครับ
10: ฉันอยากจะร้องจะร้องออกไปให้ดังส่งเสียงไปถึงอีกฝั่งให้รู้กันว่าฉันนอนไม่หลับเพราะว่าตอนนี้หัวใจของพี่ตกอับโทรไปน้องไม่ตอบกลับกระส่ายกระสับจนตับพิการ
2: ไม่ใช่ลูกทุ่งนี
1: ่คนร้องรู้จักคุณดีมากเลย
5: นี่เหรอ
2: ปามี่ป่ะ
1: คนสนิทกับปามี่เลยเหรออ
2: ะไรอยากจะร้องดังๆป่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่น้องแมนมีสิทธิ์ตอบนะฮะ
5: มันมีหลับๆน้องนอนไม่หลับ
1: ไม่ใช่
2: ใบนิดนึงใบนิดนึง
1: เป็นเพลงของคุณเท่งเถิดเทิง
2: ดึกแล้วไม่นอน
1: ถูกครับเพลงที่9ครับ
11: เรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครพูดมากคนปากตะไคร้จะบ้าหรือไรคนผีทะเลสมัยนิยม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้ว
11: กะทำให้ฉันหุ่นเก๋หัวอันเข้าขั้นโอเคคนมีสนิท
5: มอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นครับ
1: มอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นถูกครับโอ้โหชนะไปเลยนะฮะ
2: เฮ้ยพอมันเป็นเสียง AI ปุ๊บ
1: มันจะเดายาก
2: มันจะเดายาก

0: เก่งเกินด้วย
1: น้องน้องอาจบแล้วจบแล้วสรุปนะ
2: ครับ
1: สีน้ำเงินได้ไป1คะแนนสีแดงยังไม่มีคะแนนนะครับเราเอาจากคะแนนจากเพลงดีกว่า
2: ครับ
1: มีอีก3โจทย์เพลงนะครับ
2: โ
1: จทย์แรกครับโจทย์ลูกทุ่งมนรักมัดใจเกี่ยวกับความรักที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจอีกฝ่ายเราจะเริ่มกันที่สีน้ำเงินครับโค้ชแมนส่งใครฮะ
2: ของผมส่งลุงนิรันดร์สมตาดครับผมฝากใจพิสารครับ
1: ลุงนิรันดร์นะครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะครับสีแดงครับโค้ชนง
0: สีแดงก็พร้อมนวยเลยพร้อมนวยเลยครับ
1: ครับผมในบทเพลง
0: หัวใจเผลอฮะ
1: หัวใจเผลอนะครับลุงอํานวยเราจะเริ่มกันที่เพชรสีน้ำเงินนะฮะพี่นิรันดร์หรือลุงนิรันดร์นะครับฝากใจไว้อีสานเชิญครับ

0: ตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนั่นเองสวัสดีครับลุงนิรันดร์นะโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ
1: นานครับพี่พันธ์ประมาณปีกว่า
0: ๆปีกว่า
1: ๆคิดถึงมาก
0: แล้วก็ยังขายผลไม้อยู่ไหม
1: ยังขายอยู่ครับพี่พันธ์ยังขายอยู่ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสี่โมงเย็น
0: ก็ขายผลไม้แล้วพอหลังจากนั้นล่ะเห็นบอกมีไลฟ์สดด้วยเหรอ
1: ครับไลฟ์สดทางร้องเพลง
0: มีแฟนๆเข้ามาชมกันเยอะไหม
1: ครับผมก็เยอะๆครับคนรู้จักนะครับให้กำลังใจ

0: ไปตลอดเลยครับ
1: ครับผม
2: อ่ะโค้ชแมน
3: ครับ
2: ผลงานของลูกทีมคนนี้ลุงนิรันดร
3: ์เหมือนได้กลับไปฟังตาร้องเพลงให้ฟังในสมัยเด็กๆเงี้ยครับผมก็จากบ้านมานานมากแล้วไม่ได้ยินเสียงคนวัยนี้ร้องเพลงแล้วบวกเป็นเพลงที่ฟังเมื่อไหร่ก็เพาะใครร้องก็เพาะอะไรเงี้ยแล้วก็ลุงนิรันดร์วันนี้ก็ทำได้สุดยอดครับไม่มีอาการประหม่าอะไรเลยเหมือนมานั่งดูศิลปินร้องเพลงจริงอย่างวันนี้ครับสุดยอดครับดีใจที่ได้เห็นผลงานครับผม
2: ครับผมถามน้องๆในทีมบ้างน้องพิมพ์พลอยลูก
4: ผลงานของคุณพ่อก็รู้สึกว่าถ่ายทอดความสุขผ่านเสียงเพลงจริงๆค่ะเหมือนเขามีความสุขกับเพลงที่เขาร้องแล้วเราก็รู้สึกถึงสิ่งที่เขาจะสื่อให้เราด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะพ่อมากค่ะ
2: ครับผมพี่เว้นครับ
0: ครับผมเสียงพ่อเป็นเสียงที่เพลินมากครับผมเป็นเกียรติมากๆที่ได้มานั่งฟังตรงนี้ครับผมพองมากครับ
2: เชิญอโนดครับ
5: การร้องเพลงของคุณนิรันดร์วันนี้ผมชอบอะเก๋าดิเก๋าในที่นี้หมายถึงอะบางช่วงบางจังหวะน่ะมีเลย์แบ็กนิดๆน่ะแต่มันไม่ขัดจังหวะมันร้องแบบคนร้องเพลงเป็นน่ะมันร้องแบบเก๋าและการเล่นไมค์น่ะเขาเหมือนเขากินสายยันไปอ่ะเดี๋ยวมามุมนี้เดี๋ยวมามุมนี้เดี๋ยวมาปกติเราจะตินะว่าไมค์ต้องตรงปากแต่วันนี้ถึงแม้นคุณนิรันดร์ร้องเพลงไมค์มันไม่ตรงปากไม่เซนเตอร์นักแต่มันไม่วูบวาบอ่ะมันเท่มันเก๋าคู่แข่งหนาวแล้วละงานนี้ผมว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ
2: พี่สุรินทราครับ
6: ได้เห็นตอนประกวดแล้วมาวันนี้ได้ยินอีกนะคะมันชื่นใจจริงๆกับการได้รับการถ่ายทอดบทเพลงลูกทุ่งแล้วก็เวลาที่ถ่ายทอดออกมาแล้วอะคือมันให้ความรู้สึกที่เขาเรียกเป็นธรรมชาติมากๆเวลาฟังแล้วมันจะมีความรู้สึกมีความสุขเพลินแล้วก็การเข้าถึงเพลงเนี่ยคนเรียกวัยเก่าตรงนี้นะคะสบายมากไม่ได้มีความเกรงใดๆเลยต้องขอชื่นชมเลยนะคะวันนั้นเพราะยังไงวันนี้ก็ยังเพราะเหมือนเดิมค่ะ
2: ครูสลาครับ
7: วันนี้เหมือนได้ฟังสายันร้องเพลงยอดรักสลักใจเพราะต้นฉบับเป็นอาจารย์ยอดรักจุดเด่นที่สุดผมมองว่าเสน่ห์นะเสน่ห์ในการร้องเพลงแบบคนลูกทุ่งออกเสียงแบบสุดเสียงมีเสียงยังไงก็ใช้อย่างนั้นแล้วก็เสน่ห์กับลูกเล่นซึ่งเป็นสไตล์ถือไมค์แบบสายันสัญญาก็เห็นความสุขของลุงนิรันดร์ในวันนี้นะครับส่วนจุดอ่อนครูมองว่ายังพวงเนื้ออยู่และก็แรงไม่ค่อยดีแต่ว่าสิ่งที่เด่นที่สุดที่ลุงนิรันดร์ทำได้วันนี้ก็คือเสน่ห์ของคนร้องเพลงลูกทุ่งครับเก่งมากครับ
2: ครับผมนี่คือผลงานของลุงนิรันดร์นะครับมาต่อกันที่เพชรสีแดงครับลุงอํานวยครับหัวใจเผลอเชิญครับ
8: กดหัวใจคนฟังได้อยู่หมัดจริงๆครับสำหรับลุงนิรันดร์จากทีมเพชรสีน้ำเงินที่หยิบบทเพลงอมตะอย่างฝากใจไว้อีสานมาถ่ายทอดได้อย่างทรงพลังและมีเสน่ห์สุดๆ

0: ลุงอำนวยนะครับตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับเป็นไงบ้างวันนี้กับการกลับมาอีกครั้ง
1: ถ้าจะให้ผมพูดก็คือลักษณะเดียวกันกับ
0: พี่นิรันดร์นะ
1: น้องรันเนี่ยแหละครับผม
0: น้องรันเนี่ยนะเห็นบอกว่าวันนี้เดินทางมาจากแพร่เลยนะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็มาตรงนี้เห็นเราก็มีคนจะชวนไปทำวงหรือไงเป็นนักร้อง
1: ใช่ครับช่วงที่ว่าหลังจากผมร้องจากไมค์ทองคำไปแล้วประกวดผ่านไปแล้วพอไปถึงที่บ้านผมปั๊บเขาเข้ามาติดต่อเลยนะครับช่วงออกพรรษาเนี่ยเขาจะฟอร์มวงไว้แล้วก็จะติดต่อผมไปอยู่ที่วงนั้นนะครับผม
0: ครับผมนะอ่ะโค้ชนงผลงานของลุงอำนวยวันนี
2: ้แหมตอนร้องนี่สุขุมมากเลยนะนิ่งๆพอเพลงขึ้นโอ้โหปล่อยเต็มเสียงเลยอ่ะ
0: ซัดเลยนะ
2: ซัดเต็มเสียงแต่ไม่ได้ตะโกนตะเบงนะแต่ซัดเต็มเสียงเหมือนอาจารย์สอนเพชรอ่ะดูนิ่งๆแต่เสียงนี่โอ้โหสูงปี๊ดแต่ท่อนสุดท้ายเนี่ยมันขนลุกจริงเสียงยังหวานอยู่เลยฮะและดูดิยังนิ่งอยู่เลย เป็นคนสุขุมนุ่มลึกจริงๆ แต่เวลาร้องเพลงนี่ปล่อยเต็มปอดเต็มเสียงเลยเยี่ยมมากครับเอาไปอีกหนึ่งคะแนนพวกเรา
1: ขอบคุณครับผม
0: ถามลูกทีมหน่อยพี่กบ
3: นานๆทีจะได้ฟังวัยเก่าเขาร้องกันทั้งสองท่านร้องดีมากๆแล้วผมก็ได้เห็นหลายๆอย่างน่าจะได้ไปปรับปรุงใช้กับตัวเองด้วยคือเก่าคือเก่าจริงแบบไม่มีความตื่นเต้นได้เห็นเลยอ่ะทางนั้นที่ผมก็ผ่านเวทีประกวดมาเยอะร้องมาเยอะเหมือนกันตัวเองทุกวันนี้เจอหน้าอาจารย์ก็ยังประมาอยู่ทุกวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่สุดยอดมากครับผมชอบท่อนท้ายเหมือนกันกับพี่โหน่งเลย
2: นะ
3: สุดพลังสุดมากครับ
1: ขอบคุณครับผม
0: ครับผมน้องปิ่นจ้ะ
4: ค่ะชอบมากค่ะชอบอะไรที่เก่ากับใหม่เงี้ยมารวมกันเงี้ยมันน่าฟังมากตัวคุณพ่อเองก็คือร้องคมแล้วก็พลังเสียงดีมากไม่ตกเลยตั้งแต่ต้นจนจบคิดว่า1แต้มนี้น่าจะเป็นของพวกเรา
2: ถูกต้องแล้วพูดถ
4: ู
2: ก
4: อย่างแน่นอนเลยค่ะ
2: เป็นพูดถูกมาก
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
1: ครับขอบคุณครับผม
0: อโนดครับ
5: จริงๆคุณอำนวยเนี่ยเขาเก่านะเรื่องการร้องเพลงยิ่งทางของสอนเพชรสอนชุพันธ์อะไรก็แล้วแต่หลายๆเพลงที่เขาร้องมาซึ่งเขาไม่เคยสร้างความผิดหวังเลยแล้วก็วันนี้มาเจอพี่อำนวยร้องเพลงนี้ผมชอบมากเลยคือปกติเป็นคนชอบเพลงนี้อยู่แล้วผมเคยคุยกับครูสลาว่ามันเป็นเพลงที่แปลกมากมันเหมือนจบง่ายๆอ่ะแต่มันมีเสน่ห์อยากกอดเจ้าพอหนาวใจจังอะไรช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันเป็นเสน่ห์ของเพลงเลยเพลงนี้คู่นี้สูสีครับถ้าให้ผมตัดสินตอนนี้ว่าใครแพ้ใครชนะนะผมยังตัดสินไม่ได้เดี๋ยวผมรอครูสลาแล้วผมจะก๊อปปี้ครูสลาอีกทีครับผม
0: รอครูตัดสินก่อน
1: ครับขอบคุณครับผม
0: พี่สุนทราครับ
6: สวัสดีครับพี่อำนวยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
6: ฟังเพลินเลยค่ะฟังเดี๋ยวถึงบอกว่าวัยเก่าเนี่ยเป็นอะไรที่ก็เรียกว่าทุกอย่างจัดสรรไว้อย่างลงตัวแล้ววันนี้ทั้งเรื่องราวของการร้องแล้วก็ดนตรีที่ผสมผสานออกมาได้เพลินมากนะคะแตกต่างอย่างดนตรี

นี่แตกต่างจากที่ทาได้ฟังนะคะเป็นความเก๋มากๆที่กระดแบนนะคะได้ทำมันคือความแปลกใหม่ที่ทำให้พอมีการร้องจากพี่อำนวยแล้วอ่ะมันเก๋อะค่ะบอกได้เลยว่าเก๋แล้วพี่ก็นิ่งมากสิ่งที่ทารู้สึกนิดเดียวนะคะสำหรับการร้องวันนี้ก็คือดึงไปนิดหนึ่งเท่านั้นเองในส่วนอื่นถ้าหากว่า

0: ไปเรื่อยๆอะค่ะแต่ว่าอารมณ์ของความรู้สึกของเพลงนี้มันจะรู้สึกเขาเรียกว่าสดชื่นมากกว่านิดนิดนึงเท่านั้นเองค่ะแต่ส่วนอื่นไม่มีอะไรเลยร้องเก่งมากมากค่ะขอบคุณค่ะพี่อำนวยค่ะ
1: ภูสลาครับในโจทย์มนต์รักมัดใจนี่เหมือนยอดรักแบบบี้แมทเลยนะเพลงยอดรักทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ที่พิเศษก็คือทั้งลุงนิรันดร์แล้วก็ลุงอำนวยในร้องด้วยเสียงของตัวเองเลยไม่ได้ไปอิงแก้วเสียงแบบอาจารย์ยอดรักสลักใจแต่ร้องได้ดีครับร้องได้ดีมากพี่อำนวยจุดเด่นเขาคือพรสวรรค์นี่แหละพรสวรรค์คือเสียงเพราะและก็แรงไม่ตกแปลกมากนะครับส่วนใหญ่พออายุมากขึ้นเราจะเจอปัญหาเรื่องแรงแต่จุดที่จะไปเพียงพร้ำเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการดึงจังหวะหรือลูกเก๋าซึ่งมันได้ทั้งเสน่ห์แต่บางทีมันก็มีอาการรวนเรื่องจังหวะอยู่เหมือนกันอย่างเพลงนี้ก็เห็นด้วยกับพี่ตาตรงที่ว่าถ้าจังหวะมันหนึบกว่านี้มันจะทำให้ฟังเพลินมากกว่านี้แต่อันนี้มันก็ได้ลูกเก๋าอ่ะคือมีการล้วงมีการยื้อเล่นกับจังหวะแต่อาจจะเยอะไปนิดนึงเท่านั้นเองนะครับภาพรวมประมาณนี้ครับ
2: ขอบคุณครับผมครับผมนะนี่คือผลงานของลุงอำนวยนะเผื่อแฟนๆที่ชื่นชอบอยากติดตามมีช่องทางโซเชียลไหมครับลุงอำนวย
3: ทาง Facebook นะครับ
2: ครับผมใช้ชื่อว่า
3: ลุงอำนวยไม้ทองคำเลยนะ
2: ลุงอำนวยไม้ทองคำไปตามกันได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเชิญลุงนิรันดร์ครับบนเวทีครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับโจทย์ลูกทุ่งมนต์รักมัดใจนะครับเชิญคณะกรรมการครับอโนดให้ใครครับแดงหรือน้ำเงินครับ
4: ผมให้เสมอครับ
2: เสมอครับได้ไปต่อกับคนละ1เสียงนะครับพี่สิรินทาให้ใครครับ1เสียงเท่ากันอยู่นะครับตอนนี้
0: เพลงที่มีเสน่ห์ถ่ายทอดจากคนที่มีเสน่ห์เสน่ห์ทั้งเสียงเสน่ห์ทั้งการนำเสนอมันคือสิ่งที่ผู้ฟังนั้นก็เริ่มได้รับความสุขเต็มๆนะคะแต่ละท่านก็มีดีค่ะแต
2: ่เอาแล้ว
0: ถ้าให้เสมอค่ะ
2: เสมอครับโอ้โห
5: ได้อดใจ
2: มีลุ้นทั้งคู่เลยนะฮะตอนนี้2เสียงเท่ากันครับเสียงตัดสินครับคุณครูสลาให้ใครครับ

0: ครูให้ลุงอำนวยครับ
1: ลุงอำนวยครับผม3ต่อ2เสียงนะครับก็รับไป1คะแนนขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะครับ
2: เปิดเวทีสัปดาห์นี้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆครับและสำหรับผลการตัดสินในโจทย์ลูกทุ่งมนรักมัดใจคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทีมเพชรสีแดงคว้าแต้มแรกไปครอบครองได้สำเร็จ
1: เรามาสรุปคะแนนครับตอนนี้สีน้ำเงินมีอยู่1คะแนนและสีแดงตามมาแล้วนะครับ1คะแนนเท่ากันนะครับผม
3: สีสูสี
1: สูสีแล้วนี่ขนาดจะไปปล่อยแล้วเนี่ย
4: ได้เหรียญอีกแล้ว
1: คุยอีกแล้ว
4: ที่ห้อยเลย
1: โจทย์ต่อมาฮะโจทย์ลูกทุ่งรักแท้แพ้ฐานะครับผมก็คือรักแท้ที่แพ้ความร่ำรวย
4: อะไรพวกนี้ฮะ
1: อะไรประมาณนี้นะครับสีน้ำเงินครับ
3: นักแต่งเพลงมือทองครับพี่เว้นทวีโคตรผลงานเพลงของพี่เน็กนฤพลนะอ้ายบ่ควรถือฮักครับผม
1: พี่เว้นนะครับผมตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะครับสีแดงครับโค้ชนง
5: ก็ต้องส่งน้องกบมาแล้ว
1: ครับ
5: เด็กสะแก้ว
1: ถึงเวลาเขาแล้ว
5: จดหมายฉบับสุดท้ายครับ
1: กบสุทศฮะตัวแทนจากเพชรสีแดงครับเราจะเริ่มกันที่เพชรสี
5: แดงก่อนฮะ
1: สีแดงครับกบสุพจน์ครับจดหมายฉบับสุดท้ายเชิญครับ
2: กบสุพจน์คือแชมป์ไมค์ทองคำซีซั่น3ที่มีน้ำเสียงทรงพลังเป็นเอกลักษณ์จากอดีตหนุ่มสู้ชีวิตผู้ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปสู่นักร้องอาชีพที่มีผลงานเพลงครองใจแฟนๆหลังจากแจ้งเกิดกบสุพจน์ได้ปล่อยผลงานเพลงออกมาเป็นระยะด้วยบทเพลงบ่เสียชาติเกิดและเพลงอวยกลับไปทางเก่าในสังกัดยุงข้าวเรคคอร์ด

0: สุพจน์นะครับตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำ

0: ได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง1-800-341-4041 ออร่าเพิร์ลบรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนAura Pearl Brush On มีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดี Aura Pearl Brush On ใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: เพชรสีพดนะครับตัวแทนจากเพชรสีแดงนะครับก็เป็นครอบครัวไม้ทองคำนะ
3: ครับผมเป็นครอบครัวกับไม้ทองคำมา10ปีแล้วครับ
2: 10ปีแล้วนะโอ้นานเลยนะ
3: ครับผม
2: แล้วก็เพลงใหม่เพิ่งปล่อยไปใช่ไหมวันนั้นมาไม้ทองคำ
3: วันนั้นมาไม้ทองคำปล่อยเพลงใหม่ไป
2: บุญชื่อเพลงครับผมนะเราก็มีส่วนหลายอย่างเลยทำอะไรกับเพลงนี้บ้าง
3: ทำเป็นคนคิดเนื้อเรื่องถ่ายทำ MV ดูฉากแต่ละฉากของพระเอกนางเอกแล้วก็ช่วยกันจัดฉากกับทีมงานทำทุกอย่างครับ
2: นะ
3: แล้วก็ได้ออกแบบการร้องช่วยกับคนแต่งด้วย
2: ครับผม
3: โปรดิวเซอร
2: ์นะ
3: คร
2: ับเห็นมีโอกาสไปร่วมงานกับพี่ตรีชนรงค์ด้วยนะ
3: ใช่ครับ
2: ไปทำอะไรบ้าง
3: ก็มีพี่ตรีส่วนใหญ่จะให้ผมเป็นโปรดิวทำออกแบบดนตรีให้นะครับก็อย่างเพลงแพ้ตั้งแต่เป็นอ้ายผมก็ได้มีโอกาสพี่ตรีให้โอกาสแล้วก็ครูสลาก็ให้โอกาสผมได้ร่วมงานกับพี่ตรีด้วยตรงนี้นะครับก็เป็นหนึ่งเพลงที่ผมภูมิใจทุกครั้งที่เห็นพี่ตรีเอาไปเล่นเอาไปร้องเราภูมิใจที่เราได้ออกแบบดนตรีครับผม
2: นะก็ถือว่าผันตัวมาเรียนรู้งานเบื้องหลังมากยิ่งขึ้น
3: ใช่
2: แต่เบื้องหน้าก็ยังรับงานอยู่นะ
3: เบื้องหน้าก็รับงานอยู่ครับ
2: อาจติดต่อผ่านช่องทางไหนครับกบสุพจน
3: ์ช่องทาง Facebook ของผมได้เลยครับกบสุพจน์ครับผม
2: นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นไงฮะโคตรนง
4: แม่ก็ถือขนาดว่าครูสลาไว้ใจนี่ก็ถือว่า
2: เก่งนะ
4: เขาก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วแล้วก็ร้องเพลงเขาก็ร้องแบบสุดเสียงของเขาเต็มเสียงของเขาเก่งฮะสมชื่อกบนะเก่งมากครับกบขอให้ประสบความสำเร็จทุกเรื่องเลยกัน
3: ขอบคุณครับ
2: ถามเพื่อนๆร่วมทีมบ้างน้องปิ่นผลงานของกบ
5: เพราะคมชัดแบบสะใจมากก็หวังว่าแต้มนี้จะเป็นของพี่แล้วก็จะเป็นของสีแดงของพวกเรานะคะ
2: คนนี้ก็พูดแม่นนะเมื่อกี้เขาก็ได้นะ
3: ขอบคุณครับ
2: ลุงอํานวยครับ
6: ครับรู้สึกลูกคนนี้พลังเสียงยอมรับเลยครับโอ้โหแกร้องออกมาเนี่ยนะเส้นเสียงเนี่ยไปงบมาอย่างนี
2: ้โอ้โหขนาดนี้เลยนะ
6: ครับ

0: ผมสังเกตดูโอ้โหร้องมาเต็มที่เลยออกมาเต็มปอดเลยครับ
1: ครับ
0: ครับรู้สึกว่าโอเคเลยครับเสียงดีมากครับก็คงจะใช้คำนี้ครับที่ว่าลูกสาวว่าคงแก้มนี้คงจะเป็นของสีแดงอีกแล้วครับ
1: มาตามๆกันนะสีแดงเลยนะครับผม
2: พูดไม่เกรงใจฝั่งโน้นเลย
1: เกรงใจเว้นเลยนะ
2: อ
1: ันโน้ตครับ
2: พอฟังเพลงนี้สมองผมคิดถึง MV ตอนที่ในยุคที่เกษมคมสันร้องนะ
1: ครับ
2: จริงนี่มีคนร้องก่อนใช่ไหมคุณสลา
3: ใช่ครับ
2: เป็นสอนชัยเมฆวิเชียรร้องไว้ต้นฉบับ
3: ใช่ครับ
2: แต่มาเป็นเพลงแจ้งเกิดของเกษมคมสันและกบสุพจน์เนี่ยเขาเคยสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีเพชรตัดเพชรไว้ในยุคก่อนเขาร้องเพลงข้าวไม่มีขายใช่ไหมของสอนเพชรสอนสุพรรณคนดูเป็นสิบสิบล้านนะดังนั้นใครที่มาเวทีเพชรตัดเพชรเนี่ยตั้งใจร้องดีๆแล้วผลที่มันจะตามมา
4: ไก่ไก่โหตั้งใจร้องได้12วิวเอง
2: ก็ยังดีกับผมหนุ่มตจวผมยังติดอยู่บางปะอินอยู่เลย
1: ไม่เคลื่อนเลย
2: ยังไม่เข้ากรุงเทพเลยฟังเพลงไม่เป็นบางคนเข้ามาคอมเมนต
1: ์ว่าไงฮะ
2: เสียงเหมือนลูกวัวนะ
1: เหมือนลูกวัวเอ
2: ๊ะมันเหมือนลูกวัวไงพอเรามาฟังเลยอ๋อจากตจวเออจริงก็ร้องเหมือนลูกวัวจริงตัววอนี่เองก็เลยไม่โกรธมัน
1: แล้วตรงอื่นก็ไม่ฟังนะ
2: ม
1: าฟังจากตรงนี
2: ้ปอของบคสเข้ากทมว
1: อยังไงมีมออีก
2: เออ
1: ยิ่งเข้าทางเขาใหญ่เลย
2: ชาวบ้านอยู่แถวแถวซอยทองหล่อเป็นรอปภทำงานที่ห้างเดอะมอลอันนี้หัว
1: ตรงเลยอะมอทั้งสองมอเลยนะ
2: เราก็เลยไม่โกรธมันเออ
1: ก็จริงของเขานะ
2: เหมือนลูกวัวจริง
1: ๆหลายมอเลยแหละ
2: เมื่อกี้ผมพูดถึงกบถึงไหนแล้ว
1: ที่เขาร้องข้าวอะไรไหม
3: ข้าวไม่มีขาย
2: ข้าวไม่มีขายอันนั้นสร้างประวัติศาสตร์เลยเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งมันอาจจะตามมาคิดว่าอย่างนั้นนะมันน่าจะเป็นไปได้หรอกครับผม
1: ครับผมเลยนะ
2: ครับผม
1: พี่สิรินทราครับ
5: ก็ร้องสุดคำรำสุดแขนอย่างที่บอกเลยครับปล่อยสุดเต็มๆเนี่ยคือการร้องเพลงที่ถูกต้องแล้วก็กบทำได้ดีกบทำได้ดีมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องชื่นชมเพราะว่าจะผ่านมากี่ปีแล้วก็ตามแต่ความแข็งแกร่งความเป็นแชมป์มันยังคงอยู่แล้วกบก็ได้มีการพัฒนายิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าการเป็นแชมป์ก็คือมันยากแล้วที่บอกนะครับแต่ว่าจะทำยังไงให้คนเขาเห็นแล้วนั้นเรายังเป็นแชมป์อยู่ในทุกๆวันที่เขาได้ยินได้ฟังเสียงของเรากบทำได้ดีมากๆวันนี้ชื่นชมครับ
3: ขอบคุณครับ
1: คุณสลาครับ
3: วันนี้กบมาร้องเพลงนี้เหมือนมาสร้างเวอร์ชันของตัวเองร้องได้ดีมันเป็นยี่ห้อของกบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วได้ความแข็งแรงได้ยี่ห้อเสียงแล้วก็เป็นคนเข้าถึงเพลงทุกยุคนะยุคแบบลูกทุ่งโบราณลูกทุ่งดั้งเดิมเขาก็ทำได้ดีหรือลูกทุ่งสมัยใหม่แบบอินดี้กบก็ร้องเก่งนะครับอย่างเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงที่อยู่ในลูกทุ่งสีท่านกรแปดนะครับซึ่งเป็นผลงานเขียนของอาจารย์เลิศศรีโชคย้อนไปปีนั้นเนี่ยปีที่ชัวร์ออดิโอสร้างมนต์สิทธิ์คำสร้อยแล้วก็ต่อมาเป็นเกษมคมสันเนี่ยได้เพลงของอาจารย์เลิศศรีโชคมาเขาเรียกมาร้องใหม่อยู่สมัยนั้นคำว่า clover ยังไม่เกิดนะนำมาเป็นมาร้องใหม่คนแรกที่ร้องก็คือมนต์สิทธิ์คำสร้อยนี่ร้องเพลงผู้ผิดหวังอาจารย์เลิศศรีโชคเป็นคนแต่งและก็คนร้องต้นฉบับก็คือสอนชัยเมฆวิเชียรแต่นำมาร้องใหม่โดยมนต์สิทธิ์ก็ดังจากผู้ผิดหวังด้วยนะครับแล้วต่อมาอีกเพลงก็คือเพลงนี้แหละนะครับจดหมายฉบับสุดท้ายซึ่งให้เกษมคมสันมาร้องต้นฉบับก็เป็นสอนชัยเมฆวิเชียรและก็แต่งโดยอาจารย์เลิศศรีโชคเหมือนกันแต่วันนี้เวอร์ชันนี้แหละอาจจะเป็นข้าวไม่มีขายภาคสองร้องได้ดีลูกเก่งครับ
4: ขอบคุณครับ
1: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการนะครับมาต่อกันที่เพชรสีน้ำเงินนะฮะน้องเว้นทวีโคตรครับอ้ายบอกควรถึกฮักเชิญครับ
6: ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้เศร้าจับใจจริงๆครับเว้นทวีโคตรคือศิลปินนักร้องและนักแต่งเพลงลูกทุ่งอินดี้อีสานที่มีความสามารถรอบด้านเขามีชื่อเสียงทั้งในบทบาทเบื้องหน้าในฐานะนักร้องที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์และบทบาทเบื้องหลังในการแต่งเพลงฮิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการเพลงลูกทุ่งด้วยผลงานชิ้นล่าสุดที่เป็นกระแสและสร้างความประทับใจให้แฟนเพลงอย่างมากคือใต้สั่งลาและเพลงที่เป็นที่พูดถึงคือเพลงชีวิตบักบุญจันทร์

0: น้องเว้นนะครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะครับโอ้นอกจากเป็นนักร้องแล้วหนุ่มคนนี้นี่เขายังเป็นนักแต่งเพลงด้วย
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่แรงบันดาลใจในการแต่งเพลงของเว้น

0: เนี่ยมาจากไหนตัวเองคนรอบตัวหรือว่าไปเจออะไรมา
1: ตัวเองบ้างก็มีครับผม
0: ส่วนหนึ่งเหรอ
1: ส่วนหนึ่งครับแล้วก็ส่วนแต่ว่าส่วนมากจะเป็นบรรยากาศรอบๆข้างมากกว่าครับ
0: ที่เราไปเจอเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับผม
0: ยังเต้ยสังลานี่ก็เว้นไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ได้มายังไงเต้ยสังลา
1: เต้ยสังลาได้มายังไงน่าจะถ้าก่อนเต้ยสังลาผมจะแต่งเพลงถ้าพี่พันรู้จักน่าจะเป็นชีวิตบนจันทร์นะ
0: อ๋อบักบุญจันทร์มาก่อน
1: อันนั้นก็เป็นจากลำเรื่องต่อก่อนครับผมว่าถ้าเต้ยสังลาได้มายังไงก็น่าจะเป็นอิทธิพลจากการฟังหมอลำนี่แหละครับพี่ฟ
0: ังอ๋อก็จะมีส่วนในการที่เราจะแต่งนะ
1: ใช่ครับพี่ฟัง
0: อ๋อส่วนใหญ่ก็มาจากรอบๆตัวด้วยตัวเราเองด้วย
1: ครับ
0: อย่างมารายการนี้วันนี้คิดไอเดียออกแต่งเพลงได้ไหมลูกพอได้ไหม
1: คิดออกครับคิดออกตอนซ้อมครั้งแรกครับผมเห็นพี่พันยืนอยู่ตรงประตูตรงนั้น
0: เห็นผมแล้วคิดถึงเพลงเลยเหรอฮะลองเกริ่นมาสักหน่อยเดี๋ยว
1: เอ็นั่นใครกันอยู่ข้างประตูทำไมถึงดูเฝ้าดูแต่ผู้หญิงรอพอถึง

0: จ้าชู้แต่ดูผมเป็นผู้ชาย
1: ไปแล้ว
0: น้ำลายมันไหลมันไปยังไงน้ำลายไหลยังไงอ่ะ
2: ก็เก็บเลย
3: โอ้นี่ก็มันด้นออกมางี้เลยเหรอ
2: ประมาณนี
3: ้โอ้เออๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอออ่ะเผื่อใครแฟนๆติดตามผลงานยังไง
2: ก็ฝากด้วยนะครับผมซัพพอร์ตด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok นะครับผมชื่อเดียวเลยครับเว้นทวีโคนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ
3: ฝากไปด้วยนะครับผมเป็นไงโค้ชแมน
4: ครับครั้งแรกครับครั้งแรกที่ได้เจอตัวจริงเสียงจริงครับแล้วก็ยอมรับว่าติดตามผลงานมาตั้งแต่ชีวิตบอกบุญจันทร์เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการฟังเพลงของผมเหมือนกันไม่คิดว่าจะมีไอเดียแบบนี้เกิดขึ้นมาในวงการเพลงด้วยครับอันนี้ต้องชื่นชมพี่เว้นมากนะครับในมุมของศิลปินน้องใหม่อย่างผมนะครับแล้วก็เพิ่งจะเริ่มหัดแต่งเพลงอันนี้คือต้นแบบมากๆที่ผมอยากจะมีความสามารถเหมือนเขาพอได้เห็นผลงานได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วรู้สึกว่าขอสักเพลงครับรออยู่ครับ
3: เยอะมากครับโอ้โหนะต้องลองดูนะแนวแมนนี่ยังไงต้องเป็นลักษณะเพลงแบบไหนดี
4: ไม่เอายืนรอประตูไม่เอานะ
3: เออดูเหมือนคนเจ้าชู้ไงไม่รู้น้ำไปยืนมองผู้หญิงไม่มองผู้ชายไหน
2: พี่แมนเป็นคนเสียงเพราะอยู่แล้วครับผมว่าแต่งเพลงไหนน่าจะลงตัวทุกอย่างครับพี่ถ้ามีโอกาสกับพี
3: ่มีเสียงเป็นต้นทุนอยู่แล้ว
2: ร่วมงานกันครับ
3: อืมนะลุงนิรันดร์ครับผลงานของน้องเว้น
5: ไม่มีที่ติเลยครับเขาได้ทั้งเสียงได้ทั้งอารมณ์เพลงครับก็คิดว่าคะแนนนี้ต้องเป็นของสีน้ำเงินคร
3: ับ เฮ้ยเอาแล้วโอ้โหน้องมินพลอยลูก
6: ค่ะก็ภูมิใจกับผลงานของพี่เว้นมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าลูกเอื้อนแล้วก็อารมณ์เพลงนี้มันมาเต้นอยู่ในใจค่ะฟังแล้วก็ยังแบบอินไปกับเพลงด้วยค่ะอย่างที่บอกค่ะคะแนนมาอยู่สีน้ำเงินแน่นอน
3: นี่ครับผมอโนดครับ
7: นี่
3: ยังไม่ได้พูด
8: ผมก็เพิ่งเคยเจอตัวจริงอ่ะเพิ่งเคยเจอคนที่แต่งเพลงบักบุญจันทร์ใช่ไหมเก่งมากผมเคยคุยถึงเพลงเนี้ยครูสลาเคยเล่าให้ผมฟังว่ามันมาจากเรื่องราวของอะไรอะไรอะไรทำให้ผมเข้าใจเพลงเนี้ยแต่งเพลงก็ดีร้องเพลงก็ดีอย่างนี้ใช้คำว่าเก่งได้เลยผมอนุญาตให้ดังครับไปดังเลยลูก
3: ครับผมพี่สินทราครับ
9: ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากเก็บรายละเอียดได้สุดๆเลยนะครับแล้วเสียงที่ถ่ายทอดออกมากับบทเพลงเนี่ยมันน่าสงสารจริงๆนี่คือการส่งอารมณ์ให้กับผู้ฟังเพียงแต่นิดนึงนะครับเว้นสิ่งที่เว้นเป็นก็คือเว้นอะติดกับการใช้ไมค์ติดปากคือมันทำให้การปล่อยเสียงมันออกมาไม่เคลียร์เท่านั้นเองนะครับมันกลายเป็นอย่างนี้แต่รู้เลยว่าในรายละเอียดที่เว้นถ่ายทอดออกมาคือฟังในทุกๆคำที่หนูปล่อยเสียงออกมาครับมันคือมีรายละเอียดทุกคำจริงๆแล้วชัดเจนแค่เรื่องของการที่เอาไมค์ไปอยู่ตรงนี้มันทำให้มันน่าจะชัดมากกว่านี้แต่ก็รู้ว่าทุกอย่างเว้นเก่งมากๆอันนี้ชื่นชมเลยครับเก่งมากครับ
3: คุณสลาครับ
10: ก็ดีใจ

0: เจอเว่นนะลูกนี่เป็นทรัพยากรทางด้านดนตรีอีสานที่แข็งแรงอีกคนหนึ่งเลยนะชอบทั้งวิธีคิดและก็ผลงานแม้จะยังไม่เยอะแต่มันเห็นอาการว่านี่คือการสร้างงานแบบคนที่เป็นศิลปินนะคืออย่างชีวิตบักบุญจันทร์นี่มันไม่ได้อยู่ในศาสตร์ของเส้นทางความดังใดๆเลยแต่พอแต่งออกมาแล้วมันทำให้คนฟังรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเล่าเรื่องอะไรเนี่ยมันมีที่มายังไงก็เลยทำให้เห็นว่าคนที่สร้างงานลักษณะนี้คือสร้างงานแบบศิลปินและวันนี้มาเห็นการร้องเพลงก็ยิ่งรู้สึกว่ามีครบเว้นร้องเพลงไม่เก่งแต่เราสัมผัสถึงความจริงใจและมีแก้วเสียงบางอย่างที่มันเป็นยี่ห้อของตัวเองด้วยรวมแล้วก็คือได้ทั้งสองอย่างทั้งแต่งทั้งร้องครับวันนี้เก่งครับ
1: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะอ๋อหลายคนพูดถึงบักบุญจันทร์นะ
2: ครับ
1: เป็นพอจะโชว์สักหน่อยได้ไหม
2: ได้ครับ

0: ตามไปฟังกันได้นะนี่แบบนักแต่งร้องเองเลยนะเวอร์ชันปกติก็เป็นพี่แซก
1: พี่แซกชุมแพคร
0: ับ พี่แซกนี่ต้องให้พี่เบิ้ลเขาร้องเขาร้องเหมือนพี่แซกมาก
2: เดือนที่แล้ววะเอ้ย
3: ไอ้นี่ทำได้หลายเหมือนมาก
4: ชีวิตบักบุญจัง
5: แต่งชีวิตไอ้พงศักดิ์หน่อยได้ไหม
0: ครบนะเดี๋ยวเชิญพี่กบฮะบนเวทีนะเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับโจทย์ลูกทุ่งรักแท้แพ้ฐานะนะครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับท่านแรกครับคุณครูสลาให้ใครครับ
6: คนหนึ่งร้องเก่งมากอีกคนร้องได้อารมณ์เพลงสุดมากนะครับครูนี้ครูไม่ตัดสินครับเสมอครับ
0: เสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงนะครับท่านต่อมาครับพี่สุรินทราให้ใครครับ1เสียงเท่ากันอยู่นะครับตอนนี้คู่นี้ครับ
7: เสมอค่ะ
0: เสมอฮะ2เสียงเท่ากันครับเอาละครับมาถึงเสียงสุดท้ายอโนดให้ใครครับ2เสียงเท่ากันอยู่ครับเสียงตัดสินครับ
3: คู่นี
0: ้ครับตัดสินได้ไหมฮะ
3: ไม่มีใครแพ้ใครชนะหรอกครับสองท่านยังให้เสมอเลย
0: ผมฉีกไหม
3: ไม่ฉีกเสมอคร
0: ับ เสมอฮะสามเสียงเท่ากันครับรับไปสีละ1คะแนนขอบคุณครับ
8: เป็นโชว์ที่เชือดเฉือนอารมณ์จนกินกันไม่ลงจริงๆครับและผลการตัดสินในโจทย์ลูกทุ่งรักแท้แพ้ฐานะคณะกรรมการเห็นพ้องให้ออกมาเสมอกันแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับ
0: คะแนนครับตอนนี้สีน้ำเงิน2คะแนนและสีแดง2คะแนนเข้ากันแล้วนะครับผมอ่ะมาโจทย์ต่อมาฮะโจทย์ลูกทุ่งศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงเรื่องราวของเนื้อหาที่เห็นคุณค่าของผู้หญิงนั่นเองนะครับผมมาเริ่มกันที่สีน้ำเงินครับ
9: ส่งคนนี้เลยครับน้องพิมพ์พลอยพัชวีครับผมอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้ครับ
0: นะขอสถานะนี้ดีกว่าไม่อยากเป็นชู้
5: คนเดียวจะส่งใคร
0: ส่งลุงอํานวยมั้ยล่ะ
9: ส่งลุงอํานวยก
0: ็ถึงเวลาของเขาแล้ว
5: น้องปิ่น
0: น
5: ะน้องปิ่นมาเลยโอ้โห
0: เข้ากับชุดเลย
5: เพลงใช่นางเสือดาว
0: นางเสือดาวนะครับน้องปิ่นนะครับเราจะเริ่มกันที่เพชรสี
5: สีเหลือง
9: มีที่ไหนนะ
0: ฉีกไปมีสองสีสีน้ำเงินฮะน้องพิมพลอยครับอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้เชิญครับ
8: พิมพลอยพัชวีเป็นนักร้องลูกทุ่งดีว่าสาวเสียงคุณภาพผู้ผ่านเวทีประกวดระดับประเทศมาอย่างโชค

ชนเธอมีน้ำเสียงที่ทรงพลังถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างดูเดือดและลึกซึ้งจนได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในนักร้องสายพ่นไฟของวงการเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยผลงานล่าสุดของเธอคือเพลงรักละลาย

0: ขอบคุณค่ะ
1: น้องพิมพลอยนะครับตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินนะครับเป็นไงบ้างอ่ะกับบทเพลงเมื่อสักครู่นี
0: ้ก็ค่อนข้างท้าทายเลยค่ะ
1: นะฮะ
0: ว่าหายใจไม่ค่อยทันเหมือนกันค่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วก็ไม่มีประสบการณ์การเป็นชู้เท่าไหร่นะคะแล้วก็เลยไม่

0: ไม่ค่อยอิ
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: เท่าไหร่หรือินคะเมื่อกี้อินไหมคะ
1: ไม่พี่ก็ไม่ค่อยมี
0: มีไหมคะ
1: ประสบการณ์ด้านนี้
0: อ๋อ
2: ไม่คุยด้วย
0: เป็นไรคะพี่หนุ่ม
2: ถ้าพูดอย่างนี้ไม่คุยด้วย
1: สนใจเพื่อนเพื่อนเพื่อน
0: อ๋อเป็นเพื่อนเพื่อนเหรอคะ
1: เพื่อนมีประสบการณ์ด้านน
0: ี้ใช่อยู่แถวนี้ไหมคะ
1: นู่นอยู่นู่นหนูเคยมาไม้ทองคำด้วยเหรอลูกมาประกวด
0: เคยค่ะเคยมาไม้ทองคำหนึ่งค่ะ
1: รุ่นที่พี่จ่อยเป็นแชมป์นะ
0: ใช่ค่ะก็ตอนที่เขาจะให้ตัดสินเขาไปตัดสินรอบละ5คนใช่ไหมคะหนูนั่งข้างน้าจ่อยเลยค่ะ
1: ครับผมเห็นว่าตอนนี้ก็เรียนอยู่ใกล้จบแล้วเหรอลูก
0: ใช่ค่ะกำลังเรียนด็อกเตอร์ค่ะเรียนปริญญาเอกอยู่ด้วยค่ะก็ใกล้จบแล้วค่ะถ้าอาจารย์ฟังอยู่ทางนี้ก็ให้หนูผ่านสักทีนะคะขอบคุณทางนี้
1: ใกล้จบนะโอ้เป็นด็อกเตอร์เลยปรบมือหน่อยครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
1: เก่งเนาะใครเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยช่องทางส่วนตัวล่ะเผื่อใครสนใจไปตามหนู
0: ติดตามนะคะมีไลฟ์สด TikTok นะคะวันไหนนึกคึกก็อยากจะไลฟ์ก็ไลฟ์เลยนะคะก็แวะไปกดติดตามไว้ก่อนได้นะคะสำหรับชื่อก็ TikTok ชื่อพิมพ์พลอยพัชวีค่ะแล้วก็ Facebook ก็พิมพ์พลอยพัชวีเหมือนกันค
1: ่ะไปตามน้องกันได้ครับผมนะโค้ชแมนครับผลงานของลูกทีม
3: รีพี่พิมพ์พลอยครับ
0: สวัสดีครับ
3: เหมือนมาดูโชว์รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการดีไซน์เสียงแล้วก็เหมือนมี acting ผสมด้วยอย่างเงี้ยครับดูแล้วมันแบบไม่อยากทำตามเลยอ่ะไม่อยากทำเมโลดี้หรือร้องตามในเพลงด้วยเพราะว่ากลัวพลาดช็อตสำคัญไปกลัวเสียงเราไปกลบเสียงที่เรากำลังนั่งฟังอยู่ตรงนี้นะครับเข้าถึงอารมณ์เพลงทั้งเสียงร้องและก็ภาพที่มองครับสุดยอดครับ
1: ครับผมขอบคุณครับนะลุงมิลันครับ
4: ครับตอนแรกๆนั่งคุยกันเห็นน้องงิ้มๆพอขึ้นเวทีเพลงเข้าทางเขาเลยครับการแสดงออกอารมณ์เพลงต่างๆเต็มเสียงโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคะแนนนี้สีน้ำเงินอยู่แล้วครับ
1: นี่โอ้มาทางสีเรานะพี่เว้นพี่เว้น
5: เพิ่งรู้นะครับว่าองค์ลงคืออะไรครับเหมือนเขามีองค์จริงๆครับพอเพลงขึ้นพอโน้ตแรกปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเขามีไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนเหมือนมาดูโชว์นึงครับผมมืออาชีพมากๆครับสุดยอด
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมอาโน้ตครับ
6: ว่าที่ด็อกเตอร
0: ์ค่ะ
6: มาร้องเพลงลูกทุ่งให้เราฟังอารมณ์เพลงดีจังเลยมีหนักมีเบามียาวมีสั้นมันมีภาษากายประกอบหน้าตามันไปหมดรวมๆแล้วมีเสน่ห์มากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: พี่สินภาครับ
7: สุดยอดมาก
0: ขอบคุณค่ะ
7: ชื่นชมเรื่องของการมุ่งมั่นเรื่องการเรียนด้วยนะคะและเราเพิ่มความสุขก็คือการร้องเพลงรู้เลยว่าตัวน้องเองน้องพิมพลอยนะคะความสุขแน่ๆกับการร้องเพลงเพราะจากวันนี้ที่เห็น
0: ใช่ค่ะหนูชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าวันไหนที่หยุดร้องเพลงมันจะเป็นวันที่เศร้ามากๆอยากให้แบบมีเสียงเพลงอยู่ในชีวิตตลอดไปเลยค่ะ
7: แล้วก็ที่สำคัญคือทำได้ดีมาก
0: ขอบคุณค่ะ
7: แล้ววันนี้น้องพิมพลอยก็ได้รับความสุขไปและพวกเราทุกคนก็ได้รับความสุขเช่นกันร้องเก่งมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณสลาครับ
8: เพลงนี้คนเขียนคืออาจารย์พยัคฆ์ภูวิชัยนะครับและมันเป็นเพลงที่เปิดโอกาสให้นักร้องได้แสดงตัวตนได้ตามใจชอบเลยอย่างถ้าต้นฉบับก็อาจจะไม่ดุดันมากแต่แกร้องโดยพี่ตั๊กแตนนะแต่กับพิมพลอยวันนี้ดุมาเลยดุเลยพร้อมจะเกลี้ยกล่อมมันก็ให้สิทธิ์เพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นหลังจากรู้ความจริงแล้ววันนี้พิมพลอยรู้ความจริงแล้วสาดใหญ่เลยทั้งพลังเสียงทั้งลูกดีไซน์ต่างๆร้องเก่งครับชื่นชมครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมเอาละครับมาถึงทางฝั่งเพชรสีแดงครับน้องปิ่นนะฮะในบทเพลงนางเสือดาวเชิญครับ
9: สาดพลังเสียงและอินเนอร์ออกมาได้สาดใจจริงๆครับสำหรับพลอยพัชวีปิ่นพรชนกเป็นนักร้องสายพลังเสียงที่มีความสามารถโดดเด่นทั้งแนวเพลงลูกทุ่งและเพลงสตริงรวมถึงเป็นอดีตเด็กสายประกวดที่เดินสายกวาดรางวัลเพื่อปลดหนี้ให้ครอบครัวผลงานที่ทำให้ปิ่นเป็นที่รู้จักคือการเป็นหน้ากากมโนราในรายการ The Masked Singer ปิ่นมีเพลงดังมากมายอาทิเช่นหัวใจคนรอแต่ปางก่อนปัจจุบันปิ่นยังคงรับงานในวงการอย่างต่อเนื่องและเปิดร้านติ่มซำที่เยาวราชชื่อร้านว่าฮักเก๋าเยาวราช

0: ขอบคุณค่ะ
1: นางเสือดาวนะครับจากน้องปิ่นโอ้โหไม่ได้เจอกันนานอยู่นะลูกตั้งแต่เพชรตัดเพชรที่มาเป็นทีมใช่ไหมล
2: ู
1: ก
2: ใช่ค่ะใช่นานมาก
1: เป็นไงสบายดี
2: สบายดีค่ะแล้วก็
1: เหนื่อย โอ้ก็เธอทุ่มสุดตัวซะขนาดนี
2: ้เต็มที่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้สักพักใหญ่ๆแล้วค่ะรู้สึกเลยอยากเอาแบบให้มันหมดจริงๆให้มันหอบจริงๆมันเหนื่อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยให้มันสะใจตัวเองด้วย
1: เลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เสือดาวนะครับ
2: ค่ะ
1: ปกติเห็นบอกพักนี้ส่วนใหญ่คนชอบเชิญไปเป็นกรรมการอะลูกไม
2: ่
1: เชิญไปร้องเพลงทำไม
2: ใช่ค่ะส่วนมากจะได้มีโอกาสไปเป็นกรรมการด้วยส่วนมากตัดสินแบบน้องๆมัธยมอะไรแบบน
1: ี
2: ้ใช่ค่ะค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควร
1: ครับผมก็เลยได้
2: ก็คืออีกหนึ่งระดับในชีวิตเรานิดนึงค่ะ
1: โอ้ได้เพิ่มขึ้นมา
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผมตอนนี้กำลังชอบทำอาหารจีนนะลูก
2: มีร้านอาหารอยู่เยาวราชค่ะชื่อร้านฮักเก่าเยาวราชฝากติดตามด้วยนะคะ

0: ใครไปเยาวราชก็เรียนเชิญเลยค่ะฟรีค่ะ
1: อ๋อแวะไปกันได้เลยนะ
0: ถ้าจำหน้าได้ก็ฟรีค่ะ
1: อ๋อต้องจำหน้าได้ด้วยใช่ไหม
0: ต้องจำหน้าได้ด้วย
1: สแกนหน้าเอาบอกหน่อยเมนูเด็ดๆของที่ร้าน
0: ก็ตอนนี้ที่เป็นไวรัลก็คือบะหมี่มันกุ้งค่ะ
1: เอาไปตามชิมกันได้ใช่ไหมลูกนะแล้วก็โซเชียลส่วนตัวล่ะเผื่อใครอยากไปตามดู
0: ก็ปิ่นพรชนกทั้งหมดเลยค่ะ
1: อืมนะตามดูกันได้เป็นไงฮะโค้ชโหน่ง
2: เก่งมากเก่งมากความสามารถสูงมากแล้วเลือกเพลงแบบนะเพลงเหมาะกับเขา
1: ครับ
2: อารมณ์ลีลาเสียงดีเซ็กซี่สนุกสนานโอ้มันบวกกันหมดเลยอ่ะนะดูไม่เบื่อดูเพลินมากแบบดูเขาร้องเขาเต้นเขาตาเตอมือไม้มาขย่ำเรา
1: เราถูกขย่ำ
2: เนี่ยสุดโอ้โหนี่ถือว่าสูสีกันนะ
1: สูสีนะ
2: สูสีนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะยินดีขอบคุณค่ะ
1: อ่ะพี่กบพี่กบ
3: เดินดมิกในการร้องดีมากอ่ะคือแล้วก็เรื่องลูกอารมณ์ลูกล่อลูกชนมันคือโชว์นึงที่สุดๆมากการเต้นการร้องคือมันแมทกันทุกอย่างเลยโคตรเก่งครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่กบ
1: ครับผมยินดีอํานวยครับ
4: สำหรับลูกสาวคนนี้นะครับไม่มีที่ติพาวเวอร์ทุกอย่างพ่อยกให้ลูกหมดเลยเก่งจริงๆครับ
0: ขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะ
1: ครับผมอโนดครับ
5: หนูร้องคนเดียวเหมือนร้องหลายคนอะความรู้สึกอะแต่ละท่าแต่ละภาพเวลาหนูโยกย้ายสายสะโพกลีลาท่าทางหันมามองผมทำอย่างนี้เธอก็สู้มันส่งกันไปส่งกันมาเราก็ลุ้นปิ่นเขาจะเหนื่อยมากน้อยขนาดไหนเขาไม่ใช่แค่ร้องไหนจะฟังจังหวะของดนตรีแล้วมันร้องสดอะเที่ยวเดียวจบเลยอย่างเงี้ยแล้วมันโอ้โหพอเก่งมากพอจบแล้วที่หนูพูดกับณพันธ์บอกว่าเหนื่อยเราก็เพิ่งนึกขึ้นได้มันก็น่าจะเหนื่อยนี่หว่าแต่เวลาหนูร้องเราไม่รู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าหนูว่ามันมีพลังที่หนูอยากจะโชว์ที่หนูอยากจะร้องนี่แหละศิลปิน
0: ขอบคุณค่ะ
5: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
1: พี่สุรินทราครับ
6: เล็กพริกขี้หนูจริงๆคนที่ร้องเพลงเร็วได้แล้วชัดถ้อยชัดคำรู้ทุกคำแล้วสิ่งที่มันยากอ่ะแต่ปิ่นทำแล้วมันดูง่ายมากเขาเรียกเขาว่าเป็นศิลปินที่ครบเครื่องมันเป็นความสมบูรณ์ในเรื่องของการร้องเพลงเร็วที่บอกได้เลยการร้องเพลงเร็วจะร้องให้ดีนั้นอ่ะมันเป็นการร้องที่ยากถ้าเทียบกับการให้คะแนนกับเพลงช้าแต่ปรากฏว่าปิ่นนั้นทำได้ชนิดที่ไม่มีที่ติสะอาดมากสุดยอดมาก
0: คุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: กุศลาครับ
7: เพลงนางเสือดาวเป็นเพลงประจำโชว์ของวงดนตรีหลายๆวงแต่ก็นิยมสุดก็คือในวงชิงช้าสวรรค์ถ้าเพลงเร็วมาเหมือนต้องมีนางเสือดาวแต่ว่าเวลาเขาโชว์เนี่ยเขาก็จะเหมือนแบ่งหน้าที่กันไกลๆว่าคนร้องเป็นเสือสวยส่วนแดนเซอร์เป็นเสือดุแต่วันนี้น้องปิ่นมาคนเดียวมันก็เลยจำเป็นต้องเป็นทั้งสองเสือเลยเป็นทั้งเสือดุแล้วก็เสือสวยแล้วก็เสือเสียงเพราะด้วยทำได้ครบมันก็ต้องเหนื่อยแต่หนูก็ใช้เวทีอย่างมีความสุขและก็สุดคุ้มมากๆครับเก่งครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับผมครบทั้งสองสีเรียบร้อยนะเดี๋ยวเชิญน้องพิมพลอยบนเวทีเลยครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับโจทย์ลูกทุ่งศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับท่านแรกครับพี่สุรินทราให้ใครครับ
6: เขาเรียกว่าเป็นสองศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงจริงๆทั้งสองคนเลยค่ะไม่รู้จะให้ใครก็ต้องเป็นเสมอค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงนะครับอโนดให้ใครครับ1เสียงเท่ากันอยู่ครับตอนนี้โจทย์สุดท้ายครับ
5: ขอบคุณที่รักเพลงลูกทุ่งนะครับเสมอครับ
1: เสมอครับสองเสียงเท่ากันครับเสียงสุดท้ายเสียงตัดสินครับคุณครูฉลาให้ใครครับแดงหรือน้ำเงิน
7: เสมอครับ
1: เสมอครับสามเสียงเท่ากันก็รับไปสีละ1คะแนน
8: สรุปคะแนนประจำสัปดาห์เกมแรก AI ทายเพลงโค้ชแมนคว้าคะแนนให้ทีมก่อนเลยครับ1คะแนนตัวลูกทุ่งมนรักมัดใจลุงนิรันดร์ทำผลงานได้เข้าตาคณะกรรมการคว้าคะแนนแรกให้ทีมเพชรสีแดงไปก่อน1คะแนน โจลูกทุ่งรักแท้แพ้ฐานะกบสุพจน์และเว่นทวีโคตรถ่ายทอดความเศร้าที่กินใจทั้งคู่ผลออกมาเสมอกันแบ่งไปทีมละ1คะแนนโจลูกทุ่งศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงพลอยพัชวีและปิ่นพรชนกสาดพลังเสียงสะเทือนเวทีผลออกมาเสมอแบ่งไปอีกทีมละ1คะแนนทำให้ครั้งนี้ทีมเพชรสีแดงและทีมเพชรสีน้ำเงินได้คะแนนไป3ต่อ3คะแนนแชมป์ประจำสัปดาห์นี้จึงตกเป็นของทีมเพชรทั้ง2สีครับ
1: และแชมป์ประจำสัปดาห์นี้คือเพชรสีน้ำเงินและสีแดงครับครองแชมป์ร่วมกันนะครับเชิญโค้ชทั้ง2สีมอบเหรียญให้กับลูกทีมครับ
9: เออครับไปเลยครับครับปกนะครับ
10: ครับพ่อ
9: เออพ่ออํานวย
10: ขอโทษนะครับ
9: เออคนสวยเสียงดีเซ็กซี่อีกต่างหาก
1: และแน่นอนตามที่โค้ชโหน่งได้บอกกับเราว่าถ้าเขาทําได้2ครั้งติดต่อกัน
9: ก็จะได
1: ้โล่และ
9: ตอนนั้นได้
1: เหรียญไง
9: ได้เหรียญแล้วทีนี้ได้โล่เลยเหรอ
1: มอบโล่ครับเสียงปรบมือให้กับโค้ชโหน่งครับ
10: คร
1: ั้
10: งแรก
1: โอ้ทีมงานฮะ
9: โล่โล่ด้วย
1: โอ้มือสั่นเลยอ่ะ
9: ชัดชัดเลยโอ้โหน้ำตาไหลโอ้
1: โหเขาเขียนว่าไงบ้างครับนั่นช่วยช่วยอ่านหน่อยฮะ
9: อ่านดิอ่านสิโอ้ยเอาไปร้านบะหมี
1: ่เอาไปตั้งไว้ที่ร้านบะหมี่เลยนะ
9: มอบให้พี่นงกาวยังไม่แห้งเลย
1: ติดมืออยากจะบอกอะไรทีมงานไหมครับวันนี้ที่มอบสิ่งนี้ให้อ
9: ยากจะบอกทีหลังจะให้เนี่ยทำไวๆนิดนึงกาวจะได้แห้งทัน
1: เออมันเพิ่งทำเสร็จนี่โค้ชโหน่งครับวันนี้ขอบคุณโค้ชโหน่งโค้ชแมนครับ
9: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณศิลปินทั้ง6ท่านด้วยที่มาร่วมรายการกับเรานะครับน่ารักมากๆเลยนะครับและต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับขอบคุณพี่วงกลัดแบงช่วงท้ายครับเราจะลากันด้วยบทเพลงจากน้องแมนวันนี้โค้ชแมนมีเพลงมาฝากเพลงอะไรครับ
10: บุญผลาบ่อฮอดครับ
1: เพลงใหม่บุญผลาบ่อฮอดนะครับไปฟังกันได้เลยวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับ
9: ครับ
1: สวัสดี

ปดาห์หน้าปรากฏการณ์ครั้งสำคัญบนเวทีกับการรวมตัวของแชมป์ชิงช้าสวรรค์การปะทะกันของยอดฝีมือดีกรีแชมป์ของแต่ละปีเริ่มต้นประเดิมโจทย์ลูกทุ่งคืนเวที

ดำกันต่อในโจทย์ลูกทุ่งล่องนาทีการดวลลูกคอของ2แชมป์คุณภาพนุกจ่านกรองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ชิงช้าสวรรค์ปีที่7ปะทะเต็นพิชยาแชมป์ออฟเดอะแชมป์ชิงช้าสวรรค์ปีที่6

และปิดท้ายด้วยความตระการตาในโจทย์ลูกทุ่งวิถีไทยศึกการดวลพลังเสียงและเสน่ห์ลูกทุ่งของเนยณัฐธิดาแชมป์ชิงช้าสวรรค์2026และแตงโมกฤษกรแชมป์ชิงช้าสวรรค์2024

0: 6แชมป์จากชิงช้าสวรรค์ต้องมาห้ำหั่นกันในบนเวทีเดียวสีไหนจะคว้าชัยชนะประจำสัปดาห์ไปได้ติดตามชมได้ในวันอาทิตย์หน้าเวลา 18:00 น.ห้ามพลาดครับ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ออกมาก็ควรจะถูกตั้งคำถามเดียวกันแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าคนที่ปล่อยเอกสารนี้ในวันนี้เนี่ยมีความตั้งใจจะสนับสนุนให้ไม่ส่งฟ้องสำคัญในพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลนี
2: ้
1: ก็คิดดูแล้วกันว่าจะเป็นคนแบบไหนที่เอาเอกสารมาปล่อย
2: สาระสำคัญที่คุณยิ่งชีพระบุ ก็คือเอกสารนี้ที่หลุดออกมาเนี่ยไม่เคยได้รับมาก่
1: อ
2: นไม่เคยเห็นแต่ที่เคยเห็นคือคำให้การหนักแน่นและสำคัญของพยานปากนี้ก็แปลว่าครั้งแรก
1: ใช่ค่ะ
2: ครั้งแรกซึ่งคุณยิ่งชีพบอกในเวลาต่อมาว่าคนที่ปล่อยเอกสารว่าพยานรหัส16ขอกลับคำให้การภายหลังทราบใช่ไหมว่าตอนแรกเขาให้การว่าอย่างไร
1: แล้วถ้าปล่อยเนื้อหาคำให้การตอนแรกแล้วตอนหลังมา

0: กลับเพราะถูกข่มขู่คิดว่าสังคมจะเชื่อแบบไหน
1: เอาเป็นว่าถ้าไม่ฟ้องหมายถึงถ้ากกต.วันจันทร์นี้ไม่ฟ้อง
0: คำให้การตอนแรกผมปล่อยแน่ๆพยานรหัส16นะครับฝากจำเลขนี้ไว้ก่อนนะครับ
1: คือบอกแหล่งข่าวบอกน้องว่าพยานปากนี้คือเป็นส.ส.ของพรรคสำคัญนี้ในตอนนั้นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วให้การนะทำมองว่าเห็นใครขึ้นไปประชุมกันบนชั้น3ของที่ทำการพรรคอย่างไร
0: ค่ะ
1: แต่ตอนหลังมาเปลี่ยนคำให้การขอให้การใหม
0: ่อ
1: ่ะเรื่องนี้ก็เลยร้อนอย่างที่บอกไปเนี่ยนะท่านผู้ชมยังมีประเด็นอีกเรื่องนี้เดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับ
2: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
3: ยังเบื่อง
2: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี่
4: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
5: ์มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitronจะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภายสารแบตไทยวิทยาคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจรดปลายลองเลย
6: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
7: คุณเป็นใครอ่ะไอ้เข้ามาทำอะไรในบ้านผม
8: อย่าโลภจนตาเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
9: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
10: หินแตกแล้ว
11: แต่ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
5: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ถ้าคุณโอเคกับผมผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมากๆ
14: มาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำจะหายตัวเป็นคนตาย
15: อยู่กับฉันที่นี่คืนนี้
16: เขาพาอยู่หรือเปล่าแฟนสามีผัว
17: คุณมาทำอะไรที่นี
18: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านเราทั้งหมด
19: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉัน
20: เข้าใจไหม
5: Please love รักได้ไหมสุข 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
22: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
23: จมกับหนี้นอกระบบ
24: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
25: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด

0: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: แม่ภูมิใจFormos แคลเซียมธรรมชาติสูงเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยใหม่วิทเอเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
2: ที่เป็นรายการ46นาทีเรื่องเล่าสาธิตร่วมจัดรายการกับผมและตูนปริดาเหมือนเช่นเคย
3: มีเสื้อแจ็คเก็ตสีบานเย็นคลิปสีดำแบบนี้นะคะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
2: All New Mitsubishi X-Force HEV แสดงความเห็นตามปกติเลยให้วงเล็บว่าลุ้นกกตลุ้น7เสือกกต
3: ลุ้น7เสือกกตเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจนะคะ
2: เนื่องจากผู้ที่จะตัดสินมีอยู่7ท่าน
3: ค่ะ
2: เป็นกรรมการกกต7ท่านแน่นอนข้อกล่าวอาจจะเป็นประเด็นว่า4ใน7มาจากการเลือกของผู้ถูกกล่าวหาเอง
3: ก็คือสวชุดนี้
2: 138คนซึ่งอยู่ใน229คน
3: ค่ะ
2: อย่างน้อยก็มีส่วนในการเสนอเห็นชอบ

0: 4ใน7กกต.แต่หลายท่านก็เชื่อว่ากกต.จะวินิจฉัยตามพยานหลักฐานคำว่าลุ้นกกต.หมายถึงฝั่งหนึ่งก็คงลุ้นว่าให้ฟ้องทั้ง229อีกฝั่งหนึ่งก็คงจะลุ้นว่าให้ยกทั้ง229เหมือนกับชุด36หรือจะออกกลางถึงให้วงเล็บว่าลุ้นกกต.ท่านผู้ชมมีประเด็นสืบเนื่องเรื่องชุด26ไอลอชุด26ยังนำเสนอต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมโดยไอลอเปิดรายละเอียดสรุปว่าชุด26เขาสั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยกับพวกรวม22คนซึ่งเป็น22ใน229ที่อนุชุด26กกต.ให้ส่งฟ้องแต่ความเห็นเลขากกต.ซึ่งตามกฎหมายคือแสวงบุญมีแต่ท่านแสวงมอบหมายคุณคันชิตเจริญอินทำความเห็นในนามเลขากกต.มีความเห็นไม่ฟ้อง22คนนี
1: ้ค่ะ
0: ไม่ฟ้อง
1: ใช่ค่ะ
0: ไอลอก็เปิดออกมาว่ามีใครอย่างไรประกอบด้วยใครเริ่มกระบวนการยังไงหมายถึงสรุปความเห็นของคณะอนุชุด26ตั้งแต่กระบวนการว่าไต่สวนตรงไหนอย่างไรมีกระบวนการเกิดขึ้นอย่างไรและบทสรุปที่อนุชุด26เห็นควรสั่งฟ้องกรรมการบริหารและเครือข่ายภูมิใจไทย22คนระบุว่า
1: คณะไต่สวนชุดที่26เห็นว่าจากปากคำของพยานหลายคนและพฤติการทั้งปวงต่างมีน้ำหนักน่าเชื่อถือจึงเชื่อได้ว่าพยานให้การสอดคล้องตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนยิ่งกว่านั้นเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและองคาพยพก็ปฏิบัติตามแผนที่คณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยวางไว้
0: ที่เขาไล่เรียงมาว่าไปทำอะไรกันยังไงและยังไงต่อ
1: คณะไต่สวนชุดที่26จึงทำความเห็นเอาไว้ค่ะว่าบุคคลซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคภูมิใจไทยและส.ส.พรรคภูมิใจไทยรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สังกัดพรรคภูมิใจไทยได้ร่วมกันวางแผนดำเนินการที่มีลักษณะปกปิดเป็นความลับซับซ้อนซ่อนเร้นอำพรางทั้งรูปแบบและวิธีการมีการแบ่งหน้าที่เป็นเครือข่ายในวงกว้างทั่วประเทศแล้วทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้สว.ตามแผนที่วางไว้และยังอาศัยตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ช่วยเหลือหรือเกื้อหนุนให้บรรลุตามแผนดังกล่าว
0: นี่ฮะข้อที่จริงและพฤติการของคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยองคาพยพ
1: คณะไต่สวนชุดที่26จึงเห็นว่าคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและองคาพยพทั้ง22คนได้กระทำการโดยวิธีใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับเลือกเป็นสว.หรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือกเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา76วรรค1ตามพ.ร.ป.สว.
0: นี่ฮะก็หนึ่งก่อนจะถึงวันจันทร์นี่ปล่อยกันจะละวันเหมือนกันแต่อันนี้เขาเปิดเผยแล้วว่าเขาต้องการที่เห็นว่ามาจากอนุชุด26 22คน
1: ค่ะ
0: ซึ่งหนึ่งในนั้นมีคุณอนุทินน่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็กรรมการบริหารพรรค
1: คนสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะ
0: พรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเรื่องเดียวกันนี้วันที่14กันยาโดยย้ำว่าหน้าที่กกต.ตามกฎหมายไม่ใช่ผู้ชี้ขาดว่าใครถูกใครผิดมีหน้าที่ตามมาตรา62คือเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการทุจริตหรือรู้เห็นกกต.ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและคำว่าผู้ใดครอบคลุมถึงทุกคนที่ทำผิดไม่ใช่เรื่องดุลพินิจว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นแต่ต้องยื่นคุณอภิสิทธิ์บอกนะครับตัวชมและยังครอบคลุมไปถึงการยื่นเรื่องประกอบมาตรา76
1: กรณีพรรคการเมืองเข้ามาสนับสนุน
0: มาตรา77
1: เรื่องการซื้อเสียงหรือจัดเลี้ยงหรือกระทำการอื่นที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง
0: และคำว่าหลักฐานอันควรเชื่อว่าตามกฎหมายนั้นมีมาตรฐานที่กกต.เคยวางแนวไว้เอง
1: ก็คือกรณีที่มีการผ่านคำพิพากษาศาลฎีกาอย่างเช่นกรณีการแลกเปลี่ยนคะแนนการสมยอมจับคู่กันลงคะแนนการติดต่อคุยกันผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อแนะนำตัวหรือเลือกหรือแลกคะแนน
0: ก็แค่แคปแชท LINE อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: คุณวิเศษระบุว่าข้อเท็จจริงที่กกต.จะพิจารณาวันจันทร์นี้มันหนักหนาสาหัสและเป็นขบวนการใหญ่โตกว่าคดีที่กกต.เคยร้องศาลปกครองศาลฎีกามาแล้วแค่แชทว่าเรามาแลกคะแนนกัน กกต.ยังส่งมาแล้ว
1: เพราะฉะนั้นในวันจันทร์นี้มันหนักหนาสาหัสและเป็นขบวนการใหญ่โตกว่าคุณอภิสิทธิ์บอกถ้ากกต.ไม่ยึดตามบรรทัดฐานเดิมที่เคยใช้และศาลเคยรับรองจะถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือ2มาตรฐานเข้าข่ายมาตรา157ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
2: กรณีที่จะมีการพิจารณาวันที่14กันยาที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยจะมองเห็นว่ามันหนักหนาสาหัสว่าเกือบทุกคดีที่กกต.เคยส่งแล้วจะมีเหตุผลอะไรที่ไม่ทำตามบรรทัดฐานนี้ผมว่าทางเดียวที่ท่านทำได้ก็คือท่านก็ต้องวินิจฉัยให้ส่งศาลให้วินิจฉัยแทนท่านศาลรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัยกรณีของอดีตรัฐมนตรีทวีสอดส่องกับภูมิธรรมได้วินิจฉัยไว้ชัดว่ากระบวนการของการดำเนินการของอนุ26ที่มีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่ผิดครับควรที่จะยึดถือแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ตรงกันข้ามครับถ้ากกต.ในวันที่14ใช้2มาตรฐานคำวินิจฉัยของกกต.นั่นแหละจะเป็นผลไม้พิษจากกกต.ซึ่งเป็นดอกพิษที่มาจากวุฒิสภาที่เป็นกิ่งก้านที่เป็นพิษที่มาจากพรรคการเมืองที่พยายามไปครอบงำวุฒิสภาที่เป็นต้นไม้พิษต่างหากแต่ที่ผมกลัวคือผลไม้พิษลูกนี้เนี่ยไม่ใช่ผลไม้พิษธรรมดานะครับแต่จะมีลักษณะของการเป็นโรคติดต่อเพราะจะเป็นตัวที่ทำลายระบบการเมืองเปรียบเสมือนเป็นการล้มล้างเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ต้องการให้ระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนั้นมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลไม่ให้นักการเมืองสามารถที่จะเข้าไปครอบงำกลไกที่จะมาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได
0: ้ขนาดที่คุณสุภชัยใจสมุทรพรรคภูมิใจไทยเมื่อเช้านี้เองโพสต์อีกคดีเลือกสว.ต้องตัดสินด้วยพยานหลักฐานไม่ใช่กระแส
1: ข้อถกเถียงระหว่างความเห็นของคณะ26กับคณะ36ในคดีเกี่ยวกับการเลือกสว.ไม่ควรถูกทำให้กลายเป็นคำถามง่ายๆว่าใครช่วยใครแต่ควรถามว่าความเห็นใดตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักกฎหมายมากกว่ากัน
0: ประเด็นสำคัญคือกฎหมายกำหนดมาตรฐานไว้ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าคำเดียวกันนี่แหละแต่ตีความต่างคุณสุภชัยภูมิใจไทยบอกว่ามันต้องถือว่าต้องมีการกระทำความผิดการหากล่าวหาบุคคลไม่อาศัยเพียงภาพรวมของข้อกล่าวหา
1: หรือเลือกเชื่อพยานหลักฐานเฉพาะส่วนที่มาสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่านั้น
0: ก่อนที่จะระบุว่าในสำนวนของชุด26มีข้อสังเกตแปลว่าแกไปเห็นมาเนี่ยการวินิจฉัยข้อเท็จจริงบางส่วนมีความขัดแย้งกันเอง
1: ก็คือการกระทำเดียวกันถูกนำไปใช้สนับสนุนข้อกล่าวหาในสำนวนหนึ่งแต่ในอีกสำนวนหนึ่งกลับมีความเห็นให้ยกคำร้อง
0: ทั้งนี้สิ่งที่คณะ36พึงทำคือการเลือกใช้แนวคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีเลือกสว.เป็นหลักในการชักนำพยานหลักฐานซึ่งก็อ้างคำพิพากษาศาลฎีกาเหมือนกัน
1: เหมือนกันอีกค่ะ
0: ว่าต้องพิสูจน์ให้ได้ทั้งว่าการกระทำกล่าวหานั้นเกิดขึ้นจริง
1: และมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงผู้สมัครที่ถูกกล่าวหา
0: ศาลย่อมยกคำร้อง
1: หากพิสูจน์ไม่ได
0: ้แต่หมายถึงอันนี้แกก็ยกคดีมาว่าคดีไหนอย่างไรมันก็ไม่มีรายละเอียดไงแต่เอาเป็นว่าคุณสุภชัยสรุปว่าคดีเลือกสว.ไม่ควรตัดสินจากจำนวนข่าวหรือจำนวนครั้งที่แข็ง
1: หรือแรงกดดันทางการเมืองแต่ต้องตอบให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและมีหลักฐานเชื่อมโยงถึงคนนั้นจริงหรือไม
0: ่นี่คือปรากฏการณ์ก่อนจะถึงวันจันทร์นี้อย่างที่บอกเนี่ยนะท่านผู้ชมคือมุมนึงคุณสุภชัยบอกใช้คำว่าอะไรนะปรากฏหลักฐาน
1: อันควรเชื่อได้ว่า
0: ฝากหนึ่งบอกว่ามันชัดขนาดนี้คุณจุพชัยบอกมันต้องชัดเจนเกี่ยวกับพยานหลักฐานว่าผิดยังไง
1: ไม่ใช่อาศัยแค่ภาพรวมของข้อกล่าวหา
0: เอาฟังที่พูดถึงภาพรวมก็คือประธานวิปฝ่ายค้านพนิษฐ์วัชรศิลป์ที่ระบุนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผู้กระทำผิดแค่10 20คนถ้าเกิดจะไปย่อยออกมาที่เชื่อมโยงได้เพราะมันมีขบวนการอยู่เบื้องหลัง
3: ข้อเรียกร้องของเราชัดเจนนะครับก็คือสั่งฟ้อง229ซึ่งย้ำว่าไม่ได้มีการบอกว่าทั้ง229คนนั้นผิดแล้วแต่เราเห็นว่า ให้ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลกระบวนการนี้มันจะใช้คนแค่10 20 30คน

0: ป็นไปไม่ได้จะถึง229มั้ยนะอีกเรื่องนึงนะครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าสั่งฟ้องแค่10 20 30คนแต่ตอนนี้เราเห็นความพยายามอย่างยิ่งยวดในการจะบอกว่าให้แยกเหตุการณ์กันคืออย่าไปดูภาพรวมนะให้มาดูแค่เหตุการณ์นี้เส้นเงินที่จังหวัดนี้ให้ไปดูแค่คลิปเสียงที่จังหวัดนั้นแต่คำถามผมคือว่าการดูแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าแต่ละเหตุการณ์เนี่ยแม้มันเกิดขึ้นคนละจังหวัดก็จริง
1: คุณก็บอก
0: ว่ามันแบบเหมือนกันเลย
1: แพทเทิร์นเดียวกันลักษณะเดียวกัน
0: ใช่
1: โพยเดียวกัน
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ดังนั้นถ้าคุณสงสัยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยและสั่งฟ้องแค่เหตุการณ์นั้นเนี่ยแสดงว่าคุณต้องเชื่อว่ามันมีขบวนการอยู่เบื้องหลังมันเหมือนกับว่าสมมติมันมีภาพช้างอยู่ข้างหลังเราแล้วตอนนี้เราปิดทับหมดเลยนะแล้วเราไปเปิดดูบางช่องนะเหมือนเล่นเกมโชว์แล้วเราพยายามจะบอกว่าอันนี้มันใช่งวงไหมอันนี้มันใช่ขาไห
1: ม
0: ถ้าคุณบอกว่ามันไม่ใช่ช้างเลยคุณยกหมดเลยแต่ถ้าคุณบอกว่าอันนี้น่าจะใช่งวงอันนี้น่าจะใช่ขาคำถามผมคือว่าแล้วคุณจะบอกได้ไงว่ามันไม่มีช้างอยู่หลังภาพนี้มันมีความเสี่ยงนะครับสมมติกต.สั่งฟ้องแค่10คนแล้วศาลไปไต่สวนขอดูหลักฐานแล้วศาลค้นพบว่าหลักฐานเนี่ยมันโยงมากกว่า10คนนะ
1: อ
0: ันนี้กกต.ก็เสี่ยงติดคุกทันทีนะครับ
1: ทั้งหลายทั้งปวงนี้รอดูวันจันทร์ที่จะถึงนี้แต่ก่อนถึงวันจันทร์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของไอรอและพรรคประชาชนที่จะไปร่วมด้วยที่หอศิลป
2: ์ค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ
3: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองเยลเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่เยลเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
4: ่ถ้าต้องเลือกคนที่รักกับตัวเองนนเลือกทั้งคู่ประกันเลิฟโปรเทค77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกันเลิฟโปรเทค77จาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
5: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
6: จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงวันนี้พร้อมแล้วที่จะส่งต่อความอร่อยอร่อยถึงที่แบบสมบูรณ
7: ์ผมอยากรู้ว่าวันที่จะขึ้นชกพี่มีแผนอะไรคะ
8: ไม่มั่นเลยพี่ต้องตายกันเป็นคัก
7: ตอนนี้ดอมไม่มีเหตุผลมากๆถ้าดอมเป็นอะไรขึ้นมาฝนจะอยู่ยังไง
9: อยู่ได้สิเพราะดูจากเมื่อวานเนี่ยพี่โอ๊คเขาก็ดูแลฝนดีเหมือนกันนะ
10: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
13: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่ฟรีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
14: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
15: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
16: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรดปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรดน้ำด่างอิซิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวัน SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
1: เที่ยงกับ1นาทีท่านผู้ชมครับมีเรื่องแทรกเรื่องนึงผมเห็นแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะถึงขนาดนี้นะที่ราชาเทวะท่านผู้ชมอบต.ราชาเทวะซึ่งเป็นตำนานแห่งเสาไฟกินรี
2: ค
1: ่ะเนื่องจากพรรคประชาชนไม่ใช่สิประธานกรรมการติดตามงบประมาณของสภารักชนกศรีนอกกำลังตรวจสอบเห็นว่าจะไปแฮกงบปรากฏเกิดปรากฏการณ์น่าสนใจมากคืออันนี้คือภาพที่คุณรักชนกระบุว่าอบต.ราชาเทวะสุประการส่งเข้าประกวด
17: ไม่ได้มีแค่เสาไฟกินรีแต่ที่นี่กำลังจะสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโลกรวมทั้งหมดทุกโครงการมูลค่ากว่า 1,000 ล้านทำตลาดโดยมีธีมเป็นยุคสมัยต่างๆอยุธยารัตนโกสินทร์ขออนุญาตกรมชลประทานสร้างสิ่งปลูกสร้างลงไปในน้ำกรมชลประทานแจ้งเป็นหนังสือว่าไม่อนุญาต

0: แต่คุณลักษณ์ชนกใช้คำว่าก็ดันทุรังสร้างสุดยอด
1: ประธานกรรมการติดตามงบประมาณเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับสสสุพรรณการเขต5ตรวจสอบโครงการที่นี่แหละแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแลนด์มาร์คของโลกบริเวณริมคลองราชกระบังท้ายซอยกิ่งแก้ว30บางพลีซึ่งติดกับสุวรรณภูมิโครงการนี้เป็นของอบต.ราชาเทวะคุณรัชนกบอกตั้งเป้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและตลาดเชิงวัฒนธรรมระดับโลกทำเป็นธีมยุคต่างๆ5ระยะและที่สำคัญโครงการบางส่วนต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างในคลองก่อนจะไปดูเนี่ยท่านผู้ชมไปดูแลนด์มาร์คกันก่อนNext News รวมถึงเพจอื่นๆเขาเคยรวบรวมมาให้เห็นลักษณะก็คือทำเป็น5ระยะก็ตั้งแต่ระยะที่1ร่วมสมัย
0: ระยะที่2โมเดิร์น
1: ระยะที่3
0: รัตนโกสินทร
1: ์ระยะที่4
0: อยุธยา
1: ระยะที่5
0: สุโขทัย
1: คุณลักษณ์ชนกระบุว่าข้อมูลที่ได้มา5ระยะถ้าก่อสร้างครบทั้งหมดใช้งบประมาณเกือบ 1,000 ล้านแต่โครงการนี้เธอระบุว่ามีปัญหาทุกจุดโดยเฉพาะระยะ3รัตนโกสินทร์
0: กับระยะที่4อยุธยาค่ะ
1: เพราะ
0: มันต้องปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างลงไปในคลองลาดกระบัง
1: ถามไปกรมชลประทานทราบว่ากรมชลประทานได้รับหนังสือขอจากอบต.ราชาเทวะขอใช้พื้นที่แต
0: ่กรมชลประทานยืนยันว่าไม่อนุญาตให้สร้างค่ะ
1: เพราะจุดนี้
0: เป็นเส้นทางระบายน้ำสำคัญระหว่างกรุงเทพกับสมุทรปราการ
1: แต
0: ่กลับมีการเดินหน้าก่อสร้างจนกลายเป็นโครงการขนาดใหญ่แล้ว
1: ที่สำคัญเดินหน้าก่อสร้างโดยไม่รับความยินยอมจากผู้ว่าสมุทรปราการ
0: คือการใช้งบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบคัดเลือกนะคะตามระเบียบขั้นตอนปกติก็ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนจะเซ็นสัญญากับคู่สัญญาและเริ่มก่อสร้าง
1: งบนี้คุณรัชนกระบุว่าผู้ว่ายังไม่ได้เซ็น
0: เมื่อสสนิตยาซึ่งเป็นสสสมุทรปราการเขต5ประธานกรรมาธิการมาตรวจสอบก็พบว่ามีการส่งหนังสือไปให้ผู้ว่าเซ็นย้อนหลังค่ะ
1: คาดว่าผู้ว่าน่าจะไม่เซ็นสุดท้ายเธอระบุว่าโครงการนี้น่าจะต้องจบที่การรื้อถอน
0: ก็จะทำให้งบประมาณที่ลงทุนไปแล้วต้องเสียเปล่าน
1: อกจากนี้ตั้งคำถามถึงราคาครูพันราวกันตกบางส่วนมีราคาแผงละ 58,000 บาท
0: ตลอดทั้งโครงการใช้งบประมาณราว160ล้านบาท
1: กล้องวงจรปิดคำนวณวงเงินและอุปกรณ์อัจฉริยะราคาเฉลี่ยชุดละ 260,000 บาท
0: รวมทั้งหมดประมาณ200ล้านบาท
1: คุณลักษณ์ชนกระบุยังมีอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับโครงการนี้แลนด์มาร์คสำคัญบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือ AOT ที่บริเวณสุวรรณภูมิให้ข้อมูลว่า
0: พื้นที่คันดินกันน้ำท่วมของสนามบินที่ AOT ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุอยู่อะค่ะ
1: ปรากฏว่า
0: อบต.ราชาเทวะทำหนังสือถึง AOT ให้ AOT ทำหนังสือไปถึงราชพัสดุยกเลิกการใช้ประโยชน์หน่อยเพื่อที่อบต.ราชาเทวะจะได้เข้าไปทำเรื่องขอใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงนั้นในการสร้างเป็นโครงการแลนด์มาร์คแทนปรากฏว่า AOT ปฏิเสธไปแล้ว2รอบค่ะ
1: ทำให้อบต.ราชาเทวะใช้วิธี
0: ขุดลอกคูคลองแล้วเอาดินน่ะไปโปะสร้างเป็นเนินคันดินขึ้นมาเองค่ะ
1: และที่สำคัญถ้าราชาเทวะไม่มีไม่ได
0: ้มีการปักเสาไฟกินรีตลอดแนวแล้วก็เรียกจุดนั้นว่าสวนหย่อม มีเสาไฟประมาณ10ต้นที่ล้ำเข้าไปในพื้นที่ของ AOT ด้วยค่ะ
1: และสวนหย่อมที่ว่านี้ติดไฟไปทำไมเพราะ
0: ไม่สามารถเข้าไปเดินเล่นได้ถ้าไม่มีเรือแต่ก็ยังมีการตั้งงบประมาณอีก60ล้านบาทในการดูแลสวนหย่อมที่ว่านี
2: ้ถ้ามันเสร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นแลนด์มาร์คของโลกจริงๆนะคะเพราะว่าได้สอบถามกับกรมชลประทานแล้วก็คือไม่มีที่ไหนในประเทศหรือว่าไม่มีน่าจะไม่มีที่ไหนในโลกเลยด้วยที่เขามาสร้างสิ่งปลูกสร้างนะคะแล้วก็ขวางทางระบายน้ำซึ่งจริงๆแล้วจุดนี้เนี่ยเป็นทางระบายน้ำนะคะระหว่างของกรุงเทพมหานครกับสมุทรปราการแล้วก็เป็นจุดสำคัญเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยได้ทราบว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็คือจะประกอบด้วย5โครงการ5ระยะนะคะโดยจะทำไปเนี่ยก็จะมีรัตนโกสินทร์อยุธยาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าระยะอื่นๆเนี่ยจะเป็นชื่อยุคไหนก็จะประกอบด้วย5ยุคด้วยกันนะคะแล้วก็ในยุคที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยทราบว่าถ้าไปดูป้ายเนี่ยก็คือประมาณ190ล้านถ้าตีไป5โครงการก็จะประมาณ 1,000 ล้านนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของถ้าใครเห็นเนี่ยรั้วตรงนี้อีก160ล้านนะคะซึ่งก็บอกตรงๆเลยว่ามีปัญหาทุกจุดเอาจุดแรกก่อนเลยนะคะก็คือไอแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโลกเนี่ยนะคะที่เป็นยุครัตนโกสินทร์กับอยุธยาที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยมูลค่า

0: จุดโครงการละเกือบ200ล้านแต่กรมชลประทานเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ากรมชลประทานเนี่ยได้รับหนังสือนะคะในการขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างแต่กรมชลประทานย้ำนะคะไม่ได้อนุญาตและที่สำคัญเลยก็คือว่างบประมาณก้อนนี้เนี่ยมันเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบเรียกว่าแบบคัดเลือกนะคะซึ่งตามระเบียบเนี่ยจะต้องได้รับการยินยอมจากทางผู้ว่าก่อนที่จะเซ็นสัญญาแล้วก็มีคู่สัญญาแล้วก็ไปเริ่มทำได้งบก้อนนี้เนี่ย
1: นี่ฮะท่านผู้ชมข้อมูลจากสำนักข่าว Next Deal ขออนุญาตบอกนะครับว่ามีการประกาศทีวาแล้ว2โครงการเกือบ400ล้านก็ข้อมูลนี้นี่แหละระยะ3ก็คือ
2: โครงการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คโลกสุวรรณภูมิยุครัตนโกสินทร์ค่ะ
1: วงเงินก็ประมาณ
2: 200ล้าน
1: ราคากลาง
2: 193ล้านเศษ
1: ทำสัญญากับบริษัทโชว์ดีไซน์จำกัดวงเงิน
2: 192ล้านค่ะ
1: และระยะ4
2: โครงการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของโลกสุวรรณภูมิยุคอยุธยา
1: วงเงินก็ประมาณ200ล้าน
2: ราคากลาง191ล้านค่ะ
1: ทำสัญญาก
2: ับบริษัทโชว์ดีไซน์จำกัดเช่นเคยนะคะบริษัทเดียวกันวงเงิน191ล้าน
1: เท่ากับ2โครงการ2ยุค383ล้าน
2: บริษัทเดียวกัน
1: จากวงเงินก็ประมาณ400ล้านนี่ฮะบริษัทเดียวกันอย่างที่ว่าเป็นข้อสังเกตอันนี้อันนึงแต่ข้อใหญ่ก็คือ AOT ก็ไม่ให้กรมชลประทานก็ไม่ให้
2: ผู้ว่าก็ไม่ให
1: ้หรือจะให้เซ็นแล้วหรือยังไงก็ไม่แน่ใจแหละแต่ว่าทำแล้วไง
2: ค่ะ
1: นี่ไงท่านผู้ชมและที่นี่มีความซับซ้อนอีกคือผู้บริหารเนี่ยนายกอบต.คนเดิมเคยถูกตัดสินพิพากษาแล้ว
2: จำคุกค่ะ
1: จำคุกตั้ง19ปี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ในคดีเกี่ยวกับเสาไฟ
2: เนี่ยแหละค่ะ
1: แล้วปรากฏว่าพอจำคุกได้ประกันตัวใส่ EM ออกมาเข้ามานั่งเป็นโฆษกอบต.
2: ค่ะ
1: และต่อมาตัวคนที่เป็นนายกคนใหม่ก็ถูกต้องหยุดเป็นหน้าที่อีกก็มีรองนายกขึ้นมารักษาการทั้งหลายทั้งปวงมันมีความซับซ้อนเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งแห่งที่ของคนในตระกูลน่ะที่รับผิดชอบท้องถิ่นแห่งนี้ที่ถูกตั้งข้อสังเกตแต่สุดท้ายไอ้ที่บอกว่าตื่นตาตื่นใจขอปิดท้ายเถิดท่านผู้ชมเอาไปดูภาพที่คุณลักษณ์ชนกเอาไปพรีเซนต์น่ะซึ่งระบุนะว่ามองไปทางไหนมันมีแต่เสาไฟเนี่ยท่านผู้ชม
2: เธอบอกว่าเธอขับรถแบบมั่วๆลองเข้าซอยดูมีเสาไฟทุกซอยเลยค่ะ มีแบบถี่มากๆด้วยนะคะลองดูคลิปก็ได้นะคะคุณไอซ์เธอโพสต์เอาไว้อะค่ะ
1: นี่เอาเป็นว่าดูภาพดูคลิปสิสาระสำคัญก็เธอบอกว่าถ้าจะจัดอันดับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับ8ขอเสนอเสาไฟกินรีราชาเทวะเข้าท้าชิงทุกคนอาจจะจินตนาการไม่ออกว่าของจริงเยอะขนาดไหน
2: เธอบอกเอาเป็นว่าเธอเนี่ยผ่านถนนเส้นนี้ครั้งแรกรู้เลยว่าตรงไหนเข้าเขตราชาเทวะแล้วโดยไม่ต้องมีป้ายบอก
1: เส้นกิ่งแก้วบนถนนใหญ
2: ่ปักอยู่ตลอดแนวเส้นถนนเลยซึ่งอันนั้นก็ว่าเยอะแล้วนะ
1: แต่ถ้าลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเข้าซอยไหนได้สักซอยหนึ่ง
2: ตกใจกว่าเดิมอีกคือมันไม่ได้มีแค่ถนนใหญ่กับเส้นรองแต่มันติดอยู่ตลอดทุกซอยย่อยทุกหน้าบ้านทุกที่ไม่ว่าจะมีคนหรือไม่มีไม่ว่าจะเป็นถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลก็หาวิธีติดจนได
1: ้ราวกับว่าทุกบ้าน
2: ต้องมีอย่างน้อยคนละต้น
1: ลองเลี้ยวเข้าซอยมั่วๆขับไปเรื่อยๆตรงไหนก็เจอ
2: บึงน้ำดงกล้วยซอยส่วนบุคคลซอยที่มีบ้านสุดซอยแค่หลังเดียวบ้านไหนไม่ให้ติดก็เอามาติดอีกฝั่งให้ถี่ขึ้น
1: อยากให้ทุกคนได้ลองมาเห็นนี
3: ่ซอยนี้สองฝั่งไปเลยค่ะจุกๆโอ้โหต้องมาเห็นด้วยตาเนื้อตัวเองทำไมมันถึงต้องเป็นเสาไฟกินรีวะทำไมมันไม่เป็นแบบอย่างอื่นมักกะลีฝนบาบาบาอะไรเงี้ย
4: เขาอาจจะฝันถึงปั่นก็ผ่านมาคือจุดเริ่มต้นมาจากพวงประดับข้างๆเนี่ยครับลองๆแล้วก็จะมียักษ์ที่อยู่ตามเสาแล้วก็ช้างม้าวัวควายที่อยู่ตามจุดอยู่เทินต่างๆนะครับ
3: นี่ไงช้างม้าวัวควาย
4: ใช่ใช่ครับคือมันเป็นโครงการที่ไว้สำหรับปรับภูมิทัศน์ซึ่งกินรีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ไว้สำหรับปรับภูมิทัศน์

0: จะบ้ากูจะบ้าพีคสุดๆคือเห็นซอยนี้ไหมซอยนี้ก็จะมีฝั่งนี้1แถวตรงกลางอีก1แถวแล้วก็มีตรงนี้อีก1แถวคือแบบแล้วรอบๆบึงตรงเนี้ยเนี่ยเห็นนะรอบๆบึงตรงนี้เลยนะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเสาไฟกินรีเต็มเลยเนี่ยคือถ้าใครนึกไม่ออกว่าเสาไฟกินรีที่ราชาเทวะมันเยอะขนาดไหนเนี่ยโอ้โห
1: หมู่บ้านนี้มันเป็นจุดแรกครับที่เป็นข่าวก็คือตอนนั้นเหมือนว่าเขาเอาเสาไฟมาปักในป่าแล้วก็ในบึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยเป็นข่าวแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมาทำเป็นถนน
0: ก็คือตอนปักตอนแรกเนี่ยไม่มีถนน
1: ไม่มีถนนคร
0: ับ ไม่มีถนนพอโดน
2: ของมันต้องมี
0: ถ้ามีตังเราควรทำอะไรก่อนนะคะลองดูหมาขนาดหมาวิ่งหมายังเปียกอ่ะใครแม่งจะเข้าไปได้วะเราดูดิ
3: โอ้โหมันเข้าไปทุกที่จริงนะ
0: อ
3: ันนี้แหละเป็นที่มาของเสาไฟกินรีทุกหย่อมหญ้าเที่ยงกับ13นาทีเดี๋ยวกลับมา
4: แม่ภูมิใจโฟร์มอสแคลเซียมธรรมชาติสูง
5: หอม
6: อะไร
5: ถั่วอยาก
6: ขั่ว
7: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
8: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
9: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
10: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
9: ใหม่ Citra AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
10: ผิวดูใสฉ่ำ
9: ต้องโดน
11: ใหม่ Citra
12: ศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ก้าวทับสิทธิ์ขุนหาพระท่าเมืองฟ้าเล็กพีเกสันชัยมวยไทยยิมและพยัคฆ์ทักษิณ สศศิวานพระท่าแสนกิ่งกาดหมูปิ้งอร่อยจุงเบยถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลา 12:15 น.
13: ฉันจะลงโทษเธอเหมือนนางทาสโทษฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
14: ป๊าดกล้ามคุณเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
15: พอประมาณนะครับ
4: ดาวเคียงเดือนคืนนี้ 20:25 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
1: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
2: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
0: อย่าลืม
1: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองไวตามิลสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
4: เรื่องเล่าสาธิตนะครับเที่ยงกับ16นาทีขอใช้เวลาสั้นๆแจ้งความคืบหน้าจับแล้วนะครับโจรบุกชิงเงินธนาคารล้านห้าจับได้แล้วนะครับการบุกชิงเงินธนาคารธนชาติสาขาตลาดไทยฐานไทยธนชาติที่คลองหลวงปทุมธานีใช้ปืนข่มขู่ได้เงินไปตกลงเงินที่ได้ไปเนี่ย 1,176,000 กว่าบาทแล้วหลบหนีเมื่อวานนี้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วคือนายสายฟ้าอายุ54ปี
5: ของกลางเป็นเงินสด 3,000 บาทแล้วก็มีรถเก๋ง Toyota สีขาวคันนึงนะคะ
4: จับกลุ่มได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่รัชดารามินทราเขตคันนายาวกทมโดยตำรวจไปเจอ

0: ัวเนี่ยผู้ต้องหาเองบาดเจ็บ
1: มีแผลไฟลวกที่หน้าลำคอซีกซ้ายและแขนซ้ายค่ะนอนพักรักษาตัวอยู่ในห้องรีสอร์ท
0: ไม่มีเศษขาดเขินอ่ะ
1: ก็ยอมให้จัดกุมแต่โดยดีค่ะ
0: รับสารภาพว่า
1: เป็นคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ธนาคารจริงมาดูลาดเหล่าล่วงหน้าไว้หลายวันก่อนจะก่อเหตุค่ะเขาซื้อรถเก๋งสีบรอนซ์เทาเอาไว้คันหนึ่งนะคะเป็นรถหนีไฟแนนซ์ซื้อมาจาก Facebook ราคา 30,000 บาทตั้งใจจะเอาคันนี้มาใช้ก่อเหตุ
0: เอาป้ายทะเบียนปลอมมาติดและวางแผนว่าหลังก่อเหตุจะขัดไปเผาทำลายหลักฐานเพื่อเบ่งเบนความสนใจส่วนรถเก๋งสีขาวเนี่ย
1: ที่เจ้าหน้าที่ไปจับแล้วเจอค่ะเป็นรถที่เช่ามาตั้งแต่3กันยายนนะคะก่อนจะก่อเหตุก็ขับรถคันสีขาวไปจอดไว้ในซอยเทพกุญชร10ไม่ไกลจากจุดเผารถคันแรก
0: แต่เกิดผิดแผน
1: ตอนที่จุดไฟเผารถคันแรกแล้วปรากฏว่าพลาดค่ะถูกไฟลวกที่หน้าลำคอและแขนซ้ายจากนั้นเขาก็ไปขึ้นรถเก๋งสีขาวที่จอดเอาไว้ห่างจากจุดเผาประมาณ50เมตรแล้วขับรถหลบหนีไป
0: รับว่าลงมือก่อเหตุคนเดียวปืนที่ใช้เป็นแค่ปืนปลอม
1: โยนทิ้งน้ำไปแล้วส่วนเงินสดกว่า1ล้าน1แสนบาทเนี่ยผู้ต้องหาอ้างว่านำไปใช้หนี้พนันและให้ลูกสาวนำไปใช้หนี้นอกระบบเหลือเงินสดติดตัวเพียงเล็กน้อยคือตอนจับได้เนี่ยเหลือแค่ 3,000 แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะเพราะว่ายังไม่เจอเส้นทางการเงินที่นำไปใช้หนี้ตามที่เขากล่าวอ้าง
0: ข้อสำคัญคือวันนั้นเนี่ยก็คือพอจี้ชิงเงินธนาคารปุ๊บไปเผาทำลายรถ
1: ใช่ค่ะ
0: สุดท้ายนี่วางแผนแล้วผิดแผน
1: ลวกตัวเอง
0: ที่น่าสนใจคดีนี้เป็นเรื่องน่าสนใจผู้ต้องหารายนี้คือสายฟ้าเคยร่วมก่อเหตุปล้นเงินรถขนเงินของบริษัทกรุงเทพเซเว็ก
1: ที่ลานจอดรถห้างโลตัสบางปะอินที่อยุธยาเมื่อ17กันยายน2555ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เงินไปเกือบ16ล้านก่อนจะถูกจับ
1: ตอนนั้นก็ตำรวจสืบสวนภาค1เนี่ยแหละค่ะจับ
0: ศาลตัดสินจำคุก10ปีพ้นโทษออกมาเมื่อปี65แล้วมาก่อเหตุและถูกตำรวจชุดกับจุมชุดเดิมเนี่ยจับตัวได้นี่ครั้งก่อนปล้นรถขนเงินครั้งนี้จี้ชิงเงินจากธนาคารได้ไปล้านกว่าตอนนี้ต้องไปหาเงินว่าตกลงเหลืออยู่ 3,000 จริงไหมท่านผู้ชมอ่ะและนี่คือเรื่องเล่าสาธิตนะครับท่านผู้ชมก็จะปิดท้ายสักหน่อยอันนี้เป็นข้อที่น่าสนใจนิดหน่อยเกี่ยวกับประเด็นความเคลื่อนไหวเพราะการรวมตัวที่หอศิลป์วันพรุ่งนี้ของกลุ่มก้อนอย่างไอลอรวมถึงพรรคประชาชนที่เรียกร้องให้กกต.มีมติให้ฟ้องทั้ง229คนเรื่องคดีหัวสว.มันจะยองไปถึงประเด็นที่คุณหมอวายโยอภิปรายไปวันพฤหัสเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการขอแก้ไขข้อมูลเรื่องที่เคยใช้ว่ากกต.หอคอไหนดูสักนิดนึง
2: ข่าวนิดหนึ่งนะครับกับคำว่ากกต.หอคอที่บอกว่าผมเนี่ยแปลว่ากินก๋วยเตี๋ยว6คนไม่ใช่นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมถือไมค์อยู่ท่านประธานแล้วมันเป็นไมค์ลอยไอ้สายไมค์ลอยเนี่ยมันมาจั๊กจี้เอวผมพอดีแล้วตอนนั้นผมเลยพูดออกไปว่าเป็นกินก๋วยเตี๋ยว6คนครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ากกต.หอคอเนี่ยนะครับในความมโนสำนึกของผมคือคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งความจงรักและภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับท่านประธานครับ
0: จริงๆก็อภิปรายต่อเนื่องไปกวนๆแหละครับท่านผู้ชมสุดท้ายเมื่อวานรองโฆษกรัฐบาลพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ออกมาแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าก
1: ล้าที่จะดึงสถาบันลงมาเชื่อมกับคำย่อในหัวเพื่อเล่นเกมการเมืองก็เล่นกันไปแต่ขอเตือนว่าสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการเมืองของใครจะเห็นต่างจะวิจารณ์จะตรวจสอบรัฐบาลก็เล่นกันให้เต็มที่ค่ะแต่สถาบันไม่ใช่ของเล่นทางการเมือง
0: ขณะที่น่าสนใจก็คือวันนี้โฆษกรัฐบาลคนใหม่เอกภพเพียรพิเศษแชร์โพสต์ข่าวเรื่องนี้ที่เป็นโพสต์ข่าวคำว่ากกต.หอคอในมโนสำนึกของผมหมายถึงอะไรอย่างไรก่อนจะระบุว่าเป็นจังหวะบังเอิญที่ลงตัวเกินไปไหม
1: หลังจากเรื่องสถาบันเงียบหายไปจากการพูดถึงในสภาอยู่ๆก็มีการพูดถึงอีกครั้งทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆในบริบทของการอภิปรายพรบ.งบประมาณที่เกี่ยวกับกกต.แล้วหลังจากนี้ไม่กี่วันจะมีการนัดหมายลงถนนด้วยประเด็นที่เกี่ยวกับกกต.เป็นความบังเอิญที่ดูคล้ายตั้งใจจะเชื่อมโยงเรื่องราวเพื่อส่งสัญญาณรวบรวมแนวร่วมเดิมที่ห่างหายกันไปหรือไม่
0: อ้าวนี่กลายเป็นว่าฝากทีมโฆษกหยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาโยงใยไปถึงการเคลื่อนไหว
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับ

0: รณียกเอาอ้างอิงเรื่องสถาบันลงมาเหรออันนี้ก็น่าติดตามเป็นความเคลื่อนไหวเนี่ยและนี่คือเรื่องเล่าสาธิตเราลาไปด้วยการรำลึก25ปีเหตุนายวันนิวยอร์ก
1: จัดการแสดงโดรนเหนือท่าเรือค่ะสร้างเป็นโครงร่างตึกแฝด Twin Towers ขนาดเทียบเท่าของจริงรำลึกถึงผู้เสียชีวิต 2,977 คนในเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544ค่ะเป็นการจัดขึ้นก่อนวันครบรอบ25ปีของเหตุการณ์นะคะใช้โดรน 2,977 ลำแทนจำนวนผู้เสียชีวิต 2,977 คนจากการโจมตีตึก World Trade Center อาคารเพนทากอนและเที่ยวบิน United Airlines ที่ตกในรัฐเพนซิลเวเนียค่ะ
0: คือ25ปีที่ผ่านมาเนี่ยนครนิวยอร์กรักษาธรรมเนียมการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตผ่านอนุสรณ์สถานและการแสดงแสงไฟบนท้องฟ้า
1: แต่ว่าการใช้โดรนครั้งนี้เพิ่มมิติใหม่กับการรำลึกนะคะก็คือนี่ค่ะนำภาพของอาคารที่หายไปกลับมาปรากฏต่อสายตาผู้คนอีกครั้งค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอรี
1: ่ I love อาปาเช
2: ่ M150ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดย King Pro Boxing Thailand สารกำจัดวัชพืชสีชมพูต้อง Gel Pro Sweep
3: ท็อปวันขอเชิญชมศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่8ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยนะครับขอสมหมายพบกันเป็นประจำที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้ครับก่อนอื่นนั้นครับผมใคร่ขออนุญาตเรียนข่าวเศร้าให้พี่น้องแฟนมวยได้รับทราบครับนั่นก็คือคุณประจนอุลปาธรนะครับอดีตสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเวทีมวยสยามอ้อมน้อยและศึกเจ้ามวยไทยมา42ปีแล้วนะครับซึ่งท่านก็ปฏิบัติงานมาโดยตลอดได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาขณะนี้ตั้งศพสวดพระอภิธรรมอยู่ที่วัดศรีสำราญราชบำรุงอ้อมน้อยนะครับตรงข้ามกับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยของเราครับและจะทำพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพระหัสบดีที่17กันยายนนี้เวลา17นาฬิกานะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนและเรียนเชิญให้ทุกท่านได้รับทราบกันครับมาดูศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายในวันนี้กันบ้างครับทีมงานกลุ่มพลังใหม่ของคุณสมหมายสกุลเมตตาเขาก็จัดเอาไว้อย่างโอ้โหน่าสนใจมากโดยเฉพาะคู่เอกครับพยัคฆ์ทักษิณสศศิวัฒน์นี่วันนี้ขึ้นมาป้องกันแชมป์กับแสนเก่งหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับมีความสำคัญก็คือว่าพยัคฆ์ทักษิณนั้นเคยแพ้มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่ตะวันนาบางกะปินะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีนี้แต่ว่าวันนี้เข็มขัดจะยังคงอยู่ที่เอวยืมหรือไม่หรือว่าจะได้เป็นอดีตแชมป์คนใหม่อะไรต้องติดตามชมครับทำเอาไว้ด้วยพิชัยมอราชพัฒน์โคราชกับตุลสิทธิ์วัชรชัย115ปอนด์กับ110

0: 7ปอนด์นะครับต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์คู่ที่4 9ทับสิทธิ์ขุนทับกับพลอยพญาสิทธิ์มนใต้108ปอนด์และเปิดหัวไหว้ครูกันเรียบร้อยแล้วตะกัวป่าชอเกตวีนากับเด่นทักษิณนายโอเคดีเคนะครับก็116ปอนด์พร้อมแล้วเชิญบนเวทีเลยครับ
1: สวัสดีครับศึกเจ้ามวยไทยคู่แรกวันนี้นี่ครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์นะมุมแดงวันนี้ก็คือตะกั่วป่านะครับชอเกตวีนาน้ำเงินเด่นทักษิณนะครับนายโอเคครับคุณพิกเก้ครับ
2: บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้าตาสีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกยาแก้ไอตาอาปาเช่และยาแก้ไอตาอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่ครับครับ
3: สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่เมนูมื้อเที่ยงครับ12กันยายนครับศึกเจ้ามวยไทยบวกสอสมหมายมาแล้วนะครับตะกัวป่าชอเกตวีนาครับสุภสินแก้วมีนะครับนักสู้จากพังงาโดนกวาดล้มลงไปครับวัย42ครั้งครับชนะ30แพ้11เสมอ1นะครับวัย18ปีครับ170ซมลูกศิษย์ของอาจารย์ชเวนชักอสรชูครับมีเสียเล็กโสพลเรืองศรีครับให้การสนับสนุนคู่ต่อกรครับเด่นทักษิณนายโอเคดีเคนะครับกิตติชัยสุวรรณการครับจากชนะสงขลาครับ30ชนะ24 17ปี170ซมพัชรพลรองสวัสดิ์ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะครับคุณกล่าวครับ
1: มาเริ่มยกหนึ่งนะครับคู่นี้ต่อยกันในน้ำหนัก116นะฝ่ายแดงตะกัวปลาน้ำเงินนะครับรายนี้เด่นทักษิณโอ้โหเด่นทักษิณนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะดีนะครับแหมคนนั้นเด่นทักษิณเกียรติรัตพลโอ้โหตามภาษาสับมดกระโบโอ้โหยอดเก่งว่างั้นเถอะเอ้ามาลุ้นเลยนะครับคู่นี้ชก116ฝ่ายแดงตะกัวป่านะครับในรุ่นนี้มีฉัตรชัยเด่นเหนือโรจนเดชรัตนศักดิ์พระชัยศักดิ์วารินรัตน์แล้วก็มีโตโต้อรชุนน้อยเบิกเลิกดุขนกเอ้า
3: ติดตามครับฝ่ายแดงจากพังงาครับพังงาก็มีสนามมวยอยู่แถวนั้นนะครับทีมงานของหมอเบสหมอมาศครับที่ตะกัวตัวป่านะครับพังงาขณะที่บุรีรัมย์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับแม่นักมวยเอกๆเยอะเลยครับเมืองบุรีรัมย์ไม่สิ้นพลดีครับเรื่องมัดมันมวยทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้าน
1: แต่ที่ดังสุดๆก็คือนำขบวน
3: ครับบนเวทีครับขยับเข้าหาเลยนะครับทางด้านของตะกัวป่าก็เอาชื่อของอำเภอนะครับทำงานแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับกรรมการกุ๊กไก่ครับอนุชารามันทองอู่ครับทำหน้าที่สับขาครับต่อยสวนเลยครับแม่ประกบแล้วน้ำเงินตัวจะลอยกว่านิดนึงครับเด่นทักษิณครับเหน็บแล้วแรงๆครับตีกันเจ็บๆเรียกออกไปครับคุณจิมิงครับ
1: รู้เลยนะครับใบแดงนะครับประกบปาน้ำเงินเด่นทักษิณแม่ที่เด่นทักษิณไม่เก่งไม่ได้นะได้ดีในยอดมวยนะครับเด่นทักษิณกิรพลอ่ะลุ้นเลยคู่นี้ชก116ปอนด์นะครับของศึกเจ้ามวยไทยนะครับกรรมการผู้การคุณเถลิงอยู่บำรุงนี่อ้าวลุ้นกันเลยทีเดียวโปรโมเตอร์นะครับนี่ประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับคุณสมัยสกุลเมตตาอ้าวลุ้นกันฝ่ายแดงตะกัวป่าน้ำเงินเด่นทักษิณคุณนก
3: มองหน้าแต่เตะล่างครับนี่ครับความเป็นเจ้าเล่ห์ของนักมวยนะครับมองบนมองล่างครับสารพัดรอบตัวครับใจลอยคอยแฟนไม่ได้ครับต้องมีสมาธิครับบนเวทีหนักแน่นอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอจับแล้วแม่จัดเบิ้ลดอก2ไม่เข้าครับดอกแรกไปปลายแข้งพักเดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมา
4: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้พบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท
5: ้อยาหม่องขาวตาลิงถือลูกท้อ
6: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
7: เจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus
8: M150
0: ท่านผู้ชมครับมวยคู่ที่2นะครับก็ถือว่าเป็นมวยรอบป้องกันแชมเปี้ยนหมาแดงในรุ่นมินิมัมเวท100ปอนด์ครับสนับสนุนโดยยาขยาตราหมาแดงครับฝ่ายแดงก็คือพยัคฆ์ทักษิณสอสศิวัฒน์นะครับคนนี้ครับน้ำเงินแสนเก่งกาจหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับเราก็จะมีรางวัลมอบให้ก่อนเป็นกำลังใจครับก่อนการชกเริ่มต้นด้วยปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงM150 เครื่องดื่มในใจคนไทยที่สนับสนุนให้คนไทยออกไปใช้ชีวิตเกินร้อยเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่งานยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตสินค้า

0: ตราซีเล็กและผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกปุ๋ยตราท็อปวันปุ๋ยคุณภาพใช้น้อยผลผลิตเยอะขอบคุณครับเชิญบนเวที
1: โฆษณาเพิ่มเติมนะครับ M110 เครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้นักมวยที่ชกได้ดูเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ 5,000 บาทนะครับพร้อมด้วยเมล็ดแตงโม M16 เคี้ยวเพลินอร่อยมันทุกเม็ดหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับเมล็ดแตงโม M16 ผลิตภัณฑ์ดีนะครับคุณภาพอยู่คู่กับคนไทยมานานกว่า50ปีเป็นผู้สนับสนุนเสื้อพี่เลี้ยงนักมวยในรายการศึกเจ้ามวยไทยสอนสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยขอบคุณครับ
2: หมอเบสหมอมาศนะครับขอบคุณแฟนหมัดมวยครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับแล้วยังเหลืออีก1นัดครับ14กันยายนครับที่บางลาป่าตองภูเก็ตนะครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับไปลุ้นกันต่อครับคุณมีขาบนเวทีครับ
3: ไฟแดงนะครับตัวป่าน้ำเงินเด่นทักษิณที่เด่นทักษิณไม่เก่งไม่ได้นะครับนี่เลยครับขอบคุณนะครับหลายๆฝ่ายที่ชมรายการนี้อยู่ด้วยนะนี่แหละในรุ่นนี้นะครับยอดมวยเยอะๆแยะๆเลยฉัตรชัยนะโอ้ยดังๆงั้นน่ะมาลุ้นกันเลยบนเวทีนะครับดร.ชูชีพปรีโภคานะครับนี่ไทยทัพอาสาต้นบางกะดีออดบางสวนด้วยนะนี่นะครับโอ้ยหลายๆฝ่ายนะครับดูรายการนี้ดร.ชูชีพวันแม่อัคคีนี่นะครับนายกวันแม่อัคคีด้วยออเซนิสีฟ้าเอาคุณนก
2: อดีตสสวันอยู่บำรุงมาแล้วนะครับมาพร้อมพี่จกเมืองชัยครับพอสอคู่ใจครับก็เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ๆครับที่มีหัวใจอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับเมืองชัยนั้นแม่อดีตแชมป์โลกด้วยนะครับลงขาไม่โดนครับแม่ตะกัวปลาต้องไกลๆหน่อยครับใจถึงใจครับเติมไปเยอะๆเดี๋ยวดูใครจะหวดใครก่อนครับสายใต้สายอีสานแม่ยังไม่ถึงคุณสมิงขาว
3: ลุ้นกันต่อแล้วสักแม่ตะกัวป่าแดงนะครับน้ำเงินเด่นทักษิณชื่อเด่นทักษิณไม่เก่งไม่ได้นะครับเพราะว่าในอดีตโอ้โหยอดมวยเลย
2: ตัวนั้นเนี่ยเหนียวหนึบนะคุณพี่ขาวคว้าคอมาได้ดีแม่ประเภทเต่างับมือฟ้าไม่ผ่าไม่ปล่อย
3: 108ต่อยัน115นะ
2: จำได้ครับจำทรงเด็กคนนี้ได้อ้าวครับก้าวแล้วเตะเลยครับเด่นทักษิณขยับสร้างจังหวะสร้างโอกาสวางดีๆแม่นๆครับ
3: โอ้ย
2: ทีนายท้องนายไส้ครับ
3: แม่ถ้าชิงดำลูกนี้เรียบร้อยเลยอ่ะฝ่ายแดงตัวกัวปานะครับเงินเด่นทักษิณโอ้โหอีกดอกนึงแล้วอีกดอกนึงแล้ว
2: กิ่งโคโลเลยครับ
3: โอ้ย
2: พังงานนี้ถือว่าเป็นตอนต้นครับสงขลาตอนใต้ครับตอนล่างนะครับสตอเริ่มเดือดแล้วมาออกไม่ออกครับ
3: ดีเลยครับกรรมการผู้จัดการนะครับคุณเฉลิมอยู่บำรุงนี่ลุ้นเลยทีเดียวโปรโมเตอร์นะครับสมหมายคุณแม่ตาประธานขุมพลังใหม่อาคุณนก
2: ตอนเล็กตอนน้อยไปเรื่อยครับจังหวะของเด่นทักษิณหวดคืนมาจิ้มขวาครับแม่ต้องต่อเนื่องครับต้องต่อเนื่องครับอาวุธมวยไทยอย่าไปทีเดียวดอกเดียวครับเริ่มขับเคลื่อนด้วยอาวุธแล้วนะครับเดี๋ยวดูพังงาหรือสงขาครับจะได้รับการชูซ้ายหน้าทั้งคู่ขวาหลุดไปปลายเท้าแม่ยังไม่ลึกพอผ่าน2ยกแล้วกลับมา
4: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกหนึ่งอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
5: M150ปุ๋ยตรามาบินขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่14รอบชิงชนะเลิศพระเดชศึกต่อย้ำสวนพระท่าเห่าดงเกียรติบ้านหลาผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทศึกมวยแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่14รอบชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 12:15 น.ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: บนเวทีนั้นก็เครื่องร้อนเป็นลำดับนะครับแต่ว่ามาตรงนี้มาดูกิจกรรมดีๆกันนะครับกลับมาพบกับกิจกรรมมอบโชคปุ๊บปั๊บรับทองกับปุ๋ยตรามาบินปีที่11นะครับพิเศษเฉพาะร้านค้าสำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตรามาบินที่ร่วมลุ้นกันนะครับว่าร้านใดจะเป็นผู้โชคดีได้รางวัลสร้อยคอทองคำ25สตางค์2รางวัลวันนี้มีคุณนิพนธ์เนียมทวมครับผู้แทนของบริษัท ICT Fertilizer จำกัดปุ๋ยตรามาบินจะมานำโชคให้กับร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็มาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดนพชัยการ

0: ษตรตำบลวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยอีกร้านหนึ่งวังสะพุงจังหวัดเลยเช่นเดียวกันนะครับร้านเกษตรแจ่มใสจากตำบลหนองย่าปล้องนะครับเราจะติดต่อกลับมายังท่านอีกทีหนึ่งขอแสดงความยินดีด้วยนะครับได้ทองคำคนละ25สตางค์นะครับไปบนเวที
1: ร่วมยินดีนะครับกับผู้ได้รับรางวัล

0: ควักอร่อยมากกว่า11ปีร้านอยู่ถนนหน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิขอบคุณครับ
1: มานะงานเกษียณอย่างสุขเกษมครับอาจารย์ไลแมนคุณถมครับ26กันยายนนี้นะที่นครสวรรค์ครับกิจกรรมมากมายครับตีกอล์ฟเตะฟุตบอลร้องรำทำเพลงครับขอให้มีความสุขครับอดีตนักชกเหรียญทองที่จีนครับเอเชียนเกมครับไลแมนบุญถมครับ
2: นี่นะครับมาดูกันต่อยก3นะครับไข่แดงตะกั่วป่าน้ำเงินเด่นทักษิณนะครับดูทั้งเมืองนะครับอุทัยทัพอาสาชูชีพตรีโภคาสมพรเก้ารัศมีทุรัศมีโชติดร.ช้างดร.อภิชาตนะครับสิงห์อดุลรุ่นหน้าจอยอยู่ด้วยนี่นะครับแม่รองสุขทัศน์พลตำรวจตรีสุขทัศน์นะครับแม่เสียโชติบางแสนเอ้าลุ้นหน้าจอกันมาที่ขาดไม่ได้สมพรเจ้ารัศมีโชติด้วยเอ้าคุณนก
1: ช่วยกันเชียร์ครับรักตะกัวป่าต้องพังงาเด่นทักษิณชนะสงขลาครับส่งเข้าประกวดสายหน้าเตะละวนออกข้างครับไม่เป็นเป้านิ่งนะครับต้องควบให้เร็วครับเด่นทักษิณเพราะเป็นมวยเข่านะครับครับรัวแม่โดนรัวไป 2-3 เมตรครับตะกัวป่าชิงตีครับลูกศิษย์ของอาจารย์ชเวงเดินอีกเดินอีกคุณสมิงขาไม่เดินไม่ได้ครับเด่นทักษิณไปเล่นจังหวะฝีมือนี่ช้ากว่า1กิ๊กนะครับ
2: เอาลุ้นกันต่อเดินแล้วนะครับเด่นทักษิณแม่ได้ดีที่ยอดมวยเลยเด่นทักษิณเกียรติพอเอ้าลุ้นเลยนะครับไปแดงตะกัวป่าตะกัวป่าตะกัวป่านี่อยู่พังงาเอ้าขยับอีกไปแดงตะกัวป่าน้ำเงินเด่นทักษิณนะครับชกกัน116ปอนด์คุณนก
1: สนุกทีเดียวครับเอาครับคนนึงเข่าคนนึงเตะเดี๋ยวเป็นเรื่องโอ้ยโดนหมัดครับหน้าสั่นเหมือนกันครับตะกัวป่าโดนหมัดอีกทีนึงเข้าหน้าอกแม่ใครจะตีใครครับการพัดแขนไล่แขนนี่มีส่วนสำคัญครับกรรมการกุ๊กไก่งัดออกมาเอาครับพยาคุดพยายามสั่งให้เร่งแล้วนะครับเด่นทักษิณชนะสงขลาตั้งท่าไม่ได้ครับต้องควบแล้วคุณสมิงขาไม่ควบไม่ได้ครับต้องควบแล้วต้องเป็นพยักติดปีกแล้วครับ
2: แม่ต้องเป็นอู้สีขี่บนใส่หมวกกันน็อกแล้วเดินลุยเลยไฟแดงนะครับเอ้าตะกัวป่าตั้งโต๊ะน้ำเงินเด่นทักษิณชนแล้วเอ้าขวาไปเตะแล้ววางแข้งไว้เลยนะครับตะกัวป่าเอ้าลุกอีกแล้วโดนควายดอกนึงโดนกินเปล่าเลยนะครับเอ้าตีไปล็อกไว้แม่โดนไป 4-5 ดอกเลยนะครับเด่นทักษิณอย่ารอช้าเราอย่ารอช้า
1: สกูถอยหลังแล้วยัดไส้เข้าไปครับตะกัวป่าหมองูตายเพราะงูหรือเปล่าครับเอาครับมีเบิกร่องนำทางได้หรือเปล่าครับต้องมีลูกนำด้วยนะครับอาวุธครับผ่าน3ยกครึ่งทางเดี๋ยวกลับมา
3: โอ้ยใครก็ตามไม่ทันกับปุ๋ยตราม้าบิน
4: ถ้ามันแน่นะมาดวลกันสักหมัดมาม
5: าเด้เหมือนจะมันเลย
4: เยอะอันไหนลองดิ
6: ยิ่มมันนะนี่ต่างหากมันกว่า
4: ทำไมมันแก่ถึงโตซิ่งแบบนี้
6: เพราะฉันคือเกษตรกรสายซิ่งที่ใช้ปุ๋ยตรามาบินไง
3: โตไวอย่างแรงแซงทุกสปีดมันหัวใหญ่บึ้มบะละฮึบโตซิ่งลงหัวดีโตซิ่งหัวใหญ่โตซิ่งเปอร์เซ็นต์แป้งแจ่มโตไวใครก็ตามไม่ทันกับปุ๋ยตรามาบิน
5: ลองดู
7: M150
2: นี่เลยครับภาพช้าครับไฟแดงตะกั่วป่าน้ำเงินเด่นทักษิณนะครับแม่ต่อยหน้าไปแม่ล็อกไว้คู่แรกวันนี้นะครับต่อยกันดูดีเลยนะครับ116ปอนด์ขวาไปสวยนะครับตะกั่วป่าเอาเปเก
0: ้ขอบคุณครับผู้การสนับสนุนนะครับก็ร้านอาหารครัวแม่แช่มพุทธมณฑลสาย5ต้นตำรับปลาช่อนลุยสวนสมุนไพรกระเทียมโทนกดทอดน้ำปลาปลากดแกงส้มใต้นะครับผมครับ
1: 18กันยายนครับศึกรวมพลคนรักปังหวานครับการกุศลครั้งที่10ครับโรงยิมอบต.ปังหวานครับที่พระโต๊ะชุมพรครับไปสนับสนุนกันได้ครับโตนชุมพรฝากประชาสัมพันธ์มาครับเอาละครับอยู่ในช่วงพักยกให้น้ำครับปล่อยตัวยกต่อไปยกที่4ครับ
2: ผ่านมา3ยกนะครับ
1: ครับ
2: แม่วันนี้ขอบคุณหลายๆฝ่ายนะครับเลขาชูชีพด้วยนะครับอุทัยทัพอาสาต้นบางกะดีด้วยพังออดบ้านสู

0: วันนี้น้องๆนักมวยค่ายเล็กๆครับมาสร้างสีสันนะครับมีจากโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ด้วยนะครับดาวเหนือครับลูกศิษย์ของอาจารย์ไลแมนครับจะจัดงานเกษียณวันที่26นี้ครับที่นครสวรรค์ครับสุขีสโมสรครับอายุราชการครบ60ปีแล้วครับโอ้โหถ้าตีเข่าอย่างนี้ลำบากครับเด่นทักษิณครับชนะสงขาชูกำปั้นแล้วข้อสำคัญรับหมัดมาหรือเปล่าครับก็เล่นไปเรื่อยนะครับ
1: โอ้ย
0: วงนอกอีกกว่าจะถึงตัวเนี่ยชายโครงแทบหักครับคุณสมงา
1: โอ้เตะ
0: ปักเข้าไปปักเข้าไปแต่ละดอก
1: แม่เตะสวยด้วยนะครับแม่ตียังไม่ตีได้มั้ยเอ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เอา
0: ชกมวยต้องมั่นใจนะครับ อยู่บนเวทีชกไปดูพี่เลี้ยงไปนี่แม
1: ่ไม่ได้นะ
0: ไม่ต้องกลัวนะพี่เลี้ยงไม่ให้เดินกลับแน่ครับเอาเติมหัวใจเสือในนิ้วขาว
1: โอ้แม่ยังเลยเดินอีกต้องเดินตลอดนะครับเดินทักษิณไม่เหมือนกับคนที่แล้วนะครับเด่นทักษิณเกียรติพลโอ้โหยอดมวยเลยนะครับ108ถึง115นี่ท้าทั่วโลกว่างั้นเถอะตัวนั้นนะครับมวยใต้โอ้โหเก่งมากมากเลย
0: ผมว่าเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่ปรับเซียนนะคุณสมิงขาวชกกลางวันนะครับ
1: เ
0: พราะฉะนั้นการฟิตซ้อมการพักผ่อนการกินการนอนนี่ต้องเปลี่ยนระบบนะครับโดยเฉพาะคนไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินใช่ไหมชั่งน้ำหนักเสร็จพักผ่อนไม่ถึง 3-4 ชั่วโมงนี่ยุ่งเลยนะเอาครับทีมงานชูกำปั้นแล้วไม่ได้อัดฉีดนะ
1: ฮะต่อยให้ต่อยหมัด
0: ต่อยมาหมัดพีระหมัดวีรพลหมัดหลักหินต้องมาแล้วตอนนี
1: ้
0: ต้องมาแล้วแต่ต่อยหมัดเดียวแล้วถอยออกมา
1: แล้วต้องเอาหมัดมาเพื่อนนะมาเพื่อนวีรพลนะ
0: มาเลยมาเลยหมัดไปก็มาตอนนี้เอาสำราญศักดิ์มาด้วยเอามาลากมาให้หมดครับโอ้ดูครับโดนดิสเบรกอีกโดนแย่โดนแข้งอีกอ้าว
1: แม่แกออกดีเหลือเกินนะครับตะกัวป่าดูดิตีหน้าตีหลังแกดูดิแม่เบสิกการชกใช้ได้เลยนะครับ
0: โอ้ย
1: หมัดนี้แม่อะไรอะไรก็เกิดได้นะคุณนก
0: ใครที่ลุ้นอยู่อย่าเพิ่งสิ้นหวังครับอย่าสิ้นหวังครับอาจารย์ไทยมารีวัฒน์หน้าบอกไว้อ้าวต่อยได้หมัดเดียวครับโหดหน่อยบนเวทีเป็นกีฬาจบแล้วเป็นเพื่อนกันพลังฮึดอยู่ตรงไหนพลังฮึดอยู่ไหนเอาเสียงตีเกาะข้อไม้มาแล้วคุณสมิงขาว
1: เอาลุยต่อเดี๋ยวนักเสียงลุยต่อเอาซ้ายอีกแล้วแม่ตีหน้าแกใช้ได้เลยนะครับตะโกป่าเอาล็อกไว้อนุชาไก่แยกอีกนี่แหละครับคู่แรกวันนี้นะครับของศึกเจ้ามวยไทยกรรมการผู้การคุณเถลิงอยู่บนรุ่งเอาคุณนกว่าต่อ
0: เร็วไวแบบรถไควสวนกันครับภาษาปากใต้เร็วรถไควสวนกันไปต่อยหมัดเดียวแล้วไปกอดครับแม่ต้องคำต่อยเลยครับต่อยท้องต่อยหน้าต่อยสารพัดนะครับเอาเงี้ยออกมาหมดยกที่4อ่ะพักแป๊บเดียว
2: อัปปาเช่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี
3: ่ I love อัปปาเช่
4: เราจะต้องปกปักรักษาพื้นดินแห่งนี้มีให้แบคทีเรียมาลุกลาม
5: ไทแบคช่วยให้รากยาวเกี่ยวไวใบตั้งยับยั้งโรคและให้ผลผลิตดีฉีดเลยไม่ต้องรอไทแบค
6: M150
1: นี่เลยครับภาพช้ามาดูก่อนเลยครับไฟแดงตะกั่วป่านั้นมันเด่นทักษิณนะครับผ่านมา4ยกแม่เดินต่อยตลอดนี่แหละครับคู่แรกวันนี้นะครับของศึกเจ้ามวยไทยนะครับแม่แต่ละคู่มันทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับนี่แหละครับแล้ววันนี้นะครับก็โซเอ๋นะครับจัดรายการมวยดีเอาคุณปิ๊ก
7: วันนี้ครับปุ๋ยตามาบินกับไมค์ชั้นกับกิจกรรมสุดพิเศษมอบโชคกับกิจกรรมปุ๊บปั๊บรับทองกับปุ๋ยตามาบินปี11ปุ๋ยตามาบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงแจกรถคอนกันหนัก25ตังค์จำนวน2รางวัลเพียงซื้อปุ๋ยตา ICP ซื้อกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ได้ร่วมลุ้นรายการลุ้นรางวัลกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์ครั้งละ2รางวัลตั้งแต่วันนี้ถึง2มกราคม2570ขอบคุณครับ
1: นี่เลยครับวันนี้นะครับเซาเอ๋นะครับสุทุเรียวหาพืชนะครับจัดรายการมวยดีนะครับที่ตลาดใบบัวนะครับมวยจะเริ่มชก 15:30 เป็นต้นไปนะครับ17นนครับ
0: ไปให้กับแฟนไกลครับแฟนๆครับบนเวทีครับ3นาทีที่เหลือครับนะครับอยู่ที่ตัวตนของเด่นทักษิณแล้วนะครับว่าจะทำอย่างไรครับพี่เลี้ยงทีมงานบอกเดินต่อยเตะต่อยเดินเอา

0: หูอื้อตาลายหรือเปล่าซ้ายหน้าเข้าต่อยไม่โดนครับแม่เสียงสวรรค์ยังมีอยู่โอ้แต่ว่าโดนบิดออกข้างไหมคุณตุ้มขาว
1: อ้าวลุ้นต่อเลยแล้วก็คุณสายชนชายพิสกุลนะครับดูหน้าจออยู่ด้วยผลงานของสิงห์เจิ้งกุศลอีชี่เชียวหนังด้วยนะโดยจะใช้หัวเชิงผู้ชมรายการอยู่เอาลุ้นเลยไทยทัพอาสาชูชีพพิพากษาสมพรดรช้างเอาลุ้นกันนายกวานแม่อาคีเอาวันศิริสีฟ้าเอาโอ้ยก5ยก5ต้องลุ้นนำลุ้นนำคุณนกเอาย
0: ังมีเสียงเชียร์อยู่นะครับครับจะได้ลุ้นหรือจะพลิกสถานการณ์ก็สำคัญต้องชัดๆครับอย่าทีเดียวครับอาวุธมวยไทยพอร่างกายแกร่งทั้งคู่นะนับถอยหลังไปเรื่อยๆครับเวลาเสียงเชียร์ยังพอมีซ้ายแม่วิ่งเข้าไปวงในนี่ครับโดนไป3เม็ด4เม็ดก่อนครับเข่าของตะกั่วปลา
1: แม่ก็หลวมไปหลวมไปนี่นะครับไฟแดงตะกั่วปลาน้ำเงินเด่นทักษิณนะครับเอาลุ้นกันต่อนี่แหละครับอาเปียกลุ้นหน้าจออยู่ด้วยนั่นของโอเชียนงามวัน22ด้วยอ้าวลุ้นอยู่ขยับขยับอีกน้ำเงินก็ไม่เข้าแล้วนะครับเด่นทักษิณพี่เลี้ยงบอกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงเอาน
0: ักมวยบางทีมันก็งงเหมือนกันนะ
1: งงนี่
0: คนนึงบอกไม่ต้องเข้าคนนึงบอกเข้าเอาบนล็อกก็โบกหลอกกันไปหลอกกันมาครับเอา มีหลากหลายอารมณ์ครับ
1: โอ
0: ้เอาพี่เลี้ยงก็สับสนเหมือนกันบางทีเอา
1: สับสนดิสับสน
0: ไม่รู้จะเชื่อใครดีเอาพยาคุณบอกขออีกทีอีกคนนึงก็พอแล้วอีกคนนึงก็ยอมพอกโยก
1: แม่เดี๋ยวไปชักดูกระชากพิชาระยะสีนี่ครับนี่คงขุดขันศิษย์เกณฑ์แม่บอกว่ามวยคู่แรกวันนี้นะครับต่อยมันแต่ว่าปลายยกมานี่นะต่างฝ่ายต่างไม่เข้าแล้วว่ะไปในตะกั่วปลานะครับชอบเด่นวิญญาณน้ำเงินนะครับเด่นทักษิณนี่นะครับเอ้าลุ้นกันเลยมาโอ้โหต่างฝ่ายต่างไม่เข้าแล้วเนี่ยคุณนกเอ้า
0: เดี๋ยวดูกรรมการจะออกหน้าไหนครับด้านล่างสามท่านครับนับถอยหลังครับอีกไม่ถึง30วินาทีครับมวยไทย5ยกสุดท้ายส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับทำใจนะครับไม่รู้จะแก้ไขปัญหากันยังไงครับกรรมการเรียกมาแต่นวมก็ถอยไปเหมือนเดิมครับ
1: หมดยก
0: รอคะแนนอย่างเป็นทางการครับเกมจบคนจบครับ
1: นี่แหละครับคู่แรกวันนี้นะครับไปยังตะกั่วป่านั้นเป็นเด่นทักษิณนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับเอารับจากใบแรกก่อนเลยนะครับโกฏณวัฒน์ไปที่อรุณทานะครับแล้วก็ไปที่วิวัฒน์นะครับไปไหนครับไปที่แดงนะครับตะกั่วป่านะครับโชคเกตวีนาเป็นฝ่ายชนะเด่นทักษิณนะครับแม่นี่แหละครับต่อยกันคู่แรกวันนี้ของศึกเจ้ามวยไทยนะครับในน้ำหนัก116ปอนด์พักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาชมมวยคู่ต่อไปครับ
2: อัปาเช่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี่
3: M150 ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดย King Pro Boxing Thailand สารกำจัดวัชพืชสีชมพูต้อง Ill Pro Sweep
4: ขุยตราม้าบินขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14รอบชิงชนะเลิศพระเดชศึกต่อย้ำสวนพระท่าเห่าดงเกียรติบ้านหลาผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ200,000บาทศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14รอบชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 12:15 น.ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เอาละครับกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับกับการถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยกับคู่มวยนะครับไปติดตามชมกันได้เลยนะครับบนเวทีครับพิชัยมอรัชพัฒน์โคราชกับตุลสิทธิ์วัชรชัยนะครับขอบคุณด้วยการสนับสนุนยามองขาวตาลิงถือลูกทอใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกมะเร็งกัดต่อยวิงเวียนศีรษะเป็นหวัดคัดจมูกสูดลมได้จะจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านท่าน จือเจิ้งปู่เซินเจียวหนัน S1 สรรพคุณบำรุงร่างกายจือเจิ้งปู่เซินเจียวหนัน S1 มีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วไปสอบถามข้อมูลโทร034-440-888ขอบคุณคุณสายชนชัยพัฒน์สกุลพิชการจือเจิ้งปู่เซินเจียวหนัน S1 ขอบคุณครับ
0: ในวันพรุ่งนี้13กันยายนครับที่จอมทองเชียงใหม่ครับมวยไทยรักยาซีซั่น4รอบรองครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ห้ามพลาดครับท่านนายกสมชาติเจริญวัชริศเชิญไปพิสูจน์ความมันครับได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักคณะกรรมการกีฬามวยด้วยนะครับพิชัยมอราชภัฏโคราชครับชื่อจริงว่าอภิลักษ์ไทยกระโทกนะครับจากหนองหงส์ครับบุรีรัมย์ครับวัย20ปีครับ60ครั้งชนะ40ลูกศิษย์ของรองศาสตราจารย์ดร.อดิศรณวนนทรีนะครับมีนัฐกิจอินทสวรรค์ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะและเป็นเทรนเนอร์ครับคู่ต่อกรครับตุลสิทธิ์วัชรชัยครับเป็นน้องชายของกิ๊ฟเพชรนะครับซอยเพิ่มศิลป์36ครับลูกศิษย์ของวัชรชัยราชานนท์ธนดลมณีวันนะครับจากน้องคายครับ25ชนะ18 16ปี176ครับคุณจิมิงข่าวครับ
1: นี่เลยครับของการพูดที่ขาดบนเวทีนะครับนนชัยทาธิวันนี้ขอบคุณหลายๆฝ่ายนะครับนี่เลยครับโปรโมเตอร์สมหมายคุณเมตานะครับในเรื่องคู่มวยต้องขอบคุณนะครับดร.ชูชีพตรีภูคาด้วยไพโรจน์จันทรอดนะครับคณะยุทธการอุทัยทัพอาสาป่าออดนะครับแล้วก็ปราบพลด้วยสจหลายสจเอกแล้วก็ดร.ช้างพิชาระยับศรีด้วยนะครับแล้วก็นายกวันบ้านแหลมด้วยอ้าวรุ่นรายการชาอ้อนด้วยนะครับนายกชาอ้อนเพชรบุรีด้วยออสเตรเลียสีฟ้าด้วยนะครับอ้าวลุ้นกันต่อนะครับบนเวทีฝ่ายแดงนะครับพิชัยมอรัชพัฒน์โคราชนะครับน้ำเงินนะครับตุลนะครับสิทธิ์วัชรชัยนะครับต่อยกันในน้ำหนัก115ปอนด์117ปอนด์นะครับ117ปอนด์แต่ว่าฝ่ายแรกต่อ2ปอนด์นะครับ115 117อ้าวลุ้นเลยนะครับยกแรกนะครับฝ่ายแดงพิชัยน้ำเงินตุลนะครับแม่ดูบ้างน้ำเงินจะยาวกว่านิดนึงนี่แหละครับแต่ละคู่ไม่ต้องห่วงนะครับศึกเจ้ามวยไทยโปรโมเตอร์นะครับคุณสมัยจากคุณเมตตากรรมการผู้การคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะครับประธานบอสนะ
0: เป็นคู่ที่2ครับแฟนๆครับขยับเวทนะครับแบกต่อกันนิดหน่อยครับเพื่อความสนุกสนานแม่ตัวเล็กต่อตัวใหญ่เลยคุณสมิขา
1: โอ้โห
0: เพื่อสีสันเพื่อสีสัน
1: โอ้โห
0: นึกถึงครูเท่าเลยนะเนี่ย
1: เออ
0: ตัวเล็กก็เก่งก็ต้องแบกหน่อยนะ
1: ต่อตัวใหญ
0: ่แต่ตัวเล็กตัวโตใหญ
1: ่
0: มวยไทยเนี่ยก็บอกสูงต่ำดำขาวไม่เกี่ยวจริงหรือเปล่านะครับดูกันที่อาวุธมวยไทย
1: นี่มองเห็นเลยนี่เนี่ยคู่นี้
0: เห็นชัดเจนคุณสมิงขาวฝ่ายแดงก็หุ่นเหมือนกับนกตานีเลยครับเตี้ยสั้นมะขามก็กึ่งคอดอนชัยทาธิครับกรรมการน้ำดีของเราครับอดีตนักชกทีมชาติสมัครเล่นนะครับรายนี้ไม่ธรรมดาโอ้น้ำเงินนี่สูงปิดเลยครับคุณสมิงขาว176แดงนั้น161นะครับ
1: โอ้
0: ห่างกันเกือบ12เซน
1: นะโอ้ยนี่นะครับเอ้าลุ้นเลยนะครับเตี้ยก็สูงนะครับฝ่ายแดงวันนี้ก็คือพิชัยนะครับสั้นกว่าเห็นน้ำเงินตุนนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณหลายๆฝ่ายนะครับนี่โปรโมเตอร์ที่จัดวันนี้สมัยคุณเมตานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณดร.ชูชีพด้วยไพโรจันทรอดด้วยธนายุทธการนะครับอุทัยป่าออดบ้านสวนแล้วก็ปราบพลด้วยนะสจหลายสจเอกนะแล้วก็ดร.อภิชาด้วยนายกวันบ้านแหลมอ้าวรุ่นในการออสเตรเลียสีฟ้าด้วยเอ้าลุ้นกันต่อเลยทีเดียวนะครับบ
0: ัง
1: มีพิชัยด้วยเอ้า
0: บุรีรัมย์กับหนองคายนะครับบุรีรัมย์นั้นไม่ต้องพูดถึงครับนักมวยดังๆเยอะหนองคายก็นู่นครับพวกพี่ไก่ประพัดหนองคายเกียรติประพัดแหละคร
1: ับ
0: แล้วก็พี่เรียมพี่ต๋องนะครับมาจากหนองคายเพชรบุญชูประมาณนั้นแหละครับเตี้ยถีบตัวยาวแล้ว
1: แม
0: ่แสดงว่าต้องเก่งแล้วก็ต้องแข็งแกร่งกว่าคุณสมิงขาว
1: แม่ตอนมาชั่งน้ำหนัก
0: ต้องแบกทั้งสองปอนด์นะ
1: ไม่ตอนมาชั่งน้ำหนักมองหน้าหรือเปล่าเนี่ย
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะย่อได
1: ้
0: ตัวชาวอาจจะย่อได้เหมือนซีร็อกย่อลงมาออกอาวุธไปครับออกอาวุธไปมวยไทยไม่มีขอเวลานอกเองนะครับถ้ากรรมการไม่สั่งหยุดแยกชกนี่แม่ชกไปก่อนนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนี่แม่คู่ต่อสู้นี่กรรมการไม่เบรกนี่ชกได้นะครับหลายคนเป็นใจดีแตะนวมต่อยเปี้ยงนี่ไม่ผิดกติกา
1: แล้วลงเลยนะร่วงเลยนะร่วง
0: สับมือแล้วไม่ได้นะครับน้องๆอย่าเผลอนะครับ
1: นี่นะครับเรื่องกติกาต้องนกตานีแน่นอน
0: ต้องแม่นด้วยต้องแม่นด้วยเล่นกีฬาทุกทีต้องแม่นกีฬาครับพรบ.มวยเปลี่ยนใหม่ๆหลายข้อแล้วนะครับช่วยกันศึกษาครับลูกไหนผิดกติกาลูกไหนฟาว
1: ครับ
0: แล้วก็บุคคลทั้ง7ในวงการมวยไปขึ้นเป็นสวัสดิการนะฮะมีเงินสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
1: นี่แหละครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับนายกสมชาติเจริญวัชรวิทย์ด้วยนะนี่แหละครับตุลน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงพิชัยคู่นี้ต่อยกัน117 แม่แต่ว่าฝ่ายแรกต่ออีก2ปอนด์ด้วยนะโอ้ต่อทั้งตัวหมดยกก่อน

0: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสมบี12และดีไรโบส
1: M150
2: ท่านผู้ชมครับระหว่างที่นักมวยพักให้น้ำกันนั้นมาพบกับกิจกรรมดีๆตรงนี้กันอีกครั้งครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา DBMP Double Max Plus นะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสัญชัยพาสันเทียขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา DBMP Double Max Plus ได้ที่ @line idbm 6600ข่าวดีสำหรับแฟนมวยครับซื้อวันนี้10กล่องแถม2กล่องในราคาเพียงแค่750บาทเท่านั้นครับโทรได้ที่0854297111และรางวัลชนะคู่ที่1สักครู่นี้ครับตะกั่วป่าชอเกตวีนาที่เอาชนะคะแนนเด่นทักษิณนายโอเคดีเคไปได้แบบคู่ขี้สูสีขอบคุณครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา DBMP Double Max Plus ครับ
3: เป็นผู้ร่วมให้การสนับสนุนนะครับร่วมส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันนะครับผลิตภัณฑ์ส่งเสริมเสริมอาหารกอริลลาเอ็กขอมอบเงินรางวัลพิเศษ 25,000 บาทให้กับนักมวยทุกคู่ช่วงถ่ายทอดสดที่สามารถชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยสอกกับเข่าลอยเตะก้านคอและจระเข้ฟาดหางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองครับ
4: มาลุ้นกันต่อบนเวทีนะครับนี่นะครับในยกที่3นะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีมวยดีนะครับที่ตลาดใบบัวนะครับก็มวยเริ่มเชิกเวลาประมาณ 15:30 นาทีนะครับในศึกกิจบังนนท์นะครับโดยซ้อเอนะครับประกันคุณภาพครับ
5: คุณสมจิตแป้นแก้วด้วยนะครับขอบคุณครับแฟนๆไปติดตามกันครับบนเวทีครับยกที่2ครับว่ากันต่อครับสูงต่ำลำเท้าจะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาหรือเปล่าบี้เข้าไปเดินเข้าไปครับซ้ายแย่ไปเรื่อยน้องชายของกิ๊บเพ่นนะครับคุณศิษย์วัชรชัยวัชรชัยก็ลูกศิษย์ของวัชรชัยทางด้านของวิชัยราชานนท์ครับก็จะมีกิจกรรมดีๆกับอาจารย์ไลแมนบุญสมครับ26กันยายนครับแหมเล็งงานไปนิดครับดอนชัยทาที่บอกขยันออกหน่อยครับมาครับต้องเห็นใจเหมือนกันนะคุณจะมีถาม
4: แม่มันดู
5: โอ้ภาษามวยนี่ก็บอกบังกันมิดเลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรเอ้า
4: ไม่ไอตอนมาชั่งน้ำหนักนี่มองหน้าหรือเปล่า
5: ไม่มอง
4: ไม่มอง
5: มองหน้าอกอย่างเดียว
4: มอง
5: มองหน้าต้องให้ยิงมองแกเตี้ยกว่าเกือบ10เซนนะแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคครับดูแล้วลำหักลำโค้นพี่ชัยไม่ธรรมดา
4: ต้องตีแบบเขาซ้ายอย่างนั้นนะวีรพลอย่างนั้นตีเตี้ยอย่างนั้นแต่ว่าเก่งฝ่ายแดงพี่ชัยนะครับเตี้ยน้ำเงินตุนนะครับมายาวเลิกเอ้าเล่นล่างไปทีนึงแต่ว่ามวยนี่มันอยู่ที่น้ำหนักนะครับอยู่ที่น้ำหนักแล้วก็วันนี้นะครับก็ซ้อเอ๋นะครับเชิญชมนะครับที่ตลาดใบบัวนะครับนี่มีมวยมันมวยสนุกให้ท่านได้ชมเลยทีเดียวเยอะๆนะอ้าวลุ้นกันเลยทีเดียว
5: แม่ยังละเอียดยาออกันอยู่นะครับวันนี้ก็ที่สวีชุมพรครับมีอีกหนึ่งรายการครับแฟนๆครับศึกมวยมันเขามหาเขาค่ายมหากุศลครับผู้ใหญ่นกพอแดงจันนะครับประชาสัมพันธ์มาไปไกลให้กำลังใจกันเยอะๆครับ
4: โอ้โห
5: สับขาไปแล้วสับขาไปแล้ว
4: อ
5: ย่าสะดุ้งเป็นกุ้งเต้นนะอย่าออกอาการตัวนี้ขาว
4: โอ้ยอย่าเลยนะ
5: นึกถึงอาจารย์เด็ดดวงผมเลยแบบนี้
4: ใช่ใช
5: ่สับขาต่อยหน้าสับขาต่อยหน้าหายากนะคุณตุ้มขาแบบนี้นะพันเตี้ยพันสั้นมันต้องอย่างนี้ครับ
4: มันต้องเตะขาก่อน
5: บอลชัยมหาภัยลูกศิษย์ของพี่ตู้เขาจ่าตู
4: ้
5: กระทุ้งไปทีนึงกระทุ้งไม่ยอม
4: เริ่ม
5: นักมวยบางคนนี่มันต้องเก็บก่อน
4: เผาหัวเผาหัว
5: ไม่เก็บไม่ออกอาวุธครับแปลกครับ
4: มันต่อยหน้าแล้ว
5: อะไรก็ต้องออกแล้วครับอะไรก็ต้องออกแล้วครับทั้งคู
4: ่
5: อย่าให้รอนานลูกศิษย์กับอาจารย์กำลังจะเติมความมันอยู่เร็วๆให้มันกินจานเหมือน M150หน่อยเร็วเปรี้ยงเอาไว้ปลายหมัดอีก
4: มันต้องอย่างนั้นเอ้าไฟแดงพิชัยนะครับมันตุน
5: ได้ไหมหัวหัว
4: ยัง
5: หัวเลยเอาต้องเอานักแข้งบังนะตุนนะอย่าไปเอาต้นขารักแม่
6: ตัวเองรักเขาไหมอ่ะรักเท่าไหน
7: เท่าท็อปวัน
8: แค่นี้
9: แค่นี้ก็เยอะแล้ว
10: แค่นี้ก็เยอะระเบ้อปุ๋ยท็อปวันใช้น้อยผลิตบึ้มใช้น้อยผลิตเยอะท็อปวัน
1: M150

0: ปุ๋ยตราม้าบินขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14รอบชิงชนะเลิศพระเดชศึกต่อย้ำสวนพระท่าเห่าดงเกียรติบ้านหลาผู้ชนะรับถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่14รอบชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับกิจกรรมดีๆกันอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักมวยทุกคนที่ต่อยในรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์นะครับเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองโดยบริษัท B Innovate จำกัดนะครับจะมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์นะครับให้กับนักมวยที่ชกในรายการนี้และช่วงนี้จะมอบให้กับตะกั่วป่าชอเกตวีนานะครับที่เอาชนะคะแนนเด่นทักษิณนายโอเคดีเคไปได้ครับสอบถามข้อมูลสินค้าหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้ที่โทร023744164นะครับและที่สำคัญครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์นั้นยังจะมอบรางวัลพิเศษ 25,000 บาทให้กับนักมวยที่คู่นะครับที่ชกในช่วงถ่ายทอดสดสามารถเอาชนะน็อกฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยแม่ไม้มวยไทยอาทิศอกกลับเข่าลอยเตะก้านคอและจระเข้ฟาดหางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอริลลาเอ็กซ์เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองก็ขอขอบคุณครับเรายังรอแจ็คพอตนะครับยังไม่แตกสักทีนะครับไปบนเวที
2: นี่เลยครับมาดูภาพช้าครับแม่ฝ่ายแดงนะครับพี่ชัยน้ำเงินตุนครับแม่ดูดีเตะขายักใหญ่ยักยันเลยทีเดียวนะนี่เลยครับของศึกเจ้ามวยไทยเอาลุ้นกันต่อเอาคุณพี่เก
3: ้ M110 เครื่องดื่มในใจคนไทยเพื่อสนับสนุนนักกีฬาไทยหัวใจเกินร้อยมอบรางวัลหมัดคนเกินร้อยให้นักมวยที่ชกได้ดูเดือดเกินร้อยชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาห์ละ 5,000 บาทขอบคุณครับ
2: ไปบนเวทีครับแฟนๆครับเดินลุยเหมือนเดิมครับยี่ห้อของพิชัยโอ้ยแย่หน้าลงขาแย่หน้าลงขามาแล้วเอาครับตุนน่าจะเกิดเดือนตุลาครับราศีตุลราศีตุลเอาอาศัยความยาวความใหญ่ความสดแทงเสียบแบบไม่ต้องแต่งคุณตุลนี่ครับถ้าพอจะเป็นตัวนี่โดนต้นขาเอ้ยเอาครับวัชรชัยสั่งลุยแล้วโบกเป็นจราจรนะคุณตุลนี่ครับ
4: โอ้แหมน้ำมันหนักโอ้โหรูปร่างแบบโพไซเลยอ่ะไฟแดงเหมือนกับแสนภาพยักษ์สมพลนะครับเรียกกันสูงต่อยกันตอนนั้นอ่ะเอาลุยเลยน้ำเงินนะครับตุนเป็นฝ่ายรู้อย่างเดียวครับเขาล้วนๆเอาแทงมาโอ้ยพี่ชัยครับไปเรื่อยต่อย1 2ทีละก็ต่อยไม่ประทะไม่ประทะเอาออกข้างไปเรื่อยต้องใช้สมองนะครับนี่นะครับวันนี้ก็มวยดีนะครับไปบัวเสาเอ๋พร้อมทีมงานจัดโอมันให้ท่านได้ชมกันเอ้าโอ้ยลุยเลยลุยเลย
2: ครบแล้วครบแล้ว
4: ครบแล้วถ้าเป็นม้าก็ออกจากซองม้าเทศหุ่นม้าเทศเดินพวกแล้วเอาตัวรอดได้ไหมพี่ชัยอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียบไม่ต้องแต่งครับ
2: แต่
4: แล้วแทงเลยแต่แล้วแทงเลยแต่ว่าดูความเจ้าเล่ห์ของพี่ชัยครับแย่หน้าอกตบหน้าแย่หน้าอกตบหน้าออกข้างสับขาไหมเจ้าโดนแข้งสับคืนคุณจะมีขา
2: โอ้โหแม่ทบมันเลยนะครับนี่นะครับไฟแดงพี่ชัยน้ำเงินตุนเอา
4: ได้ชุดได้ลุ้นได้บิดแล้วได้บิดแล้วคุณพี่ครับ
2: กระบังดีกระบังดีกระบังดีดูดูดูเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวดูลูกฉลาดดูลูกฉลาด
4: นี่ครับมวยไทยมีลูกแก้ลูกกันลูกแตกอยู่นะครับครับมอราชพัฒน์โคราชสนามชัยโยคนนี้ก็มีครับที่โคราช
2: เ
4: จ้าแรมโบ้โคราชฝากมาเปียกเอาไว้ลงขาตั้งไว้ดูกระแพงหน้าดูลูกพักกระแพงหน้านี
2: ่
4: เป็นไงเล่าม
2: ัน
4: หมองมันหมองภาษาอีกิวสักมันหมอง
2: นี่ครับ
4: โอ้โห
2: ตุนตุนโดนถีบอีกแล้วโอ้โหพี่ชัยพี่ชัย
4: โอ้ยโอ้ยหาตัวเจอไหมมาดิคออยู่ไหนคออยู่ไหน
2: หาไม่เจอหาไม่เจอ
4: คอเจอไหม
2: ยังไม่เจอยังไม่เจอยังโอ้โหไปได้พี่ชัยนะครับเอ้าน้ำเงินตุนเอ้าตุนต้องเดินอีกนี่นะครับวันนี้ซอเอนะครับท่านนี้นะครับจัดโดยดีที่ตลาดไปบัวด้วยเอ้าลุยเลยทีเดียว
4: แหมแข่งหน้าไว้ยังเกะกะอยู่นะครับยังไม่ควรพอพันยังไม่ตีโพคาเดี๋ยวกลับมา
5: ขึ้นรถลงเรือ ไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท
6: ้อยาหม่องขาวตาลิงถือท้อ
7: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
8: เราจะต้องปกปักรักษาพื้นดินแห่งนี้มีให้แบคทีเรียมาลุกลาม
9: ไทแบคช่วยให้รากยาวเกี่ยวไวใบตั้งยับยั้งโรคและให้ผลผลิตดีฉีดเลยไม่ต้องรอไทแบค
10: M150
4: นี่แหละครับภาพช้าครับใบแดงพิชัยนะครับน้ำเงินตุนแหมโอ้โหจับขาแล้วแทงนะครับแหมโอ้โหพิชัยก็ตีก็จริงนะครับแต่อันดูดีๆแค่ชกแบบไฟห้างไว้แล้วล้มปะอย่าซ้ำโอ้โหลูกนี้สุดเลยนะครับถ้าชิงดำมีเรียบร้อยอ้าว
3: ขอขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนรายการศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยดีเสมอเรื่อยมานะครับขอบพระคุณมากครับกับโปรแกรมนัดดีนะครับศึกมวยแชมเปี้ยน

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: เช้านี้ข้าว่าข้ากับไอ้เมืองจะไปดูซิว่าพศวรรษมันตายหรือเปล่าถ้ามันยังไม่ตายอีนางประหลาดนั้นก็คงอยู่ใกล้ๆอีสองตัวนี้มันสนิทกันแต่ถ้าข้ามีโอกาสข้าก็จะหาทางกำจัดมันอีกครั้ง

0: ่คุณทำไมคุณถึงไม่ยอมหย่ากับฉันทั้งที่คุณก็รู้ดีว่าเราแต่งงานกันตามพินัยกรรมของพ่อฉันและเสด็จพ่อของคุณระบุไว้แล้วเราก็แต่งงานกันตามพินัยกรรมแล้วด้วยเราจะหย่าเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าเป็นเพราะว่าเงื่อนไขเวลาที่เรากำหนดไว้ฉันจะแต่งงานกับคุณเพราะฉันไม่อยากได้ชื่อว่าเนรคุณคงแต่ฉันมีข้อแม
1: ้ข้อแม้อะไร
0: ฉันจะแต่งงานกับคุณแค่เพียงในนามเท่านั้นเป็นระยะเวลา6เดือนเพราะฉันจะได้พูดได้ว่าฉันทดแทนบุญคุณพ่อคุณแล้วและเรื่องนี้จะต้องไม่มีใครรู้นอกจากเรา2คนเท่านั้นถ้าคุณตกลงฉันก็จะยอมแต่งงานกับคุณ
1: ไม
2: ่เธอจะต้องแต่งงานกับฉันอย่างน้อย1ปีทำไมอย่างนั้นฉันไม่ตกลง
1: ฉันคิดว่าภายใน1ปีฉันจะสามารถทำให้คุณเล็กรู้จักตัวตนที่แท้จริงของฉันและก็รักฉันได้
3: ไม่ใช่หรอกที่ฉันไม่ยอมหย่ากับเธอฉันก็มีเหตุผลของฉันที่เหมือนกับเธอมีเหตุผลของเธอไงก็เพราะว่าเธอยังหาหลักฐานจับฉันไม่ได้ไงล่ะ
0: ฉันก็แค่อยากรู้เหตุผลของคุณนะ

0: ทศวรรษยังไม่ตายมันมานอนรักษาตัวที่นี่อย่างที่ฉันคิดจริงๆด้วย
1: จะเอาไงต่อพี
2: ่นี่คุณจะไม่บอกฉันจริงๆใช่ไหมว่าเหตุผลของคุณที่ไม่ยอมหย่าเพราะอะไร

0: ที่ฉันไม่ยอมหย่าจากเธอก็เพราะว่าฉันรักเธอไงล่ะนลีรัตน์ฉันรักเธอทั้งที่รู้ว่าเธอไม่เคยรักฉันเลยและอาจจะไม่มีวันรักฉันด้วย
1: คงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้ไหมว่าใครที่มันแอบคิดกับเธอไปไกล
2: นางประหลาดนั้นมันมาเยี่ยมเพื่อนเธอ

Hey!

0: ที่มันมาทำอะไรที่โรงพยาบาลหรือว่า
1: ชอบหาเรื่องใส่ตัววัดเป็นยังไงบ้างอะ
2: แค่เห็นหน้าเล็กก็หายดีเป็นปลิดทิ้งเลย
1: ให้มันน้อยๆหน่อยนะพี่วัดอุตส่าห์อยู่เฝ้าไข้ทั้งคืนนะไม่เห็นให้ความดีความชอบอุตส่าห์บ้างเลย
2: ตั้งแต่พี่ได้สติขึ้นมานะอุตส่าห์ไม่หยุดบ่นเลยทั้งคืนแทนที่จะหายดีก็มาปวดหูแทนเนี่ยอุษาเดี๋ยวพี่ขอคุยกับเล็กเรื่องงานก่อนนะ
1: เจ็บขนาดนี้ยังคิดเรื่องงานอีกนะคะ
2: นะอุษานะ
1: ถ้างั้นฝากพี่เล็กดูแลพี่ชายตัวแสบของอุษาเดี๋ยวนะคะจ้ะ

0: วัดตั้งแต่ตอนที่วัดสลบไปเนี่ยมีเรื่องเกิดขึ้นตั้งเยอะเลยนะรถอิตาทั้งชายถูกวางระเบิดด้วย
1: โอ้ยใจเย็นแทนวัดใจเย็น
0: ค่อยๆหายใจนะค่อยๆหายใจ
2: ฉันตาย
0: หน้าคุณไปโดนอะไรมา
2: ช่างมันเถอะฉันแค่อยากจะมาเตือนพวกคุณว่าที่คุณโดนวางยาน่าจะเป็นฝีมือพวกค้าฝิ่นเถื่อนนี่แหละเพราะเมื่อกี้ฉันเห็นพวกมันมาด้อมๆมองๆแถวโรงพยาบาลนี่น่าจะกลับมาดูผลงานเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังตัวให้ดี
0: คุณแน่ใจหรอว่ามันเตือนฉันว่าฟังดูเหมือนมาขู่มากกว่า
2: แล้วแต่เธอจะคิดฉันแค่มาเตือนด้วยความหวังดีเธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นสิทธิ์ของเธอแล้วนี่เธอจะไปทำงานไหมฉันจะไปส่ง
0: ไม่หรอกฉันจะอยู่ดูแลวัด
2: งั้นฉันไปทำงานแล้ว

0: วัสดีคุณใหญ
1: ่สวัสดีครับหม่อมแล้วนี่ท่านชายไปโดนอะไรมาอีกแล้วจะบอกกับหม่อมนะว่ารถโดนวางระเบิดซ้ำสอง
0: ไม่ใช่หรอกอย่าไปสนใจเลยว่าแต่คุณพลสวัสดิ์เป็นไงบ้างถูกวางยาพิษแน
1: ่แน่กระหม่อมกระหม่อมก็อดเป็นห่วงน้องสาวไม่ได้ทำงานอันตรายกันเหลือเกินดีนะกระหม่อมที่คุณย่าไม่รู้เรื่อง
0: คุณใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันขอสัญญาว่าฉันจะดูแลคุณเล็กด้วยชีวิตของฉันเอง
1: พ่อคิดไม่ผิดจริงๆที่ทำพินัยกรรมสั่งเสียให้ยายเล็กแต่งงานท่านชาย
0: เลยฉันจะไม่ทำให้คุณพ่อของคุณใหญ่ผิดหวังเลย
1: กระหม่อมต้องขอโทษแทนน้องสาวของกระหม่อมด้วยกระหม่อมรู้ดีว่ายายเล็กคงทำตัวไม่ดีกับท่านชายไว้หลายเรื่องเลย
0: คุณเล็กยังเด็กอารมณ์ก็แรงตามไวฉันไม่ถือสาหรอก
1: นี่เล็กไม่รู้ตัวเลยว่าโชคดีขนาดไหนที่ได้แต่งงานกับท่านชาย

0: ไรขึ้นในวัด
1: ครับขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะครับที่ช่วยผม
0: พี่ว่าจะให้วัดนอนดูอาการสักคืนนะเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยแล้วแล้วถ้าไม่มีอะไรเนี่ยพรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้คุณอุตส่าห์ไปไหนก่อน
2: อุตส่าห์ไปข้างนอกเดี๋ยวก็คงมาพี่ใหญ่ถ้าอย่างนั้นวัดพักให้เต็มที่เลยนะพอออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่หมอค่อยไปดูงานกันต่อถ้าอย่างนั้นเรากลับก่อนนะ

0: ขอตัวก่อนนะ
1: ครับยายเล็กพี่รู้ว่างานของเรามันอันตรายมากพี่เป็นห่วงเธอมากนะเล็กคุณย่าก็เหมือนกันคุณย่าถามถึงเธออยู่บ่อยๆทำไมเธอไม่กลับไปเยี่ยมคุณย่าบ้างทั้งพี่ทั้งคุณย่าเป็นห่วงเธอมากนะเล็ก
2: พี่ใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงเล็กดูแลตัวเองได
1: ้พี่จะเชื่อคำพูดของเธอดีไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกพี่เบาใจแหละเพราะท่านชายบอกพี่เมื่อกี้ว่าจะปกป้องเธอด้วยชีวิตของตัวท่านเอง
2: เขาพูดแบบนั้นจริงๆหรอพี่ใหญ
1: ่จริง
2: เล็กว่าเล็กดูแลตัวเองดีกว่า
1: เล็กเล็กจะตั้งแง่กับท่านชายไปถึงไหนคิดว่าท่านชายเป็นคนร้ายจริงๆหรอพี่อยากให้เธอเอาอคติในใจทิ้งไปแล้วคิดทบทวนให้ดีๆถ้าท่านชายเป็นคนร้ายจริงๆเธอคงตายไปนานแล้วแล้วอย่างเรื่องเมื่อวานที่รถท่านชายระเบิดถ้ามันไม่ใช่การจัดฉากอย่างที่เธอคิดล่ะถ้าพลบไม่ลืมกระเป๋าสตางค์จนทำให้ท่านชายไปถึงรถช้าวันนี้เราก็คงได้อยู่ในงานศพของท่านชายและเธอคงกลายเป็นไม้ไปแล้ว

0: จังเลยไวเติม
1: ไม่อย่างนั้นป่านนี้เราคงได้ส่วนแบ่งการขายเอาไปกินเหล้าเปรมปีไปแล้ว
2: นั่นสิพี
1: ่เป็นไงบ้างพี่ไอ้พศวัตรมันตายไปไหม
3: มันยังไม่ตาย
4: นางประหลัดก็ด้วย
3: แต่มันคงอยู่ได้ไม่นาน

0: พี่รู้ว่างานของเรามันอันตรายมาก
1: พี่เป็นห่วงเธอมากนะเล็ก
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกพี่เบาใจแหละเพราะท่านชายบอกพี่เมื่อกี้ว่าจะปกป้องเธอด้วยชีวิตของตัวท่านเอง
2: ไปเยี่ยมคุณโพสวอตมาแล้วเหรอครับบลัดบลัดคุณโพสวอตเป็นยังไงบ้างครับ
3: ดีขึ้นแล้วล่ะพี่ใหญ่บอกว่าน่าจะออกจากโรงพยาบาลได้พรุ่งนี
2: ้ดีจัง
3: วันนี้ตาท่านชายไปส่งฉันที่โรงพยาบาลด้วยเขาบอกว่าเขาเห็นไอ้พวกคาฝิ่นมาด้อมๆมองๆที่โรงพยาบาลเขาก็เลยสงสัยว่าพวกมันจะมาดูผลงานว่าวัดตายหรือเปล่า
2: แล้วคุณปลัดคิดว่ายังไงครับ
4: เอกสารที่ดินของเสด็จพ่อกันเนี่ยเยอะจริงๆว่ะ
5: ฉันเป็นห่วงคุณเล็กเขาจังนะยิ่งเห็นไอ้พวกค้าฝิ่นมาด้อมๆมองๆที่โรงพยาบาลฉันยิ่งไม่สบายใจเลยว่ะ
4: ฉันว่าพวกนั้นเนี่ยมันคงอยากรู้ว่าคุณพลสวัสดิ์ตายหรือเปล่า
5: ก็คงงั้นแล้วถ้าเกิดพวกมันตั้งใจวางยาคุณเล็กล่ะหรือพวกมันตั้งใจวางยาพวกนั้นทุกคนพอติดตามเรื่องราวของพวกมันโดยชนิดกัดไม่ปล่อยแต่พอสวัสดิ์รับขอไปคนเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นจริงตอนนี้ฉันว่าทางคุณเล็กพสวัสดิ์และคนของพวกเขาจะไม่มีใครปลอดภัยเลยสักคน
4: นี่ไงคุณชายเป็นห่วงเขาเนี่ยก็ต้องเป็นห่วงตัวเองด้วยนะเว้ยเรา2คนก็เพิ่งรอดตายจากระเบิดมาหวุดหวิดนะเว้ยแต่นับวันนะไอ้พวกนั้นเนี่ยมันยิ่งเล่นแรงขึ้นทุกวันเลย

0: านหญิงเชิญท่านชายให้ไปพบที่ห้องพระเลยคะ
1: เล็กถ้าท่านชายเป็นคนร้ายจริงๆเธอคงตายไปนานแล้วแล้วอย่างเรื่องเมื่อวานที่รถท่านชายระเบิดถ้ามันไม่ใช่การจัดฉากอย่างที่เธอคิดล่ะถ้าพะโล้ไม่ลืมกระเป๋าสตางค์จนทำให้ท่านชายไปถึงรถช้าวันนี้เราก็คงได้อยู่ในงานศพของท่านชายและเธอคงกลายเป็นม่ายไปแล้ว
2: ใช่ครับมาไหว้พระกับแม่สิ

ช่วงนี้เนาะลูกเจอแต่เรื่องร้ายๆมากมายเหลือเกินนะแม่ก็เลยไหว้พระขอพรอธิษฐานขอให้ลูกคนเดียวของแม่ปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งปวงและขอให้

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
0: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3 สีไม่ว่าจะเป็นสีพีช

0: ดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บัชออนได้ที่ Net Shopping
1: ฉันมั่นใจเพราะคุณเล็กเขาร้องไห้เพราะฉันไม่เคยเห็นคุณเล็กร้องไห้แบบนี้มาก่อนแต่ฉันไม่รู้ว่าคุณเล็กเขาร้องไห้เรื่องอะไร
2: แล้วทำไมแกไม่ถามเขาอ่ะ
1: แกคิดว่าให้ฉันถามแล้วเขาจะตอบฉันไหมล่ะ
2: ไม่อ่ะ
1: ก็นั่นไงฉันถึงไม่ถามไงปกติพูดกันเรื่องธรรมดาธรรมดากันยังไม่พูดกันดีๆเลยก็จะให้ฉันไปถามเขาว่าเขาร้องไห้เพราะอะไรคงจะได้คำตอบตรงนั้น
2: ถ้าเป็นแบบนี้ชาตินี้แกสองคนเมื่อไหร่จะคุยกันดีๆวะ
1: ก็เมื่อเขาตาสว่างเห็นว่าฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกค้าฟินเถื่อนนะสิพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เจ็บใจไม่หายที่นายอัมกับนายชัยถูกฆ่าปิดปากแบบนั้นมีหนำซ้ำเมียยังหอบลูกหนีไปสิอีกเราก็เลยสืบอะไรต่อไม่ได้สักอย่าง
3: ผมไปสืบต่อตามที่คุณปลัดบอกให้ผมไปทำแล้วนะครับหลังจากที่นายอัมนายชัยตายเนี่ยคนบนเรือก็รู้แต่ว่าสองคนนั้นเนี่ยขนฝิ่นเถื่อนขึ้นมาบนเรือด้วยแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าใครว่าจ้างสองคนนั้นมา
4: จบกันแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงต่อ

0: ทำไง
1: พี่ฉันมีงานให้พวกแกทำเดี๋ยวแกกับไอ้บางเนี่ยรีบจับรถขึ้นไปทางเหนือไปทำงานแทนที่ไอ้เติมไอ้ใบมันทำเอาไว้เพราะที่นั่นไม่มีใครรู้จักหน้าตาพวกแกจะได้ไม่เป็นที่จับตามองของใครแล้วแกก็รีบจัดการให้พวกกองทัพหมดมันขนฝิ่นกลับมาที่พระนคร
0: ครับนาย
2: แล้วนายจะให้พวกเราทำอะไรครับ
1: ส่วนพวกแกเนี่ยอยู่ช่วยฉันคอยจัดที่จัดทางที่นี่ฉันจะเปิดกิจการใหม
3: ่นายจะเปิดโรงน้ำชาอีกเหรอครับ
1: โรงน้ำชานะมันกระเลิกเกินไปฉันจะเปิดสโมสรลับรับสมาชิกแค่เฉพาะคนมีเงินที่นั่นเราจะให้บริการทั้งผู้หญิงและก็ฟรี
4: นายจะเปิดที่ไหนครับ
1: ที่พระประแดง

0: น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะวัดวัดกลับบ้านได้แล้ว
1: ดีเลยครับพี่ใหญ่ผมอยากกลับไปทำงานเต็มที่แล้ว
0: โอ้ยวัดอย่าเพิ่งรีบไปพี่อยากให้วัดอ่ะกลับไปพักที่บ้านอีกสักวันนึงแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปทำงานนะ
2: เอาหน้าวัดพักให้หายแน่ๆก่อนพรุ่งนี้ไปตามจับพวกค่ะฝิ่นเถื่อนก็ยังไม่สายหรอกนะถ้าอย่างนั้นเราไปทำงานก่อนนะเราจะได้ไปรายงานท่านอธิบดีด้วยเล็กไปก่อนนะ

0: คุณโรซาครับผมขอคุยด้วยสักครู่ได้ไหมครับเรื่องที่จะเอายาให้วัดกลับไปกินที่บ้านนะครับ
1: ค่ะ
0: เชิญครับ

0: คุณอุษาครับผมมีเรื่องที่จะต้องคุยกับคุณอุษาครับ
1: ไม่ใช่เรื่องยาพิวัตรใช่ไหมคะ
0: คือผม
2: มีเคสต้องผ่าตัดด่วนเข้ามาค่ะ
0: ได้เดี๋ยวผมจะรีบไปนะ
2: ค่ะ
0: ผมว่าเราคงไม่สะดวกคุยแล้วล่ะครับพรุ่งนี้ผมขออนุญาตคุณอุษาไปหาที่บ้านได้ไหมครับขอบคุณครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับ

0: ยังไงเดี๋ยวค่อยเอาไปให้ผมที่ห้องแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงที่ผมฝากไว้ไงก็ช่วยตามไปด้วยแล้วกันนะครับยังฝากด้วยนะครับ
1: ประจักษ
0: ์คุณประหลัด
1: พศวรรษจะได้ออกจากโรงพยาบาลวันนี้แล้วนะพรุ่งนี้กลับมาทำงานได้แล
0: ้วจริงเหรอครับผมก็ดีใจมากเลยนะครับที่คุณพศวรรษไม่เป็นไรมากอะตอนแรกอะผมก็คิดว่าจะแย่ซะแล้วส่วนคุณประหลัดเนี่ยก็ต้องระวังตัวให้มากนะครับไอ้พวกค้าฝิ่นเถื่อนเนี่ยมันจะเอาถึงตายเลยนะครับคุณประหลัด
1: ฉันไม่ยอมตายง่ายๆหรอกถ้าฉันยังจับพวกมันไม่ได
0: ้พวกมันนิดคุณประหลัดหมายถึงท่านชายอธิทัศน์ด้วยใช่ไหมครับ
2: จะตั้งแง่กับท่านชายไปถึงไหนคิดว่าท่านชายเป็นคนร้ายจริงๆเหรอพี่อยากให้เธอเอาอคติในใจทิ้งไปแล้วคิดทบทวนให้ดีๆถ้าท่านชายเป็นคนร้ายจริงๆเธอคงตายไปนานแล้ว

0: ทำไมอ่ะทำไมท่านจะต้องสั่งเสียให้ชายท่านแต่งงานกับแม่นั่นด้วยฮะ
1: ท่านป้าคะรีบไปห้องพระเร็วค่ะไม่รู้ว่าแม่เล็กเข้าไปทำอะไรในนั้นร้อยวันพันปีไม่เห็นเคยเข้าไปหญิงเกรงว่าแม่นั่นอาจจะไปขโมยพระโบราณในห้องพระของท่านป้าค่ะ

0: ขโมยพระโบราณของฉันไปขัง
1: ดิฉันแค่จะเข้ามาไหว้พระเท่านั้นค่ะ
0: ฉันไม่เชื่อเธออยู่ที่นี่มาร้อยวันพันปีแล้วไม่เห็นเคยคิดจะเข้ามาไหว้แล้วอยู่ดีๆวันนี้คิดจะเข้ามาไหว้ทำไมถ้าไม่ใช่คิดจะมาขโมยพระ
1: ถ้าใจของท่านหญิงมีอคติกับดิฉันแล้วก็ไม่ว่าดิฉันจะพูดหรืออธิบายอะไรออกไปท่านหญิงก็ไม่เชื่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะป่วยการที่ดิฉันจะพูดไปดิฉันลาละค่ะ
0: ให้หญิงขวัญดูสิดูมันสิมันมาทำท่าเย่อหยิ่งใส่ป้าทั้งที่กังพืชมันก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองอ่ะเฮ้ยเมื่อไหร่ใช้ท่านยา

0: หวอีกต่อไปแล้วนะ
1: คุณป้าคะสักวันค่ะสักวันพี่ชายทัศน์จะต้องรู้เช่นเห็นชาติแม่นั่นเราก็อยากกับมันในที่สุดท่านป้าใจเย็นๆก่อนนะคะ

0: ันพันปีแล้วไม่เห็นเคยคิดจะเข้ามาไหว้แล้วอยู่ดีๆวันนี้คิดจะเข้ามาไหว้ทำไมถ้าไม่ใช่คิดจะมาขโมยพระ
1: ถ้าใจของท่านหญิงมีอคติกับดิฉันแล้วก็ไม่ว่าดิฉันจะพูดหรืออธิบายอะไรไปท่านหญิงก็คงไม่เชื่อดิฉันอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วก็คงจะป่วยการที่ดิฉันจะพูดไป
2: สรีรัตน์มีอะไรหรือเปล่า

0: หน้าฉันเลอะอะไรหรอ
1: เปล่าฉันไปทำงานก่อนนะ
0: หรือฉันไม่ส่ง
1: ไม่ต้องอ่ะขอบคุณนะ

0: คุณอุตสาห์ครับคุณอุตสาห์ครับผมขอโทษจริงๆนะครับที่วันนั้นผมผิดนัดกับคุณอุตสาห์วันนั้นผมมีคนไข้ด่วนจริงๆครับ
1: คนไข้คนเดียวกับที่คุณหมอพาไปทานข้าวร้านราชวงศ์หรือเปล่าคะฉันเห็นถ้าคุณหมอจะมาขอโทษที่ผิดนะฉันยอมรับคำขอโทษแล้วก็เชิญคุณหมอกลับไปเถอะค่ะเชิญ
0: คุณอุษาครับคุณอุษาคุณอุษาครับคุณอุษาฟังผมอธิบายก่อนนะครับผู้หญิงคนนั้นชื่อคุณบัวบูชาครับเป็นหลานของเพื่อนคุณย่าผมเองคุณย่าพยายามจะชักจูงให้ผมกับเธอชอบกัน
1: ขอบคุณนะคะที่บอก
0: แต่ผมยังมีเรื่องที่จะต้องบอกคุณอุษานะครับชอบคุณอุษาครับ

0: ชอบคุณอุสามากและไม่คิดว่าชีวิตนี้จะชอบผู้หญิงคนไหนได้ไปมากกว่าคุณอุสากันแล้วครับ
1: แล้วคุณบัวบูชาล่ะคะ
0: ผมไม่เคยรู้สึกอะไรกับเธอเลยเหมือนอย่างที่ผมรู้สึกกับคุณอุสานะครับแต่ผมก็ไม่กล้าอาฆาตหักน้ำใจของคุณย่าได้แต่คิดว่าจะหาวิธีบอกคุณย่าว่ายังไงดีครับแล้วคุณอุสาล่ะครับคิดยังไงกับผมคุณอุสารู้สึกกับผม

0: หญิงเพคะเรียบร้อยแล้วเพคะสำเร็จแน่นอนเพคะ
1: เราจะได้ขจัดนางนารีรัตน์นั้นออกจากชีวิตพี่ชายทัดได้สักที
2: จะเอายังไงกันต่อดีอเล็ก
3: ถ้าเราหาหลักฐานจากคนขายไม่ได้เราก็ลองเปลี่ยนมาหาหลักฐานจากคนซื้อดูสิฉันจะวิ่งรอบพวกมันไปทางมึง
4: นารีรัตน์เฮ้ยหาฉันเถอะมึง

0: ธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้ไหมว่าใครที่มันแอบคิดกับเธอไปใกล้มากแค่ไหน
1: ข่าวดีถ้าสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July.To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: สวัสดีค่ะคุณสุธี
1: สวัสดีครับคุณโรสลินเชิญนั่งครับ
0: คุณคงไม่ว่าอะไรนะคะที่ฉันนัดคุณออกมาคุยที่นี่พอดีว่าฉันไม่อยากให้ใครเห็นว่าฉันเดินเข้าไปในสำนักงานทนายความของคุณ
1: ไม่เป็นไรเลยครับว่าแต่คุณโรสลินมีเรื่องอะไรจะคุยกับผมนะครับ
0: คุณก็รู้ไงคะว่าธุระที่ฉันอยากจะคุยกับคุณก็มีแค่เรื่องเดียว
1: ถ้าเป็นเรื่องพินัยกรรมของคุณท่านผมคงต้องยืนยันคำเดิมนะครับว่าผมให้คุณรสลินดูไม่ได้จริงๆนะเพราะคุณท่านต้องการให้เปิดพินัยกรรมในวันที่คุณท่านจากโลกนี้ไปแล้วเท่านั้นครับ
0: ฉันก็ไม่ได้บอกว่าฉันอยากดูไงคะฉันอยากให้คุณสุธีทำพินัยกรรมให้ฉันใหม่ต่างหาก

0: คุณสุธีครับ
1: พ่อครับคุณชัน
2: ผมแค่อยากจะมาบอกคุณว่าคุณรสลินเขาอาจจะติดต่อหาคุณขอให้คุณเปิดพินัยกรรมของคุณปู่ดูว่าคุณปู่ยกทุกอย่างให้กับใคร
1: ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมรู้ว่าต้องทำยังไง
2: ผมรู้ครับว่าคุณเป็นทนายที่คุณปู่ไว้วางใจมากและคุณเองก็เป็นคนซื่อสัตย์แต่ผมก็รู้ว่าเงินมันสามารถซื้อทุกอย่างได้เอาเป็นว่าไม่ว่าคุณรสลินจะเสนอเงินให้คุณเท่าไหร่ก็ตามผมยินดีจ่ายให้คุณ2เท่าแต่ถ้าเกิดมีการแก้ไขหรือปลอมแปลงพินัยกรรมขึ้นมาใหม่คุณคงจะรู้นะว่าผลที่ตามมาจะร้ายแรง

0: ผมคงต้องปฏิเสธนะครับ
1: ว่าไงนะปฏิเสธข้อเสนอซะหรอคุณลองคิดดูนะคะว่าคุณคิดว่าให้ค่าความซื่อสัตย์คุณเท่าไหร่กันแต่ถ้าคุณร่วมมือกับฉันแล้วทำให้ฉันได้เป็นผู้จัดการมรดกของคุณทิวาคุณอยากได้เท่าไหร่ฉันก็พร้อมจ่าย
0: ขอโทษจริงๆนะครับผมคงทำตามความต้องการของคุณไม่ได
2: ้ถ้าคุณรสลินไม่มีเรื่องอื่นแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: ขอโทษนะคะคุณแคลร์จะเข้าเมื่อกี่โมงคะเนี่ย
3: ขอโทษจริงๆนะคะดิฉันไม่สามารถเปิดเผยตารางงานของคุณแคลร์ให้รู้ได้ค่ะ
2: จะให้ฉันบอกพวกคุณอีกครั้งค่ะว่าคุณแคลร์ของพวกคุณเนี่ยเป็นคนนัดให้ฉันมาหาเอง
3: ฝากเป็นบทติดต่อกลับไปได้ไหมคะเดี๋ยวดิฉันจะส่งต่อเรื่องให้เลขาคุณแคลร์ค่ะ

0: นี่ค่ะฮัลโหลพี่บอลพี่บอลอยากได้ข่าวคุณแคลกับคุณชาปะใช่นี่ไงหนูเจอคุณชาเมื่อกี้เออหนูรู้ว่าหนูไม่ได้อยู่คอนเทนิกแล้วแล้วใครบอกว่าหนูจะทำข่าวให้พี่ฟรีๆพี่ให้หนูเท่าไหร่โอเคดิวโอเคพี่เอาวะตังกินข้าวคุณชาคะฉันชื่อวันวลีค่ะเป็นนักข่าวจากบริษัทคอนเทนิกมีอะไรฉันอยากจะถามคุณเรื่องคลิปหลุดนะคะคุณชามีอะไรที่จะพูดไหมคะเพราะว่าตอนนี้ในสังคมเนี่ยมีแต่ข่าวของคุณแคลร์เต็มไปหมดฉันเชื่อนะคะว่ามีหลายคนที่อยากฟังมุมมองของคุณชาบ้าง
1: ถ้าฉันจะพูดฉันพูดกับคนอื่นไปนานแล้วไม่มารอพูดกับนักข่าวแบบเธอหรอก
0: สิ่งที่คุณแคลร์ทำเนี่ยมันอาจจะผิดศีลธรรมก็จริงนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณชาทำก็ผิดศีลธรรมไม่แพ้กันนะคะ

0: เผลอๆอาจจะร้ายแรงกว่าด้วยซ้ำ
1: แกพูดอะไร
0: ก็เรื่องคลิปหลุดไงคะดูเผลอๆแล้วมันก็เหมือนคุณตั้งใจที่จะแฉเรื่องการนอกใจของแฟนคุณแต่ว่าพอมาคิดดูดีๆเนี่ยมันก็เหมือนคุณใช้แฟนคุณเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะทำลายคุณแคลร์ใช่ไหมล่ะคะ
1: พูดจบหรือยังถ้าจบแล้วก็รีบออกไปซะ
0: ทำไมล่ะคะทุกคนเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าคุณกับคุณแคลร์ได้แข่งกันมาโดยตลอดแล้วก็เป็นคุณที่แพ้ทุกทีคุณก็เลยต้องใช้วิธีนี้ไม่ใช่หรอคะ
1: กาดเอาตัวไอ้นี่ออกไป
0: ฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะจะไล่ฉันออกไปอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
1: ทำไมจะไม่ได้นี่บริษัทของฉันฉันจะให้ใครอยู่จะไล่ใครออกก็ได้เอามันออกไป
2: ฉันทางนี้ด้วย
1: ฉันไม่ไปไปฉัน
0: หยุดไม่ต้องมาช่วยเลยถอยไปทำไมคะหรือว่าความผิดของฉันคือการที่ฉันพูดความจริงแล้วคุณรับไม่ได้กันแน่คะ
3: พอเถอะครับคุณชาคุณคงไม่อยากให้ท่านประธานเหนื่อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับฉันจัดการเองคุณมาหาคุณแคร์ใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่มีอารมณ์จะคุยแล้วขอตัวนะคะ
3: ขาคุณแพงเหรอครับ
0: ใช่ค่ะแบบไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อย
3: ไปขอประคุณหน่อย
0: ฉันบอกว่าไม่เป็นไรไงคะ
3: ถ้าอย่างนั้นผมขอโทษนะครับ
1: โอ๊ยปล่อยฉันคุณปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้เลยนะปล่อยโอ๊ยโอ๊ย
3: ค่อยๆเดินถ้าคุณไม่อยากเจ็บตัวมากไปกว่านี้คุณก็อยู่นิ่งๆ

0: นนะครับ
1: อ๋อคุณ
0: ขอโทษครับมา
1: โอ้ยมา
0: ขอโทษนะครับความเย็นจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น
1: ฉันจับเองก็ได้ค่ะ
0: คุณมาหาคุณแค่ทำไม
1: เพราะว่า
2: หัวหน้าครับ
0: เดี๋ยวผมมาแป๊บนึงนะ
3: คุณแค่มาที่นี่เหรอ

0: ขานะคุณแคลร
1: ์วันสวัสดีค่ะคุณวันคุณมาที่นี่ทำไมเหรอคะ
0: ก็คุณเป็นคนเรียกให้ฉันมาที่นี่ไม่ใช่เหรอคะเนี่ยค่ะ
2: คุณจะทำอะไรอ่ะ
1: ไม่เป็นไร
2: ขอบคุณครับ
0: ฉันมาพอกระดาษแผ่นนี้ค่ะ

0: ถ้าฉันบอกว่าฉันเป็นคนเขียนข้อความนี้เองล่ะ
1: เขียนเองเนี่ยนะคะถ้าคุณอ้างหรือว่าโกหกเป็นเรื่องอื่นฉันจะเชื่อมากกว่านี้อีกแต่คุณบอกว่าคุณเขียนเองเนี่ยนะขอโทษนะคะฉันจำได้ค่ะว่าลายมือเนี่ยเป็นลายมือของเยจินเพื่อนฉัน

0: ลองดูนี่ค่ะตอนที่ฉันเห็นลายมือของคุณจินในสมุดบันทึกครั้งแรกเนี่ยฉันก็ตกใจเหมือนกันที่ลายมือของเราเหมือนกันขนาดนี
1: ้โอเคค่ะฉันยอมรับว่าลายมือคุณกับเยจินเหมือนกันมากจริงๆแต่ว่าเรื่องนก
0: เก็บไปเที่ยวกับคุณคุณจินบอกว่าเขาสัญญากับคุณไว้ว่าจะพาคุณไปเที่ยวขั้วโลกใต
2: ้ถ้าปีหน้าฉันได้รางวัลฉันใส่กว่านี้หน่อยดิแบบขั้วโลกใต้นิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ย
0: ฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจำผิดหรือเปล่าอ่ะแต่คร่าวๆน่าจะประมาณนี้

0: เพื่อนบ้าโอเคค่ะงั้นฉันก็ไม่มีอะไรจะสงสัยละถ้างั้นขอตัวกลับเลยแล้วกันค่ะคุณวันคุณอยากมาทำงานกับฉันไหมคะคุณจินบอกว่าคุณวันเนี่ยเป็นนักสืบคนข้อมูลมือหนึ่งของคอนเทนิกเยจินบอกกับคุณอย่างนั้นเหรอคะแต่ก็ใช่จริงๆนั่นแหละค่ะถ้าเยจินเขาถนัดเรื่องครีเอทคอนเทนต์ฉันก็ถนัดเรื่องเผือกเรื่องชาวบ้านกับหาข้อมูลของแขกรับเชิญ
1: ฉันเชื่อค่ะ
0: ค่ะ
1: คือฉันหมายถึงว่าฉันเชื่อที่คุณจินบอกแล้วก็เชื่อว่าถ้าเป็นคุณวันเนี่ยต้องหาข้อมูลของคนที่ฉันต้องการได้อย่างแน่นอน
0: แล้วคุณจะให้ฉันไปสืบเรื่องของใครล่ะคะ
1: ตัวฉันเอง

0: คุณทำไมคุณจะมาออฟฟิศคุณไม่บอกผมอะ
1: ฉันเบื่อฉันก็เลยจะมาหาอะไรทำคุณมีอะไรหรอ
0: ผมอยากจะพาคุณไปที่ที่หนึ่งอะ

0: คุณพาฉันมาที่นี่ทำไมอ่ะไหนบอกว่าจะพาไปหาพ่อแม่คุณไง
1: ตามผมมาสิพ่อผมเป็นคนขับรถให้คุณทิวาส่วนคุณแม่ผมก็เป็นแม่บ้านอยู่ที่นั่นพ่อกับแม่ผมเสียชีวิตตั้งแต่ตอนผมยังเด็กๆแล้ว

0: ผมเด็กๆพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าพ่อมาสารภาพรักกับแม่ที่นี่ผมก็เลยตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าเกิดผมมีคนรักผมก็จะพาเธอมาบอกรักที่นี่เหมือนกัน
1: แล้วคุณเคยพาคุณคลามาที่นี่หรือเปล่า
0: ไม่เคยคุณเป็นคนแรกที่ผมพามาที่นี่เพราะว่าผมอยากให้คุณรู้ว่าผมรักคุณจริงๆผมก็เลยตั้งใจว่าถ้าเกิดผมมีคนรักผมก็จะพาเธอมาบอกรักที่นี่เหมือนกัน
2: พ่อครับแม่ครับนี่ไงครับคนรักของผมเธอชื่อจิลาครับแล้วเธอก็เป็นคนน่ารักมากๆเลยครับ

0: คุณชอบกินไอติมโบราณไหมเมื่อกี้ผมเดินผ่านมาเห็นมีอยู่ร้านนี่
1: ไอติมโบราณเหรอ
0: โอ้
1: ก็ดีนะทำให้ฉันนึกถึงตอนเด็กๆเลยอ่ะตอนนั้นน่ะป้าชอบซื้อหมึกปากฉันตอนที่ฉันร้องไห้งอแง
0: ถ้าอย่างนั้นคุณรอผมอยู่นี่นะเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้

0: สวัสดีค่ะ
1: ฉันเตือนเธอแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่ชอบให้เธอสนิทกับผู้ชายคนอื่น
0: คุณพูดเรื่องอะไรอ่ะ
1: อย่ามาตอแหลไปเที่ยวกับไอ้ชาญสนุกไหมล่ะ
0: คุณรู้ได้ยังไงอ่ะ

0: คุณเป็นอะไร
1: พอดีฉันเห็นว่ามีคนจะมาชนคุณน่ะ

0: พี่ขาวอ่ะฉันกลัวว่าเดี๋ยววันโทรมาถามเรื่องงานแล้วฉันจะไม่ได้ยินอ่ะ
1: คุณวันเพื่อนคุณเหรออ
0: ืมคุณไม่ว่าอะไรใช่ไหมที่ให้เขามาทำงานด้วย
1: เมื่อกี้นี้คุณคุยกับใครเหรอตอนที่ผมไปซื้อไอติมให้คุณผมเห็นคุณคุยโทรศัพท์อยู
2: ่ฉันอยากให้เรื่องนี้มันเป็นความลับระหว่างเราสองคนฉันจะบอกใครก็ได้นะแต่ถ้ามีใครรู้ฉันจะฆ่ามัน
0: เปล่าแค่คนโทรมาผิดอะ
1: แล้วเบอร์ที่ไม่โชว์เบอร์นั้นยังโทรหาคุณอีกไหม
0: ไม่นะคุณคิดว่าคนที่ใช้เบอร์นั้นจะเกี่ยวข้องกับการตายของคุณแคลนเปล่า
1: ทำไมคุณถามแบบนั้น
2: เพราะว่าฉันจะทำตามสัญญาที่เธอเคยขอฉันทำ
0: คุณจะทำอะไรอ่ะ
2: เธอบอกว่าเธออยากให้ฉันเป็นคนฆ่าเธอ
0: ไม่รู้สิฉันเห็นคุณถามถึงเรื่องเบอร์นั้นบ่อยๆก็เลยคิดว่าคุณอาจจะรู้อะไรเกี่ยวกับคนที่ใช้เบอร์นั้นโทรมา
1: ถ้าผมรู้อะไรมาใครก็คงไม่ตายแบบนี้แล้วคุณก็คงไม่ต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้หรอกผมขอโทษคือผมหมายความว่าผมแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ใครเขาเปลี่ยนไปแบบนี้เลย
0: ดีไม่ดีอาจจะมีคนอื่นอีกที่อยากให้ฉันตาย
1: ผมขอโทษที่ทำให้คุณต้องตกอยู่ในอันตรายแบบนี้นะผมรู้ว่าแคลร์เขามีคนเกลียดแต่ผมคิดไม่ถึงจริงๆว่าเขาจะมีคนเกลียดถึงขั้นอยากให้เขาตายแบบนี
0: ้ตอนนั้นถ้าคุณรู้ว่าฉันต้องมาเจอเรื่องอันตรายมีคนอยากจะฆ่าฉันให้ตายคุณอยากจะทำให้ฉันเป็นมิตรใครอยู่ไหม
1: ถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมก็จะเปลี่ยนคุณให้เป็นใครอยู่ดีเพราะว่าตอนนั้นผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะรักคุณแบบนี้

0: ไรเนี่ยบอกให้เอามาล้านหนึ่งไงเอามาแค่นี้เล่นไม่ถึงครึ่งวันแม่งก็หมดแล้ว
1: งั้นมึงก็หาเองกูไม่มีเงินให้มึงผลาญอีกแล้ว
0: ก็ได้ถ้างั้นผมจะเอาคลิปของเราสองคนไปปล่อยในกลุ่มลับตั้งชื่อว่าเมียเศรษฐีหมื่นล้านแอบเล่นชู้กับลูกเขยตัวเองผมว่าน่าจะเรียกราคาได้อยู
1: ่ก็เอาสิมึงกับกูจะได้ตายไปพร้อมกันเลยกูเองก็เบื่อให้มึงมาเรียกไถ่เต็มทีละ
0: เดี๋ยวก่อนสิใจเย็นๆก่อนสิครับผมก็แค่หาอะไรเล่นแก้เครียดแค่นั้นเองเงินแค่นี้ทำไมต้องโกรธด้วย
1: มึงพอหรือไรคิดกูขายหมดแล้วทั้งสร้อยแหวนนาฬิกามึงจะให้กูขายอะไรอีกกูบอกแล้วว่ากูไม่มีเงินให้มึงแล้ว
0: คุณไม่มีแต่แก่คุณมี
1: เป็นไรคิดมึงปล่อยนะ
0: ผมก็จะทำในแบบที่แก่คุณทำให้ไม่ได้
1: มึงจะทำบ้าหรือไปไอ้คิดมึงไปกู

ทำอะไรทำไม

0: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
4: ค่อยเดินนะคุณ
5: คุณไหวนะครับเนี่ยฮะ
6: ไหวค่ะไหวค่ะ
5: นั่งก่อนนั่งก่อน
4: เดี๋ยวคุณรออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอายามาทาให้

0: คุณเอาไว้ใช้นะครับเอาไว้ทาก่อนนอนผมว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับหลับไปเถอะครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณนี่มีเรื่องให้ฉันประหลาดใจอยู่เรื่อยเลยนะคะฉันนึกว่าคุณจะเป็นคนที่เก่งแต่ทำหน้าเครียดแล้วก็เก๊กซะอีก
0: ไม่หรอกครับเวลาที่ผมเห็นคนอื่นเจ็บอะไรที่ผมช่วยได้ผมก็จะช่วยครับแล้วนี่คุณแคลร์ให้คุณเริ่มงานวันนี้เลยเหรอครับ
1: ไม่ใช่หรอกค่ะคุณแคลร์ให้เริ่มอาทิตย์หน้าแต่ว่าฉันเข้ามาทำงานเองแหละค่ะเพราะว่าอยู่บ้านไปก็ไม่มีอะไรทำก็เลยมาทำงานดีกว่า
0: คุณแคลร์ให้คุณทำงานอะไรเหรอครับ
1: ก็งานที่ฉันถนัดนั่นแหละค่ะพวกที่เกี่ยวกับคอนเทนต์แล้วก็คุณแคลร์เขาให้ดูเรื่องโซเชียลส่วนตัวของคุณแคลร์ด้วยอะค่ะถ้าฉันจะถามคำถามส่วนตัวเกี่ยวกับคุณแคลร์สักเรื่องสองเรื่องนี่คุณจะว่าอะไรไหมคะ
0: เรื่องอะไรล่ะครับ
1: นอกจากคุณคริสที่เป็นแฟนคุณชาแล้วเนี่ยฉันต้องระวังใครอีกหรือเปล่าคะคือที่ฉันถามเนี่ยเพราะว่าคุณแคลร์เขาให้ฉันดูภาพลักษณ์ในโซเชียลด้วยใช่ไหมล่ะคะถ้าเกิดมันมีคนที่ขุดคุยเคสแบบคุณคิดขึ้นมาอีกเนี่ยจะทำยังไงล่ะคะกันไว้มันก็ดีกว่าแก้ไม่ใช่หรอคะ
0: เท่าที่รู้เนี่ยก็ไม่มีนะครับ
1: ไม่มีหรอคะทั้งที่คุณเป็นบอดี้การ์ดตามติดคุณแคลร์ขนาดนั้นแต่ว่าคุณก็ไม่รู้หรอคะ
0: โอ้คุณผมเป็นแค่บอดี้การ์ดนะครับอะไรที่คุณแคลร์ไม่ให้เรารู้เนี่ยเราก็ไม่มีทางรู้หรอกครับ

0: ไปทำงาน
1: นี่ผมฟังผิดหรือเปล่าคุณจะมาง้อผมเหรออ
0: ย่าให้ฉันหมดความอดทนไปมากกว่านี้ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่างานของแกคืออะไรอ่ะฉันให้แกคอยตามติดนางแคลเอาไว้และทำให้มันเป็นข่าวแกตลอด

0: แม่ทำไมมันอยู่ที่นี่อ่ะใครทำอะไรแม่
1: คือถ้าฟัง
2: พ่อกระสบแม่วันนี้แม่ลองใจพ่อแกเรื่องพินัยกรรมแม่ก็เลยได้รู้ว่าพ่อแกจะยกทุกอย่างให้มันแม่บอกพ่อแกว่าไม่ยุติธรรมที่ยกทุกอย่างให้นางแพ้พ่อแกก็เลยตบแม่อย่างที่แกเห็นนี่แหละ
1: วันนี้ผมเจอคุณแม่ร้องไห้อยู่ที่หน้าตึกอะผมจะพาคุณแม่ไปส่งที่บ้านท่านก็ไม่ยอมผมจะโทรบอกคุณท่านก็กลัวคุณจะโกรธผมก็เลยพาแม่มันสงบสติอารมณ์ที่นี่ก่อน
2: ชาแม่ขอโทษนะลูกแม่ทำทุกอย่างแล้วแม่ขอโทษ
0: ถ้าไม่มีมันสักคนทุกอย่างก็จะเป็นของเรา
1: หมายความว่ายังไงชาคุณคิดจะทำอะไร
0: ก็ทำให้มันหายไปจากโลกนี้ไง
1: คุณจะบอกว่าคุณจะฆ่าใครแอลโอเคงั้นเรื่องนี้ผมขอไม่ยุ่งนะคุณกับแม่คุณจะทำอะไรก็เชิญเลยผมไม่เกี่ยว
0: จะไปไหน
1: ไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่กูไม่อยากติดคุก
0: มึงคิดว่ากูโง่กูรู้ว่ามึงกำลังจะเอาเรื่องนี้ไปบอกอีแคร์ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ใครจะไปทำแบบนั้นชา
0: ก็มึงไงกูถามจริงเหอะมึงคิดว่าถ้าเกิดมึงเอาเรื่องนี้ไปบอกอีแคร์แล้วมันจะกลับมาเอามึงใช่ไหมมันจะยอมให้มึงเป็นพระสวามีเสวยส่งอยู่บนกองเงินกองทองงั้นเหรอฮะเลิกโง่สักทีเหอะทางเดียวที่มึงจะได้ทุกอย่างของมันคือมึงต้องช่วยกู

0: คุณอยู่ทำไมอ่ะ
1: คุณรู้ใช่ไหมว่าที่คุณปู่เรียกเราสองคนมาวันนี้เพื่อจะบอกแขกของท่านเรื่องงานแต่งงานของเรา
0: ทำไมเหรอ
1: ผมเพิ่งนึกได้ว่ามีอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่เคยทำเลยผมยังไม่เคยขอคนแต่งงานแต่งงานกับผมเลยครับ

0: บอกว่ารักเหรอ
1: เธอคิดว่าคนที่เธอรักคือไอ้ชาหรือไง
2: คุณเป็นไรเปล่า
3: ตอนที่คุณบอกว่าถ้าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับคุณแคลร์มากกว่านี้คุณแคลร์จะไม่ตายแล้วถ้าคุณรู้ว่าคุณแคลร์มีความลับที่คุณรับไม่ได้เก็บไว้อีกคุณจะทำยังไง
2: คุณกับเขาไม่ยังไง
3: ไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ลองถามดูเพราะดูเหมือนว่าจะมีอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับคุณแคลร
2: ์แล้วที่คุณบอกว่าแคลร์เขามีความลับที่ไม่อยากให้ผมรู้นะมันคืออะไรเหรอ
3: เช่นถ้าคุณแคลร์ไม่ได้รักคุณ
4: แล้ววันนี้ท่านอยากจะชวนพวกเรามาทานข้าวกันเฉยๆหรือว่ามีเรื่องสำคัญอะไรหรือเปล่าครับ
5: อ๋อนั่นไงมาถึงกันพอดีเลยเจ้าของงานที่ทำให้ผมต้องนัด
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอโทษนะครับที่มาช้านะครับไม่เป็นไรหรอก
5: พวกท่านก็เพิ่งมาถึงกันไม่นานเองแค่รู้จักเพื่อนรุ่นน้องๆของปู่สิอาจจะต้องมีอะไรรบกวนอาเขานะ
4: รบกวนอะไรกันท่านพวกเราต่างหากแหละครับที่ต้องเป็นฝ่ายรบกวนท่านมากกว่า ว่าแต่ที่ท่านพูดถึงเรื่องคุณแคร์เนี่ยเรื่องอะไรครับ
5: อ๋อแคร์กับช้างจะแต่งงานกันแล้วผมเห็นว่าท่านทั้งสองเป็นคนที่ผมเคารพรักก็เลยอยากจะแจ้งล่วงหน้าให้รู้เร็วๆไปก่อน

0: เป็นใคร
1: ฉันจะทำร้ายเขาได้ฉันรักดียังไง
2: ไม่ต้องห่วงหรอกเราต้องได้เจอกันอีกแน
3: ่ผมคงไม่ได้มาขัดจังหวะอะไรใช่ไหมครับพอดีว่าผมไปเจอท่านสุกิจมานะครับเห็นว่าท่านสุกิจมีนัดกับท่านธิวาวันนี้ผมเองก็เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ว่าไม่ได้เจอท่านธิวามานานมากแล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสเข้ามาเยี่ยมท่านพร้อมกันเลยครับเป็นยังไงบ้างครับท่านหวังว่าท่านยังคงสบายดีอยู่นะครับ
4: ก็อย่างที่คุณวิกรานเห็นเนี่ย
3: แล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยผมได้ยินว่าใครจะแต่งงานกันล่ะครับ
4: ผมกับแพรครับเราสองคนกำลังจะแต่งงานกัน
3: เบลครับคุณแพร
0: แพรรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะขอตัวนะคะ
3: แพรแ
4: พรมันมีเรื่องอะไรกันไม่มีอะไรหรอกครับคุณปู่เดี๋ยวผมไปดูให้ครับขอตัวนะครับ

0: ธอบอกว่าเธออยากให้ฉันเป็นคนฆ่าเธ
1: อปล่อยฉันสิวะนายครับพาตัวมันมาแล้วครับ

0: แกคิดว่าพวกลูกค้าฉันจะซื้อของที่แกขโมยไปจากฉันเหรอวะฉันจะบอกให้นะที่ทุกคนซื้อของพวกนั้นเนี่ยก็เพราะฉันเว้ย
1: นายครับผมขอโทษครับผมผิดไปแล้ว
0: แกไม่น่าจะรู้ดิวะว่าฉันเกลียดเขาที่หักหลังฉันที่สุดฉันให้เธอเลือกว่าฉันจะตัดอะไรออกไปจากตัวมันดีหูนิ้วหรือว่าลูกตาดิ
2: ไม่ฉันไม่เลือก
0: ต้องเลือก
2: ฉันไม่เลือกอะไรทั้งนั้นน่ะ
1: นายครับนิ้วครับนายนายตัดนิ้วออกไปเลยครับ
0: ฉันเลือกคอว่ะ

0: กลัวว่ะ
1: ไม่ต้องกลัวฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกฉันจะทำอะไรเขาที่ฉันรักได้ยังไง
2: คุณบอกว่ารักเหรอ
1: ก็ใช่สิเธอคิดว่าฉันโกหกเลยเธอคิดว่าคนที่เธอรักคือไอ้ชาหรือไงเธอรู้ไหมว่าฉันรู้สึกยังไงเวลาที่ต้องเห็นว่าเธออยู่ใกล้กับมันรู้ไหมฉันจะอยู่กับที่เธอถามเนี่ยเพราะว่าเธอจำอะไรไม่ได้นะแต่อยากให้มันมีก็แล้วกันถ้าไม่อยากให้มันตายเธอก็อยู่ห่างๆจากไอ้ชานซะฉันไม่ชอบให้ใครมาอยู่ใกล้ของฉัน
3: คุณเป็นอะไรหรือเปล่า
2: ฉันไม่เป็นไร
3: ถ้างั้นผมเข้าไปนะ
2: ฉันไม่เป็นไรจริงๆคุณกลับไปเถอะแล้วก็ฝากขอโทษคุณปู่กับแขกของท่านด้วย
3: แต่ว่า
2: ท่านขอร้องอ่ะ
3: ถ้างั้นคุณพักผ่อนแล้วกันนะ

0: ก็คุณหมดแล้วล่ะครับนายต้องการอะไรผมไม่คิดเลยนะครับว่าผมจะมีความสำคัญกับท่านถึงขนาดนี้ถึงขนาดให้ท่านรัฐมนตรีกลับกันไปก่อนแล้วเลือกให้ประธานมูลนิธิจนๆอย่างผมอยู่ต่อที่ถ้าผมไปบอกคนอื่นเนี่ยคงไม่มีใครเชื่อแน่เลยนะครับ
1: ฉันถามว่านายต้องการอะไร
0: อย่าเพิ่งหงุดหงิดสิครับถ้าท่านยอมรับสายผมดีๆเนี่ยผมคงไม่ต้องมาหาท่านถึงที่นี่หรอกครับ

0: นายบอกฉันมาว่าต้องการให้ฉันบริจาคเพิ่มอีกเท่าไหร
1: ่ถ้าแค่เรื่องนั้นนะครับผมคงไม่ต้องมาเยี่ยมท่านถึงที่นี่หรอกครับผมอยากลงเลือกตั้งสมัยหน้าผมต้องการให้ท่านสนับสนุนผมครับ
0: นี่ฉันเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้นะว่านายอยากเล่นการเมืองกับเขาด้วยเหมือนกัน
1: ก็ถ้าไม่ใช่ว่าพักหลังนี้ผมเริ่มมีปัญหาเนี่ยผมก็ไม่ยุ่งหรอกครับคือผมมานั่งคิดดูนะครับถ้าผมมีอำนาจสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้นี่มันก็น่าที่จะปลอดภัยมากขึ้นถ้าให้ผมพูดตรงๆนะครับผมอยากเป็นรัฐมนตรีผมอยากมีอำนาจท่านก็รู้นี่ครับว่าไอ้มูลนิธิที่ผมทำอยู่ตอนนี้เนี่ยแค่ลำพังมีเงินอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้แล้ว
0: ได้แต่อย่าใช้ชื่อฉันไปเกี่ยวข้องกับชื่อของนายเพราะนายก็รู้ว่าฉันยังสนับสนุนพรรคเก่าๆอยู่ฉันไม่อยากมีปัญหากับพวกนั้น
1: ผมเพิ่งบอกท่านไปนะครับว่าผมไม่ได้ต้องการเงินท่านแต่ผมต้องการบารมีของท่านใครๆก็รู้ไม่ว่าจะแวดวงการเมืองหรือแวดวงธุรกิจทุกคนรู้ว่าท่านคือใครถ้าท่านประกาศว่าท่านสนับสนุนผมใครๆก็ต้องเกรงใจ

ท่านก็รู้นี่ครับว่าเราต้องทำเพื่อมูลนิธิของเราถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับมูลนิธิของเราเนี่ยคนที่จะเดือดร้อนคงไม่ได้มีแค่ผมคนเดียว

0: ที่ฉันให้เธอมาวันนี้ฉันจะได้คืนของที่เธอฝากเอาไว้ด้วยไง
1: ของอะไรคะ
0: ก็ของที่เธอจะทำให้พวกนั้นที่มันทำกับเธอเนี่ยต้องตกนรกทั้งเป็น
2: อยู่เอาคนแบบนี้ไว้ได้ก็ดีนะ
0: ผมอยากให้คุณเลิกกับแพร
3: นี่คุณพูดว่าอะไรของคุณวะ
0: เธอมีสิ่งที่ต้องทำอยู่นะ
3: อย่ายิงผมนะคุณแพร

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

รักรักรึงรัวระรื่นระเรื่อร้อนยักจนคิดยอกย้อนเย้ายวนยั่วเยือนเย้ยหยอกมนุษย์มุ่งมากมายมอบมวลหมู่มิตรมีมาบอกขอเกี่ยวก

0: นับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: เป็นยังไงบ้างพี่เจ้าค่ะ
3: ดวงแก้วยังอยู่มันยังไม่ถูกสมานถ้าเช่นนั้นก็ไม่น่าวิตกกังวลนักต่อให้มีใครมานำร่างมันออกไปได้แต่หากไร้ซึ่งดวงแก้วดวงนี้มันก็ไม่มีทางฟื้นขึ้นมาดังเดิมข้าจักไปปลดปล่อยอสูรเนตรเพื่อออกตามล่าพวกมันระหว่างเนี้ยเจ้าคุ้มกันหีบเอาไว้ให้ดี
2: พระเจ้าค่ะ
3: แล้วข้าจะรีบกลับมานำดวงแก้วไปเก็บไว้ในคลังอาคม
4: ต้องถึงมือข้าอีกแล้วนะเจ้าตุ่นและเจ้าตึกอุตส่าห์กำชับแล้วเฉียว
5: เจ้าอย่ามัวเศร้าอยู่เลย
6: มันเขตพระราชวังนะเข้ามาได้ยังไง
5: ข้าคือผู้ให้กำเนิดแก้วพิสดารไงล่ะ
6: ยังไงนะจ๊ะ
5: ก็คือเจ้าของดวงแก้ววิเศษนั่นไง
6: ท่านหมายถึงดวงแก้วของพระแก้วเหรอจ๊ะ
5: ถูกต้อง
6: เช่นนั้นท่านก็ต้องรู้ใช่ไหมจ๊ะว่าจะช่วยพระแก้วยังไง
5: ในที่สุดเจ้าก็คิดได้
6: เช่นนั้นได้โปรดบอกหนทางหลานที่เจ้า

0: านยอมทำทุกอย่างขอแค่พระแก้วกลับมา
1: น้องเจ้าลองไปค้นดูว่ามีอะไรเหลือในเท่าฐานนั้นหรือไม่
0: เจ้าค่ะนาคา
1: ของบางอย่างต่อให้เป็นเพลิงของยักษ์ใช่ว่าจะทำลายได
0: ้เช่นนั้นหลานต้องทำยังไงต่อเจ้าคะ
1: เจ้าต้องใช้มันกลับเข้าไปในพระราชวังแล้วชิงเศษแก้วนั้นมาแล้วนำเศษแก้วทั้งหมดเข้าไปหาที่ล่างพระแก้วเพื่อสังหารมันให้กลับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวกัน
0: สมานดวงแก้ว
1: เมื่อดวงแก้วกลับมาสมบูรณ์ดวงจิตที่พัดผ่าก็จะกลับหวนคืนสู่ร่างเดิม
0: เข้าใจแล้วเจ้าค่ะ
1: ช้าก่อนแค่นั้นไม่พอเจ้าจงรับสิ่งนี้ไปด้วย
0: แหวนวงนี้หรือเจ้าคะ
1: ธรรมวงนี้เจ้าจงสวมมันไว้ไม่ว่าผู้ใดมาขัดขวางเจ้าก็จะมีใช้แต่เจ้าจงจำไว้ธรรมลงนี้มีไว้เปิดทางไม่ใช่เพื่อการเข็นฆ่าแต่มันค่อนข้างซนหน่อยนะแต่ดื้อด้วย
0: แหวนวงนี้หรือเจ้าคะดื้อ
1: แล้วเจ้าจะรู้เองรีบไปซะ
0: เจ้าค่ะหลานจะรีบไปเดี๋ยวนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครขอบพระคุณนะเจ้าค่ะ

0: คุณเท้าเซนราตรีเห็นหมดเลยเหรอจ๊ะคือว่าข้า
1: เราไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมราตรี
2: ใช่เจ้าค่ะไม่เห็นอะไรเลย
1: เอ๊ะพระธิดาประทับอยู่ที่ไหนนะ
2: ตรงนู้นไหมเจ้าคะคุณเท้า
1: ไปดูพระธิดากัน
0: เข้าใจนะจ๊ะอันแน่เฝ้าอะไรอยู่อ่ะ
3: เข้ามาอะไรวะเฮ้ยไม่มาเลยจัน
0: ยังอยู
3: ่ไปไหน
1: ตามมาเลย
0: ออกมาได้ไงวะเนี่ยข้าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเจ้าสักหน่อย
4: ข้าเตือนเจ้าแล้วว่ามันสนไม่ใช่ย่อย
0: ท่านมาพอดีเลยเหนื่อยจ้าดวงแก้วสมานได้ฆ่าเลยสิจ๊ะเอา
4: เจ้านำสิ่งนี้ไปให้พระแก้วเดี๋ยวจะมีคนมาสมานให้เองเดี๋ยวเราช่วยเจ้าแล้วแต่มีข้อแม้เจ้าต้องนำรักแรกของพระแก้วกลับมาให้ข้า
0: ว่ายังไงนะไอ้ตายเถอะกระทึงมาเหรอเจ้าคะ
4: ในการที่พระแก้วพ่ายแพ้ในการควบคุมพลังในครั้งนี้เป็นเพราะจิตใจไม่นิ่งพอยังจมในความรู้สึกผิดต่อปทุมมาจะสุขก็สุขไม่สุดจะวางก็วางไม่ลงและที่ลึกไปกว่านั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไร

0: ท่านต้องการอะไรจากข้ากันแน
1: ่ข้าจะมาปลดพันธนาการความสงสัยในใจของเจ้ารัตมณีไม่เช่นนั้นหากพระแก้วฟื้นขึ้นมาเจ้าก็จะตกอยู่ในความถามจนสิ้นอายุไข
0: คำถามหรือเจ้าคะ
1: ความทุกข์ที่เจ้าไม่อาจเอ่ยพระแก้วที่อยู่กับเจ้าตอนนี้เพราะเขาเลือกเจ้าแล้วจริงๆหรือเพียงเพราะคนที่เขาเคยรักไม่อยู่ให้เจ้าเลือกอีกต่อไปเจ้าสงสัย
2: สุดท้ายหากเขากลับไปรักกันจริงๆก็เท่ากับว่าข้าก็อาจช่วยชีวิตแก้วเพื่อส่งเขาคืนให้หญิงอื่นงั้นหรือเจ้าคะ
1: หากเป็นเช่นนั้นแล้วเจ้าจะยอมแลกหรือไม่เล่า
3: จุกะท่านรีบส่งหีบมาให้ข้า
4: โดนขโมยไปแล้วไปจุกะ
3: มันเป็นใครกัน
5: โอ้ยเข้าไปรอบนี้ไม่ง่ายแน่ไอ้ตุนขุดโพยหน่อยสิ
6: ไม่จำเป็นเดี๋ยวมีคนมา
5: โอ้ยไม่มีใครมาหรอกขุดได้หน่อยเร็ว
6: ไม่ขุด
5: ขุด
6: ไม่ขุดขุดไม่ขุดขุด
7: หยุดเถียงกันสักทีเดี๋ยวข้าขุดเองไอ้ผู้ชายแค่นี้ก็ไม่มีปัญญาขุดเดี๋ยวข้าขุดเอง
5: เฮ้ยใจจะเขียน
8: ขาดีกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะ
7: ขอโทษจ้า
8: ป้าไปดูตามม้าลาเรือเลย
3: อยู่นี
7: ่เศษดวงแก้ว
3: พระแก้วพระแก้วพระแก้วเป็นไงบ้างพระแก้วพระแก้วพระแก้ว
8: พาพระแก้วไปหลบในถ้ำเถอะจ้ะนะจ๊ะ
5: โอ้ยพออีกนิดเนี่ยจะนอนด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วเจ้าเนี่ยเป็นใครวะ
8: ข้าก็สายของพระแก้วไงล่ะ
5: ข้าต่างหากสหายยักษ์เพียงผู้เดียวของน้องแก้วแต่ยักษ์เป็นของข้าเหรอ
9: กล้ายังไงวะ
8: เจ้าใกล้กับข้าเกินไปหรือเปล่า
9: ใกล้แล้วมันทำไมวะฮะใกล้มันทำไม
8: ปากเหม็นไงล่ะข้าเป็นใครมันก็เรื่องของข้าเอาเป็นว่าข้ามาช่วยพระแก้วท่านใช่ไหมช่างซ่อมดวงแก้วข้ามาให้แล้วซ่อมเลยสิจ๊ะ
6: อ๋อได้เลย
10: ไม่ได้เฮ้ยเจ้ากำลังผิดสัญญากับนายาของข้านายารักแรก
8: ก็เดี๋ยวพามาให้ไม่ผิดสัญญาหรอกนะแต่ช่วยพระแก้วก่อนได้ไหมล่ะ
10: ไม่ได้นี่ไงนายท่านถึงให้ข้ามาเฝ้า
8: เจ้านี่เองนี่แหวนดื้อเอามาดิ
10: เจ้านั่นแหละดื้อเอามานี
8: ่ทำให้เราขึ้นมา
10: ให้เลยให้เลยสิ
8: งั้นก็ยิ้มหมูยิ้มแมวสิ
10: ไหนอะแมว
8: นู่นไงแมว

0: ไรวะเนี่ย
1: หลบไปหาสู้มันเอง
2: ไม่ได้นะมีกระพานมาเหมือนกัน
3: ไม่ต้องมาเถียงกันเดี๋ยวข้าไปเอง
1: เจ้านี่นะ
3: พวกเจ้ารีบพาพระแก้วไปรอแถววังอัญชันธนาจักรก่อนเดี๋ยวข้าตามไปพวกเจ้ารีบไปก่อนที่เสด็จพ่อก่อนที่เท้าโลกกวีนาจะเห็นพวกเจ้า

0: ให้เด็ดพ่อมาสู้กันสักตั้งจ๊ะเอ๋มองหาดีอยู่หรือเปล่าจ๊ะพ่อหนุ่ม
1: ไอ้หัวขโมยข้าจำได้แล้วถึงเวลาที่ข้าจะเอาจริงแล้วกันเนาะต้องหีบดวงแก้วไข่ขาดเดี๋ยวนี
0: ้ไม่มีวันโอ้โหลืมเอาวุ้นไว้สวยแล้วตู
1: ง่ายงั้นข้าจะกินเจ้าไปพร้อมกับหีบดวงแก้วเลยก่อนแล้วครับ
0: ง่าย

0: ดื้อพระองค์กำลังจะลุกขึ้นมาแล้วเนี่ย
1: เรียกข้าแวววาวไม่ใช่เยดื้อ
0: ก็ได้แวววาวช่วยทำอะไรสักอย่างหน่อยสิ
1: ได้เลยของกล้วยกล้วย
2: ข้าลุกขึ้นไม่ได้แล้วก็ไอ้กระเดียบมารับข้าไว้ทำไม
0: โอ้โหเล่นนานทีจะเห็นเท้าโลกกวินาสินริดเนี่ยเป็นบุญตาค่ะจริง
2: ๆปล่อยข้าเดี๋ยวนี
0: ้ได้สิเพคะได้สิพระเจ้าค่ะแต่พระองค์ต้องตัดวัง
2: จะทำอะไรข้าเนี่ย
0: กลับวังเลยสิคะกลับวังเลยพระเจ้าค่ะ

0: แม่ตัวแค่เนี้ยลิอันมาข่มขู่ข้า
1: แววาตัวน้อยแต่พลังไม่น้อยนะจ๊ะ
0: เหรอหน้ามันใส่นัก
1: หรือว่าไม่เชื
0: ่อรู้แล้วนะว่าเจ้าน่ะพลังเยอะข้าไม่ได้อยากรู้หรอกนะว่าเจ้าน่ะเป็นใครแต่ตอนนี้ข้าอยากรู้ว่าจับข้ามาขังไว้เนี่ยทำไมเจ้าชนะข้าแล้วอ่ะก็ปล่อยข้าไปสิตอนนี้ข้าอายเขานะข้าไปถึงกษัตริย์นะเนี่ยเสียเกียรติหมดเลยอ่ะตีปล่อยข้าเร็วๆสิ
1: รอสักครู่นะจ๊ะมีคนอยากคุยด้วย
0: ใครข้าอยากคุยกับข้า

0: ็นไงเป็นกัน
1: เจ้าหนูเจ้ามาบอกให้ข้าอยากรู้แล้วก็ไม่บอกตกลงเป็นใครกัน
2: เสด็จพ่อ
1: รัตมณีเจ้าเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกันน่ะ

0: มันอันตรายมากนะลูกเจ้ารีบออกไปเด็กคนนี้มีพลังรุนแรงมาก
1: ไม่เพคะลูกจะออกไปจากที่นี่ออกไปจากสิงขร
0: จะหมายความว่ายังไงลูก
1: คนพวกนี้คือเพื่อนของลูกเองเพคะ
0: นี่คือแผนการของเจ้าทั้งหมดอย่างนั้นเหรอลูกลูกเลือกที่จะช่วยผู้ชายคนนี้อีกแล้วเหรอลูกลูกเลือกมันมากกว่าพ่อและตอนนี้แล้วลูกกำลังจะหนีพ่อไปอีกครั้งใช่ไหม
1: ลูกลูกขอประทานอภัยเพคะเสด็จพ่อ
0: เอาสิถ้าหากว่าลูกกล้าเดินออกไปยามใดที่พ่อเป็นอิสระพ่อจะตามฆ่าทุกคน
1: อยากฆ่าก็ฆ่าเลยเพคะแต่ถ้าหากพวกเขาเหล่านั้นต้องมาตายเพราะลูกลูกก็จะตายตามพวกเขาไปด้วย
0: รักมันนี้ทำไมต้องพูดอย่างนี้ล่ะ
1: หากเสด็จพ่อย่างพระบาทตามลูกมาแม้แต่ก้าวเดียวลูกจะปลิดชีพตัวเอง
0: ลูกทำขนาดนี้เพื่อผู้ชายคนเดียวนี่เหรอนะ
1: ผู้ชายคนนั้นคือสามีของลูกความจริงเรื่องนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้เพคะลูกสัญญาเพคะหากทุกอย่างลงตัวลูกจะกลับมาหาเสด็จพ่อด้วยตัวของลูกเอง
0: ถ้าเช่นนั้นเจ้าก็อย่าไปสิลูกเจ้าอยู่กับพ่อแล้ว
1: แต่เสด็จพ่อต้องส่งเลิกบังคับลูกถ้าเสด็จพ่อส่งรักลูกได้โปรดปล่อยลูกไปเถอะเพคะแต่ถ้าเสด็จพ่อยังทรงทำร้ายคนที่ลูกรักอีกเสด็จพ่อจะไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นหน้าลูกอีกตลอดกาล
0: ไม่นะลูกไม่ลูกอย่าทำอย่างนี้นะลูกลูกอย่าไปนะลูกรักมันนี้อย่าทิ้งพ่อไปนะลูกรักแม่นี่อย่าไปอย่าทิ้งพ่อไปกลับมาก่อนรักแม่นี
2: ่ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex Gamma Oresanol Sterol จากพืช Phospholipid กรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3 Squalene กรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมLiving Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping สบู่ Aura Herbal Soap ส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: Aura Herbal Shampoo และ Aura Herbal

0: เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
2: รีบไปกันเถอะเสด็จพ่อคงจะไม่ทรงตามมาแล้วล่ะ
3: จะไม่บอกคุณหนูหรอว่าเจ้าคือนางฟ้า
2: ใช่
3: ทำไมล่ะ
2: พอถ้าหากปทุมมากลับมาพระแก้วจะต้องห่วงความรู้สึกข้ามากจะพูดก็คงไม่กล้าพูดจะเลือกก็ไม่กล้าเลือกแล้วสุดท้ายข้าก็ไม่มีวันได้รู้ว่าแท้จริงแล้วหัวใจเขาต้องการอะไรกันแน่ข้าไม่ได้อยากลองใจสักหน่อยข้าก็แค่อยากรู้ความจริงหากไม่มีรัตมณีแล้วทุกอย่างก็คงง่ายขึ้นถ้าเขาเลือกเราก็ดีแต่ถ้าเขาเลือกนางก็ดีไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยข้าก็แค่ต้องยอมรับว่าข้ามาทีหลัง
3: ใส่อารมณ์สด
2: ๆพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์ขอแค่ข้าได้ช่วยคนที่ข้ารักแค่นี้ก็พอแล้วล่ะ

0: ำไมมันให้ข้าพาน้องแก้วมารอที่เมืองวราชัยมันมีใครกันแน่อ่ะ
1: นั่นสิดูไม่คุ้นแต่ก็คุ้นแปลก
0: นี่เจ้าตน
2: ฮะ
0: ข้าเห็นเจ้าคุยกับมันรู้จักมันเหรอ
2: ไม่รู้เรื่องของผู้อื่นหากเขาไม่เอ่ยก็อย่าเที่ยวถามคนอื่นเขาจะว่าสอดรู้ได้เรามานอนรอกันเถอะ
1: นี่พี่ตุ่นว่าเจ้าสันละแหน่ด้วยล่ะ
0: โอ๊ยไม่ต้องแปลก็ได้

0: จะมีความสุขไหม
1: นี่เจ้าถามเราเป็นร้อยครั้งได้แล้วนะ
0: โอ้แล้วมีความสุขไหมเล่าม
1: ี
0: น่ารักที่สุดเลยกินอีกกินอีกกินอีกนะ
2: จะเข้าไปหาพระทุ่มมายังไงดีนะเนี่ย
3: ข้าว่าน่ะพระธิดาเนี่ยต้องสมดงรักโอ้รถเลยแน่เลยอะ
2: ต้องเนาะเจอแล้วตัวล่อของข้า
3: เพราะเป็นคนชอบอยู่มึงอย่าง
2: เลยสิเดี๋ยวก็แห่กันมาหมดหรอกถ้าไม่อยากให้นางนี่เป็นอะไรไป

0: ไปแยกพัทรจักรออกจากปทุมมาสเดียว
1: ฮะว่าไงนะทำไมอ่ะหรือว่าจะคิดจะฆ่าพระธิดา
0: ไม่ใช่ข้าก็อยากจะคุยกับนางเพียงลำพังไปสิไม่งั้นข้ากัดหูในนี่นะหนึ่ง
1: สองรู้แล้วรู้แล้วดีจะไปเดี๋ยวนี้แหละสวัสดีถ่ายใจไว้นะสวัสดีนะ
0: ใครมันจะไปกินหูคนอื่นข้าแค่ขู่ไปงั้นแหละเรียกร้องบ่อยเงินข้าต้องขู่มาอีกเหนื่อย

0: ใครไหมคะที่เข้ามาขัดจังหวะ
1: เจ้ามีธุระอะไร
0: คือหม่อมฉันหาสุนีไม่เจอไหมคะ
1: เจ้าก็ไปหาสิไม่เห็นต้องรบกวนข้าเลย
0: อาจจะมีผู้บุกรุกเข้ามาก็ได้ไหมคะแบบจับตัวสุนีไป
1: ผู้บุกรุกนั่นเหรอ
0: ใช่คะหม่อมฉันเห็นแวบ
1: ๆทำไมถึงเพิ่งมาบอกข้าพาข้าไปเดี๋ยวนี
0: ้ทางนี้เถอะคะ
1: มันอยู่ตรงไหนพาข้าไป

0: ัทมณีเจ้าเข้ามาที่นี่ทำไมแล้วเจ้าพี่ล่ะ
1: ข้าแก้วไม่ได้มากับข้าข้ามาที่นี่เพื่อคุยกับเจ้า
0: คุยเรามีอะไรต้องคุยกันด้วยล่ะเจ้าก็ได้ทุกสิ่งที่เจ้าต้องการไปหมดแล้วนี่ผู้ชายของคนอื่นเจ้าก็แย่งไปได้สำเร็จแล้วนี่ยินดีด้วยนะ
1: ปทุมมาข้าไม่ได้มาเพื
0: ่อรู้ว่ายังไม่พอก็เลยจะมาเยาะเย้ยข้าถึงที่ว่าคนที่พระแก้วเลือกเนี่ยคือเจ้า
1: ข้าไม่ได้มาเยาะเย้ยเจ้า
0: แล้วเจ้าจะมาที่นี่ทำไมเรากำลังจะมีความสุขแท้ๆกำลังจะลืมเขาไปได้
1: ข้าแก้วกำลังจะตายฮ
0: ะ
1: ไม่สิเรียกว่าตายแล้วด้วยซ้ำข้าต้องการให้เจ้าไปหาพระแก้วกับข้าเพื่อช่วยเขาม
0: ันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึง
1: ดวงแก้วของพระแก้วแตกข้าไม่มีเวลาอธิบายแล้วเจ้าต้องไปกับข้าเดี๋ยวนี
2: ้ทำอะไรกันน่ะเจ้าเข้ามาตำหนักข้าได้ยังไงปล่อยปทุมมาเดี๋ยวนี้นะไปเจ้าเป็นอะไรไหมปทุมมา
1: ข้าจะไปทำร้ายนางทำไมข้ามาที่นี่เพื่อบอกเรื่องพันแก้วเท่านั้น
2: มันจะตายก็เรื่องของมันสิ
0: ที่เจ้ารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วพัทรจักรเพราะว่าพันแก้ว
2: รู้แล้วทำไมมันไม่ใช่เรื่องของเรานะ
0: นานหรือยัง
2: ปทุมมา
0: เราถามว่านานหรือยังก่อนที่เราจะตกลงปลงใจกับเจ้าหรือเปล่าพัทรจักร
1: พวกเจ้าค่อยกลับมาทะเลาะกันทีหลังได้ไหมปทุมมาไปกับข้าก่อน
2: จะไม่มีใครมาพากพวกเราได
1: ้
2: เจ้าต้องถูกลงโทษที่บุกมาตำหนักของข้า
1: อย่ามาแตะต้องตัวข้านะ
2: จะไปไหน

0: มันหายไปไหนวะ
1: ไงเพื่อนสบายดีไหมแต่ข้าไม่ค่อยสบายขอตัวไปนอน

0: นอนก่อนเนอะ
1: เดี๋ยว
0: จ้า
1: เจ้าเห็นผู้หญิงผ่านมาแถวนี้ไหม
0: เห็นโอ้นางวิ่งไปทางนู้น
1: ขอบใจแม่ทับใหม่เลยเนี่ย
0: ใช่ใหม่มากด้วย
2: พัทรจักรเจ้ารู้อยู่นานแล้วทำไมถึงไม่บอกเราเจ้าปล่อยให้เราหลงระเริงมีความสุขในเมืองยักษ์ในขณะที่พระแก้วกำลังนอนไม่ได้สติเจ้าทำได้ยังไง
1: เจ้าเป็นคนบอกกับข้าเองไม่ใช่ว่าอยากลืมมันมันจะเป็นตายร้ายดีอะไรก็เรื่องของมันสิตอนนี้เจ้าเป็นเมียข้าไม่ได้เป็นเมียมันนี
2: ่เราจะกลับไปหาพระแก้ว
1: ไม่ให้ไป
2: พัทรจักร
1: เจ้าบอกกับข้าว่ามีความสุขที่อยู่กับข้าแล้วทำไมเจ้าถึงจะทิ้งข้าไปหรอปฐุมมาหรือเจ้าโกหกข้า
2: พัทรจักรความสุขที่เรามีให้เจ้ามันเป็นเรื่องจริงนะพัทรจักรเขาไม่ได้โกหกเจ้าเลย
1: เขาก็ยังห่วงมันเออ
2: ใช่เราห่วงเพราะว่าเรารู้จักกับพระแก้วมาทั้งชีวิตเจ้าจะให้เราไม่รู้สึกรู้สาเนี่ยเราทำไม่ได้หรอกนะยังไงเราก็ต้องดูอาการ
1: ไม่ข้าไม่ให้เจ้าไปเจ้าไปข้าก็จะตามเจ้าไปเหมือนกันคราวนี้แหละแก้วพิสดารมันต้องตายจริง
2: เจ้าขู่ข้าเหรอ
1: ข้าเปลี่ยนเจ้าอย่าบังคับให้ข้าต้องเห็นเมียตัวเองวิ่งกลับไปหาชายอื่นเถอะ
2: เ
1: ถอะอยู่กับข้านะปฐุมมาแล้วข้าจะไม่แตะต้องไอ้แก้วพิสดารอีกนะ
2: เจ้านี่มันเห็นแก่ตัวที่สุด
1: ทุ่มมา

หลังจากที่ข้าเก็บมาเนิ่นนานข้าจะได้ใช้มันสักทีดาบพิฆาตยักษ์

0: นี่แหละไม่พลาดแน
1: ่มันจะจับข้ามัดทำไมก็ไม่รู้นึกว่าข้าก็ถูกลากไปฆ่าซะแล้ว
2: แต่ข้าเห็นพระธิดาปทุมมาก็ได้กลับตำหนักไปแล้วนะเขาไม่มีอะไรแล้วมั้ง
1: อยากรู้มาคุยอะไรเนาะ

0: ิสวัสดิ์อัมพาเพคะ
1: สุนีสินีมากันแล้วหรือเหตุใดจึงมาช้ากันนักเล่า
0: พอดีเกิดเรื่องติดขัดนิดหน่อยเด้อเพคะนี่เพคะดอกไม้ที่ทรงรับสั่งให้จัดมาถวาย
1: ไหนดูสิสวยนะ

0: ิ้มหน้าละลื่นจับลูกสาวข้างไว้ที่นี
1: ่เสด็จแม่พระเจ้าค่ะ
2: ว่ายังไงลูก
1: เสด็จแม่ทรงทอดพระเนตรเห็นปทุมมาไหมพระเจ้าค่ะ
2: ปทุมมา
3: อ้าวไม่ได้ประทับอยู่ที่ตำหนักเลยไหมคะ
1: ข้าหาแล้วไม่เจอ
2: ก็อาจจะเสด็จออกไปที่ศาลากับมณีนะลูก
1: ขอพระทัยพระเจ้าค่ะเสด็จแม่
2: จ้ะลูก

0: มดาบนี้โอสถยักษ์ช่วยไม่ได้นี่คือบทลงโทษที่พวกเจ้าเหยียดหยามลูกสาวข้า
1: บังอาจ
2: เจ้าต้องสดใส
3: เอานางออกมาอย่างสันติไม่ง่ายอย่างที่คิดแ
1: ท้ทำไมถึงต้องเป็นเสด็จแม่ข้า
0: ลูกสาวข้าอยู่ที่ไหนเจ้าทำอะไรนาง
3: คุณพ่อของประทุมมานี
1: ่ประทุมมานางเต็มใจที่จะมากับข้าข้ายังไม่ทำอะไรให้นางแล้วอีกอย่างเสด็จแม่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เจ้าทำร้ายเสด็จแม่ข้า
0: เจ้ากับพากลูกไปจะฆ่าเหมือนกัน
1: แล้วเจ้ายังมีชีวิตไงข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายข้าเสด็จแม่ของข้าสิ้นประชนด้วยน้ำมือเจ้าข้าสาบานข้าจะยกทัพไปเยี่ยมเมืองมิลินทิรา
4: เสด็จพ่อพระราชาไปหลบไปเสด็จพ่อ
0: เสด็จพ่อมาลูกพ่อกลับไปกับพ่อนะ
4: นี่มันเกิดอะไรขึ้นไหมคะ
1: พ่อของเจ้ารอบแทงเสด็จแม่ค่ะเพราะฉะนั้นหลบไป
4: ไม่นะอย่า
1: ปทุมมาไป
5: ตัวเจ็บมากไหม
4: พระราชาขอร้องได้โปรดเจ้าอย่าฆ่าเสด็จพ่อของเราเลยนะ
5: อย่าเพิ่งนะเจ้ามากับข้าเจ้าเนี่ยเราบาดเจ็บจะไปรักษาก่อน
1: ทหารจับมันไว้เร็ว
4: เสด็จพ่อ
1: มาดิ
4: มาด
1: ิ
4: มา
1: ดิ
3: มาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาดิมาด

0: ไปฆ่านะไอ้ยาสกปรกไปฆ่า
1: เฮ้ยหยุดนี่โปรดอย่าด่าเหมารวมยักษ์ไม่ดีเลวเหมือนกันทุกคนก็เหมือนกับมนุษย์มีดีมีชั่วปะปนกันไปข้าบุญสามาช่วยเจ้าถ้ายังไม่หยุดพ่นคำแย่ๆออกมาจะส่งคืนในพวกนี้เลยใครน่าช่วยหน่อยไป
2: กดห้ามเลือดเอาไว้นะ
3: เถอะจ้ะเราไม่เป็นอะไรนี่เราขอโทษแทนเสด็จพ่อของเราด้วยนะเราเชื่อว่าเสด็จแม่สุวรรณอัมพาจะต้องปลอดภัยเรารู้สึกผิดแล้วก็เสียใจจริงๆเดี๋ยวเราจะไปต่อว่าเขาเองนะพัทราจักร
2: ไม่ด่าทอมันไม่พอหรอกปทุมมาถ้าจะฆ่าม
3: ันอย่านะพัทราจักรท่านเสด็จพ่อของเรานะเรารักกันไม่ใช่หรอเดี๋ยวเราจะให้เสด็จพ่อของเรามาขอโทษเจ้าเองนะ
2: ไม่แล้วสุดท้ายเจ้าก็จะถึงฆ่าจริงๆนะปทุมมาเพราะไอ้แก้วพิสดาร
3: มันเพราะเจ้าทั้งหมดเลยพัทราจักรความรักของเราไม่ใช่ความรักที่โอบกอดเราไว้เพียงแต่คนเดียวเธอเหยียบย่ำผู้อื่นไว้ใต้เท้า
4: เสด็จแม่

0: น้องกลับมาหาเจ้าพี่แล้วนะเพคะ
1: นางจึงฝากข้ามาบอกเจ้าว่าไม่ต้องตามหาข้าร
2: ักเกนิกรมีสนมเนื้ออ่อนฝ่ายซ้ายฝ่ายขวานางสุวรรณรัตนาและนางวินา
3: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
4: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือ Cholesterol เสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับ Cholesterol ในร่างกาย

0: ถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยเหรอ
1: ต้องรีบผ่าเอาลิ่มเลือดที่หัวใจออกอะดีนะที่เป็นแค่จุดเล็กๆอะไม่งั้น
2: เดี๋ยวนะแล้วทำไมวันนี้พี่เราไม่ไปทำงานอ่ะเมื่อวันก่อนก็บอกไม่สบายไม่ใช่หรอ
3: หรือว่าพี่นันถูกไล่ออกจากงาน
1: ต้องทำไมเนี่ย
2: หาเลข
3: ต้องลงแป้งก่อนแล้วค่อยถู
1: ไม่ใช่ตัวแม่โรเคียนใช้เวลาเล่นไหมเนี่ย
0: ก็ไม่อยากให้เครียด
3: เหมือนกัน
0: เว้ยจะกรอบดิ
3: จดลิขสิทธิ์ไว้ยังไง
0: เถียงเก่ง
3: ทำไม
1: ตกงานไม่น่าหรอกเดี๋ยวก็หางานใหม่ได้พี่ยังมีเงินเก็บอยู่ไม่เครียดหรอกตอนนี้โฟกัสที่อาการของแม่เถอะ
0: พี่รันน่ะไม่เครียดแต่พี่รันอ่ะโคตรเครียดต่างหาก
3: ใช่
1: ไปรอแม่ดีกว่า

0: เดี๋ยว
1: อะไร
0: อย่าทำตัวงี่เง่าเพิ่มความแย่ให้พี่นันนะรู้เปล่า
1: บอกตัวเองเถอะเอาเวลาคุยกับแฟนไปช่วยดูแม่ดีกว่ารู้เปล่า
2: เออทำให้เสร็จเร็วๆเขาจะได้นั่งสบายๆดูดาวไปยาวๆในคืนนี
0: ้ครับครับคุณท่านนี
3: ่อุ้ยโอ๊ยนี่แม่แกนะไม่ใช่ผี
2: แต่ฉันว่าใช่ห้อยไว้ตรงนั้นล่ะถูกละ
4: คุณท่านว่าใช่ผมก็คงต้องใช่ด้วยแหละครับ
2: เอ๊ะนี่เห็นว่าฉันเป็นเผด็จการหรือไงเธอ
4: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ยอมรับจากใจจริงเลยนะครับสายตาคุณท่านเนี่ยมองอะไรไม่เคยพลาดเลยนะครับ
2: ทำไมทั้งลูกทั้งหลานถึงไม่เคยได้สายตาแบบฉันไปบ้างเลยนะอายุเท่าไหร่ล่ะ
5: 8ขวบแล้วล่ะค่ะแถมเขายังหล่อได้พ่ออีกด้วยนี่เขาเรียนเก่งแล้วก็ฉลาดได้พอทั้งนั้นเลยแล้วค่ะ
2: เป็นตัวของตัวเองเถอะฉันไม่ใช่คณะกรรมการประกวดนางงามเมียหลวงเพิ่งคลอดลูกตาย
5: หนูตั้งหากที่เป็นเมียหลวงค่ะหนูมาก่อนแต่ว่าแค่ไม่ได้จดทะเบียนเท่านั้นละค่ะ
2: มิน่าอย่าตั้งชื่อลูกให้ว่าตาเล็กเพราะแกมีตาใหญ่อยู่แล้วแกกล้าปิดบังเรื่องอย่างนี้กับฉันได้ยังไงฮะ
6: ผมขอโทษครับคุณแม
5: ่หนูก็ขอโทษค่ะคุณแม่
7: ผมขอโทษครับ
2: เธอสองคนไม่ได้ผิดคนผิดคือลูกชายฉันที่มันขี้ขลาดไม่กล้าพูดความจริงถ้าฉันรู้ว่าแกมีลูกมีเมียอยู่แล้วฉันก็ไม่ให้แกแต่งงานกับแม่ตาเล็กหรอก

0: นี่เธอว่าวิญญาณของลูกชายฉันเนี่ยกับแม่ตะเล็กเนี่ยเขาจะตีกันไหมถ้าเขาได้เจอกัน
1: น่ะไม่ทราบครับผมไม่เคยตาย
0: อย่า
1: ไม่ว่าคุณท่านทั้งสองจะอยู่ที่ไหนป่านนี้วิญญาณของท่านน่ะคงไปสบายแล้วครับ
0: ก็จริงนะก็จะอยู่แต่คนอย่างเรานี่แหละนะฉันน่ะอยากทำอะไรให้มันหมดห่วงก่อนที่ฉันจะตายตายไปฉันก็จะได้ไปที่ดีๆไม่ต้องกลับมาเป็นผีบ้านผีเรือนคอยเฝ้าดูลูกหลานนะมันน่าห่วงทั้งคู่เลยนะทั้งตะใหญ่ทั้งตะเล็กเนี่ย
1: ครับ
2: ปล่อยฉันรอซะตั้งนานถ้าฉันคุยแกข้างล่างแกคงตัดบทแล้วก็ขึ้นมาที่นี่ฉันก็เลยขึ้นมารอแกที่นี่ทีนี้แกจะได้หนีฉันไม่ได้
3: เดินออกทางประตูได้นะครับแม่แม่มีอะไรแม่เขาว่ามาครับ
2: เรื่องยายดารัน
3: ดารันเกี่ยวอะไรกับผมครับ
2: ฉันนี่คิดว่าไม่ผิดเลยจริงๆอีนางคนเลวนั่นมันมาขอเงินแกเท่าไหร่ฮะแล้วแกให้ไปหรือเปล่าเดี๋ยวฉันคิดนะว่าแกเป็นควายไปแล้วจริงๆเชียว
3: แม่อย่ามาดูถูกผมนะครับผมเจ็บแล้วจำ
2: แล้วมันไปโผล่ที่สถานีทำไม
3: ผมไม่รู้ครับตั้งแต่ผมกลับมาจากเมืองนอกมารับตำแหน่งต่อจากคุณพ่อผมไม่เคยติดต่อไม่เคยเจอไม่เคยคุยกับเขาแม้แต่คำเดียว
2: ฉันไม่เชื่อ
3: แล้วต้องทำยังไงครับแม่ถึงจะเชื่อ
2: แกต้องแต่งงานกับหนูนานาฉันถึงจะเชื่อ
0: สมควรเร็วให้ไว
4: ครับครับ
0: ไปพอแล้วพอแล้วเก็บเก็บเร็วไปไปเร็วเร็วเร็ว
3: แม่แม่ครับแม่จะมาตีผมแบบนี้ไม่ได้ผมไม่ใช่เด็กแล้วนะครับ
2: ทำไมจะเป็นโรคฉันจะตีกันยันแก่ก็ได้ฮะตั้งแต่มีนางนั่นเข้ามาเนี่ยแกขัดใจฉันทุกเรื่องเลย
3: แม่ฟังครับที่ผมยังไม่อยากแต่งงานกับนานาตอนนี้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาครับ

0: ผมยังมีงานที่ผมต้องแก้ปัญหาผมไม่มีเวลาแล้วผมก็ไม่มีอารมณ์จะไปเป็นสามีใคร
1: หกเดือน
2: อะไรนะครับ
1: ฉันให้เวลาแกหกเดือนเรียงงานทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นฉันจะไปคุยกับพ่อแม่หนูนานาเรื่องกำหนดวันแต่งงานแกห้ามขัดใจฉันนะ

ตอนเข้ามาก็มองไม่เห็นนะสิว่าย่าเนี่ยมาจัดมุมดูดาวให้เราใหม่ก็มัวแต่โกรธตาก็เลยบอดไหนให้ย่าดูสิเป็นแผลที่ไหนบ้างย่าจะได้ทำแผลให้มะเห็นละมันนี่ยังมันนี่เจ็บนะลูกเอ้ยลูกเอ้ย

0: องพยาบาลก็มีทำไมไม่ไปให้ครูเขาทำให
1: ้ครูมือหนักอะ
2: อยากให้รันทำให้จะได้มองหน้าใกล้ๆแบบนี
3: ้โอ้ยรัน
0: ขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจ
3: ไม่เป็นไร
0: ทำไมแม่พี่ใหญ่อารมณ์ร้ายจังพี่ใหญ่โดนแบบนี้บ่อยไหม
2: พี่ชินแล้วล่ะ
0: ทำไมต้องชินทำไมไม่บอกคุณย่าคุณพ่อให้ปกป้อง
2: พวกท่านปกป้องไม่เคยทันอ่ะแม่พี่ชิงงงซะก่อนแกไม่หายซะด้วย
0: พ่อแม่รันไม่เคยตีรันกับน้องเลยท่านรักพวกเรามากแม่พี่ใหญ่รักพี่ใหญ่ไหม

0: นี่อย่าหาเรื่องผมได้ไหมผมจะไปคุยงานแล้วก็อย่าส่งเสียงดังด้วยผมไม่อยากให้คุณแม่กับลูกได้ยิน
1: ก็ดีเลยทุกคนจะได้รู้ว่าคุณมันมีชู
0: ้ผมบอกว่าผมจะไปคุยงานไงเล่า
1: คุยงานเหรอคุยงานเหรอคุณไม่คุยงานหรือดูน้องมีผู้หญิงที่มันชอบแย่งผัวชาวบ้านกันแน่
0: กล้าจ้างคนตามสืบผมเหรอ
1: ใช่ไม่ต้องจะรู้เหรอว่าผัวฉันมันมากมากแค่ไหน
0: เออแล้วคุณมันดีมากใช่ไหม
1: คุณมันเลวจริงๆเลย
2: มันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่ให้เขาจัดการกันเองนะลูกเราอย่าเก็บเอามาคิดให้มันเศร้าโศกเสียใจนะ
3: คุณย่าไม่พ่อกับแม่ทะเลาะกันได้ไหมครับนักบอกเขาดีกันรักกันเหมือนเมื่อก่อน
2: ย่าก็ได้แต่เตือนสติแต่เขาจะคิดได้แล้วเลิกทะเลาะกันหรือเปล่าย่าก็ไม่รู้ลูก

มันไม่เคยหยุดมันละโมบมันไม่เคย

0: รักสิลูกแม่รักยายแม่โกรธใหญ่โตขึ้นอย่าเป็นเหมือนพ่อนะลูกใหญ่อย่าทำร้ายผู้หญิงที่เขารักใหญ่และใหญ่รักเขาไม่เกี่ยวที่แม่โดนทำร้ายนะลูกแม่ใหญ่นะ
1: ตั้งแต่วันนั้นพี่เลยยอมให้แม่ระบายอารมณ์กับพี่พอโกรธของพ่อแม่จะได้เห็นว่าพี่ยังอยู่ใกล้ๆจะได้รู้ว่าแม่ไม่ได้อยู่คนเดียว
2: ร้องไห้หรือเปล่าเนี่ย
1: เปล่า
2: จะร้องอ่ะร้องได้นะร้องกับรันรันจะไม่เอาไปล้อเด็ดขาด
1: พูดแบบนี้อ่ะมันน่าย
2: ิ้มได้แล้วนี
1: ่ขอบคุณนะถ้าไม่มีรันคอยโกนตีนพี่แบบนี้พี่คงยิ้มไม่ออกหรอก
2: ดีไหม
1: ดีมากเลยแหละ
2: อดทนนะมันจะทำให้พี่ใหญ่ยิ้มทุกวัน

0: คิดถึงเขาจริง
1: ๆอะไรนะครับ
0: จากกันไปเป็น10ปีจู่ๆก็ได้เจอกันมันต้องมีเหตุผลของมันนะลูกทำใจให้ใสๆตาจะได้ไม่บอด

0: เป็นไงบ้าง
1: ยังเมายาสลบอยู่เลย
0: แม่เจ็บมากไหม
2: ก็ต้องเจ็บดี
0: เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าแม่มีกุมารท้องด้วยอ่ะกินน้ำแดงยังแม่ยายไปอยู่ห้องพิเศษนะจะได้อยู่เฝ้าได้24ชั่วโมงไง
1: เรื่องนี้กุมารตอบให้ไม่ได้ค่ะแม่ต้องตอบเองแล้วแหละ
3: ไม่เอาอ่ะเสียเงินเปล่าๆนอนห้องรวมแบบนี้ดีแล้วอยู่ใกล้พยาบาลมีเพื่อนคุยเยอะแยะจะได้ไม่เหงาร
0: ันยังมีเงินเก็บในส่วนที่ต้องดูแลแม่อยู่นะ
3: เก็บไว้เถอะลูกลูกมีเรื่องต้องใช้อีกเยอะนะแม่อยู่ได
0: ้หมอเขาบอกว่าแม่ต้องห้ามทำงานหนักแล้วนะต่อไปนี้แม่ต้องเลิกขายน้ำเต้าหู้แล้วก็เลิกรับจ้างรีดผ้าได้แล้วนะรันจะรีบหางานให้เร็วที่สุดงานที่จะดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ทุกคนได้ระหว่างที่แม่อยู่โรงพยาบาลตอนกลางวันพี่จะมาดูแลแม่ส่วนพอหมดเวลาเยี่ยมพี่ก็จะไปสัมภาษณ์งานสมัครงานส่วนตอนเย็นดาวมาดูแม่แทนพี่ยกเลิกการกักบริเวณมากักที่นี่แทนแต่ถ้าวันไหนพี่ไม่มีธุระเนี่ยดาวก็กลับบ้านได้เลยไม่ต้องมา
1: ได้แต่เดี๋ยวพี่นันไงอ่ะ
2: เช้าฉันมีเรียนเย็นฉันก็มีทำงานพาร์ทไทม์จะเอาเวลาไหนมาวะ
1: ไม่แฟร
0: ์ยังพูดไม่จบส่วนดนัยถ้าวันไหนเรียนบ่ายก็มาดูแม่แทนพี่แต่ถ้าติดธุระกันหมดพี่ก็จะฝากพยาบาลหรือไม่ก็คนไข้ญาติคนไข้เตียงข้างๆให้มาดูแลแม่แทน
2: ญาติเขาจะยอมเหรอพี
0: ่ก็ยอมดิเราก็แค่ผูกมีเอาไว้ก่อนไม่เสียหายนี่คนไทยมีน้ำใจเดี๋ยวพี่ซื้อของกินมาฝากเขาเป็นการตอบแทนแล้วกันไปรีบกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวนอนดึก

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซส

0: ได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแน็กช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: อย่าลืมส่งรายชื่อตัวแทนถือพานไหว้ครูมาให้ครูด้วยนะจ๊ะ
3: เสนอตอนนี้ได้เลยไหมคะ
2: เสนอใครจ๊ะ
3: นาตาชากับรังสิมันนะคะ
2: คำว่าตัวแทนเนี่ยมันต้องมาจากการเลือกตั้งหรือการแต่งตั้งไม่ใช่การเสนอมาจากคนคนเดียวทุกคนคะจะเอาแบบไหนจ๊ะ
4: เลือกตั้งครับ
5: เลือกตั้งครับ
2: โอเคโอเคงั้นก็ไปตกลงกันมาโหวตได้ใครแล้วนาตาชาเธอก็ส่งชื่อมาให้ครูนะ
3: ค่ะ

0: มีใครจะเสนอใครอีกไหมคะ
1: ลาลัน
0: ดีฝ่ายหญิงเนี่ยได้แล้วเนาะส่วนฝ่ายชายเนี่ยจะเป็นใครดีนะอุ้ยโอ้ยกไว้อย่างนั้นล่ะยกไว้ก่อนนะเต็มห้องเลยยกไว้ก่อนนะเลือกไม่ถูก

0: ไปตามตัวใหญ่มาทานข้าวสิ
1: ค่ะ
2: ไม่ต้องไปปล่อยเขาพักไปเถอะโตละหิวก็มาหากินเอง
0: แต่กินข้าวไม่ตรงเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะเสียสุขภาพนะคะคุณแม่ไปตามมาสิ
1: ค่ะ
2: ไม่ต้องไป
1: ค่ะ
2: ไป
1: คะ
2: ไปอยู่ข้างนอกก่อนเรียกแล้วค่อยเข้ามา
1: ค่ะ
2: ฉันมีเรื่องต้องพูดกับเธอเรื่องที่เธอชอบทำร้ายตาใหญ
0: ่มันไปฟ้องคุณแม่แล้วเหรอคะโอ้ยทำตัวเป็นเด็กไม่ยอมโต
2: ฟังนะอย่าให้ฉันเห็นหรือรู้ว่าเธอทำร้ายตาใหญ่เหมือนอย่างที่ผ่านมาฉันใจเย็นกับเธอมากแล้วนะ
0: แต่ตาใหญ่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย
2: แต่ฉันมีที่ผ่านมาเนี่ยที่ฉัน

0: เงียบเนี่ยพระตาใหญ่เนี่ยเขาขอร้องไว้เขารักแม่เขาแต่แม่น่ะมันรักลูกภาษาอะไรเห็นลูกเป็นศัตรู
1: อย่าเถียง
0: อย่าเถียงว่าเห็นหน้าลูกแล้วนึกถึงพ่อไอ้ผัวที่เธอเกลียดน่ะลูกมันไม่ได้ผิดถ้าเธออยากจะลงโทษคนผิดโน่นตายตามผัวเธอไปไอ้ขุมที่มีต้นงิ้วน่ะไปหาเอาฉันอิ่มละช่วยทำตามที่ฉันบอกด้วยนะถ้ายังอยากจะอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมอเล็กซ์รปภ.จากสถานี MJTV ครับ
0: อ๋อคุณรปภ.
2: พอดีทางสถานีกำลังเปิดรับสมัครทีมรปภ.ใหม่เงินเดือน 25,000 คุณสนใจมาสมัครไหมครับ
0: งานอะไรนะคะ
2: ทีมรักษาความปลอดภัยของสถานีโทรทัศน์ MJTV ครับ
0: ไม่ค่ะไม่สนใจค่ะขอบคุณนะคะที่โทรมาบอก

0: 25,000แต่ต้องเจอ25,000ถ้าเจอแน่ๆ25,000
1: ไหวปะเนี่ย

0: พ่อ
1: หัวหน้า
0: หัวหน้าพ่อ
1: หัวหน้าพ่อมึงนี
0: ่เอ้าก็ถูกป่ะล่ะหัวหน้าเป็นพ่อผม
1: อุ้ยเองนี่มีหัวไว้ขั้นหูยังไงวะเนี่ยสอนเท่าไหร่ไม่รู้จักจำเลยเวลาอยู่ไซต์งานเนี่ยห้ามเรียกพ่อให้เรียกหัวหน้า
0: ครับหัวหน้า
1: ว่าไง
0: นั่งแฟนคุณอเล็กเหรอดูแลอย่างสนิทสนมไม่เคยเห็นทำแบบนี้กับใครเลย
1: ไม่ถามก็ดูสิหัวหน้าไม่รู
0: ้ได
1: ้อืมมึงจะไปไหน
0: ก็จะไปถามเขานี่ไง
1: โอ้ยบอยกูหมายถึงกูหมายถึงให้ไปถามตัวต่อตัวไม่ใช่ถามตอนนี
0: ้เอาไว้ค่อยถามก็ได
1: ้มันไล่ออกที่ดีมึง
2: ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสัมภาษณ์กับลุงณรงค์ผมไปออกตรวจก่อนนะครับไอ้บอยไปเร็ว
0: ครับผม

0: ไม่ดูใบสมัครงานกับประวัติการทำงานเลยเหรอคะ
1: พี่กำลังจูนหัวตัวเองอยู่ครับผมใบสมัครใบทำงานโอ้เทควันโดยอดเยี่ยมโอ้โหคุณมีทักษะเทควันโดยอดเยี่ยมรับเลยครับรับเลย
0: ค่ะ

0: แหละครับคุณอเล็ก
1: ไอ้บ้าไม่ใช่แฟนแต่เป็นนางฟ้า
0: ฮะ
1: ตามมาเร็วไม่อยากรู้เรื่องไงทำไมฉันถึงเรียกเขาว่านางฟ้า
0: พี่ไอ้ที่พี่ก็คือใครพี่เขาคือใครนะ
2: ก็คือว่าเรารีบหาคนงานนะครับผมแล้วโดยเฉพาะแล้วเนี่ยนะคุณมีทักษะทางด้านเทควันโดนะนี่เหมาะกับเป็นรปภ.ของบริษัทเราเลยครับผมรับเลยรับเลยรับเลย
3: เหรอคะ
2: ครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนะเงินเดือนก็ตามที่คุณอเล็กบอกเลยครับผมทดลองงาน3เดือนนะแล้วโดยเฉพาะแล้วก็มาพักที่ห้องพักรปภ.ซึ่งเราได้จัดเตรียมมาไว้ให้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสวัสดิการของพนักงานนะครับผมโอเคนะครับเริ่มงานพรุ่งนี้เลย
3: คะ
2: ติดขัดอะไรหรือเปล่าครับ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะหัวหน้าที่รับเข้าทำงาน
4: ครับ
3: ไม่ติดขัดอะไรเลยค่ะ
4: ครับผม
3: แต่มียกเว้นเรื่องเดียวค่ะอยากขอให้แม่ออกจากโรงพยาบาลก่อนแล้วค่อยเริ่มงานได้ไหมคะ
2: ตามที่ดูสะดวกเลย
3: ไม่ช้าไปใช่ไหมคะเห็นหัวหน้าบอกว่าไม่มีคนทำงาน
2: โอ้ไม่เห็นประชาเราก็รับสมัครกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับถ้าใครเข้ามาสมัครปั๊บก็ให้เขาเข้าไปทำงานก่อนนะครับแล้วก็ให้หนูเนี่ยไปจัดการเรื่องแม่ให้เรียบร้อยก่อนนะสะดวกเมื่อไหร่แล้วมาทำเลย
3: ขอบคุณมากเลยค่ะหัวหน้า
0: ครับ

ฮัลโหลรับเข้าทำงานแล้วนะครับเธอบอกว่าขอเริ่มงานหลังแม่ออกจากโรงพยาบาลครับเอาเอกสารเก็บไว้ที่คุณห้ามลงระบบด้วยเลยครับครับครับครับ

0: ถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านนะลูก
1: ใช่รีบโทรบอกผมนะผมจะได้ไปรับอ่ะ
2: ชั่วโมงนี้ไม่มีคำว่าไม่ไหวยังไงก็ต้องไหว
3: ทำไมทุกคนพูดเหมือนพี่รันจะไปลบเลย
1: เนาะก็ไปเป็นรปภ.ก็เหมือนเป็นนักลบปะวะงานอันตรายนะเว้ย
3: คนเข้าออกตึกสถานีไม่มีใครเป็นอันตรายหรือทำอะไรพี่รันหรอกนะหรือถึงมีก็ไม่มีทางรอดจากลูกเตะพิฆาตมารของพี่รันพี่รันเก่งจะตายเนาะ
2: ใช่พี่เก่ง
3: โหโคตรอวยตัวเองอ่ะ
2: เขาเรียกว่าสร้างกำลังใจให้ตัวเอง
3: งั้นเราไปหาได้ปะ
4: ไม่ได้
3: ภาษาเสียงกันไปปะ
1: แกจะไปหาเมนแกดิแม่ด้วยดาวดิหาเรื่องจะโดดเรียนอีกแล้ว
3: ไม่ได้ก็ไปนอกเวลาเรียนสิไอพี่ละไน
2: ดาวต้องกลับมาอยู่เป็นเพื่อนแม่เพราะว่าพี่ไม่อยู
3: ่ก็ได
5: ้จากที่เกิดเหตุการณ์แฟนคลับด้อมต้อแซมกับต้นนัดรวมตัวกันเรียกร้องให้คิดถึงความรู้สึกความรักแล้วก็ความผูกพันที่เขามีต่อไอดอลทั้งสองคนเวลาที่เขาทำงานด้วยกันมันเป็นเสียงที่เพราะที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเลยละครับผมเลยตัดสินใจที่จะรักษาความรู้สึกนั้นเอาไว้เชิญครับ

0: พี่ใหญ
1: ่เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ปล่อยน้องลูกดันให้กับทางเรานะครับขอบคุณมากครับ
0: ไม่คิดจะบอกอะไรกันเลยเหรอคะปลดนายเอกนานากลางอากาศแล้วเอาลูกนัดมาแทนแบบเนี้ยนานาเป็นผู้ผลิตเป็นคนทำงานนะคะไม่ให้เกียรติกันเลย
1: บอกไปนานาก็ไม่เชื่อพี่ใช้วิธีนี้แหละดีที่สุดแล้ว

0: เย็นชาทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของเรา
1: อยากคุยเรื่องไหนก่อนดีล่ะเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัว
0: ทั้งสองเรื่องนี่แหละค่ะไม่กลัวเลยใช่ไหมคะว่าธนาจะให้คุณพ่อถอนหุ้นบริษัทเนี่ยหรือพี่ใหญ่อยากจะให้นานาถอนมั่นก่อนดีล่ะคะ
1: พี่ไม่กลัวพี่รออยู
0: ่พี่ใหญ
1: ่นั่นแหละดี
0: งั้นไม่ดีกว่าค่ะปล่อยให้มันคาราคาซังแบบนี้แหละเพราะไม่ว่าพี่ใหญ่จะคิดจะทำอะไรนานาก็จะอยู่เป็นก้างขวางคอจนกว่าพี่ใหญ่จะยอมแพ้เพราะนานาจะเป็นคนชนะทุกเรื่องค่ะ

0: การแฟนคลับดอมต้อแซมกับตัวนัดรวมตัวกันเรียกร้องให้คิดถึงความรู้สึกความรักผมเลยตัดสินใจที่จะรักษาความรู้สึกนั้นเอาไว้เชิญครับ
1: ไอ้ดาวเมาหน่อยคนจะคุยกับแฟน
2: ลานลานจะไม่เป็นไรใช่ไหม
3: ลานไม่เป็นไรหรอกแม่ตอนนี้ลานสนแค่เรื่องเงินเท่านั้นแหละ
2: แล้วถ้าเจอเขาลานจะทำยังไง
3: เจอก็ต้องเจอลานก็จะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ให้เขามาทำร้ายลันจนต้องลาออกจากงานนี้ได้เด็ดขาด
2: โถลันถ้าแม่ช่วยลันได้ลันคงไม่ต้องมาทำแบบนี
3: ้ลันต้องรับผิดชอบชีวิตของลันเองแม่ลันเลือกทางของลันเองเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตจะพาลันไปเจอกับอะไรลันก็ต้องรับมือกับมันให้ได้
2: งั้นขอพาคุ้มครองลันนะลูกให้ลันปลอดภัยแคล้วคลาดจากคนไม่ดีทุกคนเลย
3: ขอบคุณนะแม
4: ่ขอบคุณที่แม่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจให้ลันมาตลอด
5: พี่ลันพี่ลันตาลุงขี้ไก่เขาฟังเสียงของดาวแล้ว
2: อะไรลูกค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอางี้เดี๋ยวสองคนคุยกันก่อนแล้วกันนะคงจะอีกนานกว่าจะได้เจอพี่เขางั้นแม่ไปนอนก่อนนะลูกนะคุยกันคุยกันไปละ
3: ลูกไหวไหม
2: ไม่ค่อยไหวอ่ะ
5: นี่พี่ลันดูนี่นี่นี่เห็นไหม

0: exam จะรู้ไหมเนี่ยว่าลุงต้องเจออะไรบ้าง
1: จะว่าไปลุงขี้ไก่ก็โอเคนะที่รับฟังเสียงเด็กอย่างดาวรับฟังเสียงแฟนคลับไม่ใช่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่รู้สึกผิดเลยที่ไปด่าเขาไว้ไปขอโทษเขาดีมั้ยเนี่ย
2: ไม
1: ่ทำไมอ
2: ่
1: ะ
2: ก็แค่นี้ก็พอแล้วดาวขืนทำไปมากกว่านี้จะกลายเป็นว่าเขารำคาญเอาสิ
1: ก็จริงงั้นฝากขอลายเซ็นพี่แซมพี่ลุงนันได้ปะ
2: ถ้ามีโอกาสจะขอให้ละกัน
1: กราบค่ะ

0: สนใจแต่ศิลปินระวังการเรียนตกนะ
1: แหมพี่เลนไม่ต้องห่วงหรอก
0: แล้วเทอมนี้ได้เกรดเท่าไหร่
1: ได้ 3.85 ครูวิชาคณิตศาสตร์เขาเขียนคะแนนตกไปพอดาวไปแย้งเขาก็บอกว่าถึงคำตอบจะถูกแต่วิธีคิดผิดแล้วมันจะผิดได้ไงในเมื่อคำตอบมันถูกพี่รันห้ามบ่นดาวนะที่ดาวเกตตกอ่ะพี่รันต้องไปครั้งที่หอพักกลับมาได้แค่วันหยุดดาวก็ไม่มีเพื่อนดูดาวเลยสิ
0: ดาวก็โทรหาพี่สิพี่ก็จะดูดาวอยู่ที่นู่นดาวก็ดูอยู่ที่นี่เราก็ดูดาวไปด้วยกันไงดีไหม

0: อยากอยู่แบบนี้ตลอดไปอ่ะ
1: มันก็คิดเหมือนกัน
0: พี่รักซันมากที่สุดนะ
1: นันก็รักพี่ใหญ่มากที่สุด

0: เดี๋ยวผมให้บอยไปเบิกชุดเครื่องแบบนะครับแล้วก็พาไปที่ห้องพักนะพักผ่อนให้เต็มที่เลยเอาให้สบายสบายเลยแล้วพรุ่งนี้ค่อยเริ่มงาน
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะหัวหน้า
0: ว่าไม่ต้องว่ากันเลยครับผมให้บอยทำหน้าที
2: ่ครับหัวหน้าตามผมมาครับคุณอรัน
0: ครับครับผมครับ
2: เดี๋ยวหอพักรปภ.อยู่ด้านหลังตรงไปเดี๋ยวก็ถึงนะครับ
3: ฮัลโหลครับถึงแล้วครับเดี๋ยวรีบไปครับครับ
2: ห้องพักชั้นอื่นเต็มหมดแล้วคุณดารันต้องพักชั้นบนสุดนะครับเพนเฮา
1: ส์เพนเฮาส์เลยเหรอคะ
2: ผมก็เรียกเวอร์ไปงั้นแหละครับจริงๆเพนเฮาส์มีคนอยู่แค่คนเดียวครับคือนาเล็กไม่ต้องเป็นห่วงครับคนนั้นเขาเป็นเกย์คุณปลอดภัยได้
1: 100% ว่าแต่ไม่ต้องเรียกคุณก็ได้ฉันไม่ค่อยชินอ่ะเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเรียกแบบกันเองก็ได้ดีไหมคะ
2: ผมว่าดีครับผมเก่งเยี่ยวเหนียวไว้หมดแล้วเนี่ย

0: เก่งอะไรคะ
1: ไม่มีอะไรครับผมก็เรียกตามที่คุณอเล็กเรียกเฮ้ยไอ้อเล็กเรียกครับงั้นผมเรียกพี่รันนะ
0: ได้เลยบอย
1: ตรงไปทางนี้ก็ถึงแล้วครับ
2: สวัสดีครับผมณรงค์แผนกรักษาความปลอดภัยครับ
3: ผมเองครับลุงณรงค์ผมขอแฟ้มรปภ.ชุดใหม่เนี่ยครับ
2: ครับครับครับครับได้ครับผมเข้าใจแผนผังของที่นี่ทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: ดีครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณไปที่จุดที่คุณรับผิดชอบ
0: ค่ะ
2: เชิญครับ

0: เจซอมบี้มินิมาร์ทของแกเนี่ยมาเป็นรปภ.ที่นี
1: ่ผมฝากช่วยดูแลเขาได้ปะ
2: อย่าซอมบี
3: ้ท่าทางเธอก็ดูมีการศึกษาไม่น่ามาเป็นรปภ.เลย
4: กินเยอะๆนะครับคุณดูผอมไป
5: ผอมเหรอคะ
4: ผมทำงานเลิกดึกแล้วเจอกันที่ตึกพรุ่งนี้นะครับ
5: น่ารักจังมันเป็นแฟนเก่าพี่ใหญ่ไอเด็กโง่
4: ฮะ
5: จะจุดทานไฟเก่าให้มันลุกขึ้นมาหรือไง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away a new, fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

มึงต้องทำจนครบสัญญาก่อนไม่ก็ออกจากที่นี่ไม่ได้อย่าไปทำงานไป

0: อากิระสั่งสวัสดีครับซิกาเรตสักมูลนะครับ
1: คงไม่สูบบุหรี
0: ่แล้ววันนี้มาถึงนี่ให้ผมรับใช้อะไรครับ
1: ผมต้องการรายงานคนพื้นเมืองมาเพิ่มอีก
0: แต่ที่เอามานี่ก็กวาดมาจนหมดจังหวัดแล้วนะครับถ้าจะเอาเพิ่มผมคงต้องไปหาจากจังหวัดอื่นมาแต่มันต้องใช้เงินเพิ่มนะครับ
1: ไม่เป็นไรผมยินดีจ่าย
0: งั้นผมขอเวลาสัก 2-3 วันนะครับ
1: ฝากไว้นะคุณชื่อสาว
0: ยินดีครับ
1: พี่ส้มไป

0: その名は誰だ。
1: おい、ルーティア、こたり。ニューワン、ポシデカントロ。

ที่ผม

ได้

0: ม่รู้เฮียยังเจ้าไรไอ้กูมาไปเอาตัวเลย
1: ตัวลุลุบตาดาลุลุบตาดิตัวดิลุลุบแม่เป็นเทพบุมาตีบุ
2: อะไรอ่ะนู่นๆโดนแทงแทง
0: ไงนู่นๆบ่เน
2: ี่ยเนี่ยกันแล้วเนี่ยเ
3: มื่อ10分だ
0: 隊長俺が一命脱走しました英国の兵です

0: ตามมาไอ้ฝรั่งคนนี้เป็นใครทำไมต้องช่วยมา
1: ไม่เป็นนายทหารของฝั่งเราจะปล่อยให้ตายที่นี่ไม่ได้

0: ่าจะได้รอดเหมือนนี้ไป
1: เหมืองนี่มันยาวไปถึงพม่าเลยเหรอ
0: เหมืองเนี่ยถูกขุดมาตั้งแต่รุ่นพ่อฉันละแต่มันเพิ่งถูกปิดปากเมื่อตอนเกิดสงครามนะ
1: เธอเคยไปมาแล้วใช่ไหมแล้วแน่ใจได้ยังไงว่ามันมีทางออกทะลุไปพม่า
0: พ่อเคยทำงานที่นี
1: ่แล้วทำไมพ่อเธอไม่มานำทาง
0: ไม่ต้องกลัวหรอกพ่อเขียนแผนที่ไว้ให้ยังไงพาออกไปได้แน่
2: Is there a problem?
1: We have to go through this mine to get to Burma.

0: Oh no, he.
1: ここ。リーダー、ごめんばい。
2: はい。
1: 太田、どう？続け。
3: はい。
1: お前ら二人も縛っておけ。
3: はい。

0: сынок.
1: Петя!
2: เจอพวกมันไหม
1: ไม่เจอเอาลุงหาพวกมันไม่เจอมึงก็อยู่ที่นี่แหละ
0: ไปไป

안 좋아요.

0: มึงรู้มาก่อนใช่ไหมว่าเครื่องมือของมึงจะมาทิ้งระเบิดที่นี
1: ่มึงขอใจกูสิกูทำให้มึงรอดตายถ้าตอนนี้มึงยังอยู่ที่ค่ายมึงก็โดนระเบิดเละไปแล้ว
0: ขอมาซะให้แล้ว
1: มึงตายจะได้กับกูปากก็เป็นมิตรแล้วมึงก็มาหักหลังคนไทยแต่เดี๋ยวพวกผมก็แพ้สงครามกันหมดแล้ว
0: ไม่สิถ้าเราสร้างทางรถไฟเสร็จเมื่อไหร่ญี่ปุ่นจะต้องชนะ
1: ทางรถไฟของพวกมึงมันโดนระเบิดไปหมดแล้วมึงไม่อาชญากรสงครามมึงไม่ใช่ผู้ชนะ
0: เอ้ยผู้ช่วยเกียรติเซน
2: สิงห์เซนซาโตะ
0: ซาโตะどうした
2: ซาโตะ今
0: 行く
2: ซาโตะ何
0: 待てน่าจะเป็นคาบีฟลามาทีละเบอร์
3: เซโนรู้ว่าจะเทนิเบอร์เทนิมาก่อนใช่ไหม
0: ไม่รู้ไอ้บุญชูมันก็แค่จ้าให้พาเฉลยฟลานี้แค่นะมันคงรอให้ฟลานี้รอแล้วก็ทีละเบอร
3: ์ทำไมต้องช่วยแค่คนเดียว
0: บุญชูมันสั่งไว้อย่างนี้คนอื่นไม่ได้สำคัญกับเรา

Ça n'a pas à soi.

0: เราไปซ่อนที่พ่อจะทำให
1: ้สนองเรนจะไปเอง

0: ำไมเราเวทีเป็นแบบนี้ได้อ่ะ
1: มันเหมือนที่ของงานหายไปเธอรู้แล้วนี่ไหม
0: พ่อเคยเล่าให้ฟัง
2: ทำไมเราต้องไม่มาให้
0: พ่อหายไปตั้งแต่พาเฉลยหนีครั้งที่แล้ว

0: กลายเป็นพวกมันไปแล้ว
1: Ranger, you guys know.

0: Mais attends. Lota. Lota.
1: Who's here? Jen, Jen, I'm here.

0: ทางอะไรอ่ะ
1: เนี่ยเอาแว็บต่อเรียกอัพเดตตอนหลงทาง

0: ทำไมพี่เสียมมาอยู่ที่นี
1: ่ตอนที่ข้ากำลังพาเฉลยไอ้สัตว์ประหลาดบ้ามันก็โผล่มาฆ่าทุกคนเลยแต่โชคดีที่ข้าตกลงไปในโพรงหินนี่ครับตัวมันใหญ่มากมันเลยตามข้าต่อไม่ได้ข้าก็เลยรอดตาย
2: มึงได้มาจากไหน
0: เก็บใจสงสัยสนอทำตก
3: ลูกกูมาที่นี
0: ่ใช่เพชรแต่สนอหายไปแล้ว
4: あの老人は一体
5: 我々の何が気に食わないんですかおそらく俺らの軍服のせいだろ
3: であれば脱いだ方がよろしいでしょうか
2: ฝากกระบอกพัมหานี่แล้วมันจะคิดว่าเราเป็นพวกเดียวกับมัน

0: Sen har ju Theoni. Hizya. Ben sen o.
1: ไอ้ตะขาพวกนี้มันเป็นทาสของตะบองพรำมันเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่นี่มานานแล้วตัวมันใหญ่กว่าตะขาตัวทั่วไปจนสามารถล้มช้างได้เขี้ยวของมันมีพิษถ้าถูกกัดเหยื่อก็จะไม่มีแรงต่อสู้และมันก็จะทอนชัยเข้าไปในร่างกายของเหยื่อและทำให้กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดเพื่อจะเป็นทาสของพวกมัน

ไอ้พวกที่เราผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นคนเลงเหลืองแต่ตอนนี้มันกลายเป็นตัวที่เนี่ยอะไรก็ไม่รู้บางคนก็ถูกมันจับไปเป็นอาหารให้ตัวอ่อนว่านะสโน่ก็ต้องถูกมันจับมาที่นี่เหมือนกัน

0: てよかったですね、隊長。
1: どこ行った？
0: 文集と似ていますね。
1: 隊長。

快动一下，快动一下。

Mm-hmm.

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่าง
2: ๆเอาละครับเรามาลุยกันเลยครับกับซุปเปอร์ไฟท์คู่มวยหญิงในพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ชีสฟรอมบิลเซ่ฝรั่งเศส Please welcome the Mad Car Warlord

และนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม She's from อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ Please welcome ดอกประดู่อาบยาพิษหงทองก็ประเสริฐยิ้ม

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทาง PPTV HD กฎหมายเลข36นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงครับวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ครับมาร่วมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยโบราณครับกับกระไดข้าเชือกในรายการไทยไฟท์ลีกครับถ่ายทอดสดจากสังเวียนเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับวันนี้ถือว่าสุดเดือดสุดมันครับมวยรอบเนี่ยโอ้โหจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมครับ
1: โดยเฉพาะมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือกนะครับวันนี้ FC ของวอจักเล็ก
0: ครับ
1: ลุ้นหน่อย
0: อืม
1: ต้องชนะคะแนนไม่พอนะ
0: ครับ
1: ต้องชนะน็อกเท่านั้น
0: โอ้โห
1: ไม่งั้นไม่ได้ผ่านเข้ารอบรวมไปถึงมวยรอบกำลังใจไทยไฟท์คู่ชายเอ้ย
0: ใช่ครับ
1: หนีตายครับวันนี้แพ้คือตกรอบเลยนะ
0: ครับผม
1: นะครับ
0: สวัสดีครับอยู่กับคู่ชายสายตรงพี่เอกชุมพรแล้วก็พี่โจไทยไฟท์นะครับ
1: ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วไทยไฟท์ใหญ่กลับมาแล้วพี่โจครับ
2: ครับผม18ตุลานี้วันที่18ตุลานี้ครับ
0: ครับ
2: โรงเรียนสตรีวิทยา2
0: โอ้โห
2: พบกับซุปตาไทยไฟท์ทุกคนนะพี่แสนชัยไลออนเคียวเพชรนะครับน้องโ
0: อ
2: นะครับจรวดศึกทุกคนนะครับเต็มสตรีมแน่นอนแสงสีเสียงอลังการ
0: โอ้โห
1: แสงสีเสียงอลังการเหมือนเดิมแล้วก็คู่มวยเหล่าซุปเปอร์สตาร์นี่พาเรทกันมาจัดหนักจัดเต็มถ้าไปหน้างานเจอกุ้ยช่ายซ้ายตรงเจอเอกชุมพรขายตั๋วอยู่อย่าไปซื้อนะครับอันนั้นตั๋วผีครับเขาให้ชมฟรีครับแล้วมีกระบองให้ตีด้วยแล้วก็มีมวยดีให้ดู
0: ครับผม
1: อ่ะ18ตุลาเจอกันที่สตรีวิทยา2ตรงนั้นของกินเพียบเลยมีตลาดนัดตลาดสดด้วยครับผม 4:00 นไปจับจองที่นั่งก็ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็ 6:20 มวยเริ่มชกจ้ะ
0: อืมก็ชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับมากันได้เลยนะเส้นเกษตรนวมินทร์นะครับด้านหลังครับไปกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูความมาในคู่แรกครับวันนี้ย้ำอีกครั้งครับว่ามีมวยรอบให้ชมเนี่ย3รอบนะครับมวยรอบเอสูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือกนะครับแล้วก็มวยรอบกำลังใจไทยไฟท์นี่ถือว่าไฮไลท์ที่เด็ดหมดเลยนะครับไปดูข้อมูลของทั้งคู่ก่อนนะครับคู่แรกในมวยหญิงครับหงทองกอประเสริฐยิมดวลกับเอลซ่าเวโลนะครับเอลซ่าเวลล็อตนะครับ58กิโลกรัมครับมุมขาวก็เอลซ่านะครับจากฝรั่งเศสนะครับในวัย32ปีครับสูง175ซมขณะที่มุมดำนี่หงทองกอประเสริฐยิมนี่ก็ต่อยสากลด้วยนะครับในวัย30ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ฉายาในโหดนะดอกประดู่อาบยาพิษโอ้โหเจอกับจอมบ้าระห่ำครับ
1: อันนี้มวยหญิงนะ
0: ครับผม
1: แต่ฉายาที่โอ้โหโหดเกินความหวานของหน้าตาไปแล้วครับแล้วดูการลำไล่ไหว้ครูครับมวยไทยก็สวยงามมวยต่างชาติก็ดูสิผู้ชาย
0: ใช่ครับสังเกตง่ายๆนะครับต่างชาติคนไหนไหว้ครูสวยๆนี่คือต่อยมาหลายไฟกระดูกดี
1: ครับมาซึมซับทั้งความเป็นมวยมาซึมซับเรื่องของการร่ายรำครูมวยไทย
0: ใช่ครับก็มวยหญิงก็ห่างหายจากสังเวียนของเราเนี่ยไประยะใหญ่ๆเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: หลายคนก็เรียกร้องครับวันนี้นี่กลับมาตามความเรียกร้องนะคร
1: ับ ก็แน่นอนแล้วครับตรงนี้เปิดกว้างนะกุ้ยช่ายนะ
0: ครับ
1: นะครับมวยต่างชาติก็ได
0: ้
1: มวยไทยก็ดีมวยหญิงก็พร้อมให้พื้นที่ให้เวที
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับวันนี้นี่ในศึกมวยรอบเอสูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนี่ก็เขาเรียกว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีนะ
1: ครับ
0: แม้ว่าจะกอดคอกันเก็บกระเป๋าไม่ได้ไปต่อแล้วแต่ว่าทีมภาคเหนือและทีมภาคอีสานใต้นี่ยังไงก็ต้องลุยกันต่อนะครับ
1: ต้องชกให้ครบตามกำหนดนะวันนี้มีกี่มวยรอบเนี่ยมีมวยรอบอีสุสุ
0: ครับ
1: นะครับส่วนมวยรอบปุ๋ยไข่มุกอย่างที่เรียนแล้วก็แจ้งย้ำไปว่า FC ของวรจักรเล็กเกียรติชัดชัย
0: ครับ
1: ลุ้นกันหน่อยชนะคะแนนไม่พอนะชนะอย่างเดียวไม่ได
0: ้
1: ชนะคะแนนไม่พ
0: อ
1: ต้องน็อกเท่านั้นถึงจะเข้ารอบต่อไป
0: โอ้โหหล
1: ังสำหรับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มวยรอบกำลังใจไทยไฟ
0: พอๆกันเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แพ้ไม่ได้ครับสองคมวัยหนุ่มอโยธยาลูกพยมนะครับดวลกับเพชรอาชาพรานบุญนะครับสองคนนี้นี่แพ้ตกรอบทันทีครับโอ้วันนี้นี่มีแต่คนสุ่มเสี่ยงนะ
1: ใช่
0: จะอยู่จะข้ามไปอีกฝั่งนึงหรือว่าจะตกลงไปเนี่ยโอ้โหวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ
1: มีเสน่ห์มีประเด็นนะครับในแต่ละมวยรอบนะครับให้ได้ลุ้นกันเป็นกิมมิกตรงนี้ที่เล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวติดตามทั้ง7คู่นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของไทยไฟท์ลีกวีคที่113 แป๊บเดียว4ปีแล้วเหรอไทยไฟท์ลีก
0: ไ
1: วมากเมื่อกี้ยังนั่งคุยกันอยู่เลยว่าคิดว่า2ปี3ปี
0: ใช่ครับ
1: โอ้ล่อไปเกือบ4ปีแล้ว
0: นะสิ้นปีนี้นี่ก็โอ้โหอยู่ที่นี่มา4ปีแล้วนะคร
1: ับ ครับผม
0: นะไวมากครับแฟนๆก็โหเอ๊ะแป๊บเดียวเอง
1: ใช่นะเราก็เผลอแป๊บเดียวเวลาเดินเร็วมากนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามถ้าไม่มีแฟนบัตรแฟนมวยไม่มีผู้สนับสนุนก็ไม่มีเรานะครับก็ติดตามกันต่อไปฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจถ้าจะด่าผมก็ไปด่าผู้ชายแทน
0: รับหมดนะฮะเพื่อพี่ของผมนะฮะ

0: คู่แรกนี่มีกรรมการพัฒนันพงษาปานนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ3ท่านคะแนนกรรมการภูกิจพามประยูนกรรมการประจักษ์เงางามและกรรมการถาวรเอียงอุบลครับแหมดูรูปร่างเสียเปรียบพอสมควรนะครับแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยไม่ธรรมดาครับผงทองเนี่ยสไตล์มวยหมัดนะครับหมัดหนักเนี่ยต่อยสากลด้วยนะครับเทิร์นโปรต่อยสากลอาชีพครับขณะที่เอลซ่านี่ก็ถือว่าประสบการณ์มากมายครับในวัยเลข3แล้วทั้งคู่นะครับแหมประสบการณ์เนี่ยหายห่วงครับ
1: โอ้ยคนนึงก็ยาวครับเดินเข้าหาครับส่วนอีกคนนึงก็มาแบบแน่นๆเลยนะครับโดยเฉพาะกำปั้นครับสำหรับหงทองเอลซ่าขยับเข้ามาครับเตะซ้ายเตะขวาหงทองขยับแล้วเตะขวาคืนไปยกแรกของทั้งคู่พยายามทยอยกันมาแล้วอาวุธทั้งของหงทองแล้วก็เอลซ่า
0: เอาครับแข้งซ้ายจับแม่เกิน2สเต็ปไม่ได้นะครับกูจิขาเนี่ยรีบเข้าชาร์จเลยแต่อยากจะให้จับตาหมัดของหงทองเลยครับประเภทหมัดรับแรงครับทีเดียวนี่เปลี่ยนเสิร์ฟได้ครับเอลซ่าเดินเข้ามาหุยแม่กะจะเตะก้านคอเลยนะครับนำด้วยหมัดเย็บโอเคเมย์ยังไม่ค่อยเข้าทางของหงทองเท่าไหร่นะครับ
1: เป็นเอลซ่านะครับที่มีลูกยาวๆครับทุบคืนเหมือนกันครับหมัดของหงทองหีบครับเอลซ่าหมัดซ้ายหน้ากระแทกไปหงทองเตะขวาครับสั้นกว่าแต่พยายามมาใส่ลูกแน่นๆเลยนะครับจังหวะของหงทองหมัดแล้วครับมาแล้วครับหมัดหนึ่งสองครับอย่างที่เรียนไปอย่างที่ผู้ชายแจ้งไปว่าแหมรายนี้นี่ความเป็นมวยไทยนี่ไม่ธรรมดาแล้วเรื่องของหมัดนี่เขาชกในเชิงสากลด้วยนะครับหนาทุบมาแล้วครับหมัดขวาของหงทองเอลซ่าก็มีลูกยาวๆจิ้มไปสับไปหมดยกที่หนึ่งครับ
0: ก็เริ่มจะมีอาวุธรุนแรงกันในช่วงปลายยกนะครับคู่นี้เดี๋ยวดูครับว่าเอลซ่าครับจังหวะลุยเนี่ยถือว่าเดินได้ดีแล้วนะครับแน่นอนว่าแฟนๆชาวไทยก็ลุ้นหมัดของหงทองนี่แหละครับนี่ครับต่อยนี่ขยันต่อยแล้วนะครับไม่กลัวครับไม่กลัวอาวุธของเอลซ่าแล้วครับต่อยขอให้แม่นนี่ครับแม่โดนแล้วครับ
1: เอาละครับหมัดเริ่มสาวไปสาวมาเริ่มมีโดนบ้างแล้วครับหมัดของหงทองครับเอาสาวมาเรื่อยๆครับแม่แต่ว่าสาวไปสาวมาครับไปแม่ติดกาติดแขนเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขายาวเหลือเกินครับเอลซ่าขยับเข้าหาเอาต่างคนต่างเตะเอลซ่าเดินเข้ามาครับดูว่าเกมในยกนี้ของหงทองนี่เปิดมาช่วงต้นยกนี่ดูเหมือนจะคือเดินเร็วขึ้นและคึกขึ้นนะครับหมัด1 2ครับหงทองครับกระชากแล้วตีครับโอ้โหแม่จับประคุณลุนช่องถ้าเมื่อกี้เปลี่ยนจากเอลซ่าเป็นกระชากกุ้ยช่ายแล้วก็
0: โอ้โหนะยอมนอนครับต่อยหมัดไปครับหงทองนี่ครับไม่กลัวอาวุธของเอลซ่าแล้วนะครับตอนนี้โอ้แข้งอีกทีครับแม่เจอเกี่ยวครับโอ้แต่ดูมั่นใจขึ้นเยอะเลยเลยครับทางด้านหงทองกอประเสริฐยิมครับเอลซ่าก็ยังเดินไม่หยุดดักแทงไปแต่ต่ำไปนิดนึงครับลุยกันต่อ
1: เอลซ่าเดินเข้ามาครับดักเตะไว้ก่อนครับแข้งสวยครับจังหวะติดเบรกของหงทองครับหงทองเตะขวาต่อยขวาเอลซ่าเดินเข้ามาครับเดินเข้ามารับแข้งขวาหมัดขวาของหงทองหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับหมุนออกข้างด้วยไม่ยอมให้หลังพิงเชือกดักแทงอุ้ยแต่ว่าตัวเองนี่ข้างบนไปโดนหมัดหน่อย
0: โอ้โหเกมนี่ถือว่าเข้มข้นเลยนะครับคู่นี้เอลซ่าเดินก็จริงครับแต่ก็ยังตามหาอยู่ครับตามหาอาวุธตามหาเป้าหมายครับนี่ครับไล่ล่าต่อเนื่องเลยนะครับส่วนหงทองเนี่ยเริ่มจะจับเชิงได้ครับโยนเข่าเข้าไปเก่งแน่นครับหมัดนี่ครับแหมมียับคืนมาครับหมัดนี่ครับโต้กันแล้วโอ้ช่วงปลายแล้วนะครับ
1: โอ้ถูกต้องเลยครับผู้ชายครับหงทองนี่เหมือนกับว่าเกมที่2เหมือนจะต่อเกมติดมากขึ้นเหมือนจะไหลลื่นมากขึ้นเลยครับหมดยกที่2ครับ
0: หงทองกอประเสริฐยิมเดินทางมาถึงยกสุดท้ายนะครับสำหรับคู่เปิดหัวเปิดรายการของเราครับไทยไฟท์ลีกวีคที่113ครับย้ำอีกครั้งนะครับค่ำคืนนี้มวยรอบเอเชียนไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2คู่นะครับมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือก2คู่และมวยรอบกำลังใจไทยไฟท์ครับรวมถึงนี่ครับมวยหญิงครับแข้งซ้ายโอ้ต้องระวังนะครับเดินเร็วขึ้นนะครับยกนี้ของเอลซ่าครับแหมติดเครื่องเลย
1: ส่วนหงทองก็ไม่ประทะซึ่งหน้าเลยครับมีเลือดดักมีหมุนออกครับก็ต้องสู้ตามกลยุทธ์ของนักมวยที่ตัวแบบว่าเสียแบบพื้นล่างได้กว่านะครับเขาหมุนกลับหลังมาครับฟังจากนารายหรือว่าซาปินนิ่งแบ็คฟิตนะครับเดินเข้าหาครับเอลซ่าหงทองรอดักครับยิงชกยิงมั่นใจยิงชกยิงมั่นใจหงทอง
0: หมดไม่ได้เหมือนกันนะครับเอลซ่าเนี่ยโอ้เดินติดเดินเร็วดีเหลือเกินครับ เดินเข้ามาอย่างรุนแรงดักแทงไปครับดักแทงอีกทีครับแทงลักคาไว้โอ้โหเริ่มจะใช้ลูกประสบการณ์เหมือนกันนะครับหงทองปะทะตรงๆไม่เป็นการดีครับเดินต่อเลยครับเอลซ่าน
1: ี่ครับมีดักต่อยเอาไว้ครับหมัด1 2หงทองเอลซ่าเดินเข้ามาครับมีดักแทงมีดักแทงดักต่อยดักเตะนะครับจังหวะของหงทองครับไม่ได้ถอยซะทีเดียวครับถอยแล้วรอดักครับดักแทงไว้อีกแล้วเอลซ่าสอกมายังหินท่อนแขนของหงทองกรรมการพัฒนันแยกครับ
0: ยังเดินหาเป้าหมายอยู่ครับตอนนี้เรียกว่าเรดาร์เนี่ยเกาะอยู่ที่ใบหน้าของทางด้านหงทองนะครับสอกอีกเตรียมเข่าไว้ครับโอ้โหเกมนี้ต้องบอกว่าสูสีเหมือนกันนะครับยกนี้นี่คือก็แหมใส่เกียร์อาร์อย่างเดียวครับหงทองต้องโตหน่อยเอ้ยครับโอ้ยโดนสอกเข้าไปเต็มหน้าครับแทงราคาไว้อีกแล้ว
1: ยกแรกที่เป็นมวยหมัดนะครับหงทองครับแต่ว่าแหมดูแบบเกมต่อยนี่ต่อไม่ติดเท่าไหร่เพราะว่าคู่ต่อสู้นี่ยาวอะครับกระโดดแทงมาครับเอลซ่าแต่พอยก2ยก3ครับปรับสไตล์เป็นมวยฝีมือตั้งรับจับทางดักออกนี่ทำได้สวยครับมาสักครู่กรรมการแยกแต่ว่าเอลซ่านี่ยังสอกฝังลงไปอะครับหงทองมองหน้าเลย
0: ระวังเอลเคสนะครับเดินเข้ามาเดินเข้ามาหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหก็ถือว่าดูเดือดในคู่แรกในอุ่นเครื่องได้ดีเลยแหละครับวันนี้นี่คู่มวยเนี่ยสุดมันอีกหลากหลายครับนี่เพียงคู่แรกเท่านั้นนะครับดูไฮไลท์นี่จังหวะวางแข้งครับคืนไปครับของหงทองโอ้ยกสุดท้ายนี่เรียกว่าเดินเจอติดเจอเดินเข้าไปเยอะๆนี่ก็แหมต้องใส่เกียร์อาร์อย่างเดียวเหมือนกันนะครับต้องถอยยาวครับพยายามดักแทงลักคาไว้ครับนี่ศอกครับโอ้โหเอลซ่าเวลาเดินออกอาวุธนี่น่ากลัวเลยนะครับก็รวบรวมไปคะแนนครับและเดี๋ยวรอผลการแข่งขันบนเวทีครับโอ้คู่แรกครบ3ยกนะครับเดี๋ยวดูว่าจะต้องถึงยก4เลยหรือเปล่าครับนี่ครับบรรยากาศที่สังเวียนเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับก็มีท่านผู้ชมเข้ามาชมกันหลากหลายเลยครับเรียนเชิญทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คะแนนอยู่กับโค้ชจิ๊บแล้วครับไปบนเวที
2: และผลการตัดสินของกรรมการนะครับ The winner is Black Corner หงทอง from อุตรดิตถ
0: ์ก็เป็นหงทองนะครับที่อาศัยจังหวะฝีมือชนะไปได้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวมาดูคู่ต่อไปกันครับ
2: ท่านผู้ชมครับเรากลับมามันตาแตกกันต่อกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์นะครับในพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ he's from เตหะรานประเทศอิหร่าน please welcome นักล่าจากเตหะรานฟาฮัดคุลลีวาน

และนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม He's from อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี Please welcome เทพสูรแห่งเมืองชนเวสวรรณพ่อเจริญแพทย์

0: กลับมาแล้วใจกันต่อนะครับกับคู่ที่2ของรายการครับซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือกในพิกัด71กิโลกรัมมาดูไทยปะทะอิหร่านนะครับมีกรรมการเสมาทิพย์คีรีครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านคะแนนนะครับกรรมการพัฒนันวงศาปานกรรมการถาวรเอ็งอุบลและกรรมการภูกิจพรามประยูนครับคู่แรกในครบยกไปแบบตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับประเภทสายบู๊สายบุกทั้งคู่เวสุวรรณนี่ก็มาบ่อยนะครับพี่โชครถแห่ของเราครับจะเจอกับฟาฮัดคอริวานนี่ประสบการณ์ไม่ธรรมดาครับและนี่คือ2ผู้พยายามสังเกตของเรานะครับมิสเตอร์ชัยกิจอมฤตและมิสเตอร์อรันสิริสัมพันธ์นะครับแน่นอนว่าดูไทยไฟท์ได้จากทั่วโลกนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผ่านทาง YouTube ครับของไทยไฟท์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับรวมไปถึงในช่องทางอื่นของไทยไฟท์นะครับในการติดตามอีกมากมายครับใน Instagram ก็มีนะครับไฮไลท์สวยๆรวมไปถึงในเพจ Facebook นะครับไทยไฟท์ King of มวยไทยครับไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาได้ครับไปดูข้อมูลของนักชกมุมขาวชาวอิหร่านก่อนนะครับนี่คือนักมวยวัย28ปีจากกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านครับสูง184นะครับเจ้าของฉายานักล่าจากเตหะรานฟาฮัดคอริวานนี่เขาลดน้ำหนักมาจากประมาณ90กิโลนะครับจนเหลือ71ตอนนี
1: ้20โลเลย
0: หนาๆเลยต่อยแบบใหญ่ๆเลยฮะตอนนั้น
1: ทุกวันนี้ผมนี่2โลยังทำยาก
0: โอ้โหนะฮะ
1: ทำมา2ปีแล้วยังไม่ได
0: ้ กินไม่อิ่มนอนไม่หลับน้ำหนักไม่ลด
1: ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะ
2: ครับ
1: ส่วนรายนี้ก็แหมก่อนหน้านี้ก็มาชกกับเราอยู่ประจำประจำนะครับแล้วก็มีหายไปสักระยะเหมือนกันนะครับจากศรีราชาชลบุรีครับเทพบสุนแห่งเมืองชนเวชสุวรรณพ่อเจริญแพทย์ครับเป็นคู่ที่2นะครับของวันนี้ครับในรูปแบบของซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก71กิโลกรัมครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแจ้งย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้มากัน3มวยรอบเลยนะครับทั้งมวยรอบ Isuzu Thailand Championship นี่ก็ม่วนเข้ามาทุกขณะแล้วครับเดี๋ยวดูว่าท้ายสุดแล้วนี่ใครจะได้รถปิกอัพ Isuzu D-Max โกโก้สวยๆนี่ขี่กลับบ้านนะครับรวมไปถึงได้ตั๋วไปชิงถ้วยพระราชทานในไฟใหญ่ไทยไฟใหญ่ด้วย
0: ครับ
1: รวมไปถึงเงินรางวัลด้วยนะครับสำหรับความเข้มข้นของมวยรอบ Isuzu Thailand Championship นะครับถือว่าเป็นมวยรอบที่เก่าแก่ที่สุดอีกรอบหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นมวยรอบที่หลังจากเปลี่ยนกติกานะคุณชายเนาะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ไม่ได้สู้เพื่อตัวเองอย่างเดียวนะครับสู้เพื่อทีมด้วย
0: นะฮะบางคนเนี่ยโหแจกตังเลยนะ
1: ครับ
0: ครับแจกแต้มบางคนก็โกยจังเลยนะฮะเลยเป็นที่มาของความเดือดความมันในมวยรอบอิสุในยุคนี้พอสอนี้นะครับ
1: ครับบางคนก็โดนเพื่อด่าไปเหมือนกันเพื่อนชนะเราแพ้พาทีมตกไปด้วยไม่ได้นะ
0: บางคนก็แบกตังเลยนะโอ้โหหลังแอ่นเลยบางคน
1: เพื่อนแพ้ยุ่นรั่วแต่ตัวเองนี่แบกทีมชนะอยู่คนเดียว
0: ใช่ครับ
1: แบบนี้ก็ไม่ได้ต้องบาลานซ์กันนะครับเราต้องชนะด้วยแล้วก็ทั้งทีมด้วย
0: ครับ
1: ลุ้นเพื่อนด้วยนะครับนี่คือเสน่ห์ของมวยรอบอิสุนะครับแล้วก็ปุ๋ยไข่มุกอย่างที่เรียนย้ำไปว่าโอ้โหชนะคะแนนไม่พอซะแล้วสำหรับวัวจักเล็กนะครับต้องน็อกแล้วก็กำลังใจไทยไฟท์กลับมาแล้วนะครับกำลังใจไทยไฟท์ช่วงหลังก็กระแสแรงนะนะครับหลายท่านก็รอติดตามรอติดตามนะครับทั้งเรื่องราวชีวิตทั้งนอกสังเวียนและก็บนผืนผ้าใบครับ
0: วันนี้นี่ก็ถือว่าดูเดือดแน่นอนนะครับเมื่อรอบกำลังใจไทยไฟท์ครับในคู่ที่6ของรายการนะครับเพชรอาชาเนี่ยก็จากเรือนจำจังหวัดสระบุรีครับดวลกับสองคมจากวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวมาตามคู่นี้ก่อนนะครับคู่ที่2ของรายการครับ71กิโลกรัมใหญ่ที่สุดในค่ำคืนนี้ครับมุมดำก็เวสุวรรณนะครับมุมขาวก็ฟาฮัดแหมแข่งมาแล้วครับฟาฮัดโอ้ยแหมฟาฮัดนี่เคยปะทะเคเอลกำลังจะขายของให้เลยฟาฮัดเอ้ยหนึ่งนับแล้วครับโอ้จะบอกว่าเคยต้านกับเคยปะทะกับเอ็มคนตัวลายมาแล้วนะฮะ
1: แล้วกำลังจะบอกว่าหมัดต่อยแรงด้วยหรือเปล่าโอ้โหโดนไปคาเชือกเลยครับเวสุวรรณจะปิดเกมยางกันฟันกระแทกเข้าปากกระเด็นไปแล้วหมัดโอ้ต้องอีกนับเลยครับโดนไปอีกหนึ่งนับครับ
0: แหมนึกว่ายางกันฟันนี
1: ่แป๊บหนึ่งนะครับกรรมการเสมาทิพย์คีรีครับนับแล้วก็ให้ล้างฟันยางก่อนนะครับโอ้โห2หมัดนี้ครับ
2: เห็นเต็มๆกลางอากาศเลยครับทั้งสองสายทุกสายตาทั่วประเทศไทยครับโอ้เข้าไปจะเอาเขาครับเจอหมัด1 2ร่วงกลางอากาศเลยครับสะใจเลยครับเวสุวรรณครับจบเร็วครับสัญญาณแห่งความเดือดมาแล้ว
0: โอ้โหนี่ครับฟาฮัดนี่ที่ว่าอึดๆทนๆนะครับแต่วันนี้นี่เจอความดุดันแล้วก็ความโจมการโจมตีแบบสายฟ้าแลบนะครับของเวสุวรรณครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหปั้งนี่ก่อนนะครับวูบครับนี่คือจุดเกิดเหตุครับแหมเผลอนิดเดียวเลยนะครับโอ้สองหมัดเลยนะครับซ้ายขวาครับแหมความ

0: ลายของแม่ไม้มวยไทยครับนี่ครับปังปังครับโอ้โหสวยงามครับมาเป็นชุดหลังจากนั้นก็นี่ฮะอัปคัตหมัดฮุกโอ้โหกดอีกทีก็ล่วงครับปัญญาก็นู่นเลยครับกระเด็นไปนู่นเลยแหมเกือบพยายามจะบวกนะครับดูครับลุกไล่เต็มที่ครับแล้วนี่นับแรกเลยครับโอ้โหแหมจะเอาเขาก่อนนะครับแต่จังหวะเนี่ยมันหน้าเปิดครับและนี่ช็อตปิดเกมครับคุชิคาก็ไม่มีทางเลือกนะครับ3นับเรียบร้อยครับยกแรกดูอีกมุมนึงนะครับปังปังนี่ครับโอ้โหสวยงามแหมแม่นๆเลยครับยากจะทานทนครับและผู้ชนะก็คือเวสสุวรรณพ่อเจริญแพทย์ครับสุดยอดครับวันนี้ไปบนเวทีครับ
1: และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout black corner เวสสุวรรณ from ชลบุรี
0: มาแล้วครับน็อกแรกของค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับคู่ต่อไปมวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับ
1: ท่านผู้ชมครับสำหรับศึกอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพปี2026ในวันนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนไฟต์สุดท้ายในรอบแรกครับของทีมภาคเหนือและทีมภาคอีสานใต้โดยคู่ต่อไปนี้ครับจะขึ้นทำศึกในรุ่น63กิโลกรัมสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนทีมภาคอีสานใต้ please welcome เพชรบ้านใหม่ สสุนันท์

และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับนักสู้ตัวแทนทีมภาคเหนือ Please Welcome เฉลิมพลสิทธิ์ครูไทย

0: กลับมาลุยกันต่อนะครับคู่ที่3ของรายการครับมวยรอบอิรสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในพิกัด63กิโลกรัมในรอบแรกนะครับภาคเหนือพะทะกับภาคอีสานใต้ครับมีกรรมการประจักษ์เงางามนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3นักคะแนนนะครับกรรมการเสมาทิพย์คีรีกรรมการภูกิจพรานประยูนและกรรมการพัฒนันวงศาปานครับทีมภาคเหนือกับทีมภาคอีสานใต้นี่ก็กอดคอกันเก็บกระเป๋ากลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นี่สู้กันศักดิ์ศรีครับเพื่อที่จะไม่ให้อยู่บ้วยของกลุ่มนะครับนี่คือตัวแทนจากทีมภาคอีสานใต้นะครับเพชรบ้านใหม่สสุนันท์นะครับนักชกวัย22ปีวันนี้นี่อยากจะคว้าแต้มครับเพื่อส่งท้ายในมือรอบอย่างสวยงามนะครับว่าตอนนี้นี่เราได้คนเข้ารอบไปแล้วครับ4ทีมครับ
1: ส่วนรายนี้ครับเป็นในฝากฝั่งของนักชกมุมดำนะครับ26ปีครับตัวแทนจากทีมภาคเหนือเฉลิมพลสิทธิ์ครูไทยครับคู่นี้เป็นมวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนจากอีซูซูครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์คอร์สตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์บริษัทเบทาโกจำกัดมหาชนยาสเปรย์เอ็มซินน้ำดื่มซีทูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่องPPTV HD หมายเลข36ครับขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนทุกท่านครับรวมไปถึงแฟนหมัดแฟนมวยครับที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนเอ็นดูเรามาตลอดครับ
0: ครับผมแล้วก็มาสรุปในส่วนของตารางคะแนนกันหน่อยนะครับตอนนี้นี่1ถึง6เนี่ยมี1ถึง4นี่คะแนนจะไม่ขยับแล้วนะครับเพราะว่าแข่งกันครบเรียบร้อยครับวันนี้ก็ดูทีมอันดับ5และอันดับ6

0: นะครับจะทำการแข่งขันนะครับโดยอันดับ1ตอนนี้ก็คือทีมภาคตะวันออกนะครับ15นัด31แต้มครับมี5น็อกนะครับอันดับ2ได้แก่ทีมภาคอีสานเหนือนะครับ15นัดมี23แต้มแล้วได้ไป3น็อกอันดับ3ในทีมภาคใต้นะครับ15นัด20แต้มครับมี5น็อกแล้วก็ทีมภาคกลางนะครับมี20แต้มนะครับแล้วก็มีไป3น็อกนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยอันดับ1ก็จะเจออันดับ4นะครับก็คือทีมภาคตะวันออกดวลกับทีมภาคกลางแล้วก็ทีมภาคอีสานเหนือจะเจอกับทีมภาคใต้นะครับในรอบถัดไปนะครับก็จะแข่งขันแบบ3คนพบกันหมดนะครับแล้วทีมไหนชนะมากกว่าก็เข้ารอบไปนะครับถือว่าตื่นเต้นเลยแหละครับสำหรับมวยรอบอีสุดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับวันนี้ก็จะเป็นนัดสุดท้ายของทั้งทีมภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานใต้นะครับตอนนี้เนี่ยมี5แต้มก็คือภาคอีสานเหนือนะครับส่วนทีมภาคเหนือเนี่ยมี3แต้มนะครับ
1: คู่นี้น่าสนใจนะครับถือว่าถูกคู่เลยครับลำผักลำคนนี่เตี้ยล่ำได้กันเลยครับเพชรใหม่สอสุนันเองก็มีลูกหนักๆ นะครับมีลูกหนักๆมีลูกปิดเกมครับในขณะที่เฉลิมพลศรีครูไทยเองก็เก๋าแล้วก็ออกแน่นออกหนักเช่นกันครับเท่ากับว่าคู่นี้นี่เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่กระพริบตาไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าใครโดนของใครก็มีโอกาสล่วงหลับหล่นครับ
0: นี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับคู่นี้เฉลิมพลมุมดำนะครับส่วนเพชรบ้านใหม่ก็มุมขาวแหมรูปร่างนี่ต้องบอกว่าหนาๆทั้งคู่เลยครับประเภทมวยหมัดเลยครับเฉลิมพลนี่ก็ประสบการณ์มากมายเลยครับวันนี้เคยต่อยวิกหมอชิดด้วยครับปัจจุบันก็นี่ครับยังคงโลดแล่นอยู่ในสังเวียนผ้าใบครับก็พร้อมที่จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่นะครับประเภทหมัดหนักศอกแรงครับอาวุธหลากหลายนี่ครับมาแล้วนะครับแม่เพชรบ้านใหม่อย่ารับเยอะนะฮะ
1: มาถึงเปิดก่อนเลยนะครับลูกจ่อล่างเอาหมัดครับถีบออกไปก่อนครับตัวเองหลังพิงเชือกอยู่ครับถีบไปซะก่อนครับเพชรบ้านใหม่เป็นบ้านใหม่ต่อยขวาครับยืนใกล้ๆเลยนะครับแล้วหมัดแรงทั้งคู่หมัดซ้ายมาเฉลิมพลสิทธิ์กุไทยจ่อล่างเพชรบ้านใหม่ต่อยหมัด 1-2 สวนทางปืนคืนไปเลย
0: สับล่างไปครับยืนกันใกล้ๆครับโอ้ยแหมแข้งซ้ายสวยครับของเพชรบ้านใหม่เฉลิมพลก็นี่ครับไม่ชัวร์ไม่ออกนะครับมีทีบสกัดไว้ก่อนหมัดมาแล้วครับแหมจังหวะโจมตีนี่อันตรายทั้งคู่ครับสับล่างไปเกมเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวแม่นๆสักทีนี่น่าจะมีหล่นให้เห็นนะครับ
1: แหมมีเตะขาต่อยหมัดครับออกกันแรงๆเลยนะครับขยับเข้าหาครับโดนถีบไว้ก่อนแข้งขวามาเตะจ่อล่างคืนแข้งขวาแข้งขวาจ่อล่างครับเจาะมาเจาะคืนเหมือนกันครับอาวุธจะอย่างที่เรียนไปว่าหนักแรงทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่าใครจะแม่นกว่าใครจะโดนก่อนเท่านั้นเองครับสับล่างไปต่อยหมัด 1-2 ขึ้นมา
0: ขยับเดินครับเฉลิมพลเพชรบ้านใหม่ก็วันนี้นี่ก็มาด้วยความมั่นใจเหมือนกันนะครับโอ้ยฮุกซ้ายสวยเลยครับวันนี้มาด้วยความเร็วครับต้องระวังขวาหลังของเฉลิมพลด้วยนะครับนี่ครับแหมเริ่มจะมาครับโอ้โหทีครับแหมตาซ้ายของเฉลิมพลนี่ก็เริ่มจะมีปุดปุ่มบวมครับนี่ครับจากพิษหมัดขวา
1: หมัดดักไว้ก่อนครับเพชรบ้านใหม่เฉลิมพลเห็นตัวเองจังหวะช้ากว่าครับพยายามจะเดินทำให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับหมัดขวาของเฉลิมพลเฉลิมพลเตะจ่อล่างเพชรบ้านใหม่ว่ายังไงโอ้โหช็อตที่สวยเลยครับคือเย็บกระแทกมันแล้วหมัดที่3มาทิ้งเต็มไหลเลยครับโอ้โหสวยครับขายังไปอยู่เลยนะครับจังหวะเดินเข้าเชือกที่ขายังงออยู่เลยนะฮะสติมายังครับสติโอ้คุณพระระฆังดังพักแป๊บเดียวจ้ะ
0: โอ้สวยงามครับหมัดนี้
1: ผมคิดว่าแหวกกาดนะทีแรกอ๋อตึกแล้วก็อ้อมกาดไปปุ๊บฟุกเข้าไปนะครับหัวสวยนะ
0: ใช่
1: นะ
0: ครับ
1: 3หมัดนะครับหมัดสุดท้ายก็ทิ้งเต็มแรงหมัดที่1หมัดที่2นี่เป็นใบเบิกทางนะครับอันนี้ยกที่2นะครับลุยกันต่อครับจบยกนี้เลยหรือเปล่าครับเมื่อสักครู่นี่แหมระฆังช่วยเอาไว้ครับเอาแข้งขวาเมาเมินเซโซซักโซเซโซซักโซเซได้โอกาสแล้วขย่ำเข้าไปครับเสือขย่ำเหยื่อเข้าไปกูชาย
0: โอ้โหดูครับแม่เมาแอเลยครับตอนนี้แม่เฉลิมพลเอาโต้ด้วยแข้งหมัดมาใหญ่แล้วครับแม่แต่ว่าถ้ารอดไปได้นี่มีโอกาสเหมือนกันนะครับเพชรบ้านใหม่นี่เวลาโดนบางทีก็โอ้ยเมาครับโอ้ค่อยๆลูดลงไปครับ โอ้หมัดเนี่ยคือไม่ได้เข้าทางประตูนะฮะเข้าทางหน้าต่างครับเลี้ยวเข้ามาโอ้เมาไปเมามาครับตอนนี้สับต่อเลยครับ
1: เอาหมัดขวาครับเพชรบันใหม่เพชรบันใหม่หมัดซ้ายโดนอะไรก็เมาไปหมดแล้วตอนนี้โดนอะไรก็เมาไปหมดแล้วตอนนี้นะครับแต่พยายามจะกัดฟันสู้เหมือนกันเฉลิมพลเฉลิมพลเตะซ้ายซ้ายหน้าไว้ก่อนครับสติกลับมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่รู้โดนหมัดซ้ายเอาสวนคืนโดนหมัดขวาอีกต่อยหลุดโดนหมัดขวาอีกเอาเฉลิมพลขยับเข้าหาครับเดินเลยครับกัดฟันสู้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับ
0: โอ้โหเนี่ยพยายามเดินเอาเมาอีกแล้วครับเมาแต่เดินครับอ้าวกลายเป็นไอ้หนุ่มหมัดเมาไปแล้วครับอ้าวเริ่มทนได้ครับนี่ครับทนได้แล้วครับเอาละครับเพชรบ้านใหม่จะเจองานยากแล้วหรือเปล่าครับติดเครื่องได้แล้วนะครับนี่ครับโอ้โหเสียงเชียร์กระหึ่มตีเข้าไปครับอ้าวตีอีกทีโอ้ตีอีกทีอ้าวแหมตัวแข็งแล้วครับ
1: อย่าบอกนะครับอย่าบอกว่าทุกอย่างจะกลับตลบัดเลยครับอย่าบอกนะครับแต่มีให้เห็นที่นี่บ่อยๆแต่มีให้เห็นที่นี่บ่อยๆแทงเข้าไปเสียบเข้าไปครับโดนอะไรก็เมาแต่ตอนนี้ติดตัวถึงตัวหายใจลดต้นคอเฉลิมพลเดินเข้าไปครับถีบนำไปก่อนถีบนำไปก่อนต่อยท้องต่อยท้องแทงเข้าไปอ้าวยังไงหนังคนละม้วนครับยกเดียวกันแต่หนังคนละม้วนครับผู้ชาย
0: อ้าวโจ๊กโอ้โหเหลือเชื่ออีกแล้วครับโอ้โหดูครับจบเลยไหมจบเลยไหมเอาลุกขึ้นมาก่อนครับเมาแต่เดินและเดินกำลังจะเดินคว้าชัย
1: โอ้โหเดินที่เมาแหละครับเดินเข้าไปเสียบเดินเข้าไปแทงเดินเข้าไปแทงเนี่ยครับแทงอีกแล้วอ้าวศอกมาครับ1คนโดนหน้าไม่ได้1คนเดินท้องไม่ดีแล้วเสียหลักโอ้โหเหลือเชื่อเลยครับเหลือเชื่อเลยครับแม่ทีแรกใครเห็นว่ามุมดำนี่ไม่น่าจะรอดครับชกไปชกมาจะพลิกสถานการณ์จากจะโดนน็อกกลับมาชนะน็อกหรือเปล่า
0: เกมนี้ยังไม่แน่ครับโอ้โหสุดมันสุดเดือดพังมาเดียวครับโอ้หัวใจไม่ยอมแพ้จริงๆนะครับเพชรบ้านใหม่ก็ต้องสู้ครับขณะที่เฉลิมพลเองนี่ครับแหมจากที่โดนไป2นับยก1แล้วก็ยก2นะครับกลับมาได้คือ1นับนะฮะ
1: ยกที่3ครับลุยกันต่อเดินลุยแล้วครับไม่มีอะไรจะเสียครับนี่ครับอยู่ห่างแล้วเมาครับโดนแล้วเดี๋ยวเมาครับติดตัวดีกว่าครับเฉลิมพลเดินเข้าไปเตะนำเข้าไปก่อนครับเพชรบ้านใหม่ถือว่าแมตต้องมาตั้งต้นกันใหม่ครับหมัด1-2เพชรบ้านใหม
0: ่ก็อยากจะเรียกความมั่นใจตัวเองกลับมานะครับความจุกนี่มันหายได้ครับขยับเดินเร็วเลยครับนี่ครับหมัดวิ่งเนี่ยมีบวกอีกแล้วนะครับวงในโอ้เหมือนเฉลิมพลเองก็ไม่กลัวครับเอาครับโอ้เห็นโอกาสฟ้าชัยอยู่ตรงหน้านี่โหยิ่งฮึดใหญ่เลยนะครับขณะที่เพชรบ้านใหม่ก็อย่าซึมนะครับ
1: เดินเข้าไปครับเฉลิมพลครับต่อยหน้าเข้าไปครับต่อยท้อง1คนโดนหน้าไม่ได้1คนโดนท้องไม่ดีครับสะพายแรงแล้วตีเข้าไปครับเฉลิมพล
0: โอ้โหนี่ยังเดินไม่หยุดครับตอนนี้มีเลือดมาแล้วครับไม่รู้เลือดใครเหมือนกันครับแต่ว่าไม่รู้แล้วครับทั้งเมาทั้งแตกเลือดไหลนี่ก็ไม่สนครับตัดลำตัวเตียบอีกทีครับโอ้โหชักจะตัวแข็งไปเลยครับตอนนี้เพชรบ้านใหม่เอาแล้วครับสถานการณ์ชักจะเริ่มตกที่นั่งลำบากอีกแล้วนะครับเดินต่อครับตอนนี้เฉลิมพล
1: อุ้ยต่อยท้องครับต่อยท้องครับจุกไม่จุกครับแผลเก่าเลยย้ำไปที่บ่อน้ำมันตรงนั้นนะครับที่เป็นแผลเก่าของเพชรบ้านใหม่ก็คือท้องครับตีไปที่ท้องต่อยไปที่ท้องเฉลิมพลเดินครับต้นเมาครับแต่ตอนนี้ชกไปชกมายิ่งชกยิ่งแรงโดนศอกก็ทนได้แล้วต่อยเข้าไปตีเข้าไปแทงเข้าไปโอ้แยกอีกที
0: โอ้โหนี่ครับเกมนี้ยังไม่จบนะครับเพชรบ้านใหม่เองก็มีโต้มาเหมือนกันครับนี่ครับยับแล้ววนยับแล้วถอยครับอย่าลืมว่าเขามีนับค้ำไว้มากกว่านะโอ้ยโดนท้องสะดุ้งครับขาตายหรือเปล่าครับเจอลำตัวนี่ขาตายหรือเปล่าตัดลำตัวไปอีกเอาแทงคืนเหมือนกันครับแม่อาวุธนี่ถือว่ายังดีอยู่นะครับเพชรบ้านใหม่แต่ก็ตัดใจที่จะไม่แลกครับเพราะว่ามีนับค้ำอยู่มากกว่า1นับนะครับ
1: เดินต่อยเข้าไปอีกครับเฉลิมพลเพชรบ้านใหม่พยายามจะสวนคืนด้วยหมัดเฉลิมพลต่อยท้องเพชรบ้านใหม่ต่อยดักเอาไว้สับดักเอาไว้ครับด้วยศอกเฉลิมพลเดินต่อยท้องเข้าไปเพชรบ้านใหม่หนีปูเลงเอาต่อยหน้าพอไประวังท้องขึ้นหน้าเลยครับจับได้ตีเข้าไปครับ โอ้โหสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารครับ
0: ถูกต้อง

0: ครับตอนนี้เกมก็งวดเข้ามาเวลานี่ก็บีบเข้ามานะครับแต่ว่าทางด้านเฉลิมพลใช้เวลาคุ้มค่าครับนี่ครับโอ้โหแม่โดนนวดไปเยอะเลยครับเพชรบ้านใหม่โยกออกมาโยกออกมาและหมดยกสุดท้ายครับที่เหลือนี่ก็ต้องฝากผู้ให้คะแนนทั้ง3ท่านด้วยครับโอ้โหยกแรกนี่เฉลิมพลโดนไป1นับนะครับยก2นี่คนละนับยกสุดท้ายนี่เดินไล่ยำครับทางด้านเฉลิมพลเดี๋ยวดูว่าผ่านไม่ผ่านนะครับคู่นี้มวยรอบเอเชียนไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในรอบแรกไม่มีเสมอนะครับจะต้องตัดสินหาผู้ชนะครับนี่ครับจังหวะคล้องตีคล้องตีครับโอ้โหเดินบุกรวดเร็วครับต่อยหมัดแล้วแม่ก็มีศอกโต้มานะครับเพชรบ้านใหม่ขวาตรงนี่สวยนะครับฮุกซ้ายอีกทีแล้วหมัดตรงอีกทีครับชุดนี้นี่ต้องบอกว่าเห็นชัดเข้าตาเลยนะครับนี่ครับแม่แต่ตายังไม่แตกนะครับตอนนี้นี่ทีมผู้ชี้ขาดก็กำลังรวบรวมใบคะแนนครับแน่นอนว่าผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับสำหรับมวยรอบเอเชียนไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพอ่ะไปที่โค้ชจิ๊บเลยครับ
1: และผลการโอเคเรียบร้อยแล้วครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้ครับท่านผู้ชม The winner is เสมอครับ draw
0: ก็แบ่งกันไปคนละ1แต้มนะครับ
1: ได้คนละ1แต้มนะครับทีมละ1แต้มครับผม
0: ไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวไม่รอบอีกสู่คู่ต่อไปครับ
1: ท่านผู้ชมครับเรากลับมาลุยกันต่อนะครับกับศึก Isuzu Thailand Championship 2026ครับระหว่างทีมภาคเหนือกับทีมภาคอีสานใต้ครับโดยคู่ต่อไปนี้นะครับจะขึ้นทำศึกในรุ่น67กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักสู้ตัวแทนทีมภาคอีสานใต้ please welcome ชาคริตมอราชพัฒน์สุรินทร์

และสำหรับน้ำมวย Black Corner ครับท่านผู้ชมนักสู้ตัวแทนทีมภาคเหนือ please welcome ปักธงชัยไอแลนด์มวยไทย

0: ยังอยู่กับมวยรอบวิสุทธิ์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับคู่นี้67กิโลกรัมครับภาคเหนือเจอกับภาคอีสานใต้นะครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านคะแนนนะครับกรรมการประจักษ์เงางามกรรมการพัฒนันวงศ์สาป่าและกรรมการภูกิจพามประยูรนะครับก็ขอแก้ไขข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่าไม่มีเสมอนี่มีเสมอนะครับแต่ว่าไม่มียกพิเศษนะครับก็เสมอนี่แบ่งกันไปคนละ1แต้มครับ
1: ติดตามกันต่อนะครับคู่นี้นี่เป็นมวยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับ67กิโลกรัมครับรอบแรกนะครับภาคเหนือเจอกับภาคอีสานใต้ครับกราฟิกขึ้นมาที่คนนี้ก่อนนะครับรายนี้นี่ตัวแทนจากทีมภาคเหนือครับปักธงชัยไอแลนด์มวยไทยครับส่วนคนก่อนหน้านี้ที่ขึ้นไปแล้วก็เป็นชาคิดมอราชพัฒสุรินครับ28กับ21ปีครับเดินทางมาถึงคู่นี้อีก1คู่นะครับคู่ที่แล้วก็มวยรอบอีซูซูนะครับคู่นี้ก็มวยรอบอีซูซูครับเดี๋ยวดูว่าจะเฮี้ยนเหมือนคู่ที่แล้วหรือเปล่าครับโอ้โหซัดกันนัวเลยครับท้ายสุดก็เสมอกันไปนะครับโดนอะไรก็เมาไปหมดนะครับเฉลิมพลครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่ยอมครับแล้วก็พลิกสถานการณ์ครับกลับมาต่อยท้องตีเข่าได้นับคืนท้ายสุดก็จบด้วยการแบ่งกันไปคนละแต้มนะผู้ชายนะ
0: ใช่ครับก็ถือว่าสู้ด้วยศักดิ์ศรีนะครับทีมภาคอีสานเหนือและทีมภาคเหนือและทีมภาคอีสานใต้นะครับก็แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับลาคมนี้ครับก็ไปเจอกับพี่แสนชัยได้ครับไลออนน้องโอเคียวเพชรดาวแพทย์จรวดศึกพระเดชศึกยอดขวัญใจแล้วก็มาดูการตัดเชือกมวยรอบกำลังใจไทยไฟด้วยนะครับถือว่าไปสร้างปรากฏการณ์ในไทยไฟใหญ่ด้วยครับประมาณตาแตกไปด้วยกันนะครับ18ตุลาคมนี้ครับที่โรงเรียนสตรีวิทยา2นะครับก็เริ่มถ่ายทอดสดทางช่อง PPVHD นะครับ 18:20 นาทีครับแล้วก็ประตูเนี่ยเปิดให้แฟนมวยรับชมตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีนะครับก็ไปติดตามมาได้ครับ18ตุลาคมนี้ครับก็อีกเดือนนิดๆนะครับพี่น้องกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ถือว่านานๆจะได้สัมผัสไทยไฟสักทีนะฮะล่าสุดนี้ก็ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
1: ครับ
0: ก็ยังอยู่ปทุมธานีปริมณฑล
1: ไทยไฟคนละปทุม
0: เข้ากรุงเทพแล้ว
1: ใช่ครับผมสตรีวิทยา2นะครับอยู่แถวๆย่านซอยสุคนธสวัสดิ์นะครับเข้าทางลาดพร้าวทะลุไปเรียบด่วนก็ได้เข้าทางตรงมาจากเรียบด่วนมาจากอุโมงค์เกษตรก็ได
0: ้
1: นะครับแล้วก็อย่างที่พี่โจบอกไปแล้วว่าซุปเปอร์สตาร์ที่มากันเพียบเลยนะครับแล้วก็แสงสีเสียงไม่ต้องห่วงชมฟรี
0: ใช่ครับ
1: มีมวยดีให้ดูนะครับแล้วก็มีกระบองให้ตีด้วยแทนการปรบมือ
0: เป็นลูกโป่งและลูกโป่ง
1: ครับผม
0: ลูกโป่งนะครับแหมกระบองให้ตีดีเสียวเลยนะ
1: ครับไม่ให้แบบเป็นกระบองบอลลูที่ตีกันเองครับ
0: ครับผม
1: อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน
0: ครับ
1: กำลังรำไล่ไหว้ครูนะครับสำหรับมวยรอบอีซูซูคู่นี้ครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์คอร์สตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์บริษัทเบทาโกลจำกัดมหาชนยาสเปรย์เอ็มซินน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV SD หมายเลข36ครับขอบพระคุณนะครับวันนี้7คู่นะครับลุยกันโอ้คู่ที่แล้วหายใจหายคอแทบไม่ทันครับใส่กันเดือดมากไม่รู้กี่นับต่อกี่นับนะครับคนที่ได้คนที่โดนนับก็เกือบจะกลับมาชนะน็อกอ่ะมาลุยกันต่อคู่นี้ครับคู่ที่4ของรายการครับ
0: ถือว่าเดี๋ยวดูนะครับสู้เพื่อศักดิ์ศรีอีก1คู่นะครับมุมดำก็ปักธงชัยนะครับมุมขาวก็ชาคริตนะครับภาคเหนือเจอกับอีสานใต้ได้ยาวได้ใหญ่นะครับชาคริตวันนี้แม่แต่ดูรูปร่างของปักธงชัยครับมาหนาใช้ได้เลยครับโอ้โหแข้งแม่เตะเข้าเต็มๆครับสับล่างคือไปสับล่างแล้วเตะบนครับแม่เกือบดึงไม่พ้นวันนี้นี่แข้งไวเลยครับชาคิดครับ ซ้ายอีกทีหนึ่ง
1: แหมเห็นลูกดึงเห็นการวัดระยะแล้วแหมเสียวแทนครับหลายท่านเลยนะครับที่ดึงไม่พ้นแล้วก็หลับกลางอากาศนะครับออกแทงขวามาครับชากิจเอาจังหวะบวกกันครับบวกหมัดกันครับยังอยู่ทั้งคู่หมัด 1-2 ชาคิดปักธงชัยหมัดซ้ายหมัดขวาบวกดวงต่อยหน้าต่อยท้องโอ้แทงมาแต่ละเม็ดแทงมาโอ้ยแทงแต่ละเม็ดครับแหมงามไส้เหลือเกินแล้วดูครับมีเลือดแล้วนะครับที่ใบหน้าของชาคิดครับหมัดซ้ายครับทุบมาปักธงชัยหมัดขวาครับศอกคืนเอาศอกกับศอกศอกกับศอกคู่นี้เหมือนจะโกรธกันมาครับ
0: โอ้โหไม่รู้ไปแล้วครับแหมโกรธไม่นานครับจุกไปแล้วครับตอนนี้ก็เรียกว่าประเภทโกรธง่ายหายเร็วนะครับแบบนี
1: ้ครับผมแทงแรงมากนะ
0: ครับผม
1: จังหวะแทงอ่ะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยฮะ
0: โอ้โหนี่โดนจมูกเนี่ยแหมดังแทบหักเหมือนกันนะครับ
1: แต่ตัวเองก็มีกำเดาไหลมีเลือดเหมือนกันนะคนชนะ
0: แหมถือว่าจบไวเลยนะครับเดี๋ยวดูไฮไลท์ครับจังหวะตรงไหนครับที่จบเกมครับนี่เสียบเข่าครับแล้วโอ้โหไปเลย
1: แหมสีข้างพอดีครับสีคงอ่อนนะครับนี่ครับโอ้ยมุมนี้เห็นชัดครับแล้วเข่าไม่มีนวมนะฮะคือจึ๊กเข้าไปที่ไปปลายตรงสีคงอ่อนนะครับปักโอ้ยจุกครับแบบนี้จุกครับไม่ได้โดนนะครับเห็นก็รู้แล้วครับไม่อยาก

0: โดนด้วยฮะเอาก็จบด้วยการเทคนิคอลน็อกเอาท์โค้ชชิปเฉย
1: และผลการตัดสินของกรรมการนะครับ The winner by technical knockout White Corner ชาคริต from ภาคทีมภาคอีสานใต้
2: จบไวเลยนะครับก็เป็นชาคริตที่ชนะไปครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาดูมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือกกันครับ
1: ท่านผู้ชมครับ
3: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนชช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากทันทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนชช้อปปิ้ง
4: ออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
5: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: ท่านผู้ชมครับการแข่งขันรอบแรกนะครับของศึก Isuzu Thailand Championship 2026ครับซึ่งทั้ง6ทีมได้แข่งขันครบกันหมดนะครับทุกทีมเรียบร้อยแล้วครับผมขอสรุปถึง4ทีมสุดท้ายนะครับที่เข้าไปแข่งขันในรอบรองชนะเลิศคือทีมภาคตะวันออกที่มีคะแนนมาเป็นอันดับ1ครับจะเจอกับทีมภาคกลางที่มีคะแนนมาเป็นอันดับ4และทีมภาคอีสานเหนือครับที่มีคะแนนมาเป็นอันดับ2จะเจอกับทีมภาคใต้ที่มีคะแนนมาเป็นอันดับ3ครับโดยการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับจะเปิดศึกในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมณสังเวียนเวิร์สยามสเตเดียมนะครับตะวันนาบางกะปิแห่งนี้ครับและทีมที่ชนะจะเข้าไปชิงแชมป์ประเทศไทยพร้อมถ้วยพระราชทานนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่8พฤศจิกายนณสนามกลางบ้านท่าขอนยางครับอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับในศึกไทยไฟกันทรวิชัยครับผมท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้ครับเรามาเดือดกันให้มันตาแตกกันต่อนะครับกับศึกมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือก2026ครับเพราะไฟนี้ครับจะเป็นไฟชี้ชะตาในการเข้ารอบต่อไปครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักชกคาดเชือกชาวฝรั่งเศส please welcome พยัคฆ์ร้ายแห่งหนองแต่ยานิสคาเซม

และมวย Black Corner ครับท่านผู้ชมนักชกข้าเชือกชาวไทย Please welcome ขุนศึกชากังราววรจักรเล็กเกียรติชัดชัย

0: ถาวรเอกอุบลกรรมการประจักษ์เงางามและกรรมการพัฒนันวงสาปานครับคู่นี้นี่อย่างที่พี่เอกชุมพรเรียนไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยนะครับว่าวรจักรเล็กนี่ถ้าวันนี้ต้องชนะน็อกเท่านั้นนะครับถ้าไม่ชนะน็อกโอกาสตกรอบเนี่ยสูงสุดๆครับแถมชนะน็อกแล้วเนี่ยต้องไปลุ้นให้ยอดคมประตักเนี่ยแพ้ด้วยนะครับไปดูข้อมูลของคู่ต่อสู้ของเขาก่อนนะครับนี่คือยานิดคาเซมนะครับพยัคฆ์ร้ายแห่งนองแต่วัย29ปีครับจากเมืองนองแต่ฝรั่งเศสนะครับตัวเองเนี่ยก็มีอยู่2แต้มนะครับในกลุ่ม B ครับชนะก็จะขึ้นที่1เหมือนกันนะครับยิ่งชนะน็อกได้เนี่ยก็จะทำให้โอกาสในการเข้ารอบต่อไปเนี่ยยิ่งเปิดกว้างนะครับนี่เป็นนัดสุดท้ายของเขาแล้ว
1: ส่วนรายนี้ครับมาแล้วครับท่านประธานวอของเราครับเจ้าของฉายาขุนศึกชากังราวครับ22ปีจากขานุวรลักษ์สบุรีจังหวัดกำแพงเพชรวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยก็ลูกศิษย์ของอาโดงแล้วครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นแชมป์ไทยไฟลีก71กิโลกรัมด้วยนะครับแล้วก็แชมป์มวยรอบอีซูซู2024 69กิโลกรัมครับส่งผลงานส่วนผลงานในมวยรอบปุ๋ยไข่มุกนะครับมีแพ้น็อกยก2ให้กับโจเซฟโรบานี่ครับชนะมาดี้ฮากาลานครั้งสุดท้ายก็ชนะอุสมาทาอูดนะครับสำหรับผลงานของวัวจากเล็กเกียรติชัดชัยครับก่อนขึ้นมาก็เจอข้างหลังแล้ว
0: ครับ
1: ไม่มีแดเสียแล้วพี
0: ่อืม
1: วันนี้ต้องชนะน็อกสถานเดียว
0: อืม
1: น็อกเขานะ ไม่ใช่ให้เขาน็อกนะ
0: โอ้โหแล้วยานิดเองก็ไม่ธรรมดานะครับคือตอนนี้ตารางคะแนนมันพัวพันกันนิดนึงนะครับโดยอันดับ4เนี่ยตกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออันดับ2และอันดับ3นะครับในกลุ่ม A นะครับอันดับ2เนี่ยก็คือยอดคมประตักมี6แต้มนะครับจากการชนะทั้ง3นัดนะครับขณะที่วรจักรเล็กเนี่ยไปพลาดแพ้ครั้งหนึ่งนะครับรอบแรกนะฮะแล้วก็ในแมตช์แรกนะครับแล้วก็มาชนะคะแนน2ครั้งครับทำให้แต้มเนี่ยมันห่างกัน2แต้มทีนี้ทำให้วรจักรเล็กเนี่ยต้องชนะน็อกเป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะแต้มเนี่ยมากกว่ายอดคมประตักแล้วก็ไปลุ้นให้ยอดคมประตักเนี่ยแพ้นะครับโอ้โหทำให้การชกวันนี้ของวรจักรเล็กเนี่ยนอกจากจะต่อยเพื่อตัวเองแล้วก็ต้องไปยืมจมูกทางด้านอุสมาทาอูดเนี่ยหายใจด้วย
1: แล้วก็เสร็จแล้วพอชกเสร็จแล้วชนะแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อธูปซื้อเทียนด้วยครับมานั่งแช่งให้ยอดคมประตักคู่สุดท้าย
0: แต่เอาตัวเองก่อนนะตอนนี้
1: ตอนนี้เอาตัวเองก่อนนะฮะ
0: ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับกุหลาบดำหรือว่าราชสีอีสานนะครับก็ยังมาถอดมงคลให้กับยานิคาเซมเหมือนเดิมนะครับก็มาตลอดนะครับเป็นลูกศิษย์ของราชสีอีสานนะครับนี่ครับซ้ายอุกกาบาตของเราวันนี้นี่ก็ต้องการแต้มเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางกลุ่ม B เนี่ยแต้มบี้กันมากครับอันดับ1เนี่ยแค่3แต้มนะครับอันดับ2ด้วยครับก็ขอให้ชนะกันไว้ก่อนนะครับชนะแบบไหนก็ได้ครับเพื่อแต้มที่ขึ้นนำนะครับอ่ะไปลุยกันเลยครับยกหนึ่ง
1: มาแล้วครับยกแรกครับสีไปก่อนครับลูกยาวๆของยานิคาเซมแต้มนี่ขับเที่ยวกันมากเลยครับเมื่อรอบปุ๋ยไข่มุกอะครับโอ้โหจับได้เตะแล้วแหมเกือบโดนช้อนแกงครับจังหวะไปทำเขาแล้วเราเสียหลักลื่นพอดีครับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยบนเวทีก็เร่งเลยนะครับบอกให้ขยันเลยออกเลยครับกรรมการเสมาทิพย์เคียรีครับและกับประธานผู้ตัดสินของเราในวันนี้ก็ดร.แสวงวิทยาพิทักษ์ครับลูกเจ็บๆลูกแรงๆมาแล้ว
0: มันก็หวาดเสียวเลยครับคู่นี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับวรจักรเล็กไม่เร่งไม่รีบครับรอจังหวะซ้ายแม่นๆครับแหมวันไหนถ้าร่างกายดีมีความมั่นใจเนี่ยโอ้โหคือต่อยระดับเทพเลยนะครับแต่วันนี้นี่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นเองครับอย่างนี้ก็เซมนี่ก็มาตรฐานนะครับประเภทกล้าแลกล้าลุยครับก็อยากจะเข้ารอบด้วยครับสับล่างไป
1: ต่อยท้องต่อยหน้าครับมาแล้วครับจังหวะโฉบต่อยออกเจ็บๆออกแรงๆของวรจักรเล็กครับคือจังหวะแกเร็วนะครับจังหวะเข้าทำรวดเร็วแล้วก็ออกแน่นซะด้วยหมัด1 2มาอีกแล้วโอ้ทิ่มเข้าไปเต็มๆครับหมัดแม่นๆของวรจักรเล็กครับแข้งซ้ายมาครับวรจักรเล็กยานิคาเซมขยับเข้าหาครับคืออาวุธดีทุกอย่างที่กูช่ายบอกไปครับ

0: ยู่ที่สภาพร่างกายการที่ซ้อมอย่างเดียวครับวัวจักรเล็กหมัดซ้ายเตะซ้ายวัวจักรเล็ก
1: ชนะคะแนนไม่พอนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆนวดไปก่อนครับตอนนี้เมื่อรอบปุ๋ยไข่มุกเนี่ยชนะน็อกก็3แต้มครับคะแนน2แต้มนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นสาย A และสาย B ครับสาย A นักมวยไทยทั้งหมดนะครับสาย B ต่างชาติทั้งหมดครับก็หาคะแนนที่1ที่2ครับไปไขว้เจอกันโอ้เหมือนจะมีเลือดโอ้โหนี่ครับปาดไปเนี่ยรู้เรื่องเลยครับมาแล้วครับ
0: คือช็อตก็สักครู่ครับช็อตแก้ไขพอดีครับระยะประชิดครับแต่ศอกเข้าเลยครับแล้วแม่นด้วยแตกแล้วครับไหลมาเป็นทางเลยครับที่หน้าของยาริคัสเซมครับถีบไปก่อนวัวจักรเล็ก
2: ยืดหยุ่นเกมนิดหนึ่ง
0: แข้งซ้ายแข้งซ้ายจับได้แล้ว
2: ล้มลงไปก่อน
0: เดินเข้าหายาริคัสเซมใหญ่กว่าซะอย่างหมดยกที่หนึ่ง
1: จังหวะนี่หันมาเห็นผู้ต่อสู้พอดีก็ฟันเข้าไปเลยครับทีมงานก็พยายามคัดเลือดกันเต็มที่นะครับที่ศีรษะของยานิคาเซมครับบริเวณหน้าผากนะครับลุยกันต่อยก2
0: สั่งเดินบทเดินเบียดเดินบี้แล้วนะครับใบสั่งของมุมขาวยานิคาเซมครับเดินเร็วเลยครับเดินเร็วเลยครับใหญ่กว่าเอาโดนหมัดโดนหมัดโดนหมัดของเวอร์จากเล็กครับหมัดลุกลำตัวไว้ก่อนเวอร์จากเล็กครับยานิคาเซมเดินเข้าไปขยับเข้าไปแทงยาวมีหรือเปล่าครับคิดช้าทำช้าไม่ได้คิดช้าทำช้าไม่ได้เดินถีบเข้าไปก่อนแล้วก็จะแหมเอ้ยยังไม่ออกแข้งซ้ายมาครับต่อยมาคืนเลือดก่อไหลมาครับตอนพักยกนี่คัดเลือดไปแล้วนะครับแต่ว่าแหมเป็นทาง3แพ็คเลยครับ3แฉกอย่างนั้นนะครับแผลใหญ่แผลลึกพอสมควรครับคัดแล้วแต่ว่าเลือดก็ยังมีอยู่ขยับเข้าไปยานิคาเซ
1: มโอ้ยแหมหัวล่างครับหัวระดับเล็กยกนี้นี่น่าจะเริ่มจะเร่งมากขึ้นแล้วครับนี่ครับโอ้ยต่อยเต็มหน้าครับสายเต็มๆเอาแล้วครับแม่เริ่มออกอาการครับโอ้โหโอกาสเข้ารอบเนี่ยอยู่แค่เอื้อมนะครับน็อกได้แล้วไปลุ้นให้ยอดคมตักแพ้ครับนี่คือโจทย์ของเขาครับแม่แค่มีอาการเล็กน้อยนะครับฟื้นอีกแล้วครับโอ้ซ้ายเข้าไปยานิสโอ้ยแม่โดนแล้วทำท่าเอียงๆเล็กน้อยครับนี่ครับหมัดขวามาอีกแล้ว
0: แต่ตอนนี้อันดับแรกต้องลุ้นให้ตัวเองชนะน็อกก่อนครับปวดจากเล็กเอาอย่าที่คาเซมเดินเข้ามาพอจากเล็กเล็งแล้วเล็งแล้วจ่อล่างไว้ก่อนเตะไปต่อยไปคือพยายามออกอาวุธให้หลากหลายนะครับไม่ได้มีแต่หมัดอย่างเดียวครับเวอร์จักรเล็กแต่หมัดนี่ได้อาการไปแล้วนะเอาหมัดมาอีกแล้วครับหมัดขวาของเวอร์จักรเล็กยานิคาเซมเดินเข้ามากระแทกหมัดเข้ามาเจอแข้งซ้ายของเวอร์จักรเล็กครับคือเดินเข้าหาก็จริงแต่ว่าดูว่าช้ากว่าเวอร์จักรเล็กนะครับสำหรับยานิคาเซม
1: เริ่มจะอึดอัดเหมือนกันนะครับเอาครับอุ้ยเข่ากับหมัดครับเมื่อสักครู่ต้องเดินเสี่ยงแล้วล่ะครับวงในก็แม่เกาะไว้ครับวรจักรเล็กโอ้ยานิคาเซมเนี่ยดูอึดอัดไปนิดนึงนะครับจังหวะจะออกเนี่ยก็ไม่ได้ดั่งใจครับโอ้ยเจอแยบไปอีกซ้ายอีกทีครับโอ้โหนี่แม่นๆเลยนะครับแม่นไม่พอหนักด้วยคมด้วยครับเอาละทำเกมเข้าไปชุดนี้ยังไงครับโอ้ยโดนหมัดอีกแล้วครับแม่เข้าไปเนี่ยเข้าระยะเลยนะครับ
0: กดแล้วแยกมากรรมการใส่มาทิพย์เคียรีครับโอ้ยอาทิตย์คาเซมเดินเพลินไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้ครับเล็งนั้นไม่ดีด้วยเจอแข้งซ้ายของวัวจักรเล็กเจอหมัดซ้ายหมัดขวาของวัวจักรเล็กโดนเข้าไปแล้วมีอาการหรือเปล่าครับเหมือนจะมีเซหน่อยๆเหมือนจะมีเซหน่อยๆปิดเกมเลยไหมครับวัวจักรเล็กแหมพยายามบอกว่าระวังนิ้วนิดนึงนะครับมันจิ้มตาครับขยับเข้าหาครับยานิคาเซมหมัดขวาเตะซ้ายวัวจักรเล็กทีไปจุกไม่จุกเอาปิดเกมสิปิดเกมสิอ้าวไปแกะม้าดีดกระโหลกครับ
1: หมดยกครับโอ้โหดีดกระโหลกก่อนไปต่อยหมัดตามเลยนะครับเสียดายไม่ได้ดูกระโหลกดีดม้า
0: ม้าดีดกระโหลกครับโทษเดี๋ยวก็ตกม้าตายพอดีโอ้ยเสียดายแกกดเขาจะล่วงอยู่แล้วไปขี่ม้าซะนั่นเอ้ายกที่3ครับยานิคาเซมอุ้ยเดินเข้าไปแทงครับแต่ว่าวอจากเล็กมีหมัดดักเอาไว้ครับต้องชนะน็อกนะวอจากเล็กชนะคะแนนไม่พอนะไม่พอนะยานิคาเซมนี่เหมือนจะ มีแผลแตกด้วยแล้วผมจะดั้งหักด้วยนะ
1: นะครับทีมงานก็พยายามเช็คที่จมูกแล้วบอกไหวอยู่ครับโอ้นี่เจอเยอะจริงๆครับคือเดินเข้าไปโดนแล้วครับเอาครับหมัดมาอีกครับเลือดก็ไหลมาเรื่อยๆนี่ครับอยู่ที่วรจักรเล็กแล้วครับยกนี้ครับชนะเพื่อต่อลมหายใจครับน็อกเท่านั้นนะครับแล้วโอ้ยขาดเชือกครับลูกนี
0: ้เอาแยกมาครับเอากดหัวมาเลยครับแยกกันยากเหลือเกินแง่ออกมาครับกรรมการเสมาทิพย์คีรีเล่นซาจานนี่เหนื่อยหอบเลยครับเจอใหญ่ๆแบบนี้ว่าจากเล่นถีบเข้าไปครับที่ยุ้งข้าวถีบเข้าไปถีบให้จุกเอาไปซ้ายเข้าไปถีบเข้าไปอีกเอาจุกอ่ะจุกไม่จุกแต่ว่ายานิคัสเซ็บบอกว่ายกขึ้นสูงหน่อยเดี๋ยวถีบมาโดนกระจับต่อยท้องต่อยหน้าวอจากเล็กวอละจากเล็กท่านวอยังไงโดนแข้งมาโดนแข้งมาทุบที่หน้าเดินเข้าไปเตะเขาต่อบอกว่าเขาต่อยมาเลยครับชอบอยู่แล้ว
1: ลุยกันเลยครับเวลานี่ก็บีบมาเรื่อยๆเลยครับยานิคเดินบ้างครับยกนี้แหมเจอรวบไว้ครับโอ้วอจากเล็กนี่ยังเผด็จศึกไม่ได้นะครับก็ดูว่าไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้ว่าจะเอาให้น็อกนะครับคือไม่มีจังหวะไม่ชัวร์ก็ไม่ทำเลยครับนี่ครับซ้ายเน้นๆชุดนี้ยังไงครับนี่ครับถอยแล้วนะครับแม่ยังไม่ได้เข้าไปตามครับวรจักรเล็กโอ้หน้าเนยแตกหมดครับโดนไปอีกผมขาวนี่ผมทองผมแดงไปแล้วฮะ
0: เจาะล่างไปครับแหมกองเชียร์ตะโกนเอาเลยเอาเลยครับวรจักรเล็กกำลังเช็คหลอดพาวเวอร์ในตัวเองอยู่เลี้ยวแรงตอนนี้ไปยังไงเอาแทงซ้ายครับปั่นซ้ายครับวรจักรเล็กแทงซ้ายเตะเข้าไปอีกต่อยเข้าไปอีกปิดเกมได้ไม่ได้ต้องชนะน็อกนะลูกต้องชนะน็อกเท่านั้นถึงจะเข้ารอบวรจักรเล็ก
1: แหมก็ดูแล้วน่าจะเอาแค่ชนะคะแนนแหละครับโอ้โหแบบนี้คือในการเข้ารอบเนี่ยยากนะครับโอ้โ
0: หปิดเกมแต่ยก2ก็จบไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตรงปลายอาการก็เริ่มเสียดายไม่เป็นไรครับหมดยกสุดท้ายครับก้มลงกราบกันเลยครับซัดกันมาแบบโอ้โหสุดแรงภาพช้าครับจังหวะก้าวเข้าไปเสียบก้าวเข้าไปแทงครับยานิคัสเซ็มนี่คือการทีให้จุกให้น็อกไปเลยว่าอย่างนั้นเถอะทีแต่ละเม็ดนะครับของวอลจักรเล็กครับยานิคัสเซ็มก็อุ้ยเม็ดนี้ครับขึ้นการคอไปเลยจิ้มหมัดซ้ายครับวอลจักรเล็กก็แตกด้วยครับสำหรับยานิคัสเซ็มครับโคจิปส่งต่อให้โคจิปบนเวทีเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะครับเหมือนกับเดี๋ยวให้ใบคะแนนเคลียร์เสร็จให้เรียบร้อยครับอยู่ในมือโคจิปไปที่เรียบร้อยนะครับขาเจ็บด้วยครับวอลจักรเล็กครับเดินกระเพกเลยครับเนี่ยครับเดินไม่ไหวครับไม่รู้ยังไงเกิดอะไรขึ้นครับ
3: และผลการตัดสินนะครับ The winner is Black Corner วอลจักรเล็กของไทยแลนด
1: ์ก็เป็นวอลจักรเล็กที่ชนะคะแนนไปได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับคู่ต่อไปมวยรอบกำลังใจไทยไฟครับ
3: ท่านผู้ชมครับในวันอาทิตย์นะครับที่18ตุลาคมนะครับเตรียมพบกับศึกแห่งความมันกับไทยไฟท์สตรีวิทยา2ครับขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนสตรีวิทยา2ไว้ในพระราชูปถัมภ์มาร่วมสร้างจิตสำนึกรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแล้วเรามาสนุกเร้าใจไปกับมวยค่าเชื่อครับกีฬาพื้นบ้านไทยนำทีมโดยแสนชัยไลออนน้องโอเขี้ยวเพชรดาวแพร่จรวดศึกเพชรศึก ยอดขวัญใจและคู่ตัดเชือกมวยรอบกำลังใจไทยไฟท์มาร่วมสร้างความสุขแบบมันตาแตกไปด้วยกันนะครับในวันอาทิตย์

ที่18ตุลาคม2569ครับณโรงเรียนสตรีวิทยา2นะครับในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับกรุงเทพมหานครเริ่มถ่ายทอดสดเวลา 18:20 นาทีทางช่อง PPTV HD 36ส่วนท่านใดนะครับที่สะดวกไปรับชมกันแบบสดๆในสนามครับเราจะเปิดประตูในเวลา 16:30 นาทีเป็นต้นไปครับแต่ตอนนี้ครับท่านผู้ชมเรากลับมาลุยกันต่อครับกับมวยรอบกำลังใจไทยไฟหมัดเดียวเปลี่ยนได้ครับโดยเราจัดแข่งขันขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ได้ค้นพบคุณค่าของตนเองและพร้อมที่จะก้าวเดินกลับสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีอีกครั้งครับ The กำลังใจไทยไฟท์ทัวร์นาเมนต์ One Punch Can Change Life Giving Inmate Fighters a Powerful Second Chance to Prove Themselves Transform Their Life and Return to Society as Changes Menและสำหรับคู่ต่อไปนี้ครับเป็นการแข่งขันในสาย B และความเดือดของคู่นี้ครับคือใครชนะจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทันทีครับแต่ถ้าในวันนี้ผลการแข่งขันออกมาเสมอกันเราจะแข่งขันกันต่อในยกที่4นะครับเป็นยกตัดสินเพื่อหาผู้ชนะเข้ารอบรองชนะเลิศครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ตัวแทนผู้ต้องราชทัณฑ์จากเรือนจำจังหวัดสระบุรีThe inmate representative from the Saraburi Provision Prison ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับขุนเข่าทะลุกำแพงเพชรอาชาพรานบุญลูกพยม

และนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ตัวแทนผู้ต้องราชทัณฑ์จากทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาครับ The inmate representative from the ประหารพระมหานครศรีอยุธยา Correctional Institution for Young Offender ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับขุนศึกอยุธยาสองคมวัยหนุ่มอยุธยาลูกพระโยม

0: กลับมาลุยกันเลยนะครับนี่คือมวยรอบกำลังใจไทยไฟท์หมัดเดียวเปลี่ยนได้รอบแรกของสาย B นะครับคู่นี้ใครชนะจะได้ตั๋วใบสุดท้ายในการเข้ารอบต่อไปทันทีมีกรรมการภูกิจพรามพยูนครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3คะแนนนะครับกรรมการเสมาทิพย์คีรีกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการพัฒนันวงศาปานครับใครจะผ่านเข้ารอบนี่ก็ชนะนี่ไปเลยนะครับตีตั๋วเข้าสู่รอบต่อไปครับตามทางด้านกำแพงสูงบ้านอินทรีย์ลูกพยมนะครับเข้ารอบต่อไปทันทีครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยแพ้น็อกมาให้กับทางด้านกำแพงสูงนะครับไปดูข้อมูลของนักมวยทั้งคู่ก่อนนะครับนี่คือเพชรอาชาพรานบุญลูกพยมครับ23ปีจากอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีผู้ต้องราชทัณฑ์จากเรือนจำจังหวัดสระบุรีนะครับต่อยมา1แมตช์ก็ยังไม่มีแต้มครับวันนี้ชนะเพื่อเข้ารอบ
1: สำคัญกับทั้งคู่เลยครับไฟนี้แพ้ไม่ได้เหมือนกันครับกลัวว่าจะตกรอบครับส่วนรายนี้นี่อายุ24ปีนะครับจากอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับขุนศึกอโยธยาครับสองคมวัยหนุ่มอโยธยาลูกพระยมครับผู้ต้องราชทัณฑ์จากทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาครับนี่คือมวยรอบกำลังใจไทยไฟ

0: นะครับสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความสามารถด้านมวยไทย
1: ครับ
0: แล้วก็มีทิศทางในเรื่องของประวัติเนี่ยดีด้วยประพฤติตนดี
1: ครับ
0: มีกีฬามวยไทยในสายเลือดนะครับแล้วก็อยู่แคมป์มวยไทยมีการฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบ
1: ครับ
0: ก่อนที่จะเข้าสู่มวยรอบกำลังใจไทยไฟตรงนี้ครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์คอร์สตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์บริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนยาสเปรย์เอ็มซินน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 36คมชัดมันตาแตกครับ
1: แต่ถ้าคุณอยากพักผ่อนในบรรยากาศนั่งริมชายหาดแบบส่วนตัวสบายๆนะครับขอเชิญที่ไทไฟท์โฮเทลครับที่หาดละไมเกาะสมุยเป็นโรงแรมที่ตกแต่งในธีมของมวยไทยด้วยแนวคิดการสร้างสรรค์การันตีด้วยรางวัลมากมายนะครับรวมไปถึงมียิมออกกำลังกายแบบมวยไทยแช่น้ำว่านบำรุงผิวพรรณคลายความเมื่อยล้ากับการนวดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมถึงริมรสอาหารอร่อยๆด้วยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปติดตามรายละเอียดได้ครับที่ www.thaifighthotel.com หรือว่า Thai Fight Hotel Facebook Fanpage ครับไปลุยกันเลยครับมวยรอบกำลังใจไทยไฟ
0: ท์เป็นไฟเดินขยับค่อยหาเข้าหานะครับค่อยๆสืบเท้าเข้าไปสืบเท้าเข้าไปครับเพชรอาชาครับสองคมก็ดักเอาไว้ครับเอาแข้งขวาครับเพชรอาชากรรมการภูกิจพามประยูนเตือนหน่อยนะครับว่าแม่อย่าไปจับเชือกครับถือว่าผิดกติกาแล้วก็เป็นการเอาเปรียบผู้ต่อสู้นะครับก็เลยเตือนนิดหนึ่งบนเวทีก็อย่างที่เราเรียนไปว่ากรรมการภูกิจพามประยูนครับแล้วก็ประธานผู้ตัดสินของเราดร.แสวงวิทยาพิทักษ์นะครับบอกให้รีบออกรีบชกหน่อยครับมาเห็นเล่นงานจ้องนานครับมาซ้ายมาครับ2คม
1: ก็เหมือนก็เริ่มจะเก่าเวทีพอสมควรนะครับออกมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหคือพวดก่อนในแพ้ก็แพ้ร่างกายนะครับคือโดนจังๆเนี่ยไม่ได้โดนนะครับคือเป็นลมไปก่อนนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยมีการวางแผนครับค่อยๆต่อยด้วยจังหวะฝีมือก่อนนะครับนี่ครับคือเอาจุดบกพร่องเนี่ยไปแก้ไขทั้งคู่นะครับไปก่อนเนี่ยคือเดินแลกเดินบวกครับแล้วหล่นไปแบบเจ็บๆเลยนะครับครั้งนี้นี่ก็มารัดกุมครับเนี่ยอาจจะไม่เล้าใจแต่ว่าเดี๋ยวพอเริ่มจะผ่อนคลายแล้วเนี่ยเชื่อว่ามันแน่ครับคู่นี้เพราะว่าชนะเข้ารอบเลยนะครับ
0: แม่ชกมาไม่เยอะแต่ว่าพัฒนาการการเรียนรู้บนสังเวียนนี่รวดเร็วมากๆนะครับหลุดไปครับหลุดเหมือนกันครับต่างคนต่างเตะต่างคนต่างหลุดนะครับมุมขาวนี่ย้ำว่าเพชรอาชาครับมุมดำนี่2คมหมัดซ้ายหมัดขวาเข้าเป้าครับเข้าเป้าครับหมัด1 2เมื่อสักครู่ครับแข้งซ้ายครับ2คมแม่พอทำได้ก็เริ่มจะออกมาแบบต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเหมือนพอยิ่งทำได้ก็ยิ่งมั่นใจครับ
1: โอ้โหนี่คือถ้าไม่บอกว่าไม่เคยต่อยมวยนี่คือแม่การจัดระเบียบร่างกายดีมากนะครับทั้งคู่โดนหมัดเข้าไปครับแม่เพชรอาชาวันนี้นี่เหมือนจะมีฟุตเวิร์กเติมในเรื่องของมวยสากลเข้ามาด้วยนะครับส่วนทางด้าน2คมนี่แข้งแม่นครับจังหวะออกแข้งดีใช่ครับแหมมีแข้งมาเหมือนกันครับเอาละครับความเนี้ยบของทั้งคู่ครับในยกแรกค่อยๆเป็นไปตามจังหวะก่อนนะครับไม่เร่งไม่รีบครับดูระบบหายใจด้วยครับแหมจะทิ่มหมัดขวานี่ไม่ถึง
0: เพชรอาชาครับแข้งขวาหลุดไปอีกแต่ว่า2คมขึ้นมาครับยังไม่ถึงครับหมัด1 2ครับ2คมหมดยกที่1
1: ยกแรกนี่อาจจะไม่เล้าใจครับแต่ว่าเชื่อว่าระทึกแน่ครับยกนี้ครับโอ้โหมาต่อยกันแค่แมตช์เดียวที่ผ่านมาเนี่ยก็เอาจุดบกพร่องไปแก้ไขนะครับไฟก่อนก็แมตช์ตะลุบตุบตับครับวันนี้นี่มีการวางแผนนะครับค่อยๆต่อยค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มครับนี่คือมวยไทยนะครับมีศาสตร์มีศิลป์ครับอ่ะลุยกันต่อครับยก2ครับใครชนะเข้ารอบ
0: เดินเข้าหาเพชรอาชาครับยกแรกต้องยอมรับนะครับว่า2คมนี่ออกได้แม่นกว่าครับเดินขยับเข้ามาครับเพชรอาชาอย่างที่ผู้ชายเรียนไปครับว่าแม่ยิ่งชกดีว่าพัฒนาการได้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับขยับเข้าไปครับเพชรอาชาครับโดนแข้งของ2คมอีกครับ2คมก็นี่ครับฉากมาแล้วก็มีแข้งครับแข้งขวาครับพอเห็นเพชรอาชาเข้ามาจะถึงตัวก็มีหมัด1 2คอยดักคอยติดเบรกเอาไว้ครับ

0: โอ้ยใช้เรื่องของจังหวะฝีมือความเร็วแล้วนะครับ2คมครับก็อยู่ที่เพชรอาชาแล้วครับว่าจะกล้าเดินแลกขนาดไหนนะครับตอนนี้นี่ครับวงนอกนี่2คมเตะแม่นกว่าครับสับอีกอ้าวสับอีกครับแหมเริ่มจะออกทีขึ้นนะครับนี่ครับเพชรอาชาเนี่ยต้องไวกว่านี้ครับต้องเอาให้ติดตัวครับโอ้ดูแล้ว2คมเองก็พยายามจะคุมในเรื่องของเกมการชกเอาไว้ด้วยแข้งนะครับแล้วก็อาวุธความเร็วครับนี่ครับพยายามจะคุมเกมไว้นะครับอ้าวครับแหมมีแข้งมาเหมือนกัน
1: ได้แข้งไปแต่โดนหมัดคืนมาครับเพชรอาชาครับสองคมพยายามจะปิดเกมเลยนะครับสับเข้าไปครับดูครับแทงมาแทงคือสับเข้าไปอีกครับสับเข้าไปอีกครับหุ้ยศอกระยะประชิดครับเหมือนริดมิดสั้นเลยเหมือนริดมิดสั้นเลยครับจังหวะสับปัดหนึ่งสองโอ้ร่วงไปเลยครับแล้วก็ไม่ไหวครับหมัดยิงมาตรงๆครับหนึ่งสองครับหมายแล้วเหมือนจะจังหวะล้มลงไปนี่เหมือนนี่ครับกลางอากาศเลยนะครับจังหวะคือหมัดเต็มๆจริงๆนะครับก็ให้กำลังใจเพชรอาชานะแล้วก็ชื่นชมครับอาวุธของ2คมอ่ะครับออกมาแม่นมากๆครับเดี๋ยวดูจังหวะเนี่ยครับต่อยมาแม่นๆเลยครับจังหวะปิดเกมของ2คมอ่ะครับเราได้เห็นพัฒนาการของนักมวยนะพี่โจเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับจากเขาไม่เคยได้ต่อยมวยหรือว่าต่อยมวยครั้ง2ครั้งนะแต่เราเห็นความเป็นมืออาชีพความพัฒนาของเขานะได้เป็นโอกาสนะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆพวกนี้ก็จะเป็นต้นแบบของนักมวยหลายๆคนถ้ามีโอกาสเอามาชกข้างนอกได้พี่ว่านักมวยพวกนี้ก็จะพัฒนาแล้วก็เป็นโอกาสสำหรับเขาที่อยู่ข้างในกันนะครับ
0: ไปโค้ชจิ๊บครับ
3: และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout blackคอร์เนอร์สองคม from พระนครศรีอยุธยา
0: ก็เข้ารอบไปแล้วนะครับ2คมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาดูคู่ปิดท้ายครับปุ๋ยไข่มุกคาดเชื่อครับ
3: ท่านผู้ชมครับไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้านะฮะในวันอาทิตย์ที่13กันยายนครับมาลุ้นเดือดกับมวยรอบแลนด์คอร์ดไฟท์นะครับระหว่างซามูไรซิโอปอกับอารันยอนนี่ครับจากอาร์เจนตินารวมถึงมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชื่อกันระหว่างฟ้าลิขิตสิทธิ์ดร.ชันชัยกับซากีสโนว์จากจาเมกาแล้วมาร่วมให้กำลังใจกับมวยรอบนะครับกำลังใจไทยไฟท์ระหว่างเพชรมงคลซับแก้วซับแก้วลูกพยมกับซูเปอร์แม็กซ์สิงห์หนุ่มพัฒนาลูกพยมแล้วมาเร้าใจกับซูเปอร์สตาร์ขาบูครับทั้งก้าวสัตราสจวิชิตเมืองแปดริ้วกายสิทธิ์ปอประจันศรีดรสิงห์สิงห์หนุ่มพัฒนาลูกพยมห้ามพลาดครับกับความเดือดแบบมันตาแตกณสังเวียนเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ครับเริ่มเดือดเวลา 18:20 นาทีเป็นต้นไป Ladies and gentlemen Thai Fight League bring maximum heat next week Sunday September 13 2026 The Land Cross Fight Tournament feature Samurai Siopo versus Argentina Alan Yoni alongside the Kai Mukha Cheok 2026 tournament between Falikit Sith Dr. Chan Chai and Jamaican Shaki Snow. Show your support in the Gamlang Jai Thai Fight Tournament as Phet Mongkhon Sap Kaeo Luk Phayom take on Supermax Sing Lum Pattana Luk Phayom plus thrilling bout from superstar Kao Satra Sojo Wichit Meung Pat Riu.กายสิทธิ์ ป.ประจันศรี and นรสิงห์ สิงห์หนุ่มพัฒนาลูกพยม Join us at World Siam Stadium ตะวันาบางกะปิ on Sunday September 13 2026 starting at 6:20 p.m. onward แต่ตอนนี้ครับท่านผู้ชมเรากลับมาลุยกับศึกมวยรอบปุ๋ยไข่มุกค่าเชือก2026ครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งคู่ซึ่งคะแนนทุกคะแนนยังคงมีความหมายนะครับในการลุ้นเข้ารอบต่อไปสำหรับนักมวยไวคอร์เนอร์ครับนักชกข้าเชือกชาวโมร็อกโก please welcome โมร็อกโกขาโหดอุสมาทาอูด

0: กลับมาตามมาต่อคู่ปิดท้ายรายการนะครับมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือกพิกัด69กิโลกรัมรอบแรกครับคู่นี้ยอดคมประตักชนะจะเข้ารอบทันทีครับมีกรรมการประจักษ์เงางามครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสำเนาคะแนนนะครับมีกรรมการภูกิจพรามประยุทธ์กรรมการเสมาทิพย์ดีและกรรมการถาวรเองอุบลนะครับรายงานสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นี่ก็คือวรจักรเล็กเนี่ยมีแต้มเท่ากับยอดคมประตักนะครับโดยจำนวนน็อกก็เท่ากันด้วยนะฮะถ้าบอกว่าวรจักรเล็กเนี่ยยังมีอีกหนึ่งเฮือกนะพี่เอกนะ
1: ครับผม
0: วันนี้เนี่ยถ้ายอดคมประตักแพ้ยังมีโอกาสได้จับฉลากครับ
1: ใช
0: ่ไปดูข้อมูลมุมขาวก่อนนะครับนี่คือตัวแทนจากสายบีครับขาโหดจากโมร็อกโควัย22ปีครับสูงมากนะครับ182ครับเขาคืออุสมาทาอูดนี่ก็เช่นกันนะครับยังมีโอกาสเข้ารอบเหมือนกันนะครับอุสมามี2แต้มครับ
1: ส่วนคนนี้ครับเจ้าของฉายาเหลี่ยมขั้นเทพครับจากหัวไซนครศรีธรรมราชนะครับลูกศิษย์ของนายหัวสิงห์ต้องประตักสวจุลเสนยอดคมประตักสิ้นบีมวยไทยครับเดี๋ยวดูครับมาสักครู่นี่ชนะไปแล้วสำหรับวรจักรเล็กแต่ว่าต้องลุ้นผลของยอดคมประตักด้วยอย่างที่ผู้ชาเรียนไปนะครับแต้มนี่มันคู่ขี้สูสีเบียดกันมากๆนะครับส่วนคู่ที่แล้วนี่มวยรอบกำลังใจไทยไฟผู้ที่เข้ารอบต่อไปก็คือสองคมวัยหนุ่มอโยธยาลูกพระยมนะครับส่วนเพชรอาชาก็ตกรอบไปแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียใจนะครับเพชรอาชาพานบุญลูกพระยมครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ซีซั่นหน้าก็ได้นะครับก็ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะมวยรอบกำลังใจไทยไฟท์นะครับขอบพระคุณมูลนิธิกำลังใจครับของพระองค์พานะครับที่ทำให้เกิดโอกาสครั้งสำคัญครั้งนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปสังเวียนให้นักชกในพระราชทานได้พิสูจน์ตัวเองและพิสูจน์ความสามารถด้วยนะครับรวมไปถึงต้นเรื่องจริงๆดร.สุภโชคควรรือชัยนะครับแล้วก็พี่มดนพพรวาทินนะครับสำหรับโอกาสในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณสังคมด้วยนะครับที่เข้าใจแล้วก็ให้โอกาสนะ
0: ครับ
1: ทำให้เกิดมวยรอบกำลังใจไทยไฟท์ขึ้นมาส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมวยรอบนะครับก็คือมวยรอบปุ๋ยไข่บุกค่าเชือก69กิโลกรัมครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่มีความสำคัญอย่างที่กูชัยเรียนไปเพราะว่าแต้มนี่มันเบียดกันมาก
0: ใช่ครับก็ถ้ายอดคุณประดักชนะจะเข้ารอบเลยครับส่วนอุสมาถ้าชนะก็ต่อลมหายใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปลุ้นให้อันดับ1และอันดับ2เนี่ยพลาดท่าในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้านี่เราก็ยังเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับมวยรอบแลนด์คอร์สไฟด้วยครับรวมไปถึงมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือกครับฟ้าลิขิตที่เป็นอันดับ1เข้ารอบไปแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของชากีสโนนะครับนักชกจาเมกาเนี่ยก็ยังมีผลอยู่นะครับถ้าเขาชนะนี่ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบครับแล้วก็สัปดาห์หน้าในมวยรอบกำลังใจไทยไฟก็เหมือนเดิมนะครับเพชรมงคลซับแก้วลูกพยมครับเจอกับซูเปอร์แม็กนะครับโอ้โหชื่อซูเปอร์แม็กเนี่ยนักโทษคนไหนก็กลัวนะครับเดี๋ยวมาดูซูเปอร์แม็กนะครับสัปดาห์หน้า
1: ใช่ครับ
0: ยังมีก้าวสาตากายสิทธิ์นรสิงห์นะครับและอีกมากมายครับสัปดาห์หน้าเนี่ยติดตามได้เหมือนเดิมครับทาง PPDHD กฎหมายเลข36ครับวันอาทิตย์ที่13กันยายนครับ
1: ส่วนบนเวทีครับยางแตกไม่แตกครับเห็นจังหวะสับ 2-3 ครั้งแล้วนะที่สับฐานล่างไปนี่ครับมาอีกแล้วครับทักไม่ได้ทักปุ๊บสับปั๊บเลยครับกะเอาให้ยางแตกครับจังหวะสับล่างของยอดคมประตักอุสมาทาอุดโดนแข้งมาเตะขวาคืนครับยาวกว่าครับอุสมาทาอุดส่วนกระดูกมวยก็อยู่ที่ยอดคมประตักเลยครับหมัด 1-2 เตะซ้ายจับได้นี่ครับต่อยหมัดซ้ายคืนไปยอดคมประตัก
0: เป็นมวยที่ประสบการณ์ยอดเยี่ยมมากนะครับโอ้โหนี่ครับสับล่างแม่ทำท่านี่ครับกระดูกครบกระดูกครับต่อยหมัดดีกว่าครับเกือบโดนซ้ายครับสมานี่ก็ต้องท่องไว้ครับชนะไว้ก่อนเพื่อลุ้นให้คนอื่นเนี่ยพ่ายแพ้นะครับในสาย B เนี่ยถือว่าคะแนนมันใกล้เคียงกันสุดๆแล้วครับสับไปครับอุสมายอดคมตักก็ไม่รีบนะครับเป็นประเภทฝีมือนะครับฉายาเขาก็บอกครับเหลี่ยมขั้นเทพ
1: หมัดยิงมายาวๆครับอุสมาไม่โดนครับคือจังหวะสับล่างนี่ครับกวาดไปเลยครับโอ้โหดีไม่ม้วนหน้าโชว์กุ้ยช่ายเพื่อเองตลบนี่ยังน้อยนะ

0: แสดงว่าขายังแข็งอยู่นะ
1: แสดงว่าขายังโดนสับแล้วยังแบบแหมมีความสามารถในการสปริงตัวเองแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้ครับ
2: สบาย
1: ไม่รู้ลงยังไงแต่ขึ้นมาขอให้สวยไปก่อนคือจะเห็นเลยนะครับว่ากระดูกกับกระดูกเป็นยังไงครับเรื่องของกระดูกมวยครับจังหวะเขาเอาคนมาตักสับล่างไปนี่ครับมีเจ็บเหมือนกันครับอุ้ยพอเผลอแล้วขึ้นบนหมัดซ้ายเมาไม่เมาครับลงล่างอยู่ดีครับเหมือนคนลวงคนหลอกครับแล้วขึ้นบนครับหมดยกแรกครับ
0: หลอกเตะล่างแล้วขึ้นบนครับโอ้ติวเข้มกันใหญ่เลยนะครับทีมงานของทางด้านอุสมาทาอูดนะครับเดี๋ยวดูว่าแก้เกมกันมาอย่างไรเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจอขานี่ก็ชักจะเจ็บเล็กๆนะครับก็ยังทนได้ครับเอาละครับเดี๋ยวตามมาต่อยกที่2ครับเหมือนรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชื่อครับโจทย์คือชนะเท่านั้นนะครับยอดคมประตักชนะเพื่อเข้ารอบขณะที่อุสมาทาอูดชนะเพื่อต่อลมหายใจครับยก2มาแล้วครับแม่ต่อยหมัดระหว่างแข้งครับยอดคมประตักเดี๋ยวดูยกนี้ครับนี่ครับแม่สับเหมือนเดิม
1: หมัดทุบไปก่อนครับเตะซ้ายครับยอดคมประตักจอดล่างอุสมาเดินเข้าหาครับหมัดขวามาครับอุสมาครับเตะเจาะล่างไปยอดคมประตักเตะเจาะล่างอีกแล้วครับจังหวะเจาะล่างเจาะไปเจาะมานี่พอแกพอคู่ต่อสู้เผลอๆนี่มีการกำตัวแล้วมีขึ้นก้านคอด้วยนะครับแข้งของยอดคมประตัก
0: เดินต่อเลยครับแหมเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นครับยอดคมประตักนี่ฮะสับล่างอีกแล้วครับสับอีกทีครับพับในโอ้โหแล้วเตะนี่เสียงดังฟังชัดดีเหลือเกินครับนี่ครับสับอีกครับโอ้ไม่ไหวครับทนอยู่นานทนไปหลายทีครับแต่ทนทีสุดท้ายไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ทนนะฮะ
1: นี่วัดกันที่ซีซีสุดท้ายเนี่ย
0: ครับ
1: เอายังไหวอยู่ครับเจาะล่างใหม่แล้วครับเจาะล่างใหม่แล้วครับเจาะล่างใหม่แล้วมาสกูนี่เลี้ยวไปแล้วนะครับไปดูเจ็บข้างไหนครับน่าจะข้างซ้ายของตัวเองหรือเปล่าครับอุสมาขยับเข้าหาครับอุสมาครับเลี้ยวโอ้โหระวังล่างมาการคอดอีกแล้วปาล่างอีกแล้วจะมาตรงไหนนี่ไม่บอกไม่กล่าวเลยไม่บอกไม่กล่าวเลยครับยอดคมประตักกดแล้วก็แยกมาครับกรรมการประจักษ์เงางามครับประธานผู้ตัดสินดร.แสวงวิทยาพิทักษ์นะครับขยับครับจ้องจะปิดเกมแล้วจ้องจะปิดเกมแล้วทุบมาแล้วก็เจาะล่าง
0: โอ้โหนี่ยังเอาไม่ลงสักทีนะครับสับอีกครับโอ้โหสับอีกเอาเริ่มจะมีโต้มีเถียงอัปคัตดีกว่าครับหมัดสอยดาวครับกวาด3แต้มครับส่งวรจักรเล็กโกโฮมครับขณะที่ยอดคมประตักเนี่ยจะเข้ารอบตามฟ้าลิขิตไปนะครับโอ้โหวันนี้นี่ได้เก็บน็อกด้วยครับมี9แต้มนะครับจากทั้งหมด4นัดที่ทำการแข่งขันครับคะแนนไป3แล้วก็น็อกอีก1นะครับถือว่าไม่แพ้ใครเลยนะครับในรอบแรกของเขาครับโอ้หนักแรงแข็งแกร่งมากครับเดี๋ยวดูครับตรงนี้ฮะสับเข้าไปโอ้โหสับอีกทีครับพับนอกพับในทุกพับครับนี่ครับโอ้โหพับเพียบเลยครับสุดท้ายเจ็บขาแหละครับแหมกระดูกนี่ระดับ300ไฟนะครับยอดคมประตักตัดลำตัวแล้วขึ้นบนครับรัวหมัดครับแล้วสับล่าอีกทีครับวันนี้นี่คิดสั่งได้ดังใจเลยนะครับร่างกายดีมากครับแล้วหมัดนี่ครับอัปคัตสอยดาวสวยงามครับหมัดขวาฟันต่อก่อนนะครับกาดนี่โอ้โหดูครับแหมกาดกะบล็อกให้อยู่แล้วครับแต่เจอลูกข้างล่างครับไปบนเวทีกับโค้ชจิ๊บครับ
3: และผลการตัดสินของกรรมการนะครับ The winner by technical knockout black corner ยอดคมประตักfrom Thailandวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงผู้ให้การสนับสนุนที่น่ารักทุกท่านครับขอขอบคุณครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลส์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกฮิตาชิแลนด์ครอสตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์สบริษัทเบทาโกรจำกัดมหาชนยาสเปรย์เอ็มซินและนี่คือทอยไฟลิกสังเวียนเลือดของตัวจริงสวัสดีครับ
4: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถ

0: ติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจากเน็ตทีวีได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: แหล่งที่มาของโปรตีนจากสัตว์เนี่ยมันก็มีงานวิจัยออกมาเยอะแล้วว่ามันทำให้เกิดอะไรหลายๆอย่างทั้งฮอร์โมนรวนเลือดเป็นกรดแล้วก็กระตุ้น IGF-1 ที่กำลังจะพูดอีกอย่างหนึ่งนะฮะ
1: สวัสดีค่ะโค้ชนาตาลีไลฟ์สดจากอเมริกานะคะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าโค้ชมีแขกรับเชิญโค้ชแบงค์โค้ชแบงค์ชิระเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านชะลอวัยแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะโค้ชแบงค์
0: สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่าเป็นรู้สึกเป็นเกียรติมากที่โค้ชนาตาลีแบบว่าเชิญเป็นแกสในการไลฟ์ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่โค้ชแบงค์ไลฟ์สดเหมือนกันไม่เคยไลฟ์สดเลยเหมือนกัน
1: ต้องบอกว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่โค้ชแบงค์ตอบรับกลับมาตอนแรกติดต่อโค้ชแบงค์ไปแล้วรู้สึกว่าโค้ชแบงค์ตอบ
0: ยินด
1: ี
0: เลยครับยินดีเลยครับเพราะว่าเราเป็นคนที่อุดมการเดียวกันนะแล้วเราเหมือนกันตรงที่ว่าเราช่วยคนที่หายจากเป็นมะเร็งมาหลายคนมากๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเขาไม่อยากจะเอ่ยนามนะฮะโค้ชก็ไม่เอ่ยนามแต่ว่าเขาเป็นอะไรที่เรามีประสบการณ์เหมือนกันอะเลยอยากจะเอามาแชร์ความรู้ใหม่ๆมีทุกวันเราอย่าติดกับความรู้เก่าๆตำราหลังสงครามโลกครั้งที่2 30ปี40ปีที่แล้วอันนั้นมันอาจจะล้าสมัยไปนิดนึงนะครับ
1: ค่ะใช่ค่ะตื่นเต้นมากเลยโค้ชจะขอแนะนำโค้ชแบงก์ก่อนนะคะว่าโค้ชแบงก์เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านชะลอวัยแล้วก็ทางด้านฟื้นฟูสุขภาพบางท่านที่มาเป็นแฟนคลับของโค้ชนาตาลียังไม่รู้จักโค้ชแบงค์โค้ชแบงค์ได้ข่าวว่าเรียนมาทางด้านนี้โดยตรงเลยคือจบทางด้าน anti aging science ใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช
1: ่แล้วก็กำลังเรียนต่อเอกด้วย
0: บอก aging science
1: สุดยอดมากเดี๋ยวบอกประวัติตัวเองตรงนี้นิดนึงหน่อยนะคะ
0: จบที่ Anti Aging Science นะครับที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเสร็จแล้วกำลังต่อปริญญาเอกด้าน Public Health หรือว่าสาธารณสุขนะครับ Focus Major ก็ Anti Aging เหมือนกันครับเพราะว่าชอบเรื่องนี้มากๆเลยอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมแล้ว Advisor เองเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Anti Aging เขาเป็นบอร์ดของ Anti Aging ที่สวิตเซอร์แลนด์เลยก็เลย
1: wow.
0: ได้ความรู้จากท่านเยอะมากเลยครับ
1: ว้า wow, สุดยอดมากเลยค่ะ
0: ส่วนตัวโค้ชเองก็เป็นคนที่พยายามรักษาสุขภาพมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแล้วเป็นคนที่ชอบอ่านแต่เท็กซ์แล้วเท็กซ์ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คืองานวิจัยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าถึงพวกวิชาการแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันเติมเต็มเราได้ดีมากเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้มันคือแฟกต์มันคือข้อเท็จจริงที่เขาทำกันมาแล้วมันเห็นผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เลยอยากจะเอาเรื่องพวกนี้ครับมาแชร์ให้ดูกันในช่อง YouTube ของโค้ชแบงค์แล้วก็อยากจะเอามาแชร์ให้แฟนเพจของคุณโค้ชนาตาลีด้วย
1: มีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้โค้ชแบงค์มาทำงานทางด้านนี้มาเรียนทางด้านนี้แล้วก็มาเปิด YouTube Channel เนี่ยค่ะ
0: อยากจะให้คนไทยครับได้ทราบได้รู้ไม่เอาแบบความรู้ที่ผ่านมาที่เขาทำกันมาไม่ใช่แต่ว่าต้องเป็นความรู้ที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นานาชาติจริงๆแล้วเอามาประยุกต์ใช้กับคนไทยได้เอามาใช้กับครัวของไทยเราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไม่แก่ก่อนวัยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าร่างกายเราเสื่อมโทรมโดยใช่เหตุโค้ชก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวที่จะแก่มากครับขอบอกว่ากลัวแก่เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยพยายามที่จะทำให้ตัวเองมันชะลอวัยยับยั้งไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันชรานะครับแล้วเราต้องเริ่มจากเซลล์ตัวเล็กๆของเราเนี่ยแหละครับแต่ละเซลล์แต่ละเซลล
1: ์เป็นอะไรที่แบบเราสองคน
0: อยากจะเอามาแบ่งปันให้คนอ
1: ื่นคล้ายๆกันเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวโค้ชจะขอเริ่มต้นถามโค้ชแบงก์ก่อนเลยนะว่าคือคนเข้าใจผิดเรื่องโปรตีนเยอะมากเลยอะแล้วโค้ชแบงก์มีความเห็นว่ายังไงคะว่าโดยเฉพาะนะคะคือโค้ชอยากเจาะจงเพราะว่าสมาชิกของโค้ชส่วนใหญ่ก็จะ เกี่ยวข้องกับทางด้านมะเร็งทางด้านใดด้านหนึ่งไม่เป็นเองก็อาจจะมีคนรู้จักญาติแล้วก็เพื่อนที่เป็นนะคะคือเอาเริ่มที่ว่าโปรตีนก่อนเลยนะคะว่าเราเข้าใจผิดกันโปรตีนเนี่ยเรื่องยังไงแล้วโปรตีนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับมะเร็งยังไงคะ
0: ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับ
1: อ่ะค่ะใช
0: ่ว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยควรจะรู้ไปว่ามันชอบกินน้ำตาลใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้กินน้ำตาลอย่างเดียวมันเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับมันก็ต้องกินโปรตีนด้วยเหมือนกัน นะครับแล้วโปรตีนอะไรที่มะเร็งชอบกรดอะมิโนมีถึง22ชนิดใช่ไหมครับทั้ง essential และ non essential จำเป็นและไม่จำเป็นมันจะมีบางตัวที่ถ้าเกิดสูงเกินไปแล้วเนี่ยมะเร็งจะแบบเฝ้าคอยที่จะเอามากินนะแล้วกรดอะมิโนพวกนั้นเนี่ยจะอยู่สูงในโปรตีนจากสัตว์ครับผมอย
1: ่
0: างเช
1: ่
0: น2ตัวนะที่เขามีงานวิจัยกันก็คือกรดอะมิโนที่เรียกว่าลูซีนนะครับโค้ชเคยทำคลิปไปแล้วถ้าเกิดใครติดตามโค้ชอยู่และอีกตัวหนึ่งที่มะเร็งชอบคือเมทิโอนีนนะครับเป็นกรดอะมิโนลูซีนแล้วกรดอะมิโนเมทิโอนีนที่เป็นกรดอะมิโนที่มะเร็งชอบมากๆแล้ว2อย่างเนี้ยจะมีสูงอยู่ในโปรตีนจากสัตว์ครับผม
1: ทีนี้โปรตีนจากสัตว์โดยเฉพาะกรดอะมิโน2ตัวเนี้ยรวมไปถึงอะไรบ้างคะรวมถึงไข่ด้วยหรือเปล่ารวมถึงนมด้วยหรือเปล่าแล้วก็ปลาด้วยหรือเปล่า
0: พูดตามงานวิจัยเลยแล้วกันเคลียร์เลยเนื้อนมไข่มีแน่นอนสัตว์ทะเลเนี่ยจะมีอยู่ในปลาครับผมอาจจะอกหักกันนิดนึงเรื่องปลานะครับ ก็โค้ชขอบอกเลยโค้ชแบงค์ขอบอกตรงนี้เลยปลานะครับเนื้อปลาไม่ใช่อาหารสุขภาพนะครับผมอาจจะเป็นอะไรที่ซีเรียสนิดนึง
1: หลายคนอกหักมากเพราะว่าคือคนเลิกโอเคเลือกเนื้อวัวเนี่ยหลายคนเลิกได้เนื้อหมูก็พอได้เนื้อไก่นี่เริ่มยากหน่อยยังเหลือปลาค่ะคนเป็นมะเร็งส่วนใหญ่จะคิดว่าเลือกคือบอกพอบอกว่าให้งดเนื้อสัตว์นะคือเนื้อสัตว์อย่างอื่นอ่ะโอเคเลยค่ะก็กินปลาบ้างทีนี้ตรงนี้แหละค่ะอกหักเลยอ่ะอดกินปลาแล้วทำไม
0: ก็นิดนึงแต่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะที่เป็นคนบอกอาจารย์หลายท่านนะครับที่ออกมาทำ YouTube คุณหมอหลายคนก็บอกว่าเอ้ยคุณเลิกเนื้อสัตว์บกแล้วแต่ทำไมมะเร็งมันยังโตอยู่มันยังไม่ไปคุณเลิกสัตว์ทะเลหรือยังแต่พอเขาเลิกเนี่ยมันก็กลับมาดีขึ้นได้เร็วก็เพราะตรงนี้แหละครับเหมือนกับว่าเราถ้าเกิดใครเชื่อนะมันอาจจะไปเป็นการเบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดมาดูทางวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยก็กดอะมิโน2ตัวนั่นแหละครับที่เนื้อสัตว์มันจะมีสูงครับผมเนื้อปลาไม่ได้มีแค่โปรตีนที่ไม่ดีนะครับยังจะมีโลหะหนักที่เรารู้แน่นอนว่ามาจากพวกโรงงานอุตสาหกรรมจากการที่เราทิ้งอะไรลงไปในทะเลนะฮะมันก
1: ็
0: accumulate เป็น bio accumulation ปลาเล็กกินปลาใหญ่ปลาใหญ่มันก็จะมีสารโลหะหนักที่เยอะมากกว่าแล้วเราเอาปลาใหญ่มากินอย่างปลา

0: หน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ได้โลหะหนักที่เขาสะสมไว้เต็มๆเลย
1: คือก็ปลานี่
0: โค้ชแบงค์ก็พยายาม
1: ไม่ใช่แค่โปรตีนอย่างเดียวใช่ไหมคะอย่างที่โค้ชแบงค์บอกเรื่องโลหะหนักคือแฟนคลับของโค้ชนาลีได้คำถามมาคำถามนี้เยอะมากเลยว่าคนส่วนใหญ่นะคะที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็ยังจะรับยาเคมีไปรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันอยู่นะคะซึ่งคนตัดสินใจทำทางด้านเนี้ยก็มีเยอะมากแล้วต้องบอกว่าหมอนะคะออนคอโลจิสต์เนี่ยบอกว่าให้ทานไข่ขาววันละ10ฟองเพื่อเพิ่มโปรตีนร่างกายจะได้แข็งแรงโค้ชแบงค์มีความเห็นว่ายังไงคะ
0: มันที่ได้รับคำแนะนำทำแบบนั้นไปถามคุณหมอนะครับว่ามีงานวิจัยที่รองรับคำพูดของคุณหมอหรือเปล่านะฮะระดับนานาชาติเลยนะว่าไข่10ฟองต่อวันดีกับคนที่เป็นมะเร็ง
1: ไข่
0: ถ้าเกิด
1: เขา
0: บอกว่า
1: ไข่ขาวไข่ขาวค่ะไข่ขาว
0: ไข่ขาว
1: ฟองต่อวัน
0: ไข่ขาว10ฟองทุกวัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฮะเราจะเอาความเชื่อเก่าๆที่ว่ามะเร็งเอ้ยไม่ใช่ที่ว่าโปรตีนเนี่ยมันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมาแอพพลายมาใช้กับทุกๆอย่างไม่ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วกับงานวิจัยสมัยใหม่ว่ามันไม่ได้ดีเสมอไปนะครับ3อย่างเนี่ยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันนะครับมันเป็นดาบ2คมกันหมดเลยเราต้องเลือกใช้ให้ถูกถ้าเกิดท่านผู้ชมเลือกกินคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันที่ถูกต้องนะท่านผู้ชมอายุยืนยาว100ปีแน่นอนแต่ถ้าเกิดเลือกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันที่ผิดที่มันเป็นมัจจุราชที่มันเป็นเวลเนี่ยคุณจะเกิดโรคแน่นอนต้องคอนเฟิร์มความรู้ของเขาแล้วสิ่งที่เขาพูดออกมานะฮะต้องคอนเฟิร์มเขาจะแนะนำแล้วอ่ะมันเป็นเฮ้ยมันเป็นชีวิตของเรานะเรามีชีวิตเดียวนะแล้วเราต้องขอหน่อยว่าแบบเอ้ยขอเปเปอร์ที่ว่าไข่ขาวเนี่ยดีต่อเซลล์มะเร็งแล้วมันไปทำให้เซลล์มะเร็งตายก็ถ้าเกิดถามเขาได้ก็ดีอย่าไปแอนตี้หรือว่าอย่าไปขัดแย้งอะไรนะครับไม่งั้นมันจะเกิดอะไรมารยาทที่ไม่ดีนะฮะเราก็แค่ขอว่ามีเอกสารไหมคะขอดูหน่อยหรือว่าขอลิงก์ก็ได้หนูไปอ่านเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคค่ะ
0: ในที่นี้
1: เดี๋ยวค่ะ
0: ส่วนตัวโค้ชนะขอพูดนิดนึงว่าได้อ่านอะไรที่มันตรงกันข้ามกับที่เขาแนะนำมาก่อนค่อนข้างเยอะก็ได้เห็นงานวิจัยที่เขาบอกว่าคนที่เป็นแม่อยู่เนี่ยคนที่กำลังตั้งครรภ์แล้วทานโปรตีนเยอะเขาเปรียบเทียบกันเลยนะฮะแม่ที่ทานโปรตีนเยอะกับแม่ที่ทานโปรตีนปกติเนี่ยมารดาที่ทานโปรตีนเยอะมีความเสี่ยงต่อการที่จะคลอดบุตรที่มีสภาวะสมองที่ไม่เต็มที่มากกว่าแล้วก็คลอดก่อนกำหนดได้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะน
1: ั้
0: นโปรตีนจากสัตว์แล้วเขาใช้โปรตีนจากสัตว์ในงานวิจัยนะฮะ
1: ค่ะค่ะ
0: เรามักจะคิดว่าเอ้ยเราจะมีลูกต้องการโปรตีนมากเป็นพิเศษใช่ไหมแต่ว่าไองานวิจัยที่โค้ชไปอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ทำในแอฟริกันอเมริกันก็คือคนสีผิวกลุ่มที่กินโปรตีนสูงนะมีความเสี่ยงมากกว่ามากๆเลยถ้าปริมาณโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยเยอะเกินไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดในมารดาแล้วในคนธรรมดาล่ะในผู้ชายผู้หญิงธรรมดาที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ในงานวิจัยใหญ่ที่สุดเลยนะที่เขาทำที่เคยคุยกับโค้ชนาตาลีว่า the China study ใช่ไหมครับผม
1: เดี๋ยวมีหนังสือให้ดูนะคะ
0: ตัวนี้
1: เดี๋ยวหยิบมาให้ดู
0: ให้โค้ชนาตาลีแชร์นิดนึง The China Study เป็นงานวิจัยที
1: ่
0: ทำในมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดเลย
1: ใช่แล้วคอนเฟิร์มค่ะงานวิจัยเรื่องโปรตีนที่ใหญ่ที่สุดแบบระดับโลกเลยค่ะคืองานวิจัยของโปรเจกต์นี้ The China Study นะคะใครที่มีหนังสือนะคะก็ไปอ่านเป็นเท็กซ์บุ๊กที่ค่อนข้างใช้เวลาอ่านกันค่อนข้างนานมากเลยค่ะ
0: เขาทำในประเทศจีนนะฮะในมณฑลต่างๆในชนบทของประเทศจีนเขาเปรียบเทียบมณฑลต่างๆที่ยังกินอาหารจีนเป็นดั้งเดิมอยู่อ่ะยังไม่มีพวกเฟรนช์ฟรายและแฮมเบอร์เกอร์เข้าไปอ่ะแล้วเขาก็เปรียบเทียบมณฑลที่กินเนื้อสัตว์เยอะแล้วก็มณฑลที่กินเนื้อสัตว์น้อยว่ามีโรคอะไรต่างๆบ้างแล้วความยืนยาวเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเขาก็พบอะไรนะครับพบว่าโค้ชซาตารีเล่าต่อได้ไหมครับ
1: คือจริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะคือดร.คอลินแคมเบลเนี่ยเขาทำงานวิจัยนะคะใช้เวลาประมาณ30ปีค่ะเขาใช้หมู่บ้านเขาเปรียบเทียบจริงๆแล้วนะคะตอนหลังพอโปรเจกต์ตอนหลังๆนะคะ

0: เขามาทำงานต่อด้วยเขาทำงานกันเป็นทีมที่ใหญ่มากใช้คนเป็นแสนๆใช้หมู่บ้านเป็นแบบหลายพันหมู่บ้านแล้วเขาคอมแพร์ค่ะคือต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเลยอันนี้ไม่ทราบว่าพวกคุณรู้กันหรือเปล่าเขาไม่ทราบโค้ชแบงค์เคยได้ยินไหมว่าเออมันน่าแบบว่าน่าสนใจมากคือจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ The China Study เนี่ยคือประธานาธิบดีคนเก่าของคนจีนค่ะตอนนี้เขาตายไปแล้วนะคือคนก่อนหน้านั้นเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งเสร็จแล้วเขาคิดว่าเฮ้ยทำยังไงล่ะทำไมถึงจะหายจากโรคมะเร็งแล้วสาเหตุการเกิดมาได้ยังไงทำยังไงที่จะพัฒนายาตรงนี้หรือว่าอะไรที่มาแก้โรคมะเร็งได้เขาก็เลยไปร่วมทีมงานกับCornell University ค่ะต้องบอกว่ารัฐบาลของเขาให้ทุนค่ะรัฐบาลของเมืองจีนให้ทุนให้โปรเจกต์นี้นะไปศึกษามานะคะใช้คนทั้งประเทศนะคะไม่ใช่แค่หมู่บ้านในที่ปริมณฑลแถวชนบทนะเขาไปคอมเพร์ต้องบอกว่าเปรียบเทียบกันทั้งประเทศเลยเพราะว่ารัฐบาลของเขาสนับสนุนของไทยน่าจะทำอย่างนั้นบ้างนะจริงๆแล้วเขาร่วมมือกันกับ Cornell University แล้วผลออกมานะคะเป็นที่อะไรแบบโอ้โหแบบเป็นงานวิจัยที่คนเอาไปต่อยอดทำอะไรได้ต่อยอดแล้วก็ดีมากๆคือถ้าเราพูดเรื่อง The China Study นะ2วันยังไม่จบเลยค่ะเอาเป็นว่าข้อมูลตรงนี้ใช่เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยแล้วเขามี
1: แต่คือสรุปว่ากลุ่มที่ทานโปรตีนสูงใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: มีสถิติในการเสียชีวิตมากกว่าอายุยืนน้อยกว่าแล้วก็มีเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจเป็นเบาหวานมาทั้งคณะมากกว่าคนที่
0: เอางี้นะคะ
1: ค
0: ือดร.แคมเบลเนี่ยคือจากโปรเจกต์นี้นะคะเขาเอาสัตว์ทดลองเนี่ยที่เป็นมะเร็งแล้วนะคะให้มาทดลองแล้วก็ให้โปรตีนจากเนื้อสัตว์เพิ่มไปปรากฏว่าถ้าคุณทานโปรตีนใช่เน้นค่ะโปรตีนเนื้อสัตว์ถ้าให้โปรตีนเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นประมาณ 10-12% เกินนี้นะคะก้อนมะเร็งเนี่ยมันจะโตขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคนถามว่ากินโปรตีนเท่าไหร่โปรตีนเนื้อสัตว์นะคะเท่าไหร่ถึงจะเป็นอันตรายดร.แคมเบลบอก
1: ดีมากเลยครับ
0: อยู่ในประมาณ 10% อันนี้เขาเขียนไว้เลยค่ะว่าเขามีกราฟไว้เลยว่าถ้าคุณกินโปรตีนเนื้อสัตว์ประมาณ 5% น่ะก้อนมะเร็งมันยังไม่โตนะถึงโตแล้วมันก็อยู่คงที่มันไม่ไปไหนค่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณกินประมาณ 10-12% หรือ 30-50% ขึ้นเนี่ยคือกราฟที่ tumor cell ก้อนมะเร็งค่ะมันโตขึ้นเร็วมากอ่ะกราฟมันสูงปี๊ดเลยค่ะทีนี้เขาทดลองมาแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่า 10% เนี่ยเป็นปริมาณที่เนื้อสัตว์ที่เราควรจะกินได้แล้วไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะอ่ะเดี๋ยวให้โค้ชแปลต่ออ
1: ันนี้เป็นคำตอบที่ดีมากบางคนเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะรับประทานวีแกนยังไม่พร้อมที่จะทานมังสวิรัตหรือว่าวิสุทธิมังสวิรัตแมคโครไบโอติกอะไรอย่างเงี้ยเราจะทานโปรตีนจากสัตว์มากแค่ไหนถึงจะเป็นลิมิตใช่ไหมอันนี้ก็บอกเลยว่า 10-12% ใช่ไหมครับโค้ชนาตาลีที่สามารถทานได้ตรงนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: เยี่ยมมากครับคือโค้ชแบงก์ก็ไม่ได้มาแบบรณรงค์ว่าจะต้องทานวิสุทธิมังสวิรัตอย่างเดียวนะครับเพราะว่าโค้ชแบงก์เองเนี่ยถามว่าทำได้ 100% ไหมก็ไม่ได้ทำได้ 100% เพราะว่าโค้ชยังมีสังคมอยู่แล้วสังคมไทยก็อย่างที่ว่านะครับเขาคาดหวังว่าเอ้ยเอาวันนี้มาให้เรากินแล้วเราจะกินใช่ไหมไม่งั้นมันก็จะเกิดการเสียมารยาทในสังคมเสียมารยาทเพราะบางที่โค้ชก็เลยกินนะฮะแต่ส่วนตัวเวลาทำกับข้าวกินเองหรือว่าไปสั่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเลือกร้านอาหารก็พยายามเลือกร้านที่เป็นมังสวิรัตร้านเจนะครับ
0: ค่ะมีคำถามขึ้นมานะคะโค้ชแบงค์คำถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่ากี่เปอร์เซ็นต์คำถามนี้ดีมากเลย
1: อันนี้คำนวณยากนะฮะมันเหมือนกับว่าเราต้องกลับไปเมื่อก่อนเนี้ยว่ากี่แคลอรี่อะไรกี่แคลอรี่โค้ชไม่เชื่อเรื่องการลดน้ำหนักแบบแคลอรี่นับแคลอรี่นะครับในสมมุติว่าปลาทูน่า1กระป๋องเนี่ย100กรัมปลาทูน่ามันจะมีโปรตีนประมาณ10กว่ากรัมใช่ไหมและไอ้10กว่ากรัมเวลาข้าวมันก็ต้องคำนวณข้าวด้วยนะว่าข้าวมีโปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่แล้วเวลารวมกันเนี่ยมันต้องคำนวณเทียบบัญญัติยางกันเลยนะ
0: ใช่คำนวณยากเอางี้นะ
1: ค่อนข้างที่จะคอมพลิเคทนิดนึง
0: เดี๋ยวโค้ชนาตาลีจะให้เทคนิคนะคะอันนี้เป็นเทคนิคของดร.แคมเบลเลยนะคะคนเขียนหนังสือเล่มนี้เลยโปรตีนที่บอกว่า 10% เนี่ยคือโปรตีนจากเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะตรงนี้เดี๋ยวให้เคลียร์ว่าเราพูดถึงโปรตีนจากเนื้อสัตว์โปรตีนจากพืชคุณก็ทานได้แต่ถ้ารวมๆแล้วได้เท่าไหร่อันนี้อีกเรื่องนึงเลยนะ
1: ได้ครับ
0: นะทีนี้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ 10% มีคนถามจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคือดร.แคมเบลนะคะบอกว่ามานั่งคำนวณคุณจะเครียดแล้วคุณจะทำไม่ได้ถ้าเกิดคุณอนุญาตให้ตัวเองกินมื้อนี้มื้อหน้าคุณก็กินพรุ่งนี้คุณก็กินวันต่อไปก็กินใช่ไหมคะ ทีนี้นะคะง่ายที่สุดเลยก็คือเลิกเลยค่ะไม่ได้รอเล่นนะเลิกเลย คือแบบปกติอ่ะคือแบบเราไม่กินเนื้อ
1: ยิ่งสำหรับคนที่เป็นมะเร็ง
0: อ่ะเดี๋ยวนะคะอย่างนี้ค่ะ

0: ารทะเลรวมถึงปลาด้วยนะครับแล้วเราจะรับประทานอะไรได้อย่างนี้โค้ชแบงค์ได้คำถามเข้ามาเยอะในเพจมากเลยแล้วอย่างนี้ก็ไม่กินครบห้ามใช่ไหม
1: อ๋อใ
0: ท
1: ช
0: ีน
1: ่
0: ี้ก็ไม่ตามที่กระทรวงเขาแนะนำว่ากินอาหารไม่ครบห้าหมู่สิ
1: อ๋อ
0: โค้ชแบงก์ก็เลยไปทำการบ้านมาให้ทุกคนนะครับว่าเฮ้ยกระทรวงสาธารณสุขของไทยเราเนี่ยเขาว่ายังไงจริงๆอันนี้เป็นคู่มือการรับประทานโภชนาการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเห็นไหมทุกคนแล้วในหน้า8ของคู่มือนี้เขาก็มีอาหารห้าหมู่บอกซึ่งนี่เป็นธงอาหารห้าหมู่นะฮะเดี๋ยวโค้ชจะขออนุญาตอ่านให้ฟังนิดนึงนะครับในกลุ่มที่4กลุ่มเนื้อสัตว์เขาเรียกว่ากลุ่มเนื้อสัตว์นะฮะ2ประโยคเท่านั้นประกอบด้วยเนื้อสัตว์ปลาไข่ถั่วเมล็ดแห้งถั่วเมล็ดแข็งเป็นแหล่งที่ดีของสารอาหารโปรตีนแคลเซียมวิตามิน B เหล็กและสังกะสีเหมาะสำหรับเจริญเติบโตของเด็ก
1: อ
0: ันนี้เขาบอกเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กินมังสวิรัติมิสุทิมังสวิรัติไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่ได้อาหารครบ5หมู่ตามกระทรวงเพราะว่าเขาบอกเองเลยถั่วเม็ดแข็งถั่วเม็ดแห้งนั่นก็คือถั่วเปลือกอ่อนที่โค้ชแนะนำพวกบีนส์นะฮะถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำถั่วแระไทยถั่วแระญี่ปุ่นพวกเนี้ยมันเป็นแหล่งของสารอาหารโปรตีนที่ดีด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคนที่กินเจมังสวิรัติไม่ต้องน้อยใจกระทรวงอีกต่อไปแล้วนะครับ
1: ดีมากเลยค่ะ
0: แต่ทีนี้ในถั่วอย่างเดียวหรอที่มีโปรตีนไม่ใช่ไม่ใช่อาหารที่มีโปรตีนที่สูงมากอีกอย่างนึงก็คือผักใบเขียวครับผักใบเขียวถ้าเกิดเทียบตามน้ำหนักนะ
1: ค่ะบางคนบอกว่าผักเนี่ยนะ
0: จริงๆ
1: บางคนไม่เคยรู้มาค่ะผักมีโปรตีนด้วยเหรอคะ
0: ถ้าเกิดเทียบน้ำหนักนะฮะโปรตีนของเนื้อหมูแล้วก็ให้น้ำหนักเท่ากันอย่างพวกผักเคลผักคะน้าอะไรพวกเนี้ยฮะถ้าเกิดน้ำหนักเท่ากันนะคุณจะได้เปอร์เซ็นต์โปรตีนที่เยอะกว่าด้วยซ้ำแล้วโค้ชแบงก์ก็เข้าไปดูวิธีการคั้นน้ำผักของโค้ชนาตาลีซึ่งอันนี้อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับการคั้นน้ำเนี่ยเราต้องระวังตรงที่ว่าเราไม่ใช้ผลไม้ที่หวานจัดเกินไปเพราะว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมกำลังทำเนี่ยก็คือเอาไฟเบอร์ออกไปแล้วไฟเบอร์มันมีประโยชน์ไปไม่ให้น้ำตาลขึ้นสูงเร็วใช่ไหมครับเราเลยต้องทานผลไม้ที่ไม่หวานมากแล้วก็คั้นอะไรครับคั้นผักเพื่อไปเฉลี่ยน้ำตาลกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นอะไรที่ดีมากส่วนโค้ชแบงค์เนี่ยโค้ชแบงค์ชอบทานน้ำปั่นเพราะว่าโค้ชแบงค์ชอบไฟเบอร์คนที่ติดตามโค้ชแบงค์จะทราบดีว่าไฟเบอร์เนี่ยมันเป็นพรีไบโอติกเป็นอาหารเลี้ยงแบคทีเรียอัศวินแบคทีเรียพวกนี้ผลิตสารอาหารให้เราอีกทอดหนึ่งเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: คร
0: ับแค่นี้พอละไม่ออกนอกเรื่องโปรตีนไปเยอะนะครับเดี๋ยวจะกลับมาไม่ได้นะฮะ
1: ต้องบอกว่าคนที่กลัวขาดโปรตีนนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่กลัวขาดโปรตีนมากโค้ชเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าพอเป็นมะเร็งเสร็จแล้วนะคะงดเนื้อสัตว์ถามว่าได้งด 100% ไหมไม่ค่ะเราต้องเริ่มทำทีละนิดบางคนเครียดจากการที่ว่าเรายังกินเนื้อสัตว์อยู่เราจะเป็นอีกไหมอย่าเครียดตรงนี้นะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทีละนิดคุณอาจจะลดทีละอย่างนะคะแล้วผลการตรวจเลือดของโค้ชนาตาลีเองนะคะคือมีอยู่ปีนึงที่คือเนื้อสัตว์เนี่ยทานไม่ถึง 10% ค่ะบอกได้เลยว่าไม่ถึง 10% นานๆทีก็จะมีทานบ้างมีปลาบ้างมีการชิมกับข้าวเวลาทำกับข้าวให้ลูกเราก็ต้องแบบชิมมันเป็นยังไงใช่ไหมคะผลตรวจเลือดออกมาโปรตีนสูงมากตกใจทีนี้มาให้คนที่กินเนื้อสัตว์ประจำเขาโปรตีนน้อยกว่าเราคือช่วงนั้นน่ะกินผักใบเขียวค่ะโค้ชก็เป็นคนที่ปั่นกินทุกวันไม่ใช่แค่น้ำผักอย่างเดียวค่ะทั้งสมูทตี้ทั้งน้ำผักนะไม่เหมือนกันนะคะ
0: เยี่ยมมากเลยครับ
1: ทั้งสองอย่าง
0: ครบเลยฮะ
1: ใช่แล้ว

กำลังสิเห็บหน่อใจลืมเจ้าใดละเด้ต้องแต่โดนเจ้าที่ไว้กลางทางสัมมามันก็พอสิลืมละละมันก็ผ่านมาโดนละละแต่

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: หรือว่าไม่ถึง 10% นานๆทีก็จะมีทานบ้างมีปลาบ้างมีการชิมกับข้าวเวลาทำกับข้าวให้ลูกเราก็ต้องแบบชิมมันเป็นยังไงใช่ไหมคะผลตรวจเลือดออกมาโปรตีนสูงมากตกใจทีนี้มาให้คนที่กินเนื้อสัตว์ประจำเขาโปรตีนน้อยกว่าเราคือช่วงนั้นอ่ะกินผักใบเขียวค่ะโค้ชก็เป็นคนที่ปั่นกินทุกวันไม่ใช่แค่น้ำผักอย่างเดียวค่ะทั้งสมูทตี้ทั้งน้ำผักฮะไม่เหมือนกันนะคะ
2: เยี่ยมมากเลยครับ
1: ทั้งสองอย่าง
2: ครบเลยฮะ
1: ใช่แล้วปรากฏว่าคือผักเคลเนี่ยมีโปรตีนสูงมากสูงเกินกว่าที่ร่างกายต้องการคือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะสูงมาก
2: นะคะแต่ในเมืองไทยไม่ค่อยมีการตรวจโปรตีนในเลือดเท่าไหร่นะ
1: เอาลองตรวจนะคะตรวจได้ง่ายมากค่ะคนไปตรวจเลือดประจำเนี่ยบอกว่า
2: ใช่
1: ใช่ได้ค่ะ
2: คนที่ไม่เป็นนะฮะยังทานได้อาทิตย์ละครั้งถึง2ครั้งนะครับแต่ปลาเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าอยากจะได้โอเมก้า3ด้วยนะฮะโอเมก้า3เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวถึง3ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอ่อนไหวต่อความร้อนมากเลยครับเราเลยจึงต้องไม่ใช้ความร้อนสูงทอดผัดจีกระทะเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะฮะก็จะเหลือต้มนะครับนึ่งแล้วก็กินดิบเป็นซาชิมิครับผมถ้าเกิดอยากจะกินปลาอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งแล้วอยากจะได้โอเมก้า3ด้วยก็แนะนำทานเป็นปลาซาชิมินะครับโอเมก้า3ก็จะได้เต็ม
1: ๆนี่พูดถึงคนปกตินะใช่ไหมคนปกติ
2: อันนี้พูดถึงคนปกตินะฮะ
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: เดี๋ยวคนฟังดูเป็นมะเร็งอยู่บอกโอ้โหตอนนี้ฉันแบบจัดหลักจัดซูชิให้เลย
2: ทานได้ตอนที่หลังจากหายแล้วนะฮ
1: ะ
2: ทานได้หลังตอนที่หายแล้วแต่ตอนที่เป็นอยู่ขอให้งดหน่อยนะครับ
1: ค่ะอันนี้มีคำถามขึ้นมาว่าในวันหนึ่งต้องกินน้ำผักเขียวกี่แก้วโปรตีนถึงพอเพียงถ้างดเนื้อสัตว์โหเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้มากเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวโค้ชนาตาลีขอตอบได้ไหมคะว่า
2: เชิญเลยครับโค้ชแบงค์ตอบไม่ได
1: ้น้ำผักเนี่ยนะคะคุณจะต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่น้ำผักอย่างเดียวค่ะมีน้ำแครอทน้ำแอปเปิ้ลคือมีอะไรหลายอย่างรวมกันนะคะแล้วก็โดยรวมไม่ใช่แค่ว่าเราจะได้โปรตีนจากน้ำผักอย่างเดียวมันต้องได้จากอาหารที่คุณทานด้วยนะคะเอามารวมกันวันหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะทานผักสดใช่ไหมคะทานอย่างอื่นพร้อมๆกันวันหนึ่งเนี่ยคุณก็น่าจะได้แล้วนะคะ 30-35 กรัมก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับโปรตี

0: คะก็ไม่ต่ำกว่าน้ำผักนะคะก็ไม่ต่ำกว่าแบบเอาแบบน้ำผักเขียวอย่างเดียวนี่ก็5แก้วต่อวันแล้วค่ะสำหรับคนเป็นมะเร็งนะคะคำถาม
1: ขึ้นมาโอเคทำกันบ้านมานิดนึงหายได้ถึง42กรัมต่อวันนะฮะอันนี้จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดผู้หญิงก็35ถึง42อะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่น้ำหนักคนด้วย
0: ค่ะใช่ๆถ้าเกิดว่าคนออกกำลังกายก็อาจจะต้องการมากกว่านี้นะคะค่ะทีนี้นะคะคำถามต่อไปนะคะเมื่อกี้คือโค้ชแบงก็ตอบแล้วถ้าไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยได้โปรตีนจากไหนก็มีจากผักจากถั่วใช่ไหมคะแล้วมี
1: ใช่ครับมีอะไรเสริ
0: มเจาะจงได้ไหมคะโค้ชแบงว่ามีโปรตีนจากผักทางตัวไหนบ้างคะ
1: ผักใบเขียวเยอะสุดครับ
0: อันนี้นะหลายคนเข้าใจผิดมาตลอดเลยคิดว่าผักมีแต่ไฟเบอร์กับวิตามินกับแร่ธาตุโปรตีนต้องเนื้อสัตว์อย่างเดียว
1: ก็ต้องไปดูนะไปลอง Google ดูนะครับว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบน้ำหนักเท่ากันเนี่ยผักมันมีโปรตีนเปอร์เซ็นต์สูงกว่าเนื้อสัตว์จริงๆครับคำนวณยากนิดนึงเนื้อสัตว์แต่ละชนิดโปรตีนก็ไม่เท่ากันนะเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อแกะเนื้อวัวเนี่ยโปรตีนไม่เท่ากันเลยนะครับในเป็นปริมาณเปอร์เซ็นต์นะ
0: แล้วโค้ชแบงค์ใช้คำว่าน้ำหนักน้ำหนักไม่ใช่ปริมาณ
1: จะบอกว่าต้องเป็นน้ำหนักใช่ครับต้องชั่งกิโลฮะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นคุณจะได้น้ำหนักเท่ากับไก่เนื้อไก่100กรัมคุณก็ต้องใช้ผัก100กรัมซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นประมาณเยอะกว่ามากใช่ไหมแล้วทำยังไงเราจะได้กินโปรตีน
1: เยอะกว่ามาก
0: ผักเป็นกรัมขนาดนั้นใช่ไหมมันก็ต้องจูซิ่งหรือไม่ก็มา
1: แล้วก็มี2โซลูชั่น2คำตอบต้องจูซิ่งหรือว่าปั่นถูกต้องครับกำลังจะพูดเลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้นะคะโปรตีนจากผักเนี้ยพืชผักเนี้ยมันต่างกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ยังไงคะ
1: อ๋ออีกอย่างนึงนะฮะโปรตีนจากสัตว์เนี่ยทำให้ไตทำงานหนักมากถ้าเกิดใครหวงไตตัวเองนะแล้วกลัวว่าจะกินเกลือแล้วทำให้ไตทำงานหนักเนี่ยโค้ชขอบอกเลยถ้าเกิดท่านผู้ชมลดปริมาณโปรตีนจากสัตว์ไตท่านผู้ชมก็ทำงานเบาลง 70% แล้วครับอันนี้คอนเฟิร์มจากงานวิจัยเลยเขาเปรียบเทียบคนที่ทานเนื้อสัตว์กับคนที่ทานโปรตีนจากถั่วการทำงานของไตไม่เหมือนกันเลยอยากจะโชว์กราฟมากเลยเนี่ยธรรมดาโค้ชจะมีกราฟโชว์นะแบบอินเสิร์ตเข้ามาแต่อันนี้มันโชว์ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไลฟ์นะวาดรูปไม่เก่งด้วยนะมันเป็น
0: อธิบายมาเลยค่ะเดี๋ยวคนตั้งใจฟังค่ะ
1: ก็อยากจะบอกว่าไตทำงานเบาลงมากสำหรับคนที่ทานโปรตีนจากผักจากพืช นะฮะลดโปรตีนจากสัตว์ลงมาแล้วไตคุณจะดีขึ้นคนที่ฟอกไตอยู่คนที่เป็นเบาหวานคนที่ค่าไตขึ้นอะยังไงถ้าเกิดถามโค้ชแบงค์เข้ามานะยังไงโค้ชก็ต้องให้ลดโปรตีนจากสัตว์ครับไม่งั้น
0: โอ้โห
1: คุณดีขึ้นได้ยากมากเรื่องไต
0: โค้ชแบงค์เรื่องไตนะคะคำถามที่โค้ชนาลีได้มานะคะก็คือว่าคือตอนนี้ไตทำงานไม่ปกติเป็นโรคไตเป็นมะเร็งที่ไตอะไรก็ตามที่ไตนะหมอบอกว่าห้ามทานผักสดโค้ชแบงค์มีความเห็นว่ายังไง
1: ก็มีความเห็นว่าให้ถามคุณหมอคนนั้นนะครับว่ามีงานวิจัยไหมอีกแล้วนะฮะว่าบอกว่าผักกินแล้วไตพังแล้วไตไม่ดีเนี่ยขอคอนเฟิร์มหน่อยเพราะว่าที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กเนี่ยคือผักผลไม้มันดีต่อสุขภาพทำไมอยู่ๆมาบอกว่าไม่ให้กินซะอย่างนั้นหมอเขาอาจจะมาในรูปแบบว่าผักมีสารเคมีเยอะใช่ไหมฮะอันนี้เขาก็มีมูลนะมีมูลนะครับมีมูลมีสารเคมีนี้แต่ว่าไม่ใช่ให้เลิกผักไปทุกชนิดเลยผักที่สารเคมีน้อยเราก็มีใบชะพลูอย่างเงี้ยที่ปลูกขึ้นหลังบ้านเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นผักใบสีเขียวเข้มรสชาติดีกลิ่นไม่เหม็นหุ่นมากหลายๆคนสามารถรับประทานได้มีในอาหารเมนูไทยหลายๆเมนูเอาไว้เลยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อก็ได้นะครับกินทุกวันเอาคั้นกินปั่นกิน
0: ใช่ตำลึงชะอมอะไรเงี้ย
1: ชะอมนี่เบาหวานดีมาก
0: ใช่
1: โอ้ตำลึงเยี่ยมมาก
0: แล้วก
1: ็ผักไทยเนี่ยค่อนข้างมีกลิ่นแรงนิดนึงใช่ไหมฮะเลยเอามาทำสลัดยากหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยพยายามทานมันได้นะที่ผักพื้นบ้านผักสวนครัวพวกนี้มันจะดีมากๆเลยครับผม
0: ตอนนี้มีคนคอนเฟิร์มมานะคะว่าบอกว่าใช่ๆหมอบอกว่าห้ามทานผักสดเพราะว่าไตจะพังโค้ชก็เคยตอบกลับไปว่าถ้าคุณไม่ทานผักสดแล้วหมอบอกไหมคะว่าจะทานอะไรไตถึงจะไม่พังต้องลองถามหมอแต่หมอบอกว่าอย่าทานผักสดงั้นทาน

0: ไรล่ะคะหมอไตถึงจะไม่พังใช่ไหม เอาเป็นว่านะคะคำถามมันก็มีมาเยอะมากนะคะอันนี้เราก็เข้าใจนะคะคนที่เป็นโรคไตอยู่นะคะที่หมอบอกว่าทานน้ำผักไม่ได้กินผลไม้ผักผลไม้สดเนี้ยไตจะพังอันนี้โค้ชแบงก์ก็มาช่วยคอนเฟิร์มแล้วจากงานวิจัยที่โค้ชแบงก์เป็นนักวิทยาศาสตร์ทำงานทางด้านนี้มา10กว่าปีโค้ชแบงก์วิจัยมาเยอะมากคอนเฟิร์มอีกทีใช่ไหมคะว่าไม่พังค่ะ
1: อ่านอีกทีแล้วเอามาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับ
0: ทีนี้นะคะเดี๋ยวขอถามโค้ชแบงค์หน่อยนะคะว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนกับอินซูลินนะคะช่วยลดเบาหวานได้หรือเปล่าม
1: ีความสัมพันธ์มากโปรตีนที่สามารถลดช่วยลดเบาหวานได้คือโปรตีนจากพืชนะครับอันนี้แตกต่างกันอีกแล้วกำลังจะพูดเหมือนกันเลยอินซูลินขึ้นสูงเมื่อท่านผู้ชมรับประทานโปรตีนจากสัตว
0: ์
1: อินซูลินเป็นฮอร์โมนใช่ไหมครับเป็นฮอร์โมนแม่บ้านอย่างที่ใครที่ติดตามโค้ชจะบอกว่าอินซูลินเป็นฮอร์โมนแม่บ้านเวลาหัวสมองเราเห็นว่าในเลือดเราเนี่ยสกปรกบ้านสกปรกบริษัทเราสกปรกก็ต้องเรียกอินซูลินจากตับอ่อนผลิตออกมาแผนกนี้ผลิตออกมาพอออกมาปุ๊บก็จะทำเก็บกวาดน้ำตาลที่เราทราบอินซูลินกับน้ำตาลใช่ไหมครับแต่ถามว่าแม่บ้านมีหน้าที่เดียวหรือเปล่าในการทำความสะอาดในการปัดกวาดเช็ดถูบ้านไม่ใช่เขาก็มีหน้าที่อื่นด้วยนะฮะอันนี้หลายคนไม่รู้ว่าอินซูลินมีหน้าที่อื่นด้วยนั่นก็คือทำความสะอาดโปรตีนบางชนิดที่ถ้าเกิดค้างอยู่ในเลือดนานๆเนี่ยเซลล์มะเร็งจะชอบที่โค้ชแบงค์บอกไปแล้วนั่นคือลูซีนกับเมธิโอนีนถ้าเกิด2ตัวนี้ค้างเติ่งอยู่ในกระแสเลือดนาน
0: ๆ
1: เซลล์มะเร็งมันจะอิ่มมากเลยมันจะมีความสุขมันจะขยายเผ่าพันธุ์ได้ดีมากแล้วมันจะขึ้นสูงเวลาเรากินโปรตีนจากสัตว์
0: อ
1: ินซูลินเวลาขึ้นสูงเมตาบอลิซึมเราจะตกต่ำเหมือนพระจันทร์กับพระอาทิตย์นะครับ
0: อ
1: ินซูลินกับกลูคาก้อนกลูคาก้อนจะเอาน้ำตาลออกมาจากเซลล์ใช่ไหมออกไปใช้มีซึมจะสูงนะแต่อินซูลินเวลาออกมาเนี่ยเวลาพระจันทร์ออกมาพระอาทิตย์จะออกมาไม่ได้ถูกไหมครับมันจะขึ้นกันคนละช่วงเวลา
0: เ
1: พราะฉะน
0: ั
1: ้นเนี่ยเราคนที่เป็นนักลดน้ำหนักโค้ชแบงค์ชอบใช้คำอุปมาอุปไมยแต
0: ่
1: บางท
0: ี
1: คำอุปมาอุปไมยของโค้ชแบงค์ก็ไม่สมเหตุสมผล
0: เหมือนท้องเหมือน
1: ไม่สมเหตุสมผลนะครับบางที
0: ดีมากค่ะมันทำให้จำได้ไง
1: ใช่ฮอร์โมน2ตัวนี้มันจะถ้าเกิดตัวนึงขึ้นสูงตัวนึงต้องตกต่ำตัวนึงลงต่ำตัวนึงต้องขึ้นสูงนะฮะเหมือนพระจันทร์กับพระอาทิตย์อินซูลินกับกลูคาก้อนอูคาก้อนเราต้องการนะฮะแต่จะทำยังไงให้กลูคาก้อนหลั่งก็คือให้อินซูลินเราต่ำๆนั่นเองมันก็จะหลั่งโดยธรรมชาตินะฮะ
0: ให้อินซูลินต่ำๆ
1: ทำให้อินซูลินต่ำๆได้
0: ทำไงคะ
1: ก็คือไม่ให้1น้ำตาลเราสูงเร็วจนเกินไปไม่กินคาร์โบไฮเดรตจากแป้งขัดขาวและน้ำตาลครับแล้วก็2เนี่ยพยายามลดโปรตีนจากสัตว์เพราะว่าใครที่ดูคลิปของโค้ชแบงค์นะวิธีการกินแป้งไม่ให้อ้วนไม่ให้น้ำตาลขึ้นนะครับในข้อที่9โค้ชแบงค์บอกว่าไม่ควรที่จะทานแป้งพร้อมโปรตีนจากสัตว์เพราะว่า2ตัวนี้เวลาเจอกันแล้วเนี่ยอินซูลินจะขึ้นสูงปี๊ดเป็น2เท่าเลยครับในปริมาณแป้งเท่าเดิมนะเขากินขนมปัง2แผ่นเท่าเดิมแต่อีกกลุ่มนึงกินปลาทูน่าด้วยอ่ะจริงๆอินซูลินต้องตกต่ําใช่มั้ยไม่ใช่อินซูลินขึ้นสูงถึง2เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งกับโปรตีนจากสัตว์พยายามนะครับคนที่เป็นเบาหวานไม่งั้นไม่หายจริงๆนะคนที่เป็นเบาหวานนะแล้วคนที่เป็นมะเร็งด้วยไม่อยากจะให้น้ำตาลขึ้นไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งของเราก็ต้องอย่าทาน2อย่างนี้พร้อมกันนะครับผมสามารถกินแป้งกับโปรตีนจากพืชได้ที่โค้ชแบงค์แนะนำนะครับว่าข้าวครึ่งนึงใน1จานนะครับข้าวครึ่งนึงแล้วก็ถั่วต้มครึ่งนึงอันนี้รับประทานได้ครับผม
0: อันนี้เป็นเรื่องของฟู้ด
1: ให้สุกด้วย
0: เรื่องของฟู้ดคอมบิเนชั่นว่าอะไรควรทานพร้อมกันไม่พร้อมกัน
1: ข่าวดีนิดนึงว่า synergistic effect แบบนี้เวลาเราทาน antioxidant จากพืชหลายๆตระกูลเบอร์รี่หลายๆตระกูลเนี่ยมันก็ทวีคูณความดีขึ้นไปได้ด้วยเช่นกันนะ
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้น1 บวก 1ไม่ใช่2อ่ะฮะ
1: จากธรรมชาติวิตามิน C จากธรรมชาติ2ตัวนี้นะครับต้องจากธรรมชาตินะครับไม่แนะนำให้กิน C กับ E จากซัพพลิเมนต์หรือว่าอาหารเสริมนะครับจากธรรมชาติกินส้มแล้วก็กินเมล็ดพันธุ์กินพวกถั่ววอลนัทเฮเซลนัทอะไรอย่างเงี้ยกินพร้อมกันมันจะเข้าไปทวีคูณป้องกันเซลล์ของเราไม่ให้เสื่อมได้เป็น synergistic effect ขึ้นไป

0: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ค่ะเมื่อกี้มีคำถามขึ้นมานะคะว่าเป็นโรคไตเป็นมะเร็งที่ไตอันนี้คืออ่านที่ไตจำไม่ได้นะคะว่ามะเร็งที่ไตหรือว่าโรคไตนะคะแต่ว่าที่ไตเนี่ยหมอสั่งห้ามทานน้ำแครอทจะทำให้ไตพังอันนี้นะคะเหมือนกันนะคะโค้ชจะขอบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าน้ำแครอทมีโปรตีนเหมือนกันค่ะเป็นโปรตีนได้ถึงถ้าคุณเอาน้ำแครอทล้วนๆมาคั้นได้หนึ่งแก้วนะคะคุณจะได้โปรตีนจากน้ำแครอทแต่ต้องเป็นออร์แกนิกนะคะเพราะว่าถ้าไม่ออร์แกนิกคุณภาพไม่เหมือนกันค่ะ
2: ไตจบไปแล้วนะครับโปรตีนจากสัตว์นะฮะมีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้เลือดเป็นกรดอันนี้เป็นเรื่องจริงในเปเปอร์ระดับ international ระดับนานาชาติว่าacidosis เขาเรียกว่า acidosis ทำให้เลือดเป็นกรดอันนี้เลือดเป็นกรดเนี่ยมันมี side effect อย่างเลยคือหนึ่งเนี่ยมะเร็งชอบมันเป็นสภาวะแวดล้อม environment ที่มะเร็งโตได้เร็วในสภาวะเลือดที่เป็นกรดอ
1: ี
2: กอย่างหนึ่งเนี่ยร่างกายสมองเราฉลาดนะครับท่านผู้ชมขอบอกเลยเลือดเป็นกรดเนี่ยสมองเราก็จะพยายามเอาเกลือแร่มาเหมือนเป็นบัฟเฟอร์มาทำ

0: ให้เลือดหายเป็นกรดโดยการที่ดึงเกลือแร่ออกมาจาก2อย่างเลยคือกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับมันมีคอนเฟิร์มในงานวิจัยว่ามันจะดึงเกลือแร่ถ้าเกิดเลือกเป็นกรดจัดๆเนี่ยคนที่ไม่ทานผักทานผลไม้เลยทานแต่เนื้อนมไข่แล้วก็อาหารทะเลนะครับเลือดจะเป็นกรดมากๆเลยทำให้ร่างกายเราดึงเกลือแร่จากกล้ามเนื้อแล้วก็จากกระดูกนะครับเพิ่มความเสี่ยงต่อการกระดูกพรุนด้วยครับผมรีแคปนิดนึงว่าปริมาณโปรตีนที่ควรจะกินต่อวันเนี่ยมันไม่ได้เยอะอย่างที่ท่านผู้ชมคิดใช่ไหมครับมากที่สุดเนี่ยสำหรับผู้ชายตัวใหญ่42กรัมเท่านั้นแล้วก็สำหรับผู้หญิงเนี่ย35กรัมก็พอนะฮะต่อวันแล้วก็แหล่งที่มาของโปรตีนเนี่ยจากสัตว์เนี่ยมันก็มีงานวิจัยออกมาเยอะแล้วว่ามันทำให้เกิดอะไรหลายๆอย่างทั้งฮอร์โมนรวนเลือดเป็นกรดแล้วก็กระตุ้น IGF-1 ที่กำลังจะพูดอีกอย่างนึงนะฮะ IGF-1 เนี่ยเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่กระตุ้นการทำงานการแบ่งเซลล์ผิดปกติในร่างกายอาจจะใหม่นิดนึงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ซีเรียสมากเพราะว่ามันเป็นมีประสิทธิภาพมากในการที่ทำให้เนื้อร้ายมันแบ่งตัวนะฮะเซลล์เนื้อร้ายไม่ต้องการแค่กลูโคสน้ำตาลแล้วไม่ต้องการแค่โปรตีนอย่างเดียวมันก็ต้องมีตัวเหมือนแบบเป็นตัวส่งสัญญาณเป็นเมมโมใช่ไหมถ้าเป็นในบริษัทก็ต้องมีคำสั่งลงมาจากเบื้องบนใช่ไหมเป็นเมมโมว่าเฮ้ยเธอแบ่งตัวได้แล้วนะแล้ว IGF-1 เนี่ยก็เป็นเมมโมอีกตัวหนึ่งที่บอกให้เซลล์มะเร็งแบ่งตัวเราเลยจะต้องลด3อย่างนี้นะครับ
1: ค่ะทีนี้นะคะ
0: ใครที่ดูไม่ทันก็กลับไปดูได้
1: ดีมากเลยค่ะโค้ชแบงก์ก็สรุปให้แล้วนะคะว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยความเข้าใจผิดคืออะไรบ้างแล้วมันมีโทษยังไงนอกจากนั้นนะคะคือเวลาที่คุณทานเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยคุณก็จะต้องทำให้สุกก่อนใช่ไหมยกเว้นเวลากินซูชิแล้วพอเวลาเนื้อสัตว์นะคะอย่างหนึ่งที่ขอเตือนนะคะเมื่อไหร่ที่โปรตีนจากเนื้อสัตว์ไปโดนความร้อนถึงสูงถึงประมาณแค่114องศาฟาเรนไฮต์หรือกี่เซลเซียสอะประมาณ80กว่าใช่ปะไม่แน่ใจนะคะตรงนี้มันจะเกิดสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งอันนี้เป็นงานวิจัยที่เขาทำมาแล้วโค้ชแบงค์อยากจะเสริมตรงนี้ใช่ไหมเรื่องโปรตีนที่โดนความร้อน
0: ก็คนไทยเราอันนี้เป็นความรู้ที่คนไทยเราไอ้นี่กันอยู่แล้วนะว่าของปิ้งของย่างเนี่ยก็ไม่ควรจะรับประทานใช่ไหมฮะ
1: ไม่อ่ะเขาบอกอร่อยอ่ะ
0: สำคัญ
1: ก็กินมาอย่างนี้อ่ะไก่ย่างอ่ะปลาย่าง
0: แหมลดละเลิกนิดนึงได้ก็ดีนะ
1: ไม่ได้เอาไปทอด
0: โดยเฉพาะคนที่เป็น
1: บางคนบอกว่าทอดไม่ดีใช่ไหมงั้นย่างดีกว่าล่ะไม่ดีกว่าเหรอ
0: ของปิ้งย่างนะกระทรวงเขาก็บอกแล้วนะครับว่าควรที่จะลดหน่อยของปิ้งย่างของทอดด้วยนะครับของปิ้งย่างจะบอกนิดนึงให้กลัวนิดนึงนะครับว่าเวลาเราย่างหมูใช่ไหมเวลาหมูปิ้งเราย่างเนี่ย สิ่งที่เรากลัวไม่ใช่แค่เนื้อหมูมันจะไหม้เกรียมเท่านั้นไอ้มันหมูเนี่ยที่มันโดนความร้อนแล้วมันหยดติ้งลงไปโดนถ่านนะฮะถ่านแดงๆเนี่ยรู้ไหมมันกี่องศาเป็นพันองศานะครับ
1: ใช่
0: มันหมูลงไปปุ๊บมันระเหยขึ้นมาอย่างนี้แล้วไอ้ควันนั่นน่ะมันก็มาเกาะที่เนื้อหมูแล้วเราก็กินควันมันเหมือนเป็นหมูลมควันที่ลมความสารก่อมะเร็งอยู่ในนั้นนะฮะทั้งเนื้อทั้งไขมันที่มันไหม้แล้วอ่ะมันอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: อย่างนึงอะไรอีกคะ
0: ไอ้น้ำมันพืชนะฮะท่านผู้ชมเคยเห็นก้นกระทะใช่ไหมสมัยเนี้ยก้นกระทะมันเหนียวมากเลยทำไมมันเหนียวทั้งที่เป็นอุณหภูมิห้องนะไม่ได้อยู่ในตู้เย็นด้วยซ้ำหรือว่าข้างฝานะฮะมันเหนียวมากมันคืออะไรมันคือไอจากน้ำมันพืชที่โดนความร้อนมันไอระเหยขึ้นไปแล้วมันก็ไปเกาะอันนั้นแหละครับผมอันตรายสุดๆนั่นคือไขมันทรานส์มันเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็จะไปอุดตันการทำงานของฮอร์โมนทุกอย่างเลยฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายโกรทฮอร์โมนอินซูลินโดยเฉพาะอินซูลินมันจะบกพร่องทีละนิดทีละหน่อยทำไมคนเราเวลาอายุมากถึงน้ำตาลขึ้นทำไมอายุมากจึงเลี่ยงไม่ได้ว่าจะต้องน้ำหนักขึ้นนี่แหละครับคือเหตุผลว่าเรากินน้ำมันพืชมากขึ้นทุกวันเนี่ยมันก็อุดทีละรูมันเลยทำให้อินซูลินที่หลั่งออกมาทำงานได้ไม่ดีครับผมถ้าเกิดเราตัดไฟตัดต้นลมพยายามลดการรับประทานน้ำมันพืชนะครับน้ำมันจากสัตว์เราก็จะ ลดตรงนั้นได้ร่างกายเราฉลาดครับผมสามารถดีท็อกซ์ตัวเองได้

0: ยิ่งทานน้ำคั้นผักน้ำปั่นผักนะครับยิ่งดีท็อกซ์ตัวเองได้เร็วครับผม
1: งั้นเป็นความเข้าใจผิดใช่ไหมคะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานที่คิดว่าเลิกน้ำตาลอย่างเดียวแล้วฉันก็ยังกินเนื้อสัตว์เหมือนเดิมว่าเบาหวานลดไม่ได้สักทีเลย
0: ใช่เป็นความใช่ครับเป็นความเข้าใจผิดนิดนึงนะฮะว่าร่างกายของเราจริงๆแล้วจำเป็นต้องใช้กลูโคสนะครับสมองเราต้องใช้กลูโคสแต่ไอตัวที่มาทำให้ระบบการดูแลกลูโคสเราพังเนี่ยก็คือไขมันทรานส์นมข้นครีมเทียมมากกว่าน้ำมันพืชสี่ตัวนี้พยายามลดละเลิกนะครับ
1: มีคำถามค่ะว่าผู้ป่วยมะเร็งใช้น้ำมันรังข้าวหรือน้ำมันมะกอกประกอบอาหารได้หรือไม่คะ
0: ครับผมโฆษณาตาลีตอบไหมครับตรงนี
1: ้น้ำมันรำข้าวนะคะคนไทยเนี่ยสนับสนุนเพราะว่าเป็นน้ำมันของไทยใช่ไหมคะพบในประเทศไทยค่อนข้างเยอะมากจริงๆแล้วนะคะน้ำมันมะกอกมีทำงานวิจัยน้ำมันแทบทุกอย่างนะคะทางโค้ชขออ้างอิงของทางเกอร์สันคลินิกก่อนเลยนะเกอร์สันเทอราพีเขาบอกว่าคุณควรจะงดน้ำมันทุกชนิดยกเว้นน้ำมันแฟลกซีนะคะทีนี้ก็จะมีแพทย์ทางเลือกบางท่านเขามีการอนุโลมว่าน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกโอเคอันนี้บอกเลยนะคะตรงๆเลยเคลียร์เลยทีนี้สำหรับตัวโค้ชเองจากการศึกษานะคะคือโค้ชไม่ใช่ว่าเราจะต้องยึดถือในหลักของเกอร์สันเทอราพีไปตลอดไม่ใช่ค่ะคุณต้องกลับมาดูไบโออินดิวิดวลว่าแต่ละคนอาการเป็นยังไงมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณเป็นมะเร็งระยะ1ระยะ2คุณก็อาจจะมีการที่ว่าก็กินไม่ให้ถึงระดับที่เซลล์ของคุณนะมันเกิดการอักเสบถ้าเกิดคุณเป็นระยะ3ระยะ4นะคะคุณก็ควรค่ะนะคะนี่คือความเห็นของโค้ชนะคะโค้ชแบงค์ว่าไงคะ
0: ครับผมครับความเห็นของโค้ชแบงค์นะครับน้ำมันพืชนะฮะมีความไม่อิ่มตัวสูงใช่ไหมครับ unsaturated มันมีทั้งโอเมก้า3 6 9หลายตำแหน่งมากเลยแล้วความไม่อิ่มตัวของมันเนี่ยมันจะอ่อนไหวหรือ sensitive ต่อความร้อนมากแล้วเวลาเราเอาไปผัดไปทอดความร้อนมันขึ้นสูงมากๆนะครับหลายร้อยองศา500 600องศาเลยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเนี่ย3อย่างนี้อะไรทนความร้อนได้น้อยที่สุดก็คือไขมันนะครับทนความร้อนได้น้อยต่ำมากๆเลย ก็ถ้าเป็นน้ำมันพืชแล้วโค้ชแบงค์อยากจะบอกว่าถ้าคนมาถามในเพจโค้ชแบงค์ก็จะบอกว่าเอาไปผ่านความร้อนนะอยากจะให้ลดน้อยที่สุดเท่าที่จะลดได้แล้วน้ำมันพืชเดียวที่โค้ชแบงค์แนะนำในช่องของโค้ชนะก็คือน้ำมันมะพร้าวมีความอิ่มตัวสูง saturated สูงนั่นเองแล้วมันจะทำให้ทนความร้อนได้ดีกว่าแต่ยังไงแล้วโค้ชก็แนะนำให้ใช้น้ำมันมะพร้าวน้อยๆเท่าที่จำเป็นเท่านั้นไอของทอดเนี่ยก็พยายามลดละเลิกไปเลยนะครับเวลาผัดโค้ชแบงค์จะแนะนำให้ใช้น้ำสต๊อกในการผัดมันก็อร่อยไปอีกแบบนะครับใช้กะทิก็ได้หรือใช้น้ำเปล่าทำไมกะทิถึงได้เพราะว่าในกะทิเนี่ยมันจะมีอะไรมีน้ำอยู่ในกะทินั่นเองมันไม่ได้มีแค่น้ำมันนะฮะแล้วน้ำมีคุณสมบัติทำให้ทุกอย่างเย็นตัวลงถูกไหมทุกอย่างจะไม่สูงเกิน100องศาถ้ามีน้ำแต่เมื่อไหร่คุณทำให้กะทิงวดกะทิมันระเหยเหือดไปหมดเนี่ยมันก็จะสามารถขึ้นได้เกิน100องศาเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆเวลาใช้กะทิในการผัดอาหารนะครับว่าไม่ให้มันงวดเกินไปแล้วค่อยเติมน้ำอยู่เรื่อยๆนะฮะ
1: โหดีมากเพราะฉะนั้นการปรุงอาหารการทำอาหารนี่มีเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
0: โอ้ปัจจัยสำคัญเลยคุณมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในบ้านคุณนั่นคือห้องครัวนั่นเองนะฮะมีสิ่งที่เย็นที่สุดและมีสิ่งที่ร้อนที่สุดอยู่ในนั้นนะครับมีสิ่งที่เป็นกรดที่สุดและเป็นด่างที่สุดอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงขออีกอย่างนึงขอเติมนิดนึงนะฮะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องระวังมากเลยก็คือเนื้อไก่ดิบนะฮะขอบอกเลยว่ามีงานวิจัยออกมาเยอะมากว่า มีคนเสียชีวิตจากการแฮนเดิลจากการใช้เนื้อสัตว์ที่ดิบเนี่ยอย่างผิดวิธีเรียกว่าเป็น second hand contact นะฮะเป
1: ็
0: น
1: ยังไงคะ
0: การสัมผัส second hand contact ก็คือสมมุติว่าท่านผู้ชมซื้อไก่ดิบมาเข้าบ้านใช่ไหมท่านผู้ชมทำอะไรส่วนใหญ่จะล้างไก่เวลาล้างเนี่ยซีเรียสมากๆน้ำโดนปุ๊บมันกระเด็นไปโดนอะไรกระเด็นไปโดนแก้วกระเด็นโดนมือของเราแล้วเราไปอะไรไปจับลูกบิดห้องน้ำไปจับเคาน์เตอร์ไปจับอะไรนะฮะนั่นแหละ คือแบคทีเรียที่มาจากฟาร์มไก่แล้วฟาร์มไก่แบคทีเรียเขารุนแรงมากเลยนะไอ H5N1 H1N1 ก็มาจากฟาร์มไก่เนี่ยแหละครับ
1: แล้วเวลาเราล้างไก่เนี่ยมันกระเด็นไปโดน

0: ู้นตรงนี้อ่ะเราก็ไม่มาทำความสะอาดต่อค่ะฉันก็แบบทำกับข้าวต่อไปฉันก็มุ่งหน้าทำกับข้าวนั่นก็ไม่เคยคิดค่ะว่ามันจะไปกระเด็นไปตรงไหนมั่งอ่ะแล้วใครจะมาแบบตามเช็ดถูตรงประตูลูกกรบิดซะใช่ไหม
1: อันนี้โค้ชจะไม่เคยทำคลิปแต่อยากจะขอเตือนเลยนิดนึงครับผมว่ามีเด็กน้อยนะฮะหรือว่าผู้ป่วยที่ภูมิอ่อนเสียชีวิตจาก second hand contact จากไก่ดิบเยอะนะครับผมโรคบิดโรคอหิวายังฆ่าชีวิตคนไทยอยู่นะครับนี่ขอบอกเลยไม่ใช่โรคเก่านะครับคนไทยยังเป็นและยังเสียชีวิตอยู่เพราะว่าเกิดอาการช็อกได้เวลาท้องร่วงอย่างรุนแรงช็อกแล้วเสียชีวิตเลยนะครับต้องระวังให้ดีโค้ชแบงค์ถ้าใครยังกินไก่อยู่นะแนะนำไม่ให้ล้างไก่ดิบนะครับผมเวลามาปุ๊บอยู่ในถุงเข้าตู้เย็นเลยอย่าไปล้างล้างยังไงก็ไม่สะอาดนี่ไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์เป็นคำแนะนำของงานวิจัยโค้ชแบงค์สามารถโชว์ได้เลยแต่ว่าอันนี้มันอินเสิร์ตภาพไม่ได้นะครับ
0: อย่าล้างไก่ดิบแล้วอย่างนี้เอาไก่มาเอาถุงไก่ทั้งถุงแช่ตู้เย็นแล้วเวลาจะไปปรุงเราทำยังไงคะ
1: เวลาจะใช้คุณต้องทรีตมันนะปฏิบัติกับมันเหมือนเป็นไบโอฮาซาร์ดนะฮะว่ามันเป็นอะไร
0: เหมือนพวกผลิตภัณฑ์ที่มีแบบสารเคมีอยู่ในนั้นนะคะนี่คือไบโอฮาซาร์ดนะคะ
1: คุณต้องระวังมากเวลาแกะถุงเวลาใช้เขียงเวลาใช้มีดอย่าใช้อันเดียวกับที่หั่นผักเด็ดขาดเลยหั่นปุ๊บลงหม้อทำหม้อให้เดือดให้อะไรเรียบร้อยลงหม้อปุ๊บใช้ถุงมือได้ยิ่งดีแล้วก็ถอดถุงมือแล้วก็ทิ้งทันทีเหมือนคุณอยู่ในห้องแลบเลยนะ
0: อ้าวแล้วถ้าเกิดคน บอกว่าไปซื้อไก่ออร์แกนิกมาล่ะคะไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้นี่นะ
1: ไก่อ่ะเวลาไก่ดิบมันจะมีแบคทีเรียที่รุนแรงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นออร์แกนิกหรือไม่ออร์แกนิกไก่ออร์แกนิกเนี่ยมันจะโอเคไม่มีฮอร์โมนที่เขาฉีดมาใช่ไหมแล้วก็จะไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรเร่งโตไม่มีอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนั้นหลีกเลี่ยงได้ดีกว่าไม่ออร์แกนิกแน่นอนแต่ว่าไก่ดิบมันก็ยังมีแบคทีเรียที่สามารถทำให้ท่านผู้ชมท้องร่วงได้เป็นโรคอหิวาเป็นโรคบิดได้นะครับผมแล้วคนที่ภูมิต่ำก็สามารถเสียชีวิตได้จากการช็อกจากตรงนั้นเลยนะคร
0: ับ อันนี้สำคัญเลยนะคะเพราะว่าคนที่กำลังรักษามะเร็งอยู่เป็นมะเร็งอยู่ภูมิจะต่ำอยู่แล้วนี่ก็คือสาเหตุอย่างหนึ่งเลยก็คือทำไมคุณควรจะหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมเพราะว่า
1: เราออกนอกเรื่องมาไก่มาก
0: เอาไก่มันก็ยังเกี่ยวกับโปรตีนนะคะเดี๋ยวคนจะคิดเข้าใจเราเลยวันนี้เดี๋ยวเราไปซื้อไก่แล้วก็มาแช่ตู้เย็นดีกว่านะแล้วสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโตนะคะยังต้องการโปรตีนอยู่มากแล้วไม่ให้กินเนื้อสัตว์เขาจะขาดโปรตีนไหมเขาจะทำยังไงนี่คือสำหรับเด็กนะคะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะโค้ชแบงค์คิดว่ายังไงคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากแล้วอีกอย่างนึงโค้ชแบงค์จะซ้ำเติมด้วยกันที่เนื้อนมวัวก็ไม่แนะนำมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นทีนเนจหรือว่าอายุยังไม่เยอะเนี่ยเพราะว่าอาจจะเกิดสิวได้แล้วก็ประจำเบิร์นมาก่อนวัยอันควรสาวก่อนวัย
0: ใช่อันนี้คอนเฟิร์มค่ะ
1: โค้ชแบงค์คอนเฟิร์มเลย
0: ในฐานะเป็นผู้หญิงอันนี้คอนเฟิร
1: ์
0: ม
1: ครับผม
0: ค่ะโค้ชนาธีขอเสริมนะคะเพราะว่าคำถามขึ้นมาคือเน้นสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโตใช่ไหมคะโค้ชอยากให้คุณลองไปดูนะคะนักออกกำลังกายหรือนักโอลิมปิกระดับโลกมีหลายคนมากเลยนะคะที่เขาเป็นเวจิเทเรียนแล้วเขาไม่ขาดโปรตีนแล้วมีกล้ามค่ะ
1: ใช่เป็นวีแกนบอดี้บิลดเออร์
0: ใช่ใช่ถ้าถามว่าเขาทานอย่างนั้นแล้วเขาขาดโปรตีนไหมไม่ค่ะเอาอย่างนี้ดูง่ายๆนะคุณดูช้างสิคะแล้วคุณเห็นลิง ลิงกอริลลา
1: สัตว์ที่ใหญ่ที่สุด
0: ใช่สัตว์ที่แข็งแรงมากเนี่ยเขาสัตว์พวกนั้นนะคะไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะคะแล้วทำไมมันถึงแข็งแรงคนเรานี่ใกล้เคียงกับลิงกอริลลาใช่ไหมคะโค้ชแบง
1: ค์ใกล้เคียงที่สุดคือลิงชิมแปนซีนี่ DNA ใกล้เคียงที่สุดเลยแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ล่าสัตว์ไม่ได้ใช้อาวุธอะไรนะเขาก็กินกล้วยคิดอะไรไม่ออกว่าจะกินอะไรโอเคโค้ชแบงค์จะบอกนิดนึงคิดอะไรไม่ออกนะครับว่าจะกินอะไรกินกล้วยนะอยู่เมืองไทยกินผักผลไม้ถั่วเห็ดสมุนไพรสาหร่ายธัญพืชไม่ขัดขาวแล้วก็เมล็ดต่างๆนี่เป็นอาหารที่มนุษย์ควรจะกินนะครับขอบอกเลยอาหารที่มนุษย์ควรจะกินทวนอีกทีผักผลไม้ถั่วเห็ดเผือกมั่นสมุนไพรธัญพืชไม่ขัดขาวแล้วก็เมล็ดต่างๆ
0: ก็คือกินให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดเหมือน
1: ใช่ครับแบบที่พระแม่ธรณีให้มาเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะก็หรือที่

0: ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า whole food นะคะ whole food plant based diet นะคะความรู้เยอะมากเลยนะคะสำหรับโค้ชแบงที่เป็นเกียรติมาให้โค้ชสัมภาษณ์นะคะเรื่องโปรตีนตอนนี้เราก็รู้แล้วกันว่าเราเข้าใจผิดกันยังไงนะคะว่าโปรตีนมันไม่ใช่มีแค่เนื้อสัตว์มันไม่จำเป็นที่ต้องทานเนื้อสัตว์แล้วก็มีในพืชผักอย่างอื่นนะคะ
1: อาหารแต่ละอย่างมันก็มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับเนื้องูเนื้อกบเนื้อหมูป่ามันก็มีประโยชน์ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยู่ในป่าแล้วไม่มีอะไรกินจริงๆมันก็สามารถประทังชีวิตท่านผู้ชมได้แต่ว่าเราอยู่ในยุคที่ 7-Eleven เต็มไปหมดสามารถออกไปหาซื้ออาหารได้นะครับเราจำเป็นที่ต้องมีความรู้ที่จะเลือกกินนะฮะอันนี้ซีเรียสจำเป็นต้องมีความรู้ที่จะเลือกกินอยากจะให้ท่านผู้ชมเวลาโค้ชแบงค์อินเสิร์ตคนที่คิดว่าโค้ชแบงค์ผู้ใดที่เอ็กซ์ตรีมไปหรือว่าแบบเฮ้ยมันขัดแย้งกับสิ่งที่รู้มาทราบมาเนี่ยก็อยากจะให้ไปอ่านงานวิจัยที่อินเสิร์ตเข้ามานิดนึงนะโค้ชแบงค์วงสีแดงๆไว้ด้วยนะว่าแบบเอ้ยนี่คือคีย์เวิร์ดที่เราต้องอ่านเลยมันมีแอบสแตรกอยู่แล้วใช่ไหมอ่านนิดเดียวพารากราฟเดียวก็เข้าใจรีเสิร์ชเพิ่มเติมด้วยจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับ
0: ค่ะอันนี้สิ่งสำคัญเลยนะคะคือเราขาดความรู้ค่ะความรู้นี่คือเราต้องมาความรู้ที่รู้จริงๆนะคะทีนี้ความรู้นี้เราติดตามความรู้ต่อจากโค้ชแบงค์ได้ที่ไหนคะ
1: ครับโค้ชแบงค์เพจ Facebook แล้วก็มี YouTube โค้ชแบงค์เลยนะครับสะกดตรงตัวโค้ชแบงค์เป็นภาษาอังกฤษมีเว้นวรรคด้วยนะครับในนั้นก็จะมีความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงมีอ้างอิงจากงานวิจัยระดับนานาชาติ คนไทยก็ทำงานวิจัยเยอะนะคุณแบงค์ก็ชอบเหมือนกัน
0: ใช่ขอแสดงความยินดีกับโค้ชแบงค์นะคะเห็นว่าได้ subscriber มาแบบถึงแสนแล้วสุดยอดมากเลยค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ
0: เดี๋ยววันนี้คง
1: เพิ่งจะได้โล่มาก็ส่งมาช้านิดนึง
0: เอาละค่ะวันนี้นะคะขอบคุณโค้ชแบงค์อีกรอบนะคะติดตามโค้ชแบงค์ได้ที่เพจนะคะแล้วก็ที่ YouTube ชื่อว่าโค้ชแบงค์ใช่ของโค้ชนารีก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะ Health Coach นารีแล้วก็ที่เพจหยุดมะเร็งกับโค้ชนารีนะคะเอาละค่ะสำหรับแฟนคลับนะคะโค้ชก็จะพยายามทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วใครอยากให้เราทำเรื่องอะไรนะคะโค้ชแบงค์กับโค้ชนารีก็จะคุยกันแล้วก็ทำงานรีเสิร์ชแล้วจะมาให้ความรู้กับแฟนๆทุกคนนะคะแล้วต่อไปนะคะติดตามนะคะเราจะมีแบบนี้เรื่อยๆนะคะถ้าชอบแบบไหนอยากให้คุยเรื่องท็อปิกแบบไหนนะคะคอมเมนต์มาตอนท้ายนี้เลยนะคะแล้วโค้ชจะทั้งสองจะเข้ามาดูเข้ามาอ่านแล้วเราก็จะเลือกท็อปิกสุดฮิตนะคะเข้ามาเอาความรู้จริงๆเลยมาให้ทุกคนได้ฟังขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีโค้ชแบงค์
1: ขอรีแคปนิดนึงได้ไหมสัก 3-4 ข
0: ้
1: อ
0: ได้ค่ะ
1: ขอรีแคปนิดนึงนะครับโปรตีนที่เราวันนี้ความเข้าใจผิดของโปรตีนก็คือ1เนี่ยโปรตีนจากสัตว์กับโปรตีนจากพืชไม่เหมือนกันนะครับ2เนี่ยปริมาณโปรตีนที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ได้เยอะเท่าที่เราเข้าใจนะครับแค่35ถึง42เท่านั้นแล้ว3เนี่ยโปรตีนจากสัตว์ทำให้เลือดเราเป็นกรดมะเร็งชอบนะครับอยู่โตเร็วเลยแล้ว4เนี่ยกระตุ้น IGF-1 ฮอร์โมนนะฮะ5กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินด้วยไม่เหมาะสมสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับคนที่เป็นเบาหวานอยู่ก็ควรที่จะลดโปรตีนจากสัตว์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะ5อย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเรื่องโปรตีนมีเยอะมากแต่นี่คือที่สุดๆแล้วก็เด็ดๆเลยว่าเป็นสิ่งสำคัญ5ข้อนี้นะคะก็ใครจำไม่ได้กลับมาดูที่วิดีโอนี้ได้นะคะทั้ง2เพจเลยนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันรอบใหม่นะคะเดี๋ยวโค้ชจะประกาศไปว่าเมื่อไหร่อีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

0: าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: โปรตีนแต่ละโปรตีนไม่ได้ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งซะทุกอย่างเซลล์มะเร็งนะครับให้คิดเลยว่ามันเป็นเซลล์ที่เราไม่ต้องการเป็น uncontrollable โตอย่างไม่สามารถควบคุมได้ถามว่าเซลล์ของเราไหมก็เป็นเซลล์ของเราระดับหนึ่งแต่ว่าเป็นเซลล์ของเราที่เราไม่พึงประสงค์พวกนี้เนี่ยต้องการอาหารที่ไม่เหมือนกันสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระว่าที่ด็อกเตอร์นักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงไลฟ์สดรักษาโรคแล้ววันนี้เรากำลังคุยกันถึง3โปรตีนที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งคนที่เป็นมะเร็งไม่ควรพลาดเลยนะคลิปนี้เพราะว่าจะบอกท่านผู้ชมเลยว่าจะหลีกเลี่ยงจะไม่ให้อาหารเซลล์มะเร็งได้ยังไงนี่แหละครับแล้วอาหารที่เรากินทุกวันนี้เนี่ยไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งกันเยอะโค้ชแบงค์ทำช่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะพยายามลบความเข้าใจผิดของคนไทยเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะโค้ชแบงค์ไปดูสถิติคนไทยเมื่อก่อนเนี้ยไม่ได้เป็นมะเร็งกันเยอะนะครับเป็นน้อยที่สุดในบรรดาที่เขาทำงานวิจัยมาเลยนะในช่วงปี 70-80 เนี่ยคนไทยเป็นมะเร็งกันน้อยมากแล้วความรู้ใหม่ๆเนี่ยมันความรู้ที่เขาให้กันมาเนี่ยเราต้องตั้งคำถามเลยว่าความรู้ที่เราได้กันมาเนี่ยมันเป็นจริงหรือเป็นเท็จโค้ชแบงค์เลยย้ำมากๆเลยว่าถ้าท่านผู้ชมสามารถหลีกเลี่ยงอาหารที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งได้อันนี้แหละคือกุญแจสำคัญแล้วโปรตีนอย่างแรกเลยที่เลี้ยงเซลล์มะเร็งก็คือเมทิโอนีนเข้าเรื่องเลยนะครับลงไปลึก

เลยโปรตีนเนี่ยจะประกอบไปด้วยกรดอะมิโน22ชนิดถูกไหมครับ22ชนิดนะครับจำได้ไหมโค้ชแบงค์เองก็ยังท่องไม่ได้นะครับ essential แล้วก็ non essential แต่ที่เขามีงานวิจัยแล้วว่าไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งแล้วก็ไปทำให้เขาบอกว่ามันก็ต้องการกรดอะมิโนบางตัวใน22ชนิดเนี่ยอะไรมากกว่าอะไรแล้วเมทิโอนีนขออนุญาตอ่านจากงานวิจัยเลยนะครับเมทิโอนีนเป็นโปรตีนกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายๆอย่างในการเมตาบอลิซึมแล้วก็การสร้างโปรตีนเป็นเชนยาวๆหลายๆเชนสร้าง DNA ด้วยแต่มากเกินไปมันก็ไม่ดีเขาบอกว่าการควบคุมไม่ให้เราไม่เรากินเมทิโอนีนมากเกินไปเนี่ยเป็น strategy ที่สำคัญในการควบคุมการโตของแคนเซอร์ของมะเร็งแล้วโดยเฉพาะมะเร็งที่พึงอาศัยเมทิโอนีนเป็นอาหารโดยเฉพาะมะเร็งพวกนั้นเซลล์มะเร็งที่อาศัยเมทิโอนีนเป็นอาหารเนี่ยก็จะมีพาธเวย์ต่างๆของมันเขาพูดต่อไปว่าอันนี้เขาเอาเซลล์มะเร็งไปใส่ในหลอดทดลองไปใส่ในจานทดลองแล้วก็ให้อาหารมันที่ไม่มีเมทิโอนีนพบว่าเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองเนี่ยตายไปหมายความว่าถ้าเกิดให้อาหารที่ไม่มีเมทิโอนีนเซลล์มะเร็งก็อยู่ไม่ได้นั่นเองการควบคุมไม่ให้เมทิโอนีนสูงเกินไปทำให้พวกสัตว์ทดลองเนี่ยอายุยืนขึ้นในมนุษย์เราทุกๆคนนะฮะเขาก็เสนอว่าสูตรอาหารวีแกนวิสุทธิมังสวิรัตนะครับมีเมทิโอนีนต่ำถูกพิสูจน์แล้วว่าสามารถควบคุมการโตของเซลล์มะเร็งได้อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาแพร่หลายมากจนเขาเอาเทคนิคเนี่ยฮะ strategy นี้มาพัฒนายาคีโมยาฆ่าแคนเซอร์ฆ่าเซลล์มะเร็งเลยเขาพยายามที่จะพัฒนายาฆ่าเซลล์มะเร็งตรงที่เอายาเนี่ยไปสลายเมทิโอนีนเพื่อไม่ให้เมทิโอนีนไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งอีกทีนึงในปี2012เขาก็บอกว่ากำลังรีเสิร์ชกำลังค้นคว้ายาพวกนี้อยู่ที่ไปลดเมทิโอนีนนั่นคือเอนไซม์เมทิโอนีเนสถามว่าเมทิโอนีนมันอยู่ในอาหารประเภทไหนล่ะแล้วในงานวิจัยนี้เขาก็ลิสมาเป็นร้อยอาหารเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับลิสต์มาเป็นร้อยอย่างเลยนะไมเคิลเกรเกอร์เขาสรุปเข้ามาในกราฟนี้นะครับให้ชัดเจนมากจากอาหารเป็นร้อยอย่างสรุปเข้ามาในกราฟนี้ให้ดูว่าอันนี้เป็นระดับของเมทิโอนีนสิ่งที่สูงที่สุดเนี่ยเป็นปลาทูน่าเป็นอกไก่ไข่เนื้อแล้วก็นมคือเป็นอาหารที่มาจากสัตว์หมดเลยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่บอกนะครับว่า vegan diet ที่ไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยมีเมทิโอนีนถามว่ามีไหมเพราะว่าเมทิโอนีนเป็น essential amino acid ใช่ไหมครับมีไปเลี้ยงร่างกายได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีมากจนเกินไปทีนี้พวกนี้เนี่ยมีมากจนเกินสูงแบบหลายเท่าเลยนะครับ 5-6 เท่าอย่างนี้แต่ว่าอันนี้เป็นถั่วกระป๋องนะฮะอันนี้ขนมปังโฮลวีทแครอทถั่วเปลือกอ่อนแล้วก็แอปเปิลพวกนี้จะมีเมทิโอนีนน้อยซึ่งไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งน้อยด้วยเช่นกันแต่อันนี้มีเมทิโอนีนสูงไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเยอะโปรตีนแต่ละโปรตีนไม่ได้ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งซะทุกอย่างเซลล์มะเร็งนะครับให้คิดเลยว่ามันเป็นเซลล์ที่เราไม่ต้องการเป็น uncontrollable โตอย่างไม่สามารถควบคุมได้ถามว่าเซลล์ของเราไหมก็เป็นเซลล์ของเราระดับหนึ่งแต่ว่าเป็นเซลล์ของเราที่เราไม่พึงประสงค์พวกนี้เนี่ยต้องการอาหารที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนที่เรากินแล้วก็โปรตีนที่2ที่มะเร็งชอบอันนี้ซีเรียสอีกอันหนึ่งก็คือลูซีนเพราะว่าลูซีนเนี่ยมันสามารถไปกระตุ้น IGF-1 ได้ใครเคยศึกษาเรื่อง IGF-1 แล้วลูซีนไม่ได้กระตุ้นแค่ IGF-1 ยังกระตุ้น mTOR เป็นสารอนุมูลอิสระที่รุนแรงมากๆเลยอันนี้งานวิจัยที่ Baylor University มหาวิทยาลัย Texas เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นกราฟที่เขาสรุปงานวิจัยของเขาเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆว่าอันนี้กลุ่มที่ไม่ได้ทานลูซีนนะฮะเขาทำอันนี้ทำงานในมนุษย์เลยนะครับแล้วก็ให้ลูซีนหลังจากนั้น2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไป6ชั่วโมง
อันนี้เขาให้ลูซีนไปแล้วก็พบว่า

IGF 1 IGF 1ในกล้ามเนื้อเนี่ยสีขาวคือที่ไฮลูซีนนะครับ IGF 1สูงขึ้นยังมีนัยสำคัญทางสถิติสูงขึ้นมากๆเลยเห็นไหมครับแล้วก็ใน6ชั่วโมงก็ยังสูงอยู่นะอันนี้ยังไม่ได้ให้ก็เห็นว่ายังไม่สูงนะครับพอให้แล้วสูงขึ้นมากๆเลย IGF 1ที่เราบอกว่าเป็นอนุมูลอิสระตัวนี้เนี่ยสูงขึ้นขนาดนี้เลยแสดงว่าลูซีนทำให้ IGF 1สูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจริงๆแล้ว IGF 1เนี่ยมันไม่ดียังไง IGF 1นะครับไปกระตุ้นการทำงานของเซลล์มะเร็งในนี้ครับกลไกการเกิดของเซลล์มะเร็งปอด IGF 1เป็นตัวหนึ่งเลยมะเร็งสมองมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งกระดูกแล้วก็มะเร็งปอด IGF 1เป็นส่วนหนึ่งกระตุ้นพวกนี้หมดเลยในการที่จะเกิดมะเร็งตับเนี่ยก็จะต้องมีพวกนี้หลายๆตัวใช่ไหมครับ IGF 1มันจะเป็นตัวหนึ่งเหมือนกับพอมี IGF 1แล้วเนี่ยมันก็จะครบองค์ประชุมเซลล์มะเร็งก็ถูกสั่งให้ขยายพันธุ์ได้โตได้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะลด IGF 1ให้ได้มากที่สุดจากการลดลูซีนโอเคอีกตัวหนึ่งที่ซีเรียสมากที่ลูซีนมันกระตุ้นก็คือทอนี่นะครับทองานวิจัยตัวนี้ใน Trends in Cell Biology เขาบอกว่าลดการทานลูซีนนะฮะแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวสามารถลดการผลิต mTOR ได้เหมือนกับการลดการทานอะมิโนแอซิดทุกตัวเลยพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าถ้าท่านผู้ชมจะลด mTOR ใช่ไหมครับการลดอะมิโนแอซิดกรดอะมิโนต่างๆเนี่ยมันสามารถลดได้แต่ลูซีนถ้าลดแล้วมันจะลดได้ดีที่สุดว่างั้นเถอะแล้วถามว่าลูซีนมีในไหนมากที่สุดอันนี้เป็นกราฟที่ดร.ไมเคิล เกรเกอร์เขาก็ทำมาอีกแล้วนะครับแล้วก็สังเกตว่าที่เราเห็นเนื้อหมูเนื้อปลาปลาทูน่าในกระป๋องแล้วก็เนื้อไก่เนี่ยจะมีสูงที่สุดเลยนะครับลูซีนในนมก็มีสูงมากเช่นเดียวกันนมวัวนะฮะแล้วในไข่ก็มีสูงเช่นเดียวกันและสิ่งที่น้อยก็คือถั่วกระป๋องขนมปังแครอทแล้วก็แอปเปิ้ลอันนี้จะมีลูซีนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพวกนี้ถามว่าลูซีนมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์ครับแต่มากเกินไปมันก็ไม่ดีมันก็ไปหลงเหลือให้กับเพื่อนที่เราไม่ได้รับเชิญรับประทานนั่นก็คือเซลล์มะเร็งของเรานั่นเองอย่างสุดท้ายเป็นกลุ่มอะมิโนที่เรียกว่าเคซีนอย่างที่3ที่เซลล์มะเร็งชอบใน The China Study เขาก็พูดเรื่องเคซีนนะฮะใน The China Study มีอ้างอิงด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายคนคุณหมอหลายท่านทั่วโลกเลยนะครับอ้างอิงงานนี้เพราะว่าเป็นงานโภชนาการที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทำในเมืองจีนหลายๆมณฑลนะฮะเปรียบเทียบกันมณฑลที่มีอันจะกินมากกว่าแล้วก็มณฑลที่กินอาหารที่มาจากธรรมชาติเปรียบเทียบว่ามณฑลที่มีอันจะกินอย่างเซี่ยงไฮ้อย่างแถบฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นมะเร็งมากกว่าเหตุผลนั้นก็เป็นเพราะว่ากินเนื้อสัตว์แล้วก็สำคัญเลยคือกินนมในนมจะมีโปรตีนเคซีนครับผมแล้วในงานวิจัยที่เกาหลีเขาก็คอนเฟิร์มนะครับอันนี้เคซีนนี่เลยเขาเขียนไว้ว่าในมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเรื่องนมชัดเจนมากนะครับว่านมวัวสามารถไปกระตุ้นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ในมนุษย์เลยนะฮะแล้วอันนี้เขาก็ให้ดูรูปว่าอันนี้ก่อนที่จะคอนโทรลที่ไม่ได้กินเคซีนแต่พอกินแล้วเนี่ยเซลล์มะเร็งมันก็อัดแน่นขึ้นมันก็โตขึ้นเพิ่มขยายจำนวนขึ้นเห็นไหมครับจะมีความแน่นหนามากขึ้นพยายามลดนะฮะลดนมวัวในนมวัวไม่ได้มีแค่เคซีนอย่างเดียวยังมีฮอร์โมนเยอะมากจากแม่วัวนะครับงานวิจัยเขียนไว้อันนี้ตีพิมพ์ใน Journal of Clinical Nutrition เขาเอางานวิจัยหลายๆ10งานเนี่ยมารวมกันเป็น Meta Analysis แล้วก็ Systematic Review ในเรื่อง Dairy Products เรื่องผลิตภัณฑ์จากนมแคลเซียมแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากสรุปไว้ว่าการรับประทาน Dairy Products ผลิตภัณฑ์จากนมมีสหสัมพันธ์ชัดเจนกับความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมากเพราะวารสารชั้นนำนะฮะลงลึกไปงาน Meta Analysis แล้วก็งาน Randomized Control Trial พวก Clinical Trial

0: พวกนี้ก็คอนเฟิร์มนะครับว่าการรับประทานนมวัวแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมทำให้ IGF-1 สูงขึ้นได้อย่างชัดเจน IGF-1 เนี่ยเราผัวควรที่จะพยายามลดให้มากที่สุดเลยในงานนี้อีกงานหนึ่งเขาบอกว่า extending lifespan ตีพิมพ์ในวารสาร science นะครับปี2010เขาบอกว่า protein restriction เราจะลดอะไรดีคาร์โบไฮเดรตไขมันหรือโปรตีนเนี่ยเราจะลดอะไรดีการที่ไม่กินอะไรหรือทำให้ท้องหิวยิ่งหิวยิ่งสาวยิ่งสวยเนี่ยมันทำได้ยากแต่การลดปริมาณโปรตีนทำได้ง่ายกว่าคุณยังสามารถกินคาร์โบไฮเดรตและกินไขมันได้ใช่ไหมครับการลดอะมิโนแอซิดหรือการลดโปรตีนเนี่ยสามารถลดอาหารที่กินนะครับสามารถไปกด IGF-1 อันนี้ IGF-1 นะฮะแล้วก็ไปกด mTOR ได้อันนี้ mTOR แล้วก็เกิดการ anti-agingเกิดการชะลอวัยขึ้น IGF-1 กับ mTOR เป็น2พาสเวย์ถ้าคุณสามารถลด2ตัวนี้ได้คุณอายุยืนแน่นอนแล้วก็เป็นเซลล์มะเร็งน้อยลงแน่นอนขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะที่จะใช้ชีวิตต่อไปเพราะว่าโค้ชแบงค์คิดว่าการใช้ชีวิตเนี่ยจะไม่มีความหมายเลยถ้าเกิดเราไม่มีความสุขใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อหาความสุขใส่ตัวนะฮะ สร้างเสริมบุญบารมีสำหรับในชาติหน้าในภพภูมิหน้าขอให้ทุกๆคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจในการที่ใช้ชีวิตต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์สด5แล้วก็ในคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็คเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็คเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: Action มา
3: เดี๋ยวกินมาก่อนแล้วกัน

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping
1: อาหารซุปเปอร์ฟู้ด5อย่างกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดถ้าภูมิคุ้มกันของเราดีร่างกายของเราก็จะสามารถต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆได้ไม่เว้นแม้กระทั่งโรคโควิด-19ได้ยินไหมครับว่าเด็กที่กินนมแม่กับเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่ภูมิคุ้มกันแตกต่างกันเลยเล่นน้ำคลองนู่นนี่นั่นไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าเด็กที่อยู่ในเมืองเป็นภูมิแพ้โดนลมนิดนึงโดนอากาศเปลี่ยนหน่อยก็จามก็เป็นหวัดอันนี้แหละครับข้อพิสูจน์ว่าในน้ำนมแม่มีอะไรที่พิเศษวันนี้5อาหารที่โค้ชแบงค์จะเอามาให้ท่านผู้ชมทานก็จะได้ประโยชน์ในด้านภูมิกันเหมือนกันเลยครับนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพรายการโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายแล้ววันนี้เราจะมาดูอาหารซุปเปอร์ฟู้ด5อย่างที่มีสรรพคุณเหมือนกับนมแม่เพราะว่ามันสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ท่านผู้ชมได้ตั้งแต่รากฐานของระบบเลยครับเชื่อครับว่าความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งโลกมีสะสมมาจากอดีตปัจจุบันจะทำให้มนุษย์ก้าวผ่านเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19ไปได้ในที่สุดอาหารกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19 อย่างที่1หัวมันหัวมันอย่างเช่นหัวเผือกหัวมันม่วงมันแครอทมันแก้วมันบัวหิมะพวกนี้จะอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมากมายเพราะหัวมันมีเส้นใยวิตามินหลากหลายชนิดแร่ธาตุด้วยนะครับที่ได้มาจากดินไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมแคลเซียมที่ช่วยเรื่องระบบประสาทแมงกานีช่วยระบบบาดแผลและที่สำคัญหัวมันยังสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เราเพราะมีวิตามินดีสูงนั่นเองฟังไม่ผิดนะครับมีวิตามินดีด้วยแค่นี้ยังไม่พอหัวมันยังเป็นแหล่งที่มาของสารต้านอนุมูลอิสระอย่างแคโรทีนอยด์ต่างๆแต่ที่สำคัญอยากจะบอกว่าพวกหัวมันพวกนี้ยังจะมีคาร์โบไฮเดรตชนิดพิเศษโพลีแซคคาไรด์ที่ท่านผู้ชมจะได้คล้ายๆกับนมแม่เลยพวกแซคคาไรด์ต่างๆโพลีแซคคาไรด์ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์พวกนี้มันจะเป็นอาหารของแบคทีเรียอัศวินให้ท่านผู้ชมในลำไส้ท่านผู้ชมได้ยินไม่ผิดมีแบคทีเรียที่ดีและแบคทีเรียที่ไม่ดีพวกนี้เนี่ยมันก็ต่อสู้กับไวรัสอยู่เช่นเดียวกันแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นตัวกำหนดว่าภูมิคุ้มกันท่านผู้ชมจะดีไม่ดีด้วยมันจะสื่อสารแล้วมันจะให้ข้อมูลกับเม็ดเลือดขาวของเราบอกหัวสมองเราด้วยนะครับว่าอะไรเป็นศัตรูอะไรไม่ใช่ศัตรูถ้าท่านผู้ชมเลี้ยงพวกมันดีด้วยโพลีแซคคาไรด์พวกนี้ท่านผู้ชมก็จะมีสุขภาพระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นครับอย่าลืมนะครับติดเยอะแต่ว่าตายไม่เยอะมากเพราะว่าบางคนสามารถรักษาตัวเขาเองได้แล้วคนที่รักษาตัวเองไม่ได้กับได้เนี่ยมันต่างกันยังไงก็อยู่ที่ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนนั่นแหละครับจุดสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ภูมิคุ้มกันกินอาหารที่ถูกต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเมื่อเกิดเหตุการณ์โรคระบาดในลักษณะนี้เราก็เหมือนมีแต้มต่อเราจะเป็นต่อแน่นอนว่าท่านผู้ชมมีโอกาสที่ติดแล้วจะรอดชีวิตจะสุดลงน้อยกว่าคนอื่นครับอาหารกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านโควิดอย่างที่2แป้งกล้วยดิบหรือว่าผงกล้วยดิบครับท่านผู้ชมหลายคนอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะไม่เคยกินไม่รู้ว่ามันดีพอได้ยินคำว่าแป้งท่านผู้ชมก็กลัวแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นกลูโคสแล้วไปทำให้น้ำตาลขึ้นแต่จริงๆแล้วมันมีสรรพคุณช่วยเรื่องของการปวดแสบปวดร้อนท้องมีการศึกษาจากประเทศบราซิลเพื่อทำความเข้าใจระบบของการบริโภคแป้งดิบพบว่าแป้งกล้วยดิบนี้มีดัชนี

ีน้ำตาลต่ำไกลซีมิกอินเด็กซ์ต่ำสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักตัวทำให้สุขภาพโดยรวมของผู้ที่มีสภาวะเมตาบอลิกซินโดรมดีขึ้นเห็นไหมครับแป้งเรากินเข้าไปไม่ใช่ว่าทำให้อ้วนเสมอไปอันนี้ยังจะช่วยทำให้น้ำตาลลดลงเมตาบอลิกดีขึ้นด้วย2ช่วยเสริมให้ลำไส้เราแข็งแรงโดยเฉพาะลำไส้ใหญ่โปรโมท healthy colon ซึ่งสุขภาพลำไส้ที่ดีขึ้นอยู่กับโปรไบโอติกและพรีไบโอติกครับผงแป้งกล้วยดิบเป็นแป้งที่ทนต่อการย่อยจึงจัดเป็นอาหารที่ดีสำหรับจุลินทรีย์ในลำไส้ของคุณโค้ชแป้งคะทนต่อการย่อยแล้วมันจะดีได้อย่างไรอันนี้แหละครับทนต่อการย่อยด้วยกรดในกระเพาะอาหารพอมันไม่โดนย่อยแล้วมันก็สามารถลงไปลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ได้โดยที่ไม่ถูกย่อยยังจะเป็นแป้งอยู่มันจะไปเลี้ยงแบคทีเรียเลยนะจะดีกว่าแป้งกล้วยสุกเน้นเป็นแป้งกล้วยดิบต้องดิบนะครับอีกประโยชน์หนึ่งของแป้งกล้วยดิบคือมันจะช่วยทำให้อินซูลินทำงานได้ดีขึ้นนั่นก็คือเพิ่มความไวต่ออินซูลินการตอบสนองต่ออินซูลินส่งผลให้ร่างกายนำน้ำตาลไปใช้ได้ดีขึ้นนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับมาถึงอาหารกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านCoV-19อย่างที่3ก็คือเบต้ากลูแคนโค้ชแมนครับเบต้ากลูแคนคืออะไรบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับท่านผู้ชมเบต้ากลูแคนก็คือสารอาหารประเภทแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตอีกแล้วที่พบมากในเห็ดไมทาเกะเห็ดต่างๆก็มีนะครับสรรพคุณของมันมหัศจรรย์มากๆที่สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานของเราได้ใช้ป้องกันโรคติดต่อจากจุลชีพต่างๆได้เป็นอย่างดีมันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ผลิตมาจากเห็ดหรือว่าบางทีมาจากยีสต์ด้วยอันเนี้ยมีงานวิจัยชัดเจนเลยว่ามันจะเป็นอาหารของเม็ดเลือดขาวเราเป็นอาหารของลำไส้เซลล์ลำไส้ทำให้พวกมันแข็งแรงเม็ดเลือดขาวแข็งแรงก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแถมท้ายด้วยสรรพคุณในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งจากงานวิจัยถ้าร่างกายของคุณได้รับเบต้ากลูแคนเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ที่ชื่อแมโครฟาจจะถูกกระตุ้นให้มีความสามารถในการสังเกตเห็นเชื้อมะเร็งว่าเป็นผู้บุกรุกพอเห็นแล้วใช่ไหมเฮ้ยนี่แล้วเขาก็เรียกแมโครฟาจตัวอื่นมาช่วยจับกินจัดการเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็วไม่ลงปอดท่านผู้ชมลองจินตนาการตามนะครับในจมูกในปากในคอหอยเราเนี่ยมันจะมีเมือกต่างๆแล้วเมือกพวกนี้ก็เป็นที่อยู่ของอัศวินของเราหลายๆตัวเลยถ้าเราบังเอิญได้รับเชื้อมาพวกนี้จะเป็นกองหน้าของเราก่อนอาหารต้านภูมิคุ้มกันต้านโควิด -19 ได้เหมือนนมแม่อย่างที่4คือถั่วต้มนะครับไม่ใช่มุกนะครับหมายถึงถั่วต้มจริงๆท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าประโยชน์ของถั่วต้มนั้นมีมากมายเพราะถั่วต้มไม่ได้มีดีแค่ช่วยลดน้ำหนักลดน้ำตาลอย่างเดียวแต่ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสุขภาพอยู่เยอะมากๆแอนตี้ออกซิเดนต์เห็นอย่างนั้นนะครับเอาไปต้มแล้วมันยังคงสภาพอยู่นะครับแอนตี้ออกซิเดนต์ของถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวถั่วเหลืองพวกนี้ถั่วต้มมีเส้นใยชนิดละลายน้ำ soluble fiber ทำให้คอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี LDL ลดลงช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีมากๆเลยอย่างที่5ผลไม้ดิบอะไรนะโค้ชแป้งให้กินผลไม้ดิบถามว่าดิบคือไม่เอาไปโดนความร้อนใช่ไหมครับดิบที่โค้ชแป้งหมายถึงก็คือยังไม่สุกแต่ว่าไม่โดนความร้อนไม่โดนอะไรนะครับไม่เกี่ยวกันเป็นแบบยังไม่สุกก็คือมะละกอดิบที่เอามาตำส้มตำกล้วยดิบมะม่วงดิบที่เอามาทำยำมะม่วงอย่างนี้ครับเมื่อกี้บอกว่ากล้วยดิบไปแล้วแต่ผลไม้ดิบอย่างอื่นก็ยังจะมีแป้งชนิดพิเศษที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลท่านผู้ชมลองคิดถึงมะม่วงเขียวกับมะม่วงเหลืองที่สุกแล้วมะม่วงเขียวเนี่ยยังจะมีแป้งอยู่เยอะยังไม่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลใช่ไหมครับแป้งพวกนั้นทนต่อการย่อยของน้ำย่อยเราได้เรามาทวนกันเลยนะครับอาหารกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านโรคติดต่อและไม่ติดต่อด้วยนะเพราะภูมิคุ้มกันของท่านผู้ชมคือทหารกองหน้าข้อที่1มันม่วงมันแครอทมันแก้วมันโมหิมะ2แป้งกล้วยดิบจะทานเป็นกล้วยดิบฝาดๆก็ได้แต่โค้ชแบงค์ทานยากนิดนึงก็เลยซื้อเป็นแป้งกล้วยดิบชงน้ำรับประทานง่ายครับ3เบต้ากลูแคน4ถั่วต้มและสุดท้ายผลไม้ดิบชนิดต่างๆรู้แบบนี้แล้วคุณผู้ชมรีบไปหาซื้อผลไม้ดิบกินมาไว้ติดตู้เย็นเลยนะครับถ้ากลัวว่าจะเก็บได้ไม่นานโค้ชแบงค์ทำคลิปความรู้และวิธีเก็บผลไม้เอาไว้ใน

0: องฟีดอยู่ที่ YouTube Coach Bank เลยท่านผู้ชมตามเข้าไปดูกันเลยนะครับปาโบลปิกัสโซเคยพูดว่าจงผลัดวันประกันพรุ่งแต่ในเรื่องที่คุณจะไม่เสียดายหากว่าตายไปโดยไม่ได้ทำมันท่านผู้ชมอย่าผลัดวันประกันพรุ่งในเรื่องสุขภาพนะครับเพราะโรคร้ายต่างๆมันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับสำหรับช่วงต่อไปโค้ชแบงค์วารายตี้วันนี้มีเมนูอาหารสุขภาพดีๆเป็นเครื่องดื่มถั่วแดงกล้วยหอมรสช็อกโกแลตอร่อยมากๆเด็กชอบผู้ใหญ่ทานได้คนป่วยยิ่งทานดีครับ
1: สุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านไกลโรคปลอดภัยและเป็นเศรษฐีความสุขกันในทุกๆวันต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: รู้ไหมครับว่ามันมี3ปัจจัยทางด้านร่างกายที่จะสามารถทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแล้วก็สามารถที่จะช่วยป้องกันความจำเสื่อมของเราได้ด้วยนะครับโดยที่สำคัญคือเราสามารถฝึกมันได้ทุกอย่างครับ3อย่างที่ว่าก็คือแรงบีบของมือหรือ grip strength ข้อที่2คือความเร็วในการเดินข้อที่3คือความสามารถของร่างกายในการดึงเอาออกซิเจนมาใช้หรือที่เราเรียกว่า VO2 max วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดในการฝึกแต่ละอย่างนะครับเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเองนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับผมขอเริ่มจากสิ่งที่ง่ายแล้วก็จะค่อยไปสิ่งที่ยากทีหลังนะครับโดยสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของแรงบีบมือหรือ grip strength นะครับหลายท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็เรื่องของหลอดเลือดสมองหรือความจำอะไรด้วยนะครับต้องบอกว่า grip strength เนี่ยหรือแรงบีบมือมันเป็นตัวแทนของมวลกล้ามเนื้อทั้งร่างกายนะครับอย่างที่ทุกคนอาจจะเคยทราบมาก่อนว่าเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยมวลกล้ามเนื้อของเรามันหายไปนะครับโดยปกติแล้วประมาณอายุ30เนี่ยร่างกายของเราจะมีกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดแล้วหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆลดลงไปโดยประมาณ10ปีเนี่ยจะลดลง 8% นะครับทุกๆ10ปีดังนั้นเมื่อเราอายุประมาณสัก70ปีมวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณสัก 70% ของทั้งหมดเท่าที่เราเคยมีนะครับแล้วรู้อะไรไหมครับว่าการที่เราจะควบคุมกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกล้ามเนื้อเราจะแบ่งเป็นเส้นใยหรือไฟเบอร์ต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับในการยกของอย่างหนึ่งหรือบีบมือให้แรงๆนะครับถ้าเราสามารถใช้ระบบประสาทเราสั่งการให้ทุกไฟเบอร์ของมือเรามันทำงานพร้อมกันได้แล้วล่ะก็เราจะได้แรงที่สูงที่สุดปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่ทุกคนที่มีมวลกล้ามเนื้อเท่ากันจะมีแรงบีบเหมือนกันนะครับการที่คนนึงจะมีแรงบีบมากกว่าอีกคนนึงเนี่ยถ้ามวลกล้ามเนื้อเท่ากันนะครับมันอยู่ที่สมองเขาสามารถสั่งการควบคุมให้ไฟเบอร์ต่างๆของกล้ามเนื้อทุกมัดมันทำงานพร้อมกันได้หรือไม่นะครับดังนั้นอันนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเลยกับสมองนะครับถ้าเรามีระบบประสาทที่แข็งแรงเราจะสามารถที่จะเค้นแรงกล้ามเนื้อออกมาได้มากที่สุดนะครับอันนั้นก็เป็นที่มาของว่าทำไม grip strength จึงเป็นตัวแทนของการที่เราสามารถที่จะมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นได้แล้วมันก็มีความเกี่ยวข้องกับความจำได้อีกเช่นกันนะครับทีนี้ grip strength ในผู้ชายกับผู้หญิงแน่นอนว่ามันก็ต้องไม่เท่ากันผู้ชายก็ต้องเยอะกว่าผู้หญิงเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับในผู้ชายโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยฮะมือ grip strength ของเขาจะอยู่ที่ประมาณ 30-40 กิโลนะครับเราสามารถวัดได้มันยังมีเครื่องบีบเนี่ยเราก็จะไปวัดได้นะฮะถ้าผู้หญิงก็อยู่ที่ประมาณสัก 25-30 ประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มากกว่านี้เยอะๆเนี่ยอันเนี้ยจะยิ่งดีละนะครับ grip strength เนี่ยมันมีรายละเอียดอื่นๆอีกซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับคือเวลาที่คนเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยการสร้าง grip strength หรือการสร้างมวลกล้ามเนื้อมันยากขึ้นเหตุผลหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรามีการตอบสนองต่อการสร้างกล้ามเนื้อได้ลดลงนะครับในการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งในคนสูงอายุเราเรียกมันว่า anabolic resistance นะครับภาวะ anabolic resistance เนี่ยจะทำให้มวลกล้ามเนื้อของเรามันไม่ค่อยจะเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าเราจะยกเวทเนี่ยเราจะลองสังเกตถ้าเราอายุ50 เมื่อเทียบกับเราอายุ20เนี่ยหรือยกเว้นเหมือนกันไอ้คนอายุ20เนี่ยกล้ามขึ้นเร็วกว่ามีความแข็งแรงขึ้นเร็วกว่าแต่คน50เนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับถามว่าไม่มีวิธีอะไรไหมที่ทำให้คนอายุ50เนี่ยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นด้วยวิธีธรรมชาติมีครับมีนะฮะนอกเหนือจากการออกกำลังกายแล้วมีเหมือนกันนะครับอันแรกนะฮะคือการที่เราเนี่ยหัดมันบ่อยๆนะครับต้องหัดบ่อยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับอันที่สองคือ fish oil นะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่เริ่มมีงานวิจัยออกมาเยอะมากขึ้นแล้วครับว่ามันสามารถจะช่วยลด anabolic resistance ได้นะครับโดยจะต้องกินอย่างน้อยก็2กรัมต่อวันถ้าให้ดีก็คือประมาณสัก4กรัมต่อวันแต่อย่างที่ผมเคยเล่าไปการกิน fish oil ขนาดสูงแบบนั้นบางคนอาจจะทำให้ไขมัน LDL คอเลสเตอรอลสูงขึ้นได้นะครับแล้วบางคนก็อาจจะมีภาวะใจสั่นหรือหัวใจเต้นผิดปกติได้ดังนั้นต้องระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับถ้าท่านกินแล้วมันเป็นแบบนั้นก็อาจจะต้องลดหรือหยุดกินไปก่อนนะครับนี่คือ fish oil นะครับอย่างที่สองก็คือการไปเจอความร้อนหรือซาวน่าอันนี้ผมเคยเล่าไปคร่าวๆแล้วนะครับเพราะว่าซาวน่าเนี่ยมันจะกระตุ้นสารตัวหนึ่งในร่างกายเราจะเรียกว่า heat shock protein นะครับไอ้ heat shock protein ตัวนี้นี่แหละมันจะออกมาเวลาที่ร่างกายเราโดนความร้อนนะครับพอโดนมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันสามารถไปกระตุ้นสารตัวหนึ่งที่ทำให้ร่างกายเราสร้างไมโตคอนเดรียขึ้นมานะครับไมโตคอนเดรียตัวนี้มันจะเป็นขุมพลังงานของเซลล์เราเลยทำให้เซลล์เราเนี่ยมันสร้างพลังงานออกมาก็ทำให้แรงบีบข้อมือของเราเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับไอสารที่ไปกระตุ้นไอตัวไมโตคอนเดรียตัวนี้มันก็จะมีชื่อว่า PGC1α นะครับชื่อมันจะยาวมากเลยผมจะเล่าให้ฟังละกันก็คือชื่อ peroxisome นะครับ proliferator activator gamma receptor gamma cofactor 1α คุณขนาดผมยังพูดแล้วงงเลยนะครับ peroxisome proliferator activator receptor gamma cofactor 1α PGC1α นั่นแหละยาวมากนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะไปกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างไมโตคอนเดรียมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เรามีแรงมากขึ้นดังนั้นการใช้ซาวน่าเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วซาวน่าถามว่าเฮ้ยแล้วต้องอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับมีงานวิจัยว่าโดยเฉลี่ยถ้าใช้อุณหภูมิที่80องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีนะครับอย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์แต่ให้ดีเนี่ยคือ 4-7 ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าน้อยที่สุดก็คือ2ครั้งเพราะถ้าน้อยไปกว่านั้นคือครั้งเดียวต่ออาทิตย์เนี่ยอันนี้อาจจะไม่ช่วยอะไรเลยนะครับก็คงจะมีคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วถ้าอุณหภูมิไม่ถึงเนี่ยทำไงอุณหภูมิสูงกว่านั้นได้ไหมนะครับแล้วต้องอุณหภูมิ80องศาเท่านั้นเหรอนะครับหลักการอยู่ตรงนี้ครับหลักการคือต้องได้ความร้อนที่เพียงพอต่อการที่หัวใจของเราจะเต้นเร็วขึ้นแล้วจะต้องนานเพียงพอครับถ้าเราเข้าไปปุ๊บหัวใจมันเต้นเร็วขึ้นใช้ได้ละนะครับนานเพียงพอก็ถือว่าใช้ได้ในตอนแรกแน่นอนว่าต้องอย่าฝืนครับถ้าเราฝืนเข้าไปแล้วมันร้อนไม่ไหวเลยเรามีโรคประจำตัวมีความดันโลหิตสูงเรากินยา

ขับปัสสาวะต่างๆอยู่ก็อาจจะเป็นอันตรายก็ได้ดังนั้นก่อนจะใช้ซาวน่าพวกนี้จะต้องปรึกษาแพทย์อยู่ถ้าเรามีโรคประจําตัวอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะโรคหัวใจโรคความดันแล้วก็โรคสมองหรือใครก็ตามที่รับประทานยาขับปัสสาวะอยู่ก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ซาวน่าที่ท่านใช้ได้นะอะไรก็ได้แต่ก็แล้วแต่ที่มันร้อนน่ะบางคนมีตู้อบอยู่ที่บ้านก็ใช้ได้บางคนใช้น้ำร้อนก็ได้บางคนใช้สตีมก็ใช้ได้เหมือนกันตราบใดก็แล้วแต่ที่มันร้อนเพียงพอแล้วก็นานเพียงพอนะครับสองอย่างนี้อันที่3ที่อยากจะให้ฝึกก็คือเรื่องของการทำ grip strength หรือความแข็งแรงของมือแล้วฝึกไงล่ะง่ายที่สุดถ้าเรามีลูกบอลนะครับลูกเทนนิสอะไรก็ได้เอามาแล้วบีบเลยครับบีบด้วยแรงเต็มที่บีบค้างไว้10วิแล้วค่อยปล่อยทำอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับถ้าเป็นไปได้ทำวันละ50-100ครั้งอันนี้จะได้ผลเร็วที่สุดนะครับหรือใครมีตัวที่เราเรียกว่า stress ball นะครับเราก็เอามาบีบก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครสามารถไปยิมได้เนี่ยวิธีการฝึกเนี่ยมันมีหลายอย่างถ้าเกิดว่าคนไหนที่โหนบาไหวนะครับการโหนไว้นิ่งๆเฉยๆเนี่ยมันก็เป็นการฝึก grip strength ละนะครับถ้าเกิดว่าโหนไม่ไหวแต่ว่าอยากจะทำไปหาดัมเบลมาอันหนึ่งครับดัมเบลเนี่ยแทนที่เราจะถือแบบนี้แล้วยกขึ้นยกลงไม่ครับสมมติว่ากระติกน้ำของผมคือดัมเบลนะแทนที่เราจะถืออย่างเงี้ยเราไม่ถือเราจะถือบนหัวมันอย่างนี้ครับนี่เราบีบมันไว้แล้วยกขึ้นยกลงอย่างนี้นะฮะถ้าเราทำแล้วมันง่ายเกินแล้วก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันทำให้ตรงเนี้ยแรงดีบของมือของเรามันเยอะขึ้นได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีในการฝึกอย่างหนึ่งหรืออีกบางคนอาจจะใช้เป็นถ้าเคยเห็นเพลทที่เขาใช้ใส่ไว้กับบาร์เบลไหมครับเพลทกลมๆใหญ่ๆนั่นแหละเหมือนเหรียญน่ะเราจับอันนึงแล้วเราโยนพลิกให้มันพลิกแล้วเราจับอีกทีนึงอันเนี้ยจะแอดวานซ์ขึ้นมาแล้วก็ยากขึ้นมาหน่อยหรืออีกแบบนึงถ้าเป็นไปได้ให้เราถือดัมเบล2ข้างหนักที่สุดเท่าที่เราจะถือได้แล้วเดินถืออย่างนั้นเฉยๆเลยถือไว้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรถือไว้ข้างตัวแล้วเดินไปเรื่อยๆอันนี้เราเรียกว่าท่า Farmer's Walk นะครับมันก็เป็นการฝึก Grip Strength ให้เราได้เหมือนกันนะฮะโอเค Grip Strength เนี่ยมันฝึกได้ง่ายที่สุดนะครับถ้าเราไปยิมไม่ได้แล้วก็บีบลูกเทนนิสบีบอะไรอยู่ที่บ้านเฉยๆก็ได้นะครับต่อมาอันที่2 Walk Speed การเดินด้วยความเร็วนะครับการเดินด้วยความเร็วเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องเหมือนกันกับการที่จะมีอายุยืนยาวเพราะว่ามันแสดงถึงอะไรหลายๆอย่างอย่างแรกนะครับถ้าเราเดินช้าเนี่ยก็แปลว่าระบบหัวใจหลอดเลือดของเรามันไม่แข็งแรงร่างกายเราจึงเลือกการเดินที่มันช้าลงเพื่อที่จะสงวนพลังงานไว้ทำอย่างอื่นนะครับแต่ถ้าเราเดินเร็วมันแปลว่าโอเคหัวใจหลอดเลือดเรามันแข็งแรงดีเราสามารถเดินได้อันที่2คือมันแสดงถึงความสามารถในการทรงตัวของเรานะครับการเดินนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราจะสังเกตว่าเวลาเด็กทารกกว่าจะเดินได้ใช้เวลาเป็นปีเลยกว่าจะเดินได้แล้วกว่าจะเดินได้คล่องก็อาจจะนานกว่านั้นอีกนะครับการเดินเนี่ยมันต้องใช้ความมุมานะหลายๆอย่างนะครับคือเราต้องมีความสมดุลของร่างกายนะครับสายตาท่าทางความรู้สึกของข้อต่อความรู้สึกของผิวหนังที่เหยียบตรงบริเวณต่างๆจะต้องมีความสัมพันธ์กันและตรงเนี้ยมันจะเสียไปในคนที่อายุเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้มันดีขึ้นเราเดินได้เร็วขึ้นนะครับคือระบบข้อต่อกระดูกกล้ามเนื้อของเราทุกอย่างมันมีความสัมพันธ์กันที่อย่างแน่นแฟ้นระบบประสาทเราสั่งการให้มันทำงานร่วมกันได้รวมทั้งระบบหัวใจหลอดเลือดเรามันก็สามารถที่จะรองรับการเดินที่เร็วได้อันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งซึ่งจะทำให้เราอายุยืนขึ้นได้เหมือนกันนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วการเดินเนี่ยมันต้องเร็วแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเร็วนะครับคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าใครก็ตามสามารถเดินได้4กิโลเมตรใน1ชั่วโมงเนี่ยถือว่าโอเคละนะถือว่าโอเคในที่นี้คือโอเคธรรมดานะแต่ถ้าท่านทำได้มากกว่านั้นอันนี้ถือว่ายิ่งดีใหญ่เลยนะครับถือว่ายิ่งดียิ่งเร็วยิ่งดีนะครับถ้าทำได้แล้วการเดินเนี่ยมันไม่ได้ฝึกกันยากเลยนะครับถ้าท่านยังเดินไหวอยู่เดินให้เร็วที่สุดเท่าที่เราเป็นไปได้ครับเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่เราเป็นไปได้มันก็จะเป็นการฝึกการเดินเร็วไปด้วยนะอันนี้มีงานวิจัยออกมายืนยันหลายอันแล้วเหมือนกันว่า walk speed เนี่ยหรือความเร็วในการเดินมันช่วยทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นครับมาอันที่ยากที่สุดละอันเนี้ยจะยากที่สุดละคือเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายในการดึงเอาออกซิเจนมาใช้หรือเพิ่มค่า VO2 max นั่นเองนะครับ VO2 max เนี่ยมันจะเปรียบเทียบได้ยังไงผมจะให้คำเปรียบเทียบอย่างนี้ครับสมมุติคุณมีฝาแฝดอยู่คู่หนึ่งนะครับฝาแฝดคู่นี้ไข่ใบเดียวกันหน้าตาเหมือนกันหมดทุกอย่างในร่างกายเหมือนกันหมดถ้าคุณเอาคนหนึ่งเนี่ยนั่งเล่นเกมทั้งวัน

นะครับแล้วคนที่2ให้ไปฝึกวิ่งมาราธอนฝึกทุกวันผ่านไปเวลา1เดือนเราให้2คนนี้ไปวิ่งนะครับเราจะสังเกตว่าไอ้คนที่หัดวิ่งมาราธอนมาทั้งเดือนเนี่ยมันจะวิ่งได้แต่ไอ้คนที่มันอยู่ในห้องอย่างเดียวมันวิ่งแล้วก็เหนื่อยนะครับทั้งที่2คนนี้เนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดนะร่างกายปอดหัวใจกล้ามเนื้อทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ไอ้คนที่ฝึกวิ่งทุกวันเนี่ยเขาจะสามารถดึงออกซิเจนมาใช้ได้ดีกว่าคือเขามี VO2 max ที่สูงกว่านั่นเองนะครับในการที่เรามี VO2 max สูงแบบนี้เราเจอว่าเราสามารถทำให้อายุยืนยาวขึ้นได้ครับแล้วมันมีสถิติที่น่าสนใจ VO2 max เนี่ยเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุนะครับเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุถ้าเราไปดูในช่วงอายุของเรานะครับแล้วเราเกิดอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์การที่เราเพิ่ม VO2 max จากต่ำกว่าเกณฑ์มาให้มันอยู่ในเกณฑ์อายุเราจะยืนยาวขึ้นประมาณสัก2ปีแต่ถ้าเราขยับจากอยู่ในเกณฑ์ไปอยู่ขั้นสูงของเกณฑ์ของเรานะครับเราจะเพิ่มได้3ปีแต่คุณรู้อะไรไหมครับว่าทุกหน่วยของ VO2 max ที่มันเพิ่มขึ้นทุกหน่วยนะครับเพิ่มขึ้น1หน่วยอายุของเราเพิ่มขึ้นประมาณสัก45วันครับแล้วที่สำคัญมันไม่มีเพดานหมายความว่าคุณเพิ่มมันไปได้เรื่อยๆครับคุณเพิ่มมันไปได้เรื่อยๆเลยด้วยอันนี้เป็นอะไรที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ไปเจออุบัติเหตุตกรถตกอะไรอย่างงี้ซะก่อนนะคุณอยู่ไปได้ระยะเรื่อยๆถ้าคุณสามารถทำให้ค่า VO2 max ของคุณมันสูงขึ้นได้ทีนี้แล้ว VO2 max เราฝึกยังไงล่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินการฝึกโซน2นะครับโซน2คืออะไรก็คือการวิ่งหรือการทำกิจกรรมที่เป็นแอโรบิกนะครับเต้นวิ่งเดินเร็วว่ายน้ำหรืออะไรก็ได้ที่ในขณะที่เราออกกำลังกายอยู่เนี่ยมันไม่ได้เหนื่อยจนเกินไปมันยังสามารถพูดคุยกับคนข้างๆได้นะครับแต่เราพบว่าการออกกำลังกายแบบนี้มันจะมีคนสักประมาณ 40% ซึ่งไม่สามารถเพิ่ม VO2 max ได้ครับโอเคตอนแรกทุกคนออกกำลังกายไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันดีหมดมันเพิ่ม VO2 max ได้หมดทุกคนแต่ถึงช่วงนึงมันจะตันละมันจะเพิ่มไม่ได้เพิ่มไปกว่านั้นละนะครับไอ้คนที่ทำโซน2ก็เหมือนกันทำอย่างดิบดีนะครับ5วันต่อสัปดาห์ทำมาเป็นปีแล้วมันตันอยู่ที่เดียวมันมากไปกว่านั้นไม่ได้นะครับแล้วเรารู้ได้ไงมันตันก็เพราะว่าเราวิ่งเร็วกว่าเดิมไม่ไหวมันเหนื่อยกว่าเดิมมันเหนื่อยง่ายกว่าเดิมหรือเราไปวัดค่า VO2 max แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นจะเพิ่มเลยนะครับอ้อขอบอกวิธีในการวัด VO2 max นิดนึงว่ามันทำยังไงนะครับมันมีหลายวิธีแต่วิธีที่ดีที่สุดแน่นอนว่าจะต้องไปทำในโรงพยาบาลในแลบของเวชศาสตร์การกีฬานะครับเขามีการวัดลมหายใจดูค่าพวกนี้ต่างๆแล้วก็คำนวณมาเป็น VO2 max ของเราให้นะครับต้องไปออกกำลังกายแล้วก็วัดจากเครื่องเอาอันนั้นคือดีที่สุดนะครับแต่รองลงมาบางคนก็อาจจะไปใช้สมาร์ทวอชอย่าง Apple Watch ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันก็วัด VO2 max ได้แต่ถามว่ามันแม่นแค่ไหนแน่นอนว่ามันแม่นสู้การวัดแบบโดยเครื่องไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่กลไกการวัดของ Apple Watch เนี่ยเขาจะใช้หลายๆอย่างเช่นการเต้นอัตราการเต้นของหัวใจในขณะที่เราเดินแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจในขณะที่เราพักมาคำนวณ นะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับถามว่ามันมีวิธีแม่นกว่านั้นไหมมีครับมีมันคือการที่เราจะต้องวิ่งเป็นเวลา12นาทีแล้วดูว่าเราไปได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะวัดวิธีนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่เราต้องมีคือนาฬิกาที่มันสามารถวัดระยะทางวิ่งได้นะครับแล้วก็ต้องมีพื้นระดับพื้นเรียบวิ่งให้ได้12นาทีคือ12นาทีคุณจะวิ่งยังไงก็ได้ให้มันครบ12นาทีนะครับเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้12นาทีติดต่อกันโดยที่คุณไม่พักนะครับแล้วพอคุณได้ระยะทางแล้วเนี่ยคุณสามารถเข้า Google ไปแล้วก็เอาระยะทางตรงนี้ไปใส่มันก็จะคำนวณค่า VO2 max ของคุณออกมาให้ได้ครับอันนี้คือดีที่สุดนะแต่แน่นอนมันมีหลากหลายวิธีแต่วิธีนี้แม่นที่สุดถ้าไม่นับการไปวัดในห้องแลบนะครับทีนี้พอเรารู้ว่าไอ้ VO2 max มันวัดยังไงแล้วแล้วมันดียังไงแล้วแล้วเมื่อกี้เรารู้ว่าโซน2เนี่ยการวิ่งแบบโซน2มันไม่เพิ่ม VO2 max ในประมาณสัก40คนหรือบางคนเพิ่มแล้วมันก็ตันทำยังไงให้มันทะลุตรงนั้นและมันสูงขึ้นได้อันนี้แหละครับที่ต้องทำ HIIT exercise HIIT exercise คือ high intensity interval trainingนะครับคือเราต้องออกกำลังกายจนกระทั่งหัวใจของเราเนี่ยเต้นอย่างน้อยก็ประมาณ 75-80% ของการเต้นหัวใจที่เร็วที่สุดนะครับตัวเนี้ย
ต้องทำให้มันได้แบบ

นั้นเลยแล้วก็ติดต่อกันนะฮะเป็นช่วงๆ HIIT Exercise เนี่ยถ้าใครไม่เคยรู้จักว่ามันคืออะไรนะครับเอาง่ายๆก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณวิ่งเต็มที่เลยเท่าที่คุณจะทำไหวประมาณ30วินาทีแล้วหลังจากนั้นก็เดินไม่ให้หยุดนะครับให้เดิน3นาทีหรือ2นาทีก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็เร่งขึ้นไปให้เร็วที่สุดอีก3

อาจจะไปเคยได้ยินฮิตแบบอื่นเช่นถ้าแบบโหดสลัดรัสเซียเลยที่นักกีฬาโอลิมปิกเขาใช้กันอ่ะมันจะมีอันนึงเรียกว่า Norwegian 4x4 นะครับคือเราออกกำลังกายแบบเต็มที่เต็มแรงอ่ะนะครับ4นาทีเลย4นาทีนี่คือสุดยอดมากแล้วเราก็พักแค่1นาทีเองนะ1นาที2นาทีแล้วก็ทำอย่างเงี้ย4รอบนะครับมันจะเป็นการเพิ่ม VO2 max ที่เร็วที่สุดได้นะครับคือ Norwegian 4x4 นะครับอันนี้คือนักกีฬาใช้กันนะแต่ถ้าเราแบบไม่ขนาดนั้นเราก็ทำฮิตธรรมดาก็เพียงพอแล้วนะครับถามว่าไอ้การทำฮิตเนี่ยมันไปทำอะไรกับร่างกายเราถึงทำให้เรามีสมรรถภาพทางด้านร่างกายที่สูงขึ้นนะครับการทำฮิตเอ็กซ์ไซส์เนี่ยมันจะไปทำให้ร่างกายเราใช้ออกซิเจนไปจนหมดละจนเร็วที่สุดแล้วพอมันใช้ออกซิเจนในการสร้างพลังงานเนี่ยเร็วมากๆแล้วเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันจะเกิดการสังเคราะห์พลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจนหรือที่เราเรียกว่า anaerobic respiration แล้วสิ่งที่มันจะเกิดตามมาก็คือมีหลั่งสารแลคเตตขึ้นมาบางคนอาจจะบอกว่าเวลาที่วิ่งมากๆแล้วมันเมื่อยแล้วปวดกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นเพราะว่าสารแลคเตตออกมาแล้วคุณคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดว่าแลคเตตเนี่ยมันเป็นสารที่แบบเฮ้ยไร้สาระไม่มีประโยชน์แต่คุณรู้อะไรไหมครับนี่แหละครับคีย์ที่เป็นสุดยอดประโยชน์เลยตอนนี้การทำฮิตเอ็กซ์ไซส์เนี่ยมันเป็นการดึงสมรรถภาพของร่างกายให้ถึงที่สุดจนกระทั่งร่างกายสามารถสร้างแลคเตตได้แล้วแลคเตตตัวนี้เนี่ยมันสามารถไปเปลี่ยนเป็นพลังงานในกล้ามเนื้อในที่ต่างๆได้ครับอันที่2มันสามารถไปกระตุ้นเมื่อตะเกียสารยาวๆเมื่อตะเกีย PGC 1 alpha ทำให้ร่างกายสร้างไมโตคอนเดรียเพิ่มขึ้นมาสร้างพลังงานเพิ่มขึ้นได้อีกครับที่สำคัญมันไปที่สมองครับไปที่สมองทำอะไรมันไปกระตุ้นสารตัวหนึ่งให้เกิดการสร้างขึ้นมาคือ BDNF Brain Derived Neurotrophic Factorไอ้ตัวนี้แหละครับ BDNF นี่แหละที่มันจะช่วยในการสร้างระบบประสาทของเรานะครับโดยเฉพาะบริเวณหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าฮิปโปแคมปัสบริเวณนี้เนี่ยพบว่าคนไหนที่ทำฮิตเป็นประจำแล้ว VO2 max สูงๆนะครับไอ้ฮิปโปแคมปัสเนี่ยมันจะหนาตัวขึ้นมันจะมีเซลล์เพิ่มขึ้นฮิปโปแคมปัสเนี่ยมีความสำคัญในการสร้างความจำเป็นไงครับคุณแล้วไหมครับว่าออกกำลังกายมันเกี่ยวอะไรกับการสร้างความจำทำให้ความจำไม่เสื่อมนี่แหละครับแล้วคุณรู้ไหมครับว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเสียที่ไหนก่อนเสียที่ฮิปโปแคมปัสครับฮิปโปแคมปัสในคนอัลไซเมอร์มันจะเสื่อมไปก่อนเลยดังนั้นถ้าเกิดคุณออกกำลังกายจนกระทั่งร่างกายเนี่ยล้าเต็มที่แล้วมีการสร้างแลคเตตขึ้นมานะมันไปกระตุ้นสาร BDNF ตัวนี้ทำให้สมองของเราเนี่ยสร้างเซลล์ประสาททั่วสมองขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่ฮิปโปแคมปัสนะครับแต่ทั้งสมองเลยทำให้มงนี้มันดีแล้วมันก็มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่า neuroplasticity neuroplasticity หมายความว่าถ้าเรามีการบาดเจ็บของเซลล์ในสมองอะไรสักอย่างเนี่ยสมองเรามันทนได้มากกว่าปกติแล้วมันก็สามารถซ่อมแซมหรือทำงานทดแทนเซลล์ที่มันเสียไปของสมองได้ดังนั้นเนี่ยการที่เรามีการออกกำลังกายแบบฮิตจนกระทั่งเกิดแลคเตตเข้าไปในสมองกระตุ้นสาร BDNF ทำให้เกิดเส้นประสาทหรือตัวเซลล์ประสาทในสมองมันดีมากขึ้นครับนี่สุดยอดขนาดนี้เลยนะฮะแล้วนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่แค่นั้นครับมันยังไม่จบครับมันยังสามารถไปกระตุ้นสารที่เรียกว่านอร์เอพิเนฟรินแล้วก็ซีโรโทนินได้ไอ้สองตัวนี้ทำอะไรในสมองนอร์เอพิเนฟรินเนี่ยถ้าเรามีมันจะทำให้เรามีสมาธิครับมีสมาธิซีโรโทนินผมเคยเล่าไปแล้วครับซีโรโทนินทำอะไรในสมองมันทำให้เรามีความสุขครับคนไหนที่เป็นซึมเศร้าแน่นอนมันช่วยนะครับเขาถึงมียาตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่า SSRI ครับselective serotonin reuptake inhibitor คือป้องกันไม่ให้ร่างกายทำลายซีโรโทนินคือเอาให้มันมีซีโรโทนินเพิ่มขึ้นการออกกำลังกายเนี่ยการก็ทำให้มีการเพิ่มแลคเตตถ้าเราออกจนกระทั่งเกิดแลคเตตในร่างกายนะมันไปกระตุ้นทำให้ร่างกายในสมองเราเนี่ยสร้างซีโรโทนินเพิ่มขึ้นอันเนี้ยเราจะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำให้ระบบหัวใจหลอดเลือดของเราดีขึ้นทำให้ร่างกายเราใช้ออกซิเจนได้ดีขึ้นแต่ถ้าออกกำลังกายถึงขั้นเนี่ยมันสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยชะลอการเสื่อมลดความซึมเศร้ามีสมาธิมีความจำที่ดีขึ้นได้ทั้งหมดเลยครับได้ทั้งหมดเลยดังนั้นนี่คือวิธีในการฝึกนะฮะการออกกำลังกายแบบ HIIT exercise
ทำอย่างน้อย2ครั้ง

อดสัปดาห์นะครับจะช่วยได้มากเลยนะครับแล้วเทคนิคเพิ่มเติมอีกอย่างนึงคือหลังจากคุณออกกำลังกายเสร็จถ้าคุณมีโอกาสได้ใช้ซาวน่าอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะมันจะยิ่งทำให้ VO2 max ของคุณดีขึ้นกว่าการออกกำลังกายเฉยๆถามว่าทำไมการใช้ซาวน่าหรือการที่ร่างกายโดนความร้อนเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าเป็นการเรียนแบบการออกกำลังกายเรียนแบบยังไงข้อแรกอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นข้อที่2หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับ2 อย่างเนี้ยเป็นหลักเลยนะฮะซึ่ง2 อย่างเนี้ยจะเกิดขึ้นจากการออกกำลังกายแต่การที่คุณไปเจอซาวน่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณออกกำลังกายเสร็จแล้วคุณเข้าซาวน่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณได้ออกกำลังกายต่อเนื่องครับแต่เป็นการออกกำลังกายที่คุณไม่ต้องเหนื่อยแล้วคุณนั่งอยู่เฉยๆเท่านั้นเองนะฮะมันก็จะทำให้สมรรถภาพทางร่างกายของคุณเนี่ยสูงขึ้นนะครับ VO2 max คุณสูงขึ้นแล้วมันยังเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างที่เมื่อกี้ผมบอกตอน grip strength จำได้ไหมฮะเพิ่มขึ้นด้วยอีกต่างหากนะครับแล้วถ้าเกิดคุณไปร่วมกับการที่คุณทาน fish oil เข้าไปได้อย่างน้อย2กรัมต่อวันหรือถ้าให้มากไปกว่านั้นคือ4กรัมต่อวันคุณจะได้ประโยชน์ตรงนี้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณอย่างไรก็ตามคุณจำเป็นจะต้องทานโปรตีนให้มันเพียงพอด้วยนะครับเพราะว่าถ้าทานโปรตีนไม่เพียงพอแน่นอนว่ากล้ามเนื้อมันต้องใช้โปรตีนอะถ้ามันมีโปรตีนไม่พอให้มันใช้อะมันก็สร้างไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้นี่แหละที่เราจำเป็นจะต้องเอาโปรตีนให้ถึงเหมือนกันนะครับถึงเท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณสัก1กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันนะฮะที่เราจะต้องทานนะอาจจะเป็นทานจากพวกไก่พวกเนื้อพวกอะไรก็ได้หรือถ้าคิดว่าเราทานเสริมถ้าเราทานไม่พอก็อาจจะต้องทานเสริมจากตัวเวย์โปรตีนหรือโปรตีนจากพืชอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเราต้องทานเสริมเข้าไปนะฮะมีอย่างนึงที่ผมอยากจะเสริมการออกกำลังกายเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับการที่กระดูกมันแข็งแรงขึ้นด้วยบางคนบอกว่าเฮ้ยมันต้องออกกำลังกายยังไงกระดูกถึงจะแข็งแรงการออกกำลังกายเนี่ยถ้ามีแรงกระแทกหรือมีแรงกระทำต่อกระดูกเนี่ยกระดูกมันจะต้องมีการสร้างให้มันหนาขึ้นและแข็งแรงขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือพวกการวิ่งต่างๆแต่รู้เลยไหมครับว่าเอ้าแล้วทำไมยกเวทแล้วกระดูกมันหนาขึ้นได้เพราะว่าการยกเวทหรือการเล่นกล้ามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีแรงดึงของกล้ามเนื้อกระทำอยู่บนกระดูกนะครับแล้วกระดูกเวลามันโดนแรงเนี่ยกระชากออกจากกันกระดูกมันยอมไม่ได้นะฮะมันต้องมีการสร้างเสริมตัวมันให้แข็งแรงขึ้นเพื่อให้ทนต่อแรงกระชากของกล้ามเนื้อของเราให้ได้ดังนั้นการยกเวทจึงเป็นการเสริมสร้างมวลกระดูกด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่แหละวันนี้แหละผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะครับลองฝึกตามที่แนะนำไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ grip strength การเดินเร็วแล้วก็การฝึก VO2 max ซึ่ง3อย่างนี้แน่นอนว่าไอ้ grip strength เนี่ยมันง่ายสุดมันทำตรงไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้ความเดินเร็วเนี่ยฝึกได้ง่ายถ้าเรามีเวลาเดินนะครับแล้วก็สุดท้าย VO2 max เนี่ยอาจจะยากสุดหน่อยเพราะมันต้องอาศัยวินัยในการฝึกนะฮะแต่มีทางลัดอย่างหนึ่งซึ่งผมอยากจะบอกมากเลยทางลัดอันนี้เนี่ยคือทางลัดที่เรียกว่า VILPA นะครับ VILPA นะครับ Vigorously Intense Lifestyle Physical Activity มันคืออะไรฟังแล้วงงชื่อมันประหลาดมันคือการออกกำลังกายเพียงแค่3ถึง4นาทีต่อวันเท่านั้นเองแต่มันได้ผลดีมากทำยังไงอันเนี้ยเราจะเรียกว่า Exercise Snack นะครับเหมือนเวลาคุณเคยสังเกตไหมวันๆเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ทำอะไรนะคุณกินขนมขบเคี้ยวอะมันกินนิดเดียวเองแต่ทำไมมันอ้วนอะกินนิดเดียวเองทำไมมันอ้วนมันมีพลังงานเยอะเราก็ไม่ได้กินแบบเยอะขนาดเท่าข้าวเรากินเข้าไปชิ้นเนี่ยถ้ามันอ้วนจังเลยนะครับในทางตรงข้ามมันก็มีวิธีการเอ็กซ์ไซส์แบบหนึ่งเหมือนกันที่มันจะทำให้คุณได้พลังกล้ามเนื้อได้ VO2 max ได้ทุกอย่างในเวลาอันสั้นมากนะครับนั่นคือการทำการออกกำลังกายที่เหนื่อยที่สุด1นาทีต่อครั้ง 1-2 นาทีแค่นั้นพอนะครับเช่นคุณอาจจะทำเบอร์ปี้นะครับ1นาทีติดต่อกันหรือ2นาทีต่อกันถ้าคุณทำไหวหรือถ้าเกิดคุณทำเบอร์ปี้แบบวิดพื้นไม่ได้คุณก็ลองทำสควอทนะครับสควอทแทนที่จะสควอทธรรมดาคุณสควอทแล้วกระโดดขึ้นไปด้วยนะครับสควอทแล้วกระโดดสควอทแล้วกระโดดนะครับหรือทำอะไรก็ได้นะครับหรือวิ่งอยู่กับที่แบบให้มันมีความเร็วเต็มที่นะครับวิ่งไฮนีอย่างเงี้ยเร็วๆเต็มที่เป็นเวลา 1-2 นาทีแค่นั้นแล้วก็จบเลยครับจบเลยแล้วคุณทำอย่างเงี้ย3ครั้งต่อวันแค่นั้นเองนะครับก็แปลว่าคุณออกกำลังกายแค่3นาทีต่อวันเท่านั้นเองใครจะไม่มีเวลา3นาทีมันเป็นไปได้ครับทุกคนต้องมีเวลา3นาทีแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำมากกว่านั้นเช่นแบบ4นาที6นาทีได้เลยครับยิ่งดีใหญ่เลยยิ่งได้ผลมากกว่าเดิมอีกต่างหากแต่เนี้ยมันเป็นการบอกว่า
คุณไม่จำเป็นจะต้องออกกำลังกายยาวๆติดต่อกันอีกต่อไปแล้วเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่มันมีผลประโยชน์ต่อร่างกายแต่ให้คุณเริ่มอะไรสักอย่างเริ่มจากง่ายๆเริ่มจากทันทำอย่างเงี้ย exercise snack เนี่ยแล้วพอคุณเก่งขึ้นเริ่มรู้สึกว่ามีวินัยมากขึ้นคุณอยากจะทำฮิตของจริงคุณอยากจะไปออกกำลังกายจริงๆตอนนั้นแหละครับไปเริ่มนะครับไปเริ่มตอนนั้นนะการออกกำลังกายให้เลือกการออกกำลังกายที่เรารู้สึกว่ามันไม่เบื่อและเราจะทำมันได้ต่อเนื่องไประยะยาวนะครับเพราะว่าคีย์เวิร์ดของการออกกำลังกายคือความสม่ำเสมอเลือกอะไรที่ไม่น่าเบื่อและสามารถทำได้ส่วนตัวผมเองผมก็เลยเปลี่ยนการออกกำลังกายไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ยึดติดกับแบบใดแบบหนึ่งเพราะว่ามันจะทำให้เราเบื่อแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่เข้ามาฟังนะครับอย่าลืมนะครับการฝึก grip strength ฝึกเดินเร็วฝึกการเพิ่มการใช้ออกซิเจนของร่างกายนะฮะมันจะสามารถช่วยทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวปราศจากโรคภัยรวมทั้งมันก็จะสามารถช่วยในการเสริมสร้างความทรงจำของเราแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ทำให้เราสมองเนี่ยดีไม่มีปัญหาทางด้านการซึมเศร้ามีสมาธิที่ดีด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: บลงไป
1: เหลือเกินนะคะลีลาอ่อนหวานสนุกสนานเร้าใจนี่คือการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์นะคะ
2: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
3: สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องของอาหารการกินถ้าเกิดว่าเราอายุมากขึ้นนะครับเพราะว่าแน่นอนว่ามันก็มีหลายมุมมองที่เราจำเป็นจะต้องคิด

บางคนก็อยากจะปรับมารับประทานอาหารสุขภาพบางคนก็จะถามว่าต้องทานอะไรเสริมบ้างจะต้องทานอะไรอย่างไรเท่าไหร่แล้วมันก็จะมีอาหารบางอย่างที่ถ้าสูงอายุไปแล้วเนี่ยเราจะต้องระวังเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าใจเรื่องพวกนี้ว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างเราก็ต้องรู้ว่าเวลาที่เราสูงอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างในร่างกายนะครับเพราะว่าถ้าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับการรับประทานอาหารมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือบางอย่างนี่นะครับมันดูเหมือนจะเป็นประโยชน์แต่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ก็ได้นะครับบางครั้งเราคิดของเราไปเองว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แต่มันกลับไม่ได้เป็นประโยชน์อย่างที่เราต้องการให้มันเป็นเดี๋ยววันนี้ก็จะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังนะครับคลิปสอน IF เคยทำไปแล้วนะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไหนถามอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับอย่างแรกที่ผมอยากจะให้ทำนะคือปล่อยไปลองค้นคลิปเก่าของผมก่อนเลยนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วอ่ะมันทำไปหมดแล้วนะครับทำไปทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่รู้จะทำยังไงเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็คำถามที่แต่ละคนถามมาเท่าที่ผมตอบนะมันมักจะมีอยู่ในคลิปแล้วซะส่วนใหญ่นะครับไม่มากก็หน่อยนะฮะแล้วบางทีเนี่ยอาจจะไม่ตรงๆกับสิ่งที่อยู่ในคลิปแต่ว่าถ้าเราฟังจนครบแล้วก็เข้าใจมันสามารถเอาไปต่อยอดได้เองเราต้องเข้าใจนะครับว่าความรู้ของเราเนี่ยมันรู้ไปเพื่อที่เราจะคิดอะไรสักอย่างต่อมันไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วก็ตายตัวอยู่แบบนั้นเหมือนกับถ้าเราเรียนเลขอย่างเงี้ยนะครับทำโจทย์เลขได้แต่โจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัยมันคงจะไม่เหมือนเป๊ะกับโจทย์ที่เราทำตอนเรียนอยู่ในโรงเรียนถูกไหมครับมันก็ต้องเป็นการคิดต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถตอบอะไรพวกนั้นได้ไม่งั้นคนเราทุกอย่างก็หยุดอยู่กับที่สิครับนะเดี๋ยวลองดูว่ามีใครสนใจเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะลองอธิบายเรื่องว่าคนสูงอายุเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆอธิบายไปก่อนแล้วค่อยดูคำถามดีกว่าเนาะถ้าเราสูงอายุขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะเจอก็คือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะลดลงนะครับหรือเราเรียกว่าซาโคพีเนียนะครับการที่มวลกล้ามเนื้อของเราลดลงตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่นำไปสู่การที่เราอ่อนแรงลงนะครับล้มง่ายลุกยากป่วยทีนึงถ้านอนซมอยู่ในโรงพยาบาลออกมาเนี่ยก็จะอ่อนแอกว่าเดิมเยอะเลยนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณลองสังเกตดูก็ได้นะครับใครที่เคยเห็นผู้สูงอายุบ้างนะครับลองดูสิครับว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะเห็นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่ผอมๆเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยมันจะรีบไปเลยนะครับส่วนคนไหนที่อ้วนๆเนี่ยคุณลองสังเกตดูก็ได้ตามพวกแขนนะครับแขนหรือขาเนี่ยนะจะมีหนังส่วนที่มันย้อยออกมาซึ่งตรงนั้นมันเป็นไขมันแต่ตัวกล้ามเนื้อจริงๆเนี่ยแทบไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆยิ่งอายุเยอะขึ้นก็ยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นว่ากล้ามเนื้อของเขารีบลงรีบลงนั่นแหละครับเรียกว่าซาโคพีเนียมันมีวิธีในการป้องกันนะครับแล้วก็มีวิธีในการแก้ไขเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันสักเท่าไหร่นะครับยกเว้นคนที่เล่นโซเชียลบ่อยๆอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับนี่คือปัญหาอันนึงของคนสูงอายุที่เราเจอนะฮะต่อมาคือเรื่องของกล้ามเนื้อพวกนี้เนี่ยที่มันฝ่อไปแล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องของการทรงตัวการมองเห็นการได้ยินอะไรที่มันผิดปกติไปกว่าคนอายุน้อยนะครับซึ่งพวกนี้ก็มีความสำคัญถูกไหมครับเรื่องของโรคประจำตัวซึ่งบางคนเนี่ยคุมไม่ได้มาทั้งชีวิตแล้วหวังจะมาคุมเอาตอนอายุเยอะนะครับก็เหมือนคนที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาเข้าวัดเอาตอนแก่เนี่ยนะครับตอนหนุ่มๆสาวๆวัดคืออะไรไม่เห็นอยากจะเข้าเลยแล้วพอแก่ปุ๊บเข้าปุ๊บแล้วเข้าทันทีแล้วถามว่าเข้าทันทีแล้วเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าหลายคนคงมีประสบการณ์นะครับเคยคุยกับคนที่อายุเยอะๆแล้วเขาเข้าวัดเข้าวามั้ยครับบางคนเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสมมุติว่าถ้าเรารู้จักกับคนสูงอายุคนนึงนะเราไม่รู้สึกเลยว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับทั้งที่เขาก็เข้าวัดอยู่ประจําทําไมออกมาแล้วยังงุนงิดเหมือนเดิมเลยนะครับหรือว่าทําไมถึงปากร้ายเหมือนเดิมทําไมถึงดูมันเข้าวัดคุณจะสงบทําไมไม่เห็นสงบเลยนะครับทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับก็เหมือนกับบางคนพอมาเร่งกินอาหารดีๆตอนอายุเยอะๆเนี่ยทําไมไม่เห็นจะสุขภาพดีเลยกลับกลายเป็นมีปัญหาขึ้นมานะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคุยกันที่สําคัญอีกอย่างนึงซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดถึงเพราะว่ามันเจอในบางคนแล้วก็ในบางภาวะจะชัดเจนกว่าก็คือเรื่องของการกลืนซึ่งคนสูงอายุเนี่ยอาจจะเสียไปได้ทำให้เกิดการสำลักในบางคนแล้วเวลาสำลักเนี่ยนะครับถ้ารุนแรงมากๆมันก็ไปอุดหลอดลมแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับหรือถ้าสำลักแล้วมันไม่ได้รุนแรงมากมันจะค่อยๆเข้าไปในหลอดลมแล้วเกิดการติดเชื้อในหลอดลมในปอดแล้วก็เข้าสู่การติดเชื้อในกระแสเลือดเร
ระยะยาวบางคนก็เป็นฝีหนองอยู่ในปอดก็ได้นะครับนี่คือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถที่จะเจอได้นะครับในคนสูงอายุเพิ่มขึ้นโรคประจำตัวเมื่อกี้ที่บอกไปนะฮะถ้ามันคุมไม่ได้มาตั้งแต่ต้นแล้วเรามาแก้ไขเอาตอนอายุเยอะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะยากนะครับบางคนหวังว่าแก้แล้วจะได้ประโยชน์จริงๆมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากขนาดที่ท่านต้องการนะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูว่ามีคนสอบถามไปทางไหนบ้างแล้วเราจะคุยไปทางนั้นนะครับขอบคุณพี่ทิพย์นะครับที่สนับสนุนมานะครับหลายคนอายุมากขึ้นบอกว่าจะไม่ทานหมูไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วหันมาทานเต้าหู้แบบนี้โอเคหรือเปล่าก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปเลยครับว่าไอ้การเกิดกล้ามเนื้อฝ่อในคนสูงอายุเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งนะฮะนอกเหนือจากอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับมันยังมีสิ่งซึ่งแตกต่างไปจากเดิมก็คือกล้ามเนื้อมันคือโปรตีนก้อนหนึ่งแหละถ้าเราทานโปรตีนไม่เพียงพอนะครับมันก็จะฝ่อง่ายขึ้นการที่เราขาดฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นเช่นโกรทฮอร์โมนหรือสารทอรีนหรืออะไรพวกนี้ต่างๆถ้าเราขาดไปมันก็จะฝ่อง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเราไม่ออกแรงเลยมันก็ฝ่อง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วกล้ามเนื้อมันจะอยู่กับที่นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยก็กินโปรตีนเพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อจะได้อยู่กับที่ไม่ใช่ครับคุณต้องทำให้ครบทุกอย่างนะครับทั้งการกระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วก็การให้อาหารกล้ามเนื้อเพียงพอเพื่อที่รักษามันไว้แต่ถ้าเกิดคนไหนต้องการให้กล้ามเนื้อมันโตขึ้นแล้วก็อันเนี้ยยากละนะครับยากกว่าคนวัยรุ่นเยอะเลยนะครับถามว่าถ้าทานมังสวิรัตไม่ทานหมูทานแต่พวกเต้าหู้อะไรพวกเนี้ยนะครับหรืออาหารที่มันดูเหมือนเป็นอาหารสุขภาพอาหารพวกผักวีแกนมังสวิรัตพวกเนี้ยถามว่าดีแค่ไหนต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าอาหารกลุ่มมังสวิรัตเนี่ยโปรตีนมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับโปรตีนมันค่อนข้างที่จะน้อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราเทียบปริมาณโปรตีนกับเนื้อสัตว์นะครับสมมุติว่าเอา100กรัมเท่ากันหมดเลยนะครับ100กรัมของไก่ของอัลมอนด์ของผักของถั่วอะไรเงี้ยนะครับในปริมาณ100กรัมเนี่ยสิ่งที่มีโปรตีนสูงที่สุดก็คือสัตว์นะครับไม่ใช่พืชนะฮะถ้าท่านจะกินโปรตีนจากพืชเพื่อที่จะให้โปรตีนมากเพียงพอมันต้องทำอยู่ทั้งหมด2อย่างอย่างแรกคือเพิ่มปริมาณพืชผักที่มันมีโปรตีนสูงเข้าไปเช่นถ้าท่านจะกินพวกถั่วต่างๆหรืออัลมอนด์พวกนี้ก็ต้องกินมากกว่าปกติอันที่สองคือต้องกินให้หลากหลายเพราะว่าในหนึ่งชนิดของพวกพืชพวกผักพวกถั่วพวกนี้นะครับมันมีโปรตีนไม่ได้หลากหลายอะไรครับท่านจะกินอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้โปรตีนหลากหลายมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องกินเยอะกว่านั้นอีกหลายอย่างเลยเช่นถ้าท่านจะกินเต้าหู้กินเทมเป้กินอะไรก็แล้วแต่ถั่วนะครับสไปรูลีน่านะครับหรือพวกยีสต์พวกหมักพวกนี้นะครับท่านก็ต้องกินให้มันหมดทุกอย่างจะกินอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยโปรตีนที่ได้เข้าไปเนี่ยคุณภาพมันไม่ค่อยเพียงพอนะครับและอย่างโปรตีนจากพืชมันดูดซึมยากนี่ไม่รู้ละสิถามว่าทำไมมันถึงดูดซึมยากเพราะว่าพืชเนี่ยมันเป็นไฟเบอร์ซะเยอะนะครับแล้วโปรตีนของมันเนี่ยจะถูกห่อหุ้มด้วยไฟเบอร์การที่เข้าไปในร่างกายแล้วจะให้ร่างกายเราดูดซึมเข้าไปได้เนี่ยมันต้องเอาไฟเบอร์ออกก่อนแล้วก็ถึงดูดซึมเข้าไปปัญหาคืออย่างนี้ครับร่างกายคนเราเนี่ยย่อยไฟเบอร์ไม่ได้นะครับมันถึงเรียกว่าไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์มันควรจะอยู่ในทางเดินอาหารของเราทำให้อุจจาระของเรานิ่มลงแล้วก็ถ่ายออกมาได้ง่ายขึ้นแต่ไฟเบอร์ตรงเนี้ยมันดูดซึมเข้าไปในร่างกายไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราย่อยมันไม่ได้นะครับนี่คือปัญหาดังนั้นเนี่ยโปรตีนจากพืชมันดูดซึมได้ยากกว่าละหนึ่งอย่างนะครับแต่บางคนก็จะหัวใสกว่านั้นก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันกินโปรตีนผงที่ทำมาจากพืชได้ไหมนะครับมันก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะต้องหลากหลายนะครับแล้วก็ต้องมั่นใจว่ามันมีสิ่งที่อยู่ในนั้นเพียงพอนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งโปรตีนสัตว์มันมีแต่โปรตีนพืชไม่ค่อยมีคือกรดอะมิโนตัวหนึ่งชื่อว่าลิวซีนนะครับผมเคยพูดไปแล้วนะครับเรื่องของคลิปในเรื่องของโปรตีนจากพืชโปรตีนจากสัตว์ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับไอตัวลิวซีนตัวเนี้ยเป็นตัวที่กระตุ้นทำให้กล้ามเนื้อมันโตได้มากกว่าแล้วมันเจอในโปรตีนจากสัตว์ซะส่วนมากโปรตีนจากพืชเนี่ยมีเหมือนกันแต่แทบจะไม่เอาเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าน้อยมากๆนะครับคุณก็ต้องไปหาทานเสริมเข้าไปเองนะครับเพราะว่าต่อให้ท่านสกัดโปรตีนมาจากพืชจริงๆมันก็ไม่มีลูซีนอยู่ดียกเว้นว่าจะเติมเข้าไปเองนะครับอันนั้นอีกเรื่องนึงดังนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าท่านจะทานมังสวิรัตอย่างเดียวนะโดยหวังว่าเฮ้ยทานพวกเนี้ยมันจะช่วยลดมะเร็งช่วยคุมเบาหวานช่วยคุมโรคอ้วนด้วยโรค NCD ต่างๆนะครับท่านก็จะขาดปัญหาที่อันนึงที่เราไม่ได้ครอบคลุมก็คือเรื่องของโปรตีนซึ่งมีคุณภาพซึ่งมันจะไม่เจอในพวกพืชซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นแนะนำว่า
ท่านควรจะทานอาหารให้สมดุลดีกว่าเนื้อสัตว์ก็ทานได้ครับมันไม่ได้แปล

ว่าห้ามทานเนื้อสัตว์เพราะบางคนกลัวว่าเฮ้ยอายุเยอะแล้วกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าไม่ครับถ้ามันจะเกิดมะเร็งเนี่ยมันเกิดมาตั้งนานแล้วครับเกิดจากพฤติกรรมเกิดจากการควบคุมอาหารเกิดจากการใช้ชีวิตของท่านซึ่งมันทํามาตั้งนานแล้วตั้งแต่ช่วงที่เราเด็กๆแล้วเราชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้นะครับมะเร็งมันไม่ใช่ว่าเรากินอาหารแบบนี้เข้าไปแล้วจะป้องกันมันได้ทันทีนะครับมะเร็งคือการสะสมของอะไรสักอย่างถ้าท่านคิดจะป้องกันมะเร็งเนี่ยท่านกําลังพูดถึงว่าถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมวันนี้พฤติกรรมการใช้ชีวิตการนอนหลับการออกกําลังกายการกินเรามุ่งหวังว่าจะป้องกันมะเร็งในอีก 5-10 ปีต่างหากนะครับไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนทุกอย่างวันนี้แล้วปีหน้าเราจะไม่เป็นมะเร็งสมมุติว่าท่านใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งมาตลอดนะครับแล้วไม่เคยเปลี่ยนอะไรมาเลยจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเราอายุ50แล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วเรารู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองคุณเปลี่ยนทุกอย่างทั้งการกินอาหารการออกกําลังกายหมดทุกอย่างเลยถามว่าปีหน้าเนี่ยคุณมีโอกาสเป็นมะเร็งเหมือนเดิมมั้ยเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับแล้วบางคนเนี่ยอายุ51ปุ๊บเป็นมะเร็งถามว่าเฮ้ยนี่เราก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอนดีกินดีอาหารทุกอย่างทำไมถึงเป็นมะเร็งได้มันก็เพราะว่าความเสี่ยงที่เป็นก่อนหน้านั้นนะครับมันยังอยู่ทั้งหมดเลยแล้วมันมาส่งผลนะครับเพราะว่าคุณทำไอ้ความเสี่ยงพวกนั้นมาเป็นยังไงครับเป็น10ปีแต่เพิ่งมาเปลี่ยนพฤติกรรมเอา1ปีนะครับระยะเวลามันมีผลสำคัญมากเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจะสงสัยว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนทุกอย่างแล้วทำไมมันยังเป็นมะเร็งอีกนะครับนี่แหละครับคือเหตุผลมะเร็งมันไม่ใช่อยู่ๆจะเกิดขึ้นในเวลาวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะใช้เวลานานกว่ามันจะเกิดขึ้นและแน่นอนส่วนใหญ่มันก็จะมีข้อยกเว้นว่าเอ๊ะทำไมมะเร็งบางอย่างเกิดเร็วบางอย่างเกิดช้าอันนั้นก็เป็นข้อยกเว้นแต่โดยหลักการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับมะเร็งมันจะใช้เวลาดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อที่จะป้องกันมะเร็งเนี่ยมันจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงระยะยาวแบบ 5-10 ปีนะครับงั้นถามว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทันทีเลยข้อแรกเรื่องการป้องกันมะเร็งทันทีเนี่ยมันไม่ได้นะครับข้อที่2ท่านอาจจะขาดสารอาหารบางอย่างอย่างโปรตีนเมื่อกี้ที่ว่าไปแล้วก็เกิดภาวะกล้ามเนื้อฝ่อในคนอายุเยอะขึ้นที่เรียกว่าซาโคพีเนียก็ได้นะครับแล้วกรดอะมิโนต่างๆท่านก็จะได้ไม่ครบถ้าท่านกินไม่เป็นนะครับแล้วบางทีเนี่ยบางคนก็สงสัยขึ้นมาแล้วอ้าวแล้วยังไงถ้าเราจะกินมังสวิรัติจะกินยังไงให้มันพอล่ะนะครับบอกได้เลยครับว่าถ้าท่านไม่กินเสริมเข้าไปไม่มีทางพอหรอกครับยกเว้นว่าท่านจะเป็นคนที่สามารถวัดทุกระดับว่าเฮ้ยวันนี้กินสไปรูลินาวันนี้กินยีสต์วันนี้กินเต้าหู้วันนี้กินถั่ววันนี้กินอัลมอนด์แล้วก็ชั่งโปรตีนชั่งอะไรแล้ววัดทุกอย่างเลยนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงยกเว้นท่านเป็นคนบ้านะครับบ้าขนาดที่ว่าไปนั่งดูรายละเอียดพวกนี้ซึ่งผมไม่บ้าขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าท่านถามผมว่าควรจะกินอะไรเท่าไหร่ผมตอบท่านไม่ได้นะครับตอบได้ว่ากินให้หลากหลายมันดีที่สุดนะครับถ้าจะกินโปรตีนเสริมจากพืชก็กินได้แต่มันอาจจะต้องกินมากกว่าปกตินะครับอย่างที่ว่าคือถ้าท่านจะกินโปรตีนผงโอเคมันกัดสกัดเอาไฟเบอร์ออกไปบ้างแล้วการดูดซึมก็จะดีแต่โปรตีนจากพืชอย่าลืมนะครับว่ามันมีกรดอะมิโนไม่เท่ากับโปรตีนจากสัตว์ไม่ว่าท่านทำยังไงก็แล้วแต่ยกเว้นว่าเราเติมมันเข้าไปอันนั้นอีกเรื่องซึ่งจะเติมหรือไม่เติมท่านมีหน้าที่ต้องไปอ่านที่ฉลากเองว่ามันเติมอะไรเข้าไปบ้างนะครับมีลิวซีนแค่ไหนพอหรือเปล่านะครับนี่แหละคือปัญหาของคนที่จะเลือกกินมังสวิรัตนะครับแล้วก็คนกินมังสวิรัตมันจะมีปัญหาอยู่อีก2 อย่างที่เราจะเจอได้ข้อแรกคือขาดธาตุเหล็กนะครับคนที่เป็นวีแกนเนี่ยมีโอกาสขาดธาตุเหล็กสูงเพราะว่าธาตุเหล็กส่วนมากแล้วมันมาจากสัตว์นะครับในพืชถามว่ามีธาตุเหล็กไหมมีแต่มันไม่มากแล้วท่านจะต้องเลือกกินอันที่มันมีธาตุเหล็กเยอะๆแล้วจะกินไปตลอดชาติมันก็ลำบากเหมือนกันขาดธาตุเหล็กแล้วเกิดอะไรขึ้นบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยขาดธาตุเหล็กแล้วเป็นโลหิตจางนั่นเป็นเพียงแค่1ในปัญหาทั้งหมดครับโอเคโลหิตจางเนี่ยมันเกิดได้แน่ๆในคนสูงอายุนะครับถ้าเราทานธาตุเหล็กเข้าไปไม่เพียงพอเม็ดเลือดของเรามันก็จะมีขนาดเล็กลงเลือดของเราก็จะจางพอเราจางปุ๊บเราก็จะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทำอะไรก็เหนื่อยไปหมดนะครับบางคนมีลิ้นผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เกิดได้แต่การเกิดเลือดจางจากการที่เราขาดธาตุเหล็กไม่มีแค่นั้นครับมันทำให้การนอนหลับของท่านผิดปกติทำให้ภูมิต้านทานท่านมีปัญหานะครับทำให้บางคนเนี่ยมีแขนขากระตุกในเวลากลางคืนเฮ้ยไม่รู้ละสินะครับทำไมอยู่ๆบางคนกลางคืนนอนแล้วมันกระตุกตึ๊กตึ๊กตึ๊กทำให้นอนไม่หลับส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าขาดธาตุเหล็กนี่แหละครับนะบางคนก็ไปตรวจมาหลายหมอแล้วไม่เจออะไรนะครับจะรู้ได้อย่างเดียวก็คือท่านต้องไปตรวจกับหมอที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับโดยเฉพาะเขาจะรู้แต่ว่าหมอทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับแล้วที่สำคัญคือไม่มีหมอ

คนไหนที่รู้ทุกอย่างดังนั้นเนี่ยขึ้นกับว่าดวงของท่านเนี่ยจะไปตรวจกับหมอคนไหนที่เขารู้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่บังเอิญผมรู้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันดังนั้นเนี่ยธาตุเหล็กมันไม่ใช่มีแค่เรื่องโลหิตจางอย่างเดียวแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกนะครับวิตามินอีกอย่างหนึ่งซึ่งถ้าท่านทานพวกวีแกนพวกมังสวิรัติที่เราจะขาดนะครับก็คือวิตามิน B12 B12 ขาดแล้วมันเป็นอะไร B12 เนี่ยนะครับถ้าขาดแล้วในสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นวิตามินที่มีความสำคัญต่อระบบประสาทเป็นอย่างมากนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีการเดินแล้วมันเซเลยนะครับเส้นประสาทมันจะไม่สามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงต่างๆเวลาท่านเดินท่าทางของท่านเป็นยังไงเนี่ยปกติเส้นประสาทมันจะรับรู้ว่าเราเดินซ้ายเดินขวาเหยียบพื้นเป็นยังไงนะครับมีแรงสั่นสะเทือนอะไรมากระทบตรงบริเวณไหนบ้างถ้าวิตามิน B12 มันหายไปเนี่ยอันนี้ท่านก็จะมีปัญหาละวิตามิน B12 ยังมีความจำเป็นต่อการเจริญของเม็ดเลือดทั้งหมดเลยถ้าท่านไม่มีวิตามิน B12 เม็ดเลือดของท่านก็จะไม่เจริญนะครับแล้วก็จะเกิดโลหิตจางขึ้นมาได้ด้วยนะครับแล้วระบบประสาทของวิตามิน B12 เนี่ยมันไม่ใช่แค่เส้นประสาทนะครับมันคือสมองด้วยบางคนมีปัญหาทางด้านความจำอีกต่างหากนะครับดังนั้นเนี่ยพวกนี้มันโยงกันหมดเลยนะครับถ้าเรากินไอ้พวกมังสวิรัติจริงๆเนี่ยท่านอาจจะต้องกินวิตามิน B12 เสริมเข้าไปนะครับนั่นแหละก็เล่าคร่าวๆให้ฟังเพียงประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราลองดูคำถามอย่างอื่นนะฮะก็สวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้ก็ลองดูว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างกลัวสุขภาพจิตใจมากกว่าสุขภาพกายดีแล้วครับที่กลัวถ้ากลัวก็ต้องหาวิธีแก้นะครับความกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เราจะแก้ไขความกลัวได้อย่างไรบางคนกลัวแล้วก็ติดอยู่กับความกลัวไม่สามารถทำอะไรได้อย่างอื่นเลยนะครับเช่นกลัวสอบตกแต่ไม่ทำอะไรอย่างอื่นไม่อ่านหนังสือเพราะว่ามีข้ออ้างว่าขี้เกียจอ่านไปก็จำไม่ได้อ่านแล้วก็สมาธิไม่มีแต่กลัวสอบตกบางคนกลัวว่าจะต้องตัดขาเพราะเป็นเบาหวานแต่พอจะให้คุมเบาหวานไม่เอาอาหารไม่อร่อยให้ออกกำลังกายไม่เอามันเหนื่อยมันไม่มีเวลาให้ลดความอ้วนมันลดยากนะครับมันลดยากให้กินยาไม่เอากลัวกับกลัวตับกลัวไตพังกินยาเยอะไม่ได้เดี๋ยวยามันไปตีกันในตัวหรือเปล่าเนี่ยเป็นซะแบบนี้นะครับกลัวแต่ไม่แก้นะครับถ้าเรากลัวจริงๆเราต้องแก้สิครับใช่ไหมครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็อาจจะไปจนเจอจนมีปัญหาขึ้นมาจริงๆก็ได้เราเป็นเบาหวานแล้วไม่คุมให้ดีมันก็ต้องโดนตัดขาอยู่ดีนะครับแล้วคนพวกนี้เป็นยังไงเรารู้แหละครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกมันไม่มีช็อตคัทส์นะครับคือมันไม่มีทางลัดอะไรนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการแต่คนเราก็พยายามจะหาทางลัดเสือเกินเช่นเป็นเบาหวานแล้วไม่อยากโดนตัดขาก็อยากจะคุมเบาหวานให้ได้แล้วท่านไปทำไงครับเป็นเบาหวานถ้าไม่อยากโดนตัดขาต้องกินอะไรถามอย่างเงี้ยทุกคนเลยนะครับต้องกินอะไรหรือบางคนไปฟังคลิปต่างๆมาบอกว่าถ้าเป็นเบาหวานไม่อยากโดนตัดขาอย่ากินผลไม้5อย่างต่อไปนี้เคยได้ยินคำพวกนี้ไหมครับเป็นเบาหวานไม่อยากตัดขาห้ามกิน5อย่างต่อไปนี้เป็นโรคไตห้ามกิน4อย่างต่อไปนี้อะไรต่อไปนี้มันยังไงคือต้องบอกตรงนะคลิปพวกนี้ผมรำคาญมากๆเลยเพราะว่าอะไรต่อให้ท่านไม่กิน5อย่าง4อย่างที่มีคนพูดมานะครับถ้าท่านคุมเบาหวานคุมโรคไตของท่านไม่ดียังไงสุดท้ายเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การโดนตัดขาการโดนล้างไตอยู่ดีนั่นแหละครับมันไม่เกี่ยวกับการกินไอ้ของ5อย่างอย่างนี้เลยนะครับถ้าผมเป็นเบาหวานขึ้นมาแล้วบอกว่า5อย่างที่ห้ามกินผมก็จะกินได้ไม่ได้มีปัญหาเลยด้วยตราบใดก็ตามที่ผมสามารถคุมเบาหวานของตัวเองได้มันก็จะไม่โดนตัดขาอยู่ดีนั่นแหละดังนั้นไอ้5อย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับคนนะครับมันแต่คนเราเนี่ยต้องการของง่ายไว้ก่อนพอต้องการของง่ายก็จะไปเสาะแสวงหาว่ามีใครบอกอะไรมาที่ทำง่ายๆหรือไปกินอะไรที่จะทำให้เบาหวานดีขึ้นทำ IF ได้ไหมทำ One Meal a Day OMAD ได้ไหมนะครับกินคีโตได้ไหมเพื่อที่จะให้เบาหวานมันหายหรือไปกินยาวิเศษวิตามินสมุนไพรอะไรไหมที่ทำให้เบาหวานมันดีก็เปล่าหรอกครับพวกนี้พยายามไปหาทางลัดสั้นๆซึ่งมันไม่ได้ผลนะครับแล้วคนสูงอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ยิ่งหาพวกนี้ใหญ่เลยถามว่าทำไมเพราะตัวเองเข้าใกล้ความกลัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ

อายุเยอะขึ้นมาคิดเฮ้ยเดี๋ยวเราตายแล้วหรือเปล่าวะเอ้ยเราไม่แข็งแรงเหมือนสมัยก่อนทําไมตอนนี้มันเดินไม่ค่อยไหวสมัยก่อนยังเดินได้เบาหวานเราก็หมอไปเจาะคือถ้ามันตันขึ้นเยอะขนาดนี้เรากลัวแล้วอ่ะกลัวแล้วไงไปหาทางลัดพวกนี้ต่างๆมาดังนั้นท่านจะเห็นว่าไอ้ของพวกเนี้ยที่ออกมาพูดอ่ะมันหลอกคนที่วัยกลางคนจนถึงวัยอายุเยอะได้ง่ายมากเลยคนเราเมื่อมีความกลัวเข้ามาในจิตใจแล้วไม่ไปหาความเข้าใจนะครับหาแต่ข้ออ้างต่างๆก็จะไปหาช่องทางที่มันสะดวกขึ้นและช่องทางสะดวกขึ้นเนี่ยบังเอิญมันเป็นช่องทางที่ไม่ถูกต้องพอมันไม่ถูกต้องแล้วท่านทำตามแล้วท่านเกิดอะไรขึ้นท่านเสียตังค์ฟรีครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมจะหลอกใครสักคนผมมีผลิตภัณฑ์อะไรสักคนคนที่ผมจะหลอกคนแรกเนี่ยนะครับคนสูงอายุซึ่งมีความกลัวอยู่ในจิตใจเรื่องสุขภาพผมรับรองเลยครับว่าผมหลอกได้ทุกคนสบายๆเลยไม่มีปัญหานะครับแค่พูดให้มันฟังด้านเดียวแค่นี้ส่วนจะได้ผลไม่ได้ผลมันไม่ใช่หน้าที่ของผมไม่ใช่หน้าที่ของคนที่ขายผลิตภัณฑ์หรือคอร์สหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านสังเกตได้ก็ได้นะครับอีกอย่างนึงซึ่งเราจะเห็นความกลัวในจิตใจของคนสูงอายุก็คือการแชร์ข้อมูลทาง LINE สังเกตไหมครับคนสูงอายุเนี่ยไม่มีอะไรทำก็มักจะแชร์ข้อมูลทาง LINE อะไรสักอย่างซึ่งมันดูน่ากลัวดูแล้วแบบเฮ้ยผมอ่านแล้วมันไม่ใช่อ่ะนะครับแต่ก็จะแชร์ถามว่าคนสูงอายุแชร์ทำไมแชร์เพราะอะไรข้อแรกพออายุเยอะเนี่ยเราไม่มีอะไรทำละเราไม่มีงานการต้องทำเราเบื่อเราเบื่อแล้วเราเกิดอะไรขึ้นสูญเสียคุณค่าในตัวเองพอสูญเสียคุณค่าในตัวเองทำยังไงต้องหาทางสร้างคุณค่าในตัวเองการสร้างคุณค่าในตัวเองที่ง่ายที่สุดก็คือการแบ่งปันสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีๆถ้าบังเอิญมันเป็นสิ่งที่ดีๆที่แบบปลอมๆแต่เราคิดว่ามันดีเช่นข้อมูลอันนี้เราได้มาทางไลน์เฮ้ยมันดีเว้ยเราต้องส่งต่อให้คนทุกคนฟังนะครับนะครับนี่คือปัญหาของความกลัวในคนที่อายุเพิ่มขึ้นนะฮะดูสิครับคุณคุยเรื่องเดียวผมสามารถแตกไปได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราเห็นกันเรื่อยๆนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเรากลัวสุขภาพจิตใจกับสุขภาพร่างกายเราต้องหาวิธีแก้ไขมันนะครับไม่ใช่ว่าเรากลัวเฉยๆแล้วปล่อยมันไว้เฉยๆนะครับเมทไทนินกับสิวขึ้นกระตุ้นมะเร็งจริงหรือเปล่าไม่จริงหรอกครับนะคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราไปฟังมาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วมันไม่จริงนะครับสิ่งที่จะจริงได้แน่ๆเลยนะครับคือสิ่งที่หน่วยงานทางราชการหรือหน่วยงานหลักออกมาพูดเรื่อยๆนะครับเช่น CDC ของอเมริกาหรือ WHO หรือ NIH นะครับพวกเนี้ยต่างๆต้องเป็นหน่วยงานหลักออกมาพูดถ้าไอ้พวกอย่างนั้นน่ะคือมีการคัดกรองกันกรองข้อมูลมาค่อนข้างชัดเจนละนะฮะพอคัดกรองกันกรองข้อมูลมาแล้วพูดเนี่ยน่าเชื่อถือมากกว่าการที่ไปฟังจากโซเชียลได้ฟังมาจากไลน์หรือเราได้ยินคนบอกมาว่าเราเคยอ่านที่นั่นที่นี่มาว่าต่างๆพวกเนี้ยผมบอกได้ตรงๆเลยว่าคุณอย่าไปเชื่อแล้วถ้าเกิดคุณไม่เชื่อเลยนะส่วนใหญ่แล้ว 99% คุณมักจะถูกนะครับมันจะมีแค่ 1% เท่านั้นที่มีโอกาสผิดนะฮะซึ่งน้อยมากดังนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะครับได้ยินข้อมูลอะไรมาจากไหนผมคิดบอกท่านไว้ก่อนเลยว่าไม่ต้องเชื่อครับมันไม่จริงซะส่วนมากถ้าท่านไม่ได้ได้ยินมาจากแหล่งข้อมูลที่มันเป็นแหล่งหลักๆของโรคใบนี้นะครับทำไมอาหารอร่อยจึงไม่ดีต่อสุขภาพทำไมของมันของทอดของหวานคุณคิดว่าทำไมล่ะคุณคิดว่าทำไมมนุษย์เราเนี่ยคิดง่ายๆมันชอบการปรุงแต่งครับสมัยก่อนเนี่ยอะไรที่มันได้มาลำบากเช่นสมมุติเราย้อนกลับไปเป็นมนุษย์ถ้ำที่จะต้องล่าสัตว์อะไรพวกเนี้ยนะครับสิ่งที่เราได้มาง่ายๆก็คือไม่มีถูกมั้ยครับอย่างดีเราก็ล่าสัตว์มาได้อะไรที่มันหายากกว่านั้นน่ะน้ำผึ้งของหวานๆของมันหาง่ายมั้ยหายากนะครับแล้วพอมันหายากปุ๊บเนี่ยนะฮะเราได้มาเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่ามันเป็นรางวัลชีวิตนะครับคนสมัยก่อนจะไปตีรังผึ้งเนี่ยถ้าไม่มีความรู้อะไรเลยโดนผึ้งต่อยตายสิครับถูกไหมฮะแล้วมันต่อให้มีความรู้มันก็ไม่ได้เอามาได้ง่ายๆบางทีรังผึ้งมันอยู่บนต้นไม้สูงๆนะครับการล่าสัตว์เนี่ยมันยังพอหาทางได้อยู่แต่ไอ้น้ำผึ้งเนี่ยมันหายากแล้วได้มาก็ปริมาณนิดเดียวไม่ได้สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ดังนั้นคนที่ได้ไปก็คือหัวหน้าของพวกเขาดังนั้นการได้มาซึ่งไอ้ของพวกเนี้ยในสมัยก่อนมันก็เหมือนกับว่าเราได้รางวัลชีวิตอันสูงสุดซึ่งมันมีค่าแก่ผู้ครองนครเท่านั้นนะครับแล้วมันก็ติดมาในสันดานของมนุษย์นี่แหละเฮ้ยใครได้ของอย่างเงี้ยก็แปลว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้ของดีแล้วตอนนี้เป็นไงครับ

พวกนั้นหาง่ายพอหาง่ายทุกคนก็ติดกันหมดเลยครับชอบกินอะไรที่มันหาไม่ได้ง่ายๆเนี่ยกินไอ้ของพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆแต่หารู้ไหมว่าไอ้ของพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าได้เข้าไปแล้วมันก็ไม่ดีจริงๆธรรมชาติมันก็เลยกําหนดคัดสรรมาให้เลยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีเนี่ยให้มันหายากๆมันมีปริมาณน้อยๆนะครับแล้วมนุษย์ได้มันมายากๆนะครับเช่นจะไปล่าสัตว์คุณจะเอาสัตว์มากินเลยก็ไม่ได้คุณก็ต้องออกไปล่าออกไปล่าเป็นไงต้องใช้กําลังใช้แรงใช้สมองใช้ความคิดในการไปเอามันมาแต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงเราบายพาสธรรมชาติหมดเลยครับสัตว์หาง่ายมีในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ต้องไปล่าแล้วนะครับกินง่ายเราเลือกอะไรก็มีเต็มไปหมดขนมโอ้โหมีทุกสารพัดแบบเลยนะครับปรุงแต่งอะไรเต็มไปหมดตามที่เราชอบดังนั้นไอ้ของที่มันไม่ดีแทนที่ธรรมชาติมันจะจำกัดให้มันได้มายากๆเนี่ยเราก็กลับได้มาง่ายมากเลยนะครับมันก็เลยมีปัญหาพวกนี้นี่คือความคิดส่วนตัวที่ผมคิดนะครับเพราะคุณลองย้อนกลับไปดูก็ได้สมัยก่อนมันไม่เป็นแบบนี้สักอย่างเลยถามว่าคนสมัยนี้ทำไมนอนไม่หลับคุณคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีนอนไม่หลับปะสมัยมนุษย์ท่านที่มันไม่มีไฟอ่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะมนุษย์ท่านอาจจะนอนไม่หลับเพราะว่าต้องระวังภัยสัตว์ร้ายเฮ้ยมันมีตัวอะไรเข้ามาหรือเปล่าก็จัดเวรยามต้องมีกองไฟอยู่ข้างหน้านะครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์ท่านกับมนุษย์สมัยนี้เทียบกันสมัยก่อนอ่ะ6 โมงเย็นมืดแล้วมืดแล้วเป็นไงมีไฟอยู่อย่างเดียวคือไฟที่เราก่อไว้นั่นแหละมีมือถือปะไม่มีมีไฟอะไรอื่นไหมไม่มีนอนหลับก็นอนได้ไม่มีเรื่องอะไรให้คิดอยู่ในหัวไม่มีบริษัทที่ต้องไปไม่มีงานที่ต้องทำไม่มีหนี้ที่ก่อไว้มีแต่ต้องคิดว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรนะครับแล้วจะหามันมาได้ไหมแต่คนสมัยนี้มันมีอะไรนะครับ6 โมงเย็นใช่ไหมมืดเปิดไฟเปิดได้ถึงเมื่อไหร่เปิดได้ตลอดทั้งคืนนั่นแหละนะครับมีเรื่องให้เครียดไหมมีเรื่องพวกนั้นมันมาจากไหนมาจากชีวิตประจำวันซึ่งมันมีการปรุงแต่งวุ่นวายจนเยอะแยะไปหมดนะครับสมัยก่อนไม่มีอะไรเรื่องพวกนี้นะครับโซเชียลมีเดียมีไหมมีเล่นมือถือแล้วมันเจออะไรเจอทวิตเจอข้อความของเพื่อนเจอฟีดอะไรที่มันออกมาแล้วแล้วมันไม่สบายใจอยากจะแสดงความคิดเห็นไอ้พวกนี้แหละครับมันมาวุ่นวายกับสมองของเราดังนั้นเนี่ยมันเป็นความแตกต่างของคนสมัยก่อนกับคนสมัยนี้นะครับก็จะมีปัญหาไอ้เรื่องพวกนี้มาวุ่นวายกับสมองเรามากๆก็นอนไม่หลับก็เครียดก็รู้สึกว่าตัวเองทำแล้วมันไม่ได้เหมือนกับที่สังคมเขาน่าจะมองให้เราอยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีปัญหาในตัวเองเข้ามาอีกความซึมเศร้าวิตกกังวลต่างๆก็ตามมาเป็นพรวนเลยทั้งนั้นข้อมูลพวกนี้เขาถึงมีดิจิตอลดีท็อกซ์ไงครับท่านต้องห่างจากโลกพวกนี้บ้างเพื่อกลับไปสู่โลกในอดีตทำให้ท่านสามารถที่จะอยู่กับร่างกายอยู่กับจิตใจแทนที่จะอยู่กับโลกเสมือนสิ่งที่ไม่มีอะไรตัวตนจริงและสิ่งที่ท่านคิดขึ้นมาเองทั้งหมดเลยนะครับนั้นตรงนี้ผมเล่าให้ฟังทั้งสองอย่างในแง่ของจิตใจสุขภาพแล้วก็เรื่องของอาหารว่าทำไมบางอย่างมันถึงจะรู้สึกเฮ้ยรสชาติดีก็ต้องคิดดูสมัยก่อนทำอาหารเนี่ยล่าสัตว์มาได้เขาทำอะไรอ่ะปิ้งผิงไฟนะครับย่างแค่นั้นเลยตรงๆแล้วพอต่อมามันหาเนื้อสัตว์ง่ายขึ้นแล้วคนทำไงเฮ้ยทำยังไงให้มันอร่อยเพิ่มขึ้นโอ้ต้องไปมารีเนตต้องไปฟอกต้องไปใส่ไอ้นู่นไอ้นี่เข้าไปต้องไปทำหลายๆขั้นตอนไอ้การทำหลายขั้นตอนนี่แหละครับที่มันจะเริ่มมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาตามขั้นตอนต่างๆเช่นถ้าท่านล่าสัตว์เกลือมันเอามาจากไหนล่ะครับถ้าไม่ใช่เกลือภูเขาก็ต้องเกลือทะเลแล้วคนสมัยก่อนถ้าอยู่ตรงถ้ำมันไปทะเลได้ง่ายๆไปครับไม่ง่ายไปภูเขาได้ง่ายๆว่ามันก็ต้องปีนขึ้นไปแล้วเนอไอ้ตัวพวกเกลือภูเขาเนี่ยมันหาได้ง่ายๆหรอครับถึงท่านขึ้นไปภูเขาแล้วท่านเจอเกลือไหมฮะนะครับพวกของเสริมต่างๆเช่นโปรไบโอติกไซเลียมฮัสพอมีประโยชน์หรือเปล่าพอมีประโยชน์แต่ท่านไม่ใช่กินไอ้ของพวกนั้นอย่างเดียวแล้วท่านจะคิดก่อนคิดแป๊บหนึ่งแล้วผมจะบอกนะครับเพราะจริงฟังคำตอบไปเลยนี่ก็อาจจะแบบเฮ้ยมันใช่เหรออะไรเงี้ยนะครับคนเราเวลาเราอยากได้คำตอบแล้วลองคิดคร่าวๆก่อนก็ได้แล้วคิดให้มันกว้างนะครับคนสูงอายุเยอะอายุเยอะๆเนี่ยเรื่องเกิดอะไรขึ้นบ้างข้อแรกท่านเคลื่อนไหวลดลงปะการเคลื่อนไหวลดลงเนี่ยอย่าคิดนะครับว่ามันไม่มีผลต่อระบบการย่อยมีมากเลยคนที่ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยนอนบนเตียงเฉยๆเนี่ยท้องผูกนะครับท้องผูกนะเพราะมันไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยแล้วการเคลื่อนไหวของร่างกายมันสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของลำไส้นะครับการอยู่เฉยๆนานๆเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นก็คือกระดูกของเราเนี่ยมันจะสลายออกมานะครับสลายแล้วเกิดแคลเซียมในร่างกายสูงแคลเซียมในร่างกายสูงส่วนหนึ่งจะทำให้ท้องผูกได้ด้วย

แล้วบางคนก็จะบอกว่าโอ้เจาะเลือดมาแคลเซียมสูงน่าจะดีต่อกระดูกนะเพราะแคลเซียมสูงๆมันแคลเซียมมันไปเสริมกระดูกเปล่าเลยครับไม่ใช่ครับแคลเซียมพวกนี้มันรั่วออกมาจากกระดูกนี่แหละครับมันเกิดจากการที่เราไม่เคลื่อนไหวมันไม่มีฮอร์โมนไปกระตุ้นกระดูกสิ่งที่เกิดขึ้นกับฮอร์โมนกระดูกเนี่ยมันไม่ต้องการความแข็งแรงเพราะเราไม่ได้ใช้มันเพราะไม่ต้องใช้มันมันก็แบบเฮ้ยสบายแล้วข้าพเจ้าไม่ต้องเก็บแคลเซียมไว้ปล่อยมันทิ้งมาเลยนะครับก็ไปสูงในเลือดพอสูงในเลือดแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายเช่นหิวน้ําบ่อยนะครับปัสสาวะก็บ่อยขึ้นพอปัสสาวะบ่อยขึ้นแล้วก็อาจจะขาดน้ําได้นะครับสูงมากๆก็ท้องผูกอีกท้องผูกมากๆอุจจาระตันเป็นไงบางคนก็ตันมากๆจนกระทั่งเชื้อในช่องทางเดินอาหารมันสามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เพราะมันออกไปทางอุจจาระไม่ได้มันก็ซึมเข้ากระแสเลือดเป็นไงติดเชื้อในกระแสเลือดหรือบางทีอุจจาระมันออกมาได้แต่มันแข็งก็ริดสีดวงแตกเลือดออกนะครับซ้ำร้ายกว่านั้นอีกถ้าความดันในช่องลำไส้ใหญ่มันสูงมากๆนะครับมันจะมีกระเปาะลำไส้ซึ่งมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไอ้กระเปาะพวกนี้ถ้าโชคร้ายนะครับมันก็ติดเชื้อขึ้นมาหรือบางทีมันพอมันติดเชื้อปุ๊บมันก็มีอาการปวดมีไข้มีติดเชื้อในกระแสเลือดได้หรือถ้าไอ้กระป๋อพวกนี้มันไปยุ่งกับเส้นเลือดที่อยู่บริเวณนั้นแล้วมันกินเข้าไปในเส้นเลือดเกิดอะไรขึ้นเส้นเลือดแตกครับแตกแล้วเป็นไงเลือดออกในทางเดินอาหารแล้วผมจะบอกให้เลยนะไอ้เลือดออกในทางเดินอาหารซึ่งเกิดจากไอ้แค่ท้องผูกเฉยๆเนี่ยนะครับแล้วมันทะลุเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยรักษายากมากๆเลยยากมากๆอันเนี้ยเราจะเรียกมันว่าdiverticular bleeding นะครับจะถ่ายออกมาเป็นเลือดแดงๆสดๆเยอะเลยนะครับและส่วนใหญ่แล้วนะครับไปหาหมอจะตรวจไม่เจออะไรด้วยบอกเลยนะครับส่องกล้องเข้าไปบางทีเจอก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วการรักษาจริงคือต้องปล่อยให้มันหยุดเองครับนะต้องปล่อยให้มันหยุดเองระหว่างนั้นเราก็ให้เลือดไปเรื่อยๆนะครับบางทีวิธีในการตรวจสอบแล้วก็คือเราไม่รู้ว่าเลือดมันออกมาจากตรงไหนถ้าท่านมีกระเปาะ100อันเนี่ยท่านจะรู้ได้ยังไงว่ากระเปาะอันไหนมันเลือดออกบางทีส่องกล้องเข้าไปก็หาไม่เจอนะครับทํา CT สแกนก็หาไม่เจอนะทํา CT สแกนแบบฉีดสีเข้าไปในเส้นเลือดเพื่อดูว่ามันรั่วออกไปตรงเส้นเลือดไหนถ้าเลือดไม่ได้ออกเยอะๆไม่ได้กําลังออกอยู่ก็หาไม่เจออยู่ดีถ้าหาไม่เจอก็ทําอะไรกับมันไม่ได้นะครับและนี่แหละครับที่บางคนเนี่ยมาปรึกษาหมอหลายๆคนบอกว่าเนี่ยเลือดออกเนี่ยทวารหนักเยอะเลยหมอก็ตรวจแล้วก็ไม่เจอ CT สแกนก็ไม่เจอส่องกล้องเข้าไปก็ไม่เจอแล้วหมอก็ไม่ทำอะไรมากเลยให้แต่เลือดทุกวันแล้วอย่างนี้เราจะหายหรือจะตายไหมนะครับแล้วพอบางทีหยุดไปแล้วกลับมาบ้านเป็นใหม่หมอรักษาไม่ดีเลยทำไมเป็นใหม่นะครับเป็นไงครับผมเล่ามายาวขนาดนี้คุณจำได้ไหมครับว่าต้นทางของการเกิดเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากท้องผูกไงครับท้องผูกมาจากอะไรจากการที่ท่านไม่เคลื่อนไหวไงครับท่านจำต้นทางมาได้ป่ะเวลาผมเล่าไปถึงปลายทางแบบนี้ทุกคนเวลามาเจอปัญหาปลายทางเช่นว่ามันมีเลือดออกมาท่านคิดอะไรอยู่ในหัวตอนนั้นท่านกำลังคิดโทษคนอื่นหมดเลยทำไมหมอไม่รักษาทำไมหาไม่เจอโรงพยาบาลไม่เก่งหรือเปล่าต้องส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งต้องส่องกล้องไหมต้องทำซีทีสแกนต้องทำอะไรพวกนี้ไหมนะครับนั่นคือสิ่งที่อยู่ในหัวของท่านเลยเต็มๆถูกไหมครับผมอ่านใจได้เพราะว่าผมเจอคนแบบเนี้ยเยอะไปหมดเจอจนกระทั่งเบื่อแล้วนะครับแต่ถามว่าย้อนกลับไปอ่ะท่านเคยคิดไหมครับว่าถ้าท่านเคลื่อนไหวตั้งแต่แรกๆทานน้ำให้เพียงพอนะครับทานกากใยไฟเบอร์ให้มันเพียงพอมันก็จะช่วยไม่ให้มันมีภาวะนี้เกิดขึ้นในร่างกายของท่านนะครับไล่เรื่องพวกนี้มาแก้ตอนอายุเยอะถามว่าแก้ได้หรือเปล่ายากครับยากมากเลยนะการทานไฟเบอร์ทานโปรไบโอติกทานพรีไบโอติกเสริมสมควรทำไหมสามารถทำได้นะครับและผมคิดว่ามันมีส่วนช่วยได้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าถ้าท่านกินเข้าไปแค่นั้นไฟเบอร์ไซเลียมฮัสโปรไบโอติกเฉยๆโดยที่ท่านไม่เคลื่อนไหวท่านกินน้ำไม่พอมันก็จะเป็นอยู่ดีนั่นแหละครับอย่าลืมนะครับไฟเบอร์เช่นไซเลียมฮัสพวกนี้นะครับการทำงานของมันเนี่ยคือกินเข้าไปปุ๊บมันไม่ได้ทำให้ท่านถ่ายออกมานะฮะมันไปดูดน้ำจากลำไส้มาไว้ที่ตัวมันเองทำให้มันพองขึ้นนะครับถ้ามันพองและตัวมันเหลวเป็นน้ำมันจะทำให้ท่านถ่ายออกมาได้ง่ายขึ้นโดยมันจะไปดึงเอาพวกอุจจาระต่างๆที่เหนียวๆที่ติดอยู่ข้างๆทางเนี่ยออกมาด้วยแต่ถ้าท่านทานน้ำไม่พอแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะไซเลมฮัสพวกเนี้ยถ้าไม่มีน้ำให้มันนะมันกลายเป็นก้อนแข็งครับแข็งเป๊กเลยแข็งจนเอามันไม่ออกอ่ะ

เหมือนปูนซีเมนต์อ่ะประมาณนั้นแหละนะครับปูนซีเมนต์เวลามันเหลวๆอยู่มันก็เหลวๆอย่างนั้นถูกไหมครับนั่นคือมันได้น้ําแล้วมันยังไม่เซตตัวแต่พอมันเซตตัวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแข็งเป๊กเลยไซเลียมฮัสคือแบบนั้นครับถ้าท่านทานไซเลียมฮัสแล้วไม่ทานน้ํามันก็จะเป็นท้องผูกกว่าเดิมอีกนะครับบางคนบอกอายุเยอะถ่ายไม่ออกทานยาถ่ายประจําได้หรือเปล่าคําตอบคือได้ครับบางคนเนี่ยกังวลเลยว่าถ้าทานยาถ่ายประจํามันจะติดยาถ่ายไหมมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือท่านไม่ต้องกลัวติดเลยนะครับท่านควรจะกลัวถ่ายไม่ออกมากกว่าเพราะถ้าถ่ายไม่ออกเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันถึงตายได้นะครับมันถึงตายได้นะบางคนเนี่ยต้องตัดลำไส้ทิ้งเพราะว่าแค่ท้องผูกเป็นตัวเริ่มนั่นแหละพอบวมผูกมากถ่ายไม่ออกเป็นไงลำไส้ทะลุดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันมีความสำคัญมากนะครับว่าท่านจำเป็นจะต้องทราบว่าอะไรควรกลัวอะไรไม่ควรกลัวนะครับท้องผูกในผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็เรื่องท้องผูกเราพูดกันแล้วเรื่องการย่อยล่ะการย่อยของคนเราเวลาอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดประสิทธิภาพลงดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างนึงซึ่งผมคิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าปัญหาเนี้ยตรงกับท่านหรือเปล่าหรือว่าตรงกับคนที่ท่านรู้จักหรือเปล่านะครับถ้าลองคิดดูบางคนกินเข้าไปแล้วทำไมหลังจากกินเสร็จนะง่วงนอนกินข้าวก็ไปมื้อนึงต้องหลับเลยไม่หลับไม่ได้หรือบางคนกินเข้าไปนิดนึงแล้วมันอิ่มแล้วกินแล้วมันจุกมันอืดมันอิ่มเฮ้ยทำไมเป็นแบบนั้นวะทำไมมันอิ่มแล้วพอมันอิ่มร่างกายเกิดอะไรขึ้นมันผอมลงเรื่อยๆผอมลงเรื่อยๆแล้วเป็นไงกล้ามเนื้อก็ยิ่งฝ่อแล้วลูกเป็นไงลูกหลานก็บอกว่าเฮ้ยพ่อกินหน่อยสิกินเพิ่มขึ้นนิดนึงถ้าไม่กินแล้วเนี่ยมันจะแข็งแรงได้ยังไงอยากให้แข็งแรงอยากให้ภูมิต้านทานดีก็ขยันขยอให้กินหาอาหารเสริมมาให้กินหาเอนชัวหาออร์เกนหาอะไรพวกเนี้ยมาให้กินสารพัดเลยแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาทำไมมันเป็นแบบนั้นล่ะเฮ้ยทำไมมันถึงกินแล้วมันจุกท้องมันอิ่มมันกินเสร็จแล้วมันง่วงมหาศาลเลยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ากระเพาะอาหารของท่านเนี่ยมันไม่ค่อยเคลื่อนไหวแล้วครับมันไม่เคลื่อนไหวมันมาจากอะไรอ่ะท่านน่ะไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะครับตั้งแต่แรกเลยท่านก็นั่งนั่งนอนนอนคนที่นั่งนั่งนอนนอนเนี่ยลำไส้ทั้งอันเลยมันจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวเพราะมันไม่เคลื่อนไหวเนี่ยการดูดซึมของมันการที่มันจะย่อยอะไรพวกนี้ต่างๆมันเกิดขึ้นได้ยากแล้วครับเกิดขึ้นได้ยากแล้วบางคนเนี่ยมันต้องใช้แรงในการย่อยแบบมากกว่าปกติท่านกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปสูงๆเนี่ยคนธรรมดาในช่วงวัยรุ่นเนี่ยกินเข้าไปยังง่วงเลยนะครับแล้วท่านคิดดูถ้าเกิดคนอายุเยอะๆกินอะไรที่มันย่อยยากๆเข้าไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันต้องใช้เวลาในการย่อยการบิดไปบิดมาซึ่งมันแรงส่งแรงบีบของลำไส้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะท่านไม่เคลื่อนไหวพอมันไม่ค่อยมีปุ๊บเนี่ยมันต้องเหมือนกับแบบเหมือนกับท่านสั่งคนแก่ที่ผอมๆเนี่ยไปยกน้ำหนักเนี่ยไปยกแบบ10 กิโลเนี่ยถ้าท่านอายุน้อย10 โลสบาย ถ้าท่านอายุเยอะ10 โลอาจจะยกไม่ไหวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีข้างในที่ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วให้มันทำงานหนักๆเท่ากันนะมันใช้แรงมาเยอะท่านก็เพลียการที่มันไม่ค่อยเคลื่อนไหวเวลาท่านกินเข้าไปนิดนึงมันยังอยู่ในท้องอยู่เลยมันยังไม่ทันออกไปข้างนอกเลยเป็นไงครับมันก็อิ่มและอย่านึกนะครับว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับท้องผูกเกี่ยวครับคือทั้งลำไส้อะมันต่อตั้งแต่ปากยันก้นอะใช่ไหมครับปากลงมาหลอดอาหารนะเจอกระเพาะเจอลำไส้เล็กลำไส้เล็กไปลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่แล้วก็ออกถ้าท่านมีอุจจาระกั้นอยู่ในนั้นเนี่ยท่านคิดว่าคนเราจะกินเข้าไปได้ไหมคือท่อมันเป็นท่อเดียวกันถูกไหมครับถ้าท่านเติมเข้าไปตรงนี้แต่ตรงปลายทางมันไม่ออกอ่ะมันเข้าไปเรื่อยๆแล้วตรงปลายทางมันไม่ออกเรื่อยๆมันก็อัดอยู่ในท้องอันนี้ท้องเป็นไงมันก็ทนขึ้นมาตรงนี้

ก้อนมันก็แข็งขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นเอาออกมายากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นมันก็ต่อเนื่องกันไปหมดเลยตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยมีความสําคัญมากแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะไปหามาว่าเฮ้ยอายุเยอะเนี่ยขอทานเอนไซม์ช่วยย่อยได้ไหมเคยได้ยินไหมครับเอนไซม์ช่วยย่อยมีเยอะแยะเลยนะครับที่อเมริกาก็มีขายนะครับเช่นPancreaLipase อย่างเงี้ยครับมันจะมีเป็นแคปซูลซึ่งมันมีตัวย่อยอยู่ในนั้นมันมีเอนไซม์ของตับอ่อนเอนไซม์กระเพาะไอไซม์อะไรก็เลยเยอะแยะไปหมดนะครับอยู่ในแคปซูลอันนึงนะครับบางคนก็ต้องกินหลายแคปซูลที่อเมริกาเราใช้ในคนที่มีปัญหาเรื่องการย่อยแล้วก็คนที่มีโรคหนึ่งชื่อว่าซิสติกไฟโบรซิสนะครับเพราะว่าตับอ่อนของคนพวกนี้มันเสียไปแล้วมันก็เลยไม่ผลิตเอนไซม์เราก็ต้องให้เขากินเสริมเข้าไปนะครับเอนไซม์พวกนี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยได้เหมือนกันในบางคนแต่ก็ควรจะต้องไปตรวจว่าท่านมีปัญหาพวกนั้นหรือเปล่าอย่างไรก็ตามมันเป็นการแก้ไขปลายเหตุเพราะว่าต้นเหตุของท่านก็คือท่านไม่ได้เคลื่อนไหวตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นตรงนี้สำคัญมากนะครับแล้วบางคนนอกเหนือจะไม่เคลื่อนไหวแล้วมีอะไรอีกอย่างหนึ่งนิสัยในการกินอาหารครับเคยเห็นไหมคนที่รีบๆกินอาหารปุ๊บเข้าปากไปเรียบร้อยแล้วกินมื้อหนึ่งอ่ะ5 นาที10 นาทีหมดแล้วดีต่อระบบการย่อยไหมไม่ดีครับท่านยังเคี้ยวไม่ละเอียดเลยเคี้ยวไม่ละเอียดรีบกลืนเข้าไประบบย่อยยิ่งมันมีปัญหามันยิ่งย่อยไม่ได้ใหญ่คราวนี้ก็ยิ่งเกิดเรื่องขึ้นมาใหญ่ดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นนิสัยที่ต้องแก้ตั้งแต่เนิ่นๆถ้าคุณไปแก้ตอนอายุเยอะเนี่ยก็เหมือนคนเคยพูดนะครับไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดไม่ได้ไม้แก่ดัดแล้วหักนะครับกว่าจะดัดมันได้เนี่ยโอ้โหซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องฝึกแล้วฝึกอีกเตือนแล้วเตือนอีกนะครับบางทีจะดัดคนแก่เป็นไงโมโหด่าแล้วกลับอีกนะครับใช่ไหมลืมเด็กรู้เรื่องอะไรเลยมันจะพูดอะไรเราฟังเนี่ยเราโตแล้วแก่ป่านนี้หัวงอกเราผ่านโรคผ่านร้อนผ่านหนาวมาจะมาฟังอะไรเด็กซึ่งไม่ซึ่งกินน้ำนมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนแก่มักจะพูดแบบนี้นะครับแล้วมันก็แก้ไม่ได้ก็ปัญหาก็จะอยู่นะครับนั่นแหละดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องหัดแก้พฤติกรรมของคนที่อายุเยอะขึ้นถ้าท่านเป็นคนที่กำลังอายุเยอะขึ้นเนี่ยรับทราบตรงนี้ไว้เลยอีกอย่างหนึ่งของอาหารการกินพวกนี้นะครับคนอายุเยอะกลืนเข้าไปแล้วถ้าผมบอกนะครับว่าการกลืนมีปัญหาถ้าสำลักเข้าไปล่ะจบเลยนะครับสำลักเกิดได้ยังไงนอกเหนือจากกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงยังเกิดขึ้นกับนิสัยของคนที่รีบกินแล้วก็กลืนหรือกินไปด้วยพูดไปด้วยนะครับมันลงผิดช่องเข้าไปในช่องคอก็เตรียมตัวเสียชีวิตได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับว่าการที่ร่างกายมันมีอะไรไปอุดกั้นทางเดินหายใจเนี่ยท่านเอามันออกมาได้ก็ไม่ได้แปลว่าคนไข้จะฟื้นเหมือนเดิมนะครับมีอะไรไปอุดกั้นแป๊บเดียวสมองขาดออกซิเจนแป๊บเดียวสมองเสียเลยสมองคนอายุเยอะเป็นไงครับมันเสียง่ายกว่าคนสมองอายุน้อยๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าถามผมย้อนกลับไปต้นทางเหมือนเมื่อกี้ใหม่นะครับเรื่องอาหารถ้าจะทานโปรไบโอติกทานได้ไหมได้ครับมันก็ช่วยท่านได้เหมือนกันนะฮะจะทานพรีไบโอติกเข้าไปด้วยได้ไหมได้ครับก็ดีเหมือนกันส่วนไซเลียมฮัสถ้าท่านจะทานได้ครับแต่ท่านต้องทานน้ำให้เพียงพอถ้าท่านจะทานไซเลียมฮัสนะครับไซเลียมฮัสหรือเมตามิวซิลอะไรพวกนี้ก็ทานได้แต่ต้องทานน้ำให้เพียงพอบอกไว้ก่อนเลยและข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งของไซเลียมฮัสหรือไฟเบอร์ไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์อะไรก็แล้วแต่ท่านอย่าทานคู่กับวิตามินอย่าทานคู่กับยาชนิดต่างๆเด็ดขาดถ้าจะทานให้เว้นระยะอย่างน้อยก็2 ชั่วโมงฟังดีๆนะครับต้องเว้นระยะระหว่างไฟเบอร์ไซเลียมฮัสเมตามิวซิลกับอาหารอย่างอื่นกับวิตามินกับพวกยาต่างๆอย่างน้อย2 ชั่วโมงถามว่าทำไมมันสามารถไปลดการดูดซึมของยาต่างๆของท่านของวิตามินต่างๆของท่านนะครับก็จะทำให้การรักษาโรคอะไรที่ท่านเป็นเนี่ยมันไม่ได้ผลนะครับก็จะทำให้มันมีปัญหาทางด้านของการดูดซึมวิตามินต่างๆเข้าไปท่านกินเสริมใช่ไหมครับกินวิตามินซีกินวิตามินอะไรก็แล้วแต่ของท่านเนี่ยออกมากับอุจจาระของท่านหมดเลยครับก็เป็นอุจจาระที่มีราคาแพงมากดังทองนั่นเองถ้าท่านที่เป็นประเภทบ้าอาหารเสริมกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็ออกมากับอุจจาระของท่านหมดนั่นแหละและ2 ชั่วโมงนี้คืออย่างน้อยนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ย2 ชั่วโมงก็ไม่พอเพราะว่าลำไส้ของท่าน

ไม่เคลื่อนไหวพอไม่เคลื่อนไหวเป็นไงไฟเบอร์มันนั่งอยู่กับที่นานๆใช่ไหมครับถ้าผ่านไปแล้ว2 ชั่วโมงไฟเบอร์มันยังอยู่ในกระเพาะท่านแล้วท่านกินอะไรเข้าไปกินยาตัวหนึ่งเข้าไปยาความดันเนี้ยปุ๊บตกไปไหนตกไปในไฟเบอร์ไฟเบอร์เป็นไงจับมันไว้จับมันไว้แล้วไม่ดูดซึมเข้าไปในร่างกายความดันไม่ลดครับแล้วเราจะรู้ได้ไงไฟเบอร์ผ่านท้องไปแล้วก็ได้แค่ต้องไปตรวจนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการที่มันไม่ค่อยมีกระเพาะเคลื่อนไหวแล้วก็อาหารไม่ค่อยผ่านไปเนี่ยเราจะสังเกตได้บางอย่างดังต่อไปนี้1กินแล้วมันอิ่มง่ายอันที่2กินแล้วมันคลื่นไส้อาเจียนง่ายนะครับอันที่3บางคนท้องผูกถ้ามีไอ้3อาการแบบเนี้ยคิดไว้ก่อนเลยว่ากระเพาะของท่านอาจจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวบางทีท่านอาจจะต้องไปตรวจเพราะว่ามันจะต้องมีวิธีในการรักษาเพิ่มเติมนะครับนี่ลองดูว่ามีอะไรที่ถามมาทางนี้นะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับกินกล้วยทุกวันจะได้แมกนีเซียมมากไปหรือเปล่าวันละ2 ลูกก็ไม่ได้มากไปครับสามารถที่จะกินได้นะครับกล้วยเนี่ยมันมีโพแทสเซียมที่ค่อนข้างสูงนะถ้าเกิดคนไหนที่มีโรคไตอยู่หรือว่ารับประทานยาที่มันเพิ่มโพแทสเซียมเช่นสไปโรลแลคโตนเอพริลินอนพวกนี้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต้องระวังหน่อยนะไม่ใช่ร้านแค่โพแทสเซียมมันเกินในร่างกายแล้วมันอาจจะมีผลต่อหัวใจของท่านได้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีปัญหาก็สามารถทานได้นะกล้วยเนี่ยมันเป็นตัวคาร์โบไฮเดรตที่ค่อนข้างสูงนะครับและอย่างหนึ่งคือถ้าคนไหนนอนไม่หลับเนี่ยการกินกล้วยตอนช่วงใกล้ๆนอนมันอาจจะพอช่วยทำให้ท่านนอนหลับได้นะครับทำไมอายุมากกินของที่ไม่อร่อยตอนเด็กได้เช่นมะระนะครับเคยได้ยินคำว่าคนไทยบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินฝรั่งอาจจะเคยได้ยินคำนี้คือคำว่า acquired taste นะครับ acquired taste ก็คือสมัยก่อนไม่ชอบแต่สมัยนี้ชอบเหมือนคนกินเหล้าครั้งแรกอ่ะไม่มีใครชอบหรอกครับแต่กินไปกินมาเฮ้ยทำไมมันอร่อยอ่ะนะมนุษย์เราเนี่ยเกิดการปรุงแต่งจิตได้เวลาเราปรุงแต่งจิตปรุงไปเรื่อยๆอ่ะมันจะกู่แล้วไม่กลับเลยอ่ะนะครับแล้วมันจะลืมไปเลยว่าไอ้ต้นทางมันเป็นแบบไหนนะครับเหมือนถ้าเรากินไก่อันนึงนะครับเราทำไม่เป็นเราก็มันไปต้มแล้วเรากินเข้าไปเรารู้สึกเป็นไงอิ่มท้องสบายใจแล้วมันก็ดูอร่อยดีนะครับแล้วพอไปเลยไปเจอไก่ข้างนอกไก่ KFC ไก่ย่างข้างทางกินเฮ้ยมันอร่อยกว่าเราทำว่ะถ้ามันอร่อยกว่าเราทำแล้วเราจะกลับมากินไก่เหมือนเดิมที่เราอยากกินสมัยก่อนไหมก็ไม่ค่อยอยากละนะครับแล้วพอปรุงแต่งไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นมันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอไก่สุดยอดอย่างอันนึงที่มันสุดยอดอร่อยเลยไก่สุดยอดอร่อยแบบนี้บางทีเราเอาไปให้เด็กที่มันไม่เคยกินมาก่อนกินเข้าไปมันอาจจะบอกว่าไม่อร่อยก็ได้นะครับเพราะมันเกิดการปรุงแต่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลานานๆกว่าเราจะชอบเหมือนกับเหล้าเนี่ยนะครับเอาวายก็ได้คุณกินวายครั้งแรกคุณว่ามันอร่อยไหมไม่มีใครหรอกครับที่บอกว่ากินวายครั้งแรกโอ้โหนี่มันสุดยอดอาหารในโลกนี้เลยกินเข้าไปครั้งแรกแล้วอร่อยเลยนะครับก็ไม่แล้วพอกินไวน์ไปสักพักหนึ่งเป็นไงคุณเริ่มชินกับการกินไวน์แต่คุณยังไม่ใช่เป็นไวน์คอนเนอสซัวร์ซึ่งแบบกินแบบหูรู้เลยว่าปีนี้มันอร่อยรสชาติต้องฝาดประมาณนี้มีแทนนินขนาดเท่านี้ขาไวน์มันต้องเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับคุณไม่ได้ขนาดนั้นนั้นคุณกินไวน์คุณแยกไม่ออกว่าอย่างไหนดีอย่างไหนไม่ดีแต่คุณรอไปสักพักสิครับคุณกินจนกระทั่งคุณศึกษามากๆมาถึงแบบเราเป็นข้าพเจ้าเป็นไวน์คอนเนอสซัวร์กินเข้าไปโอ้ไวน์ตัวนี้ดีมากเลยคลองตีอะไรเงี้ยนะครับโอบูสวันโอ้โหสุดยอดมากเลยมันกินแล้วมันอร่อยแต่คุณเอาของแบบเนี้ยไปให้คนเริ่มกินไวน์ครั้งแรกกินไม่เห็นมันจะต่างกับไวน์ธรรมดายังไงเลยแพงน้อยแพงนะวะไอตัวนี้ทำไมขวดนึงเป็นแสนแต่เนี่ยขวดนึง 1,000 บาทมันก็อร่อยเหมือนกันนี่อันนี้แหละครับเรียกว่า acquired taste นะครับคือเกิดการปรุงแต่งไปเรื่อยๆในการรับรู้และยิ่งคุณเอาไอไวน์ที่แบบดีที่สุดในโลกเนี่ยไปให้เด็กครั้งแรกที่ไม่เคยกินไวน์มาก่อนกินเข้าไปไม่มีคนไหนบอกว่าอร่อยครับไอ้มะระนี่ก็เหมือนกันนะหรือของอะไรต่างๆที่เรากินแล้วสมัยก่อนเราบอกไม่อร่อยแล้วตอนนี้มันอร่อยได้ก็เป็นเพราะว่าการปรุงแต่งจิตของเราไปเรื่อยๆนี่แหละครับนะวันนี้ไปเดินออกกำลังกายก็เป็นกำลังใจให้นะครับเดินทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีคนอายุเยอะเนี่ยควรจะให้มีการเคลื่อนไหวเรื่อยๆนะครับแล้วก็มี

สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะเสื่อมลงเรื่อยๆนะครับกลไกกล้ามเนื้อฝ่อเราบอกไปแล้วขอบคุณคุณพอนะครับที่สนับสนุนมานะครับอายุมากกินอะไรไม่ให้กระดูกพรุนมาอีกแล้วแบบนี้ท่านคิดว่ามีปัญหาอะไรกับข้อความนี้บ้างผมอยากจะฟังคำตอบของพวกท่านมากเลยว่าอายุมากกินอะไรไม่ให้กระดูกพรุนแน่นอนทุกคนอยากจะได้คำตอบว่ากินอะไรไม่ให้กระดูกพรุนใช่ไหมครับแต่ท่านคิดไหมครับว่าคำถามแบบนี้มันมีปัญหาอะไรมันสื่อถึงอะไรซึ่งจริงๆผมเล่าไปหลายครั้งแล้วผมอยากจะฟังดูคำตอบของท่านว่าคำถามแบบนี้มันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันมีปัญหาอะไรกับการถามแบบนี้สักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวท่านลองตอบมากูได้นะครับระหว่างนี้ผมจะอ่านข้อความไปเรื่อยๆดูว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ตอบทุกคำถามนะครับแต่จะเล่าเป็นเรื่องๆไปว่าอันไหนสำคัญนะครับนักเล่ามีแกนกินโปรตีนอย่างไรให้พอก็ต้องวนๆกันนะครับต้องกินทุกอย่างแล้วกินเยอะกว่าปกติด้วยนะครับมันถึงจะพออย่างที่บอกไปกินของทอดทำให้หน้าโทรมหรือเปล่าก็อนุมูลอิสระมันเยอะก็อาจจะมีส่วนได้นะครับวีแกนกินเวย์โปรตีนหรือเปล่าไม่น่ากินนะครับเพราะเวย์โปรตีนมันมาจากสัตว์นะเขาอาจจะไม่อยากจะกินก็ได้ถ้าคนไหนเคร่งมากๆนะครับนี่อันนี้ถามมาเป็นคำถามที่ไม่ควรถามเหมือนกันเช่นอัลมอนด์พิสตาชิโอควรจะกินวันละเท่าไหร่ดีไม่มีคำตอบครับไม่มีคำตอบให้ท่านเลยขึ้นอยู่ว่าท่านต้องการอะไรนะครับต้องการสูตรไหนต้องการอะไรในร่างกายนะครับเช่นท่านจะต้องการแบบเฮ้ยเราอยากจะกินได้ไขมันดีขนาดเท่านี้อย่างที่บอกผมไม่เป็นคนบ้าที่ต้องไปนั่งดูว่าอัลมอนด์เม็ดนึงเนี่ยหรือกรัมนึงหรือ100กรัมมันมีอะไรอยู่ในนั้นเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับเพราะการทำแบบนั้นเนี่ยมันคือการไปควบคุมร่างกายมากจนเกินไปควบคุมทุกอย่างที่เข้าไปในร่างกายมันอาจจะไม่ได้ผลดีอะไรเลยก็ได้นะครับสำหรับผมแล้วการกินให้มันหลากหลายเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคุณลองคิดดูง่ายถ้าเราไปควบคุมกลไกของร่างกายมากเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วนี่แหละครับเป็นสิ่งนึงซึ่งทำไมเราจึงไม่สามารถควบคุมการเต้นของหัวใจตัวเองได้ถ้าคุณควบคุมการเต้นของหัวใจตัวเองได้จะเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ไหมว่าช่วงไหนควรจะหัวใจเต้นเร็วแล้วถ้ารู้มันต้องเต้นเร็วแค่ไหนถึงจะเพียงพอคุณรู้ไหมไม่รู้คุณวิ่งนะครับต้องหัวใจเต้นเร็วเท่าไหร่คุณยกเวทหัวใจต้องเต้นเร็วเท่าไหร่คุณนอนต้องช้าลงแค่ไหนถ้าคุณควบคุมได้ทุกอย่างเช่นช้าเร็วขนาดเท่าไหร่มันจะดีป่ะผมว่ามันไม่ดีอะแต่ละคนเขาต้องมีปัญหาเยอะแยะไปหมดเกิดว่าวิ่งแล้วไอ้สิ่งที่คุณวิ่งเนี่ยแล้วคุณการเต้นหัวใจมันเร็วไม่ทันคุณก็อาจจะเป็นลมก็ได้นะครับหรือถ้ามันเร็วเกินไปหัวใจยังไม่ทันบีบเลือดออกไปบางคนก็เป็นลมอีกเหมือนกันหัวใจขาดเลือดมันวายเกินไปเลยนะครับบางคนบอกว่าโอ้มันเต้นเร็วก็ดีสิก็ได้เอาเลือดออกไปเยอะมันเต้นเร็วเกินไปเช่นบอกว่าหัวใจเต้นเร็วมันคือการบีบเลือดไปเยอะถ้าท่านเต้น200ครั้งต่อนาทีเป็นเกิดอะไรขึ้นล่ะใช่ไหมครับก็ตายได้หัวใจก็ทำงานไม่ได้มันวายได้เหมือนกันนะครับนั้นเรื่องพวกนี้การที่เราไปควบคุมทุกอย่างมันไม่ได้หรอกครับคือต้องทำให้หลากหลายแล้วบางอย่างเนี่ยร่างกายเราสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติก็ปล่อยมันทำไปนะครับอาหารที่เรากินข้างนอกการกินให้หลากหลายเนี่ยสำคัญสุดยอดเลยคือแบบสูงสุดก็คือสู่สามัญเลยสมัยนี้มันจะมีคนไปวัดว่าไอ้นี่เท่าไหร่นี่ยังไงคำนวณยังไงให้ตายมันก็ไม่ดีเท่ากับธรรมชาติที่เขาให้เรานั่นแหละครับงั้นถ้าอยากจะไปสายนั้นก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะว่าเราจะต้องการอะไรไก่ร้อยกรัมมีโปรตีนเท่าไหร่ไม่สามารถตอบได้ครับแต่คุณหาใน Google ได้นะใน Google มันมีอยู่แล้วนะครับสามารถหาได้เลยใครๆหาก็หาได้ไม่จำเป็นต้องรู้นะครับแล้วผมไม่เคยสนใจเลยว่าผมจะต้องกินไก่วันละกี่กรัมนะครับไม่มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวลองฟังไปเรื่อยๆก่อนว่าเอ๊ะมันมีคนสงสัยทางด้านไหนมาเป็นพิเศษไหมวันนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ได้ตอบทุกคำถามนะผมจะเลือกอะไรที่มันน่ามาคุยเพิ่มขึ้นดีกว่าเนาะนี่คำถามนี้มาอีกแล้วทำอาหารสำหรับผู้สูงอายุถ้าจำเป็นต้องใช้น้ำมันควรใช้น้ำมันชนิดใดอันนี้ผมว่าทุกคนตอบได้นะ

ควรตอบได้นะถ้าเคยใครเคยฟังคลิปเรื่องไขมันพืชไขมันสัตว์ของผมเนี่ยจะสามารถตอบได้ง่ายๆเลยนะแล้วมันตอบได้กับทุกอายุทุกช่วงอายุด้วยไม่ใช่เฉพาะกับคนอายุเยอะนะครับดังนั้นวันนี้เราจะข้ามไปก่อนแล้วดูซิว่าจะมีคนมาตอบอะไรได้หรือเปล่าต้องเปลี่ยนนมจากฟูลแฟตเป็นสกิมมิลค์ให้ท่านดื่มหรือเปล่าไม่ได้จำเป็นครับคนอายุเยอะมีช่วงรักษาฟันหรือฟันมันหายไปโดนถอนอะไรครับหรือฟันผุนะครับทานน้อยน้ำหนักลดลงให้ทานนมเสริมหลังมื้อเช้านมเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรครับถ้าท่านจะทานเสริมจริงๆอ่ะควรจะเป็นอาหารเสริมชนิดที่มันมีโภชนาการอยู่ในนั้นหลากหลายนะครับมียี่ห้อต่างๆเยอะแยะอะไรที่อเมริกาก็มีพวก Ensure Organ อะไรพวกนี้นะครับท่านต้องไปอ่านเอาเองนะว่าในนั้นมันมีอะไรเพราะว่าผมก็ไม่รู้ท่านต้องอ่านเองอย่าลืมนะครับของแบบนี้ต้องขวนขวายหาความรู้ด้วยตัวเองคือ1มันมีแคลอรี่เท่าไหร่อยู่ในนั้นถูกไหมครับแคลอรี่เท่าไหร่มันมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบไหมมีแร่ธาตุมีอะไรอยู่ในนั้นแค่ไหนยังไงบ้างน้ำตาลมันมีเท่าไหร่บางคนเป็นเบาหวานก็กินไอ้สูตรนี้ไม่ได้เพราะน้ำตาลมันเยอะเกินไปบางคนเป็นโรคไตก็กินสูตรนี้ไม่ได้เพราะว่าโพแทสเซียมมันเยอะเกินไปอย่างที่อเมริกานะถ้าคนไหนเป็นโรคไตเราก็จะให้กินพวกเนปโตรเพราะว่ามีโพแทสเซียมต่ำนะครับคนไหนที่เป็นเบาหวานท่านอาจจะเคยได้ยินกลูเซอร์นาซึ่งมันมีน้ำตาลต่ำก็ให้เขากินนะครับก็ต้องเป็นแบบเนี้ยต้องเลือกให้มันถูกต้องกับสิ่งที่ต้องกินแคลอรี่ต้องกินเท่าไหร่อันนี้สำคัญละก็ขึ้นอยู่กับท่านใช้แคลอรี่ต่อวันมันเยอะแค่ไหนนะครับจริงๆของพวกเนี้ยลองดูก็ได้นะครับลองเดาเอาเองโดยทั่วไปคนเราเนี่ยถ้ากินอาหารเพียงพอนะครับใน1สัปดาห์น้ำหนักมันไม่ควรจะลดมันควรจะเท่าเดิมเนี่ยควรจะเท่าเดิมตลอดนะครับช่างให้มันเป็นเวลาเดียวทุกวันนะครับเช่นจะตื่นเช้ามาแล้วช่างหรือจะก่อนนอนแล้วก็ช่างได้ช่างเวลาเดิมๆทุกวันเราจะได้มีตัวเปรียบเทียบได้ไม่ใช่ว่าช่างระหว่างวันหรือช่างระหว่างที่เรากินอาหารเข้าไปน้ำแน่นอนน้ำหนักเราก็ต้องเพิ่มขึ้นจากอาหารที่กินเข้าไปถูกไหมครับแต่ถ้าเราช่างเวลาเดิมตลอดทุกวันเนี่ยเราอาจจะมีการขับถ่ายระหว่างวันเราก็จะทำให้มีตัวเลขที่เราวัดได้ตลอดเวลาที่มันเอามาเปรียบเทียบกันได้ดังนั้นถ้าเราลองให้คนอายุเยอะทานอาหารเสริมพวกนี้เข้าไปนะครับเราก็ลองดูก็ได้ว่ามันเพียงพอหรือเปล่าเราให้เขากินวันละ1ขวดเสริมไปจากอาหารทุกวันที่เขากินเข้าไปแล้วดูซิว่าในสัปดาห์นี้น้ำหนักลดไหมถ้าน้ำหนักยังลดก็แปลว่ามันไม่พออาจจะต้องเป็น2ขวดหรือ3ขวดอย่างนั้นเป็นต้นนะครับหรือถ้าเราผอมกระหล่องเลยเราต้องการให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าเราอาจจะต้องเริ่มด้วยการกินเข้าไปเยอะๆก่อนเช่นเราอาจจะวันนี้ดื่ม3ขวด4ขวดไปก็ได้นะครับแล้วพอน้ำหนักมันขึ้นมาจนพอใจก็ลดลงไปเหลือ2ขวดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ผมบอกไว้แล้วก่อนเลยนะคนอายุเยอะขนาดนี้ไม่อยากกินหรอกครับเขาจะไม่อยากกินเข้าไปทั้งขวดเขาจะกินเฉพาะเท่าที่เขาอยากจะกินดังนั้นเนี่ยบางกรณีเราอาจจะต้องให้เขาค่อยๆจิบเช่นขวดเนี่ยมันดื่มรวดเดียวหมดไม่ได้นะครับเขาจะไม่ชอบเราก็บอกว่าเนี่ยไอ้ขวดเนี้ยจิบไปทั้งวันเลยก็ได้นะครับไม่ต้องรวดเดียวหมดหรอกแต่ขอแค่จิบๆๆไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆทั้งวันก็จะพอนะครับและอีกอย่างนึงกรณีเนี้ยตรงกับผู้สูงอายุมากๆก็คือช่วงสุดท้ายของชีวิตซึ่งผมเคยทำไลฟ์ไปแล้วนะครับช่วงสุดท้ายของชีวิตทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดอาการแรกก็คือจะเริ่มไม่ค่อยกินอะไรแล้วคนพวกนี้ไปฝืนไม่ได้นะครับแล้วเราก็ไม่ควรจะไปฝืนธรรมชาติด้วยคนบางคนเขาไม่กินอะไรเป็นอาการแรกของการบอกเลยว่าฉันกำลังจะไปละบางทีอาจจะใช้เวลาเป็นปีบางทีอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นอาทิตย์ไม่มีการบอกได้เลยว่าเฮ้ยเมื่อไหร่แล้วถ้าเราเริ่มเบื่ออาหารแล้วมันจะอยู่ได้อีกกี่ปีนี่ตอบไม่ได้ครับไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าจะเบื่ออีกกี่ปีแต่นั่นคืออาการหนึ่งนะครับดังนั้นโดยทั่วไปเวลาเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเรามักจะลองดูสาเหตุก่อนว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่ทำให้น้ำหนักลดที่ทำให้เขาไม่กินเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เรากังวลในคนสูงอายุที่อาการเป็นแบบนั้นก็คือมะเร็งนะครับมะเร็งโรคไทรอยโรคซึมเศร้าโลหิตจางแค่นี้เลยหรือการนอนไม่หลับนะครับเนี่ยมันมีอยู่5โรค4 5โรคแบบนี้ที่เวลาคนอายุเยอะแล้วกินข้าวไม่ได้นะครับหรือกินแล้วมันน้ำหนักลดลงแล้วผมจะต้องหาเสมอนะครับมีอยู่ดังนี้ดังนั้นถ้าใครที่เจอคนอายุเยอะแล้วมีอาการบอกว่าเฮ้ยข้าวมันไม่อร่อยกินเข้าไปไม่ลงมันเหม็นมันน้ำหนักลดไปเรื่อยๆแล้วมันผอมลงเรื่อยๆเนี่ยสิ่งซึ่งจะต้องแยกออกไปให้ได้นอกเหนือจากภาวะที่แบบโอเคอายุเยอะแล้วมันจะเริ่มเข้าสู่วัย

ที่เป็นวาระสุดท้ายของชีวิตที่เขาจะไม่กินแล้วเนี่ยท่านจะต้องตรวจหา1มันมีมะเร็งซ่อนในร่างกายหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ทำให้เป็นแบบนั้นได้นะครับมีโรคหัวใจก็ทำให้เป็นแบบนั้นได้ภาวะซึมเศร้าก็ทำให้เป็นแบบนั้นได้เพราะท่านคิดดูถ้าท่านอายุเยอะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ต่อสังคมแล้วอ่ะเพราะแต่ก่อนมันเคยเป็นแบบหัวเจ้าคนในคนช่วยนนช่วยนี้เต็มไปหมดแต่ตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วมันก็เสียคุณค่าในตัวเองไปนะครับจะทำอะไรก็ทำไม่ไหวก็เริ่มเกิดการซึมเศร้าจะเจอเพื่อนเพื่อนก็ตายหมดแล้วเหลือแต่เราคนเดียวก็ซึมเศร้าเข้าไปใหญ่ถ้าใครที่ติดโซเชียลติดสังคมนะยิ่งเป็นใหญ่เลยในวัยเนี้ยเพราะมันไม่มีใครที่จะคุยกับเราแล้วอะนะครับลูกก็คุยกับคนละภาษาแล้วมาเยี่ยมเราก็อย่างดีอาทิตย์ละวันนะครับวันนึงก็4ชั่วโมงก็จบบ๊ายบายก็เริ่มซึมเศร้านะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับภาวะไทรอยต่ำก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันบางคนก็แบบไม่อยากจะกินอะไรไทรอยไม่ว่าจะสูงหรือต่ำเนี่ยในคนอายุเยอะๆเนี่ยมันไม่มีอาการอะไรเฉพาะเจาะจงก็ได้มันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนก็เพราะว่าเขามีการนอนหลับที่ผิดปกติไปนะครับก็ทำให้เขาไม่อยากอาหารก็ได้หรือบางคนก็มีโรคอื่นๆที่เรายังไม่ค้นหาพวกนี้เราจะไปหาให้ได้ก่อนถ้าเราหาทั้งหมดแล้วไม่เจออะไรเลยเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นภาวะที่คนไข้เริ่มเข้าสู่วัยสุดท้ายของชีวิตแล้วและแน่นอนพอมาถึงตรงนี้ทุกคนเนี่ยถามเลยว่าจะทำยังไงให้เขากินมากขึ้นเป็นไหมครับต้องกินอะไรเสริมต้องกินกัญชาหรือเปล่าต้องกินกัญชาเพื่อให้เจริญอาหารไหมจะต้องกินยาตัวนี้ให้เจริญอาหารให้อะไรอย่างนี้ไหมคำตอบคือมันคือการฝืนธรรมชาติครับท่านไม่ได้มีความจำเป็นถ้าท่านกินเข้าไปนิดนึงแล้วมันพอช่วยได้แล้วคนไข้เขาโอเคเขาอยากจะกินทำไปเลยครับไม่มีปัญหาควรทำได้ถ้าคนไข้อยากจะลองแบบขอกินกัญชาเพื่อให้มันสบายใจให้แบบมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นมาถ้าอายุ76แบบเนี้ยแล้วเขาอยากจะกินกัญชาอยากจะลองกระท่อมอันนี้ผมตามสบายเลยนะเพราะว่ามันถึงช่วงที่แบบเรามาไม่ต้องดูแลสุขภาพขนาดนั้นแล้วอ่ะมันอยู่มานานขนาดนี้ถ้าเขาจะทำอะไรผมก็ให้เขาทำแล้วอ่ะนะครับก็ลองดูก็ได้หรือยาบางตัวก็สามารถเจริญอาหารถ้าจะลองถ้าเขาอยากจะกินนะไม่ใช่ว่าท่านอยากจะให้เขากินต้องแบบนี้ต้องแยกกันก่อนนะครับท่านอยากให้เขาทำตามที่ท่านต้องการเพื่อให้เขาอยู่กับท่านนานๆอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับความคิดที่ถูกต้องก็คือคนที่เป็นซะเองเขาต้องการจะทำแบบนั้นจริงหรือไม่จริงถ้าคุณพ่อของคุณเนี่ยเขาอยากจะกินข้าวได้เขาขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยช่วยแต่ถ้าเขากินข้าวไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะกินข้าวเพิ่มไปกว่านี้เขารู้สึกว่ามันก็เป็นของมันอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรวจร่างกายไม่ได้เจออะไรที่เป็นสาเหตุหลักอันเนี้ยควรจะปล่อยไปนะครับแต่แน่นอนมันต้องเป็นการคุยกันในครอบครัวนะครับไม่เช่นนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ลูกบังคับแล้วก็จะมาฟ้องหมอว่าเนี่ยขยันขยอให้พ่อกินแต่พ่อไม่ยอมกินเลยทำยังไงดีหมอช่วยหน่อยช่วยไม่ได้ครับคนไข้เขาต้องการคนไข้เนี่ยเป็นสิ่งที่คือเขาต้องเป็นตัวของเขาเองในการเลือกอ่ะคุณยังอยากจะเลือกอะไรเองใช่ไหมครับไม่งั้นถ้าพ่อบอกให้คุณต้องแต่งงานกับคนคนนี้คุณจะเอาป่ะก็ไม่เอาตอนนี้ถึงพ่อเขาต้องเลือกให้ตัวเองแล้วอ่ะคุณก็ต้องปล่อยให้คุณพ่อเขาเลือกบ้างนะครับประมาณนั้นเลยบีคอมเพล็กซ์ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับวิตามินบีเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะบางคนกินเพราะว่าเรื่องปวดหัวเรื่องปลายประสาทอะไรทุกอย่างมันไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะเราก็ยังไม่เจออะไรที่น่ามาคุยนะส่วนใหญ่ก็จะถามจิปาถะอะไรหลายอย่างบอกแล้ววันนี้เรายังไม่ได้ตอบคำถามครบทุกอย่างนะถ้าเราเจออะไรที่มันน่าตอบเราถึงจะเอามาคุยนะครับไปเจอกูรูมาคนหนึ่งชอบบอกว่ากินโน่นนี่แล้วกระตุ้นมะเร็งกระตุ้น IGF-1 พูดแต่ข้อเสียไม่พูดดีของ IGF-1 แล้วสุดท้ายก็ขายของแง่ๆก็ใช่อยู่แล้วครับกูรูเนี่ยก็มักจะรู้อะไรด้านเดียวนะครับเขาจริงๆถ้าเขาบอกว่า IGF-1 กระตุ้น IGF-1 กระตุ้นอินซูลินมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วคนเราจะมีอินซูลินกับ IGF-1 ในร่างกายไปทำไมครับของทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันมีประโยชน์หมดเลยนะครับแม้กระทั่งอนุมูลอิสระก็มีประโยชน์นะครับที่คุณอยากจะไปต้านมันทั้งหลายแหล่เนี่ยต้านอนุมูลอิสระเป็นสิ่งที่ดีลองคิดดูผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าถ้าคุณไม่มีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในร่างกายจะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าคุณไม่มีอนุมูลอิสระในร่างกายนะครับผมบอกเลยคุณจะติดเชื้อง่ายมากตลอดชาติด้วยตลอดเวลาด้วยถ้าคุณไม่มีอนุมูลอิสระนะคุณติดเชื้อง่ายภูมิคุ้มกันคุณจะไม่แข็งแรงเลยนะครับแล้วกระดูกกล้ามเนื้อทุกอย่างคุณจะไม่เจริญอะไรสักอย่างคุณจะกลายเป็นวุ้นอยู่ตรงเดียวแล้วก็ตายไปแบบนั้นนั่นคือกรณีที่คุณไม่มีอนุอิสระอยู่ในร่างกายนะครับทุกๆอย่างในร่างกายมันมีโทษแล้วก็มีประโยชน์มากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีอินซูลินถ้าไม่มีเลยถ้าไม่กระตุ้นอินซูลินเลยเกิดอะไรขึ้นกล้ามเนื้อคุณไม่เจริญเติบโตเลยครับกล้ามเนื้อฝ่อๆรีบๆอ่ะนะครับนี่ถึงเป็นสาเหตุที่ทำไมนักกล้ามบางคนเขาต้องฉีดอินซูลินเข้าไปทั้งนั้นที่ไม่ได้เป็นเบาหวานเพราะว่าเขาต้องการกระตุ้นกล้ามเนื้อครับIGF-1 มีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งไหมมีครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันกระตุ้นกระดูกกล้ามเนื้อทำให้มันแข็งแรงขึ้นด้วยถามว่าตอนเป็นมะเร็งถ้าคุณไปหยุด IGF-1 จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่มี IGF-1 อยู่ในร่างกายเลยเหลือศูนย์เลยนะครับตอนที่คุณเป็นมะเร็งเนี่ยมะเร็งคุณมันก็ไม่ได้หยุดโตหรอกครับมันก็โตของมันได้มันไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ IGF-1 ในการโตครับแต่ข้อเสียก็จะเกิดขึ้นกับคุณทันทีถ้าคุณไม่มี IGF-1กล้ามเนื้อของคุณธรรมดาเนี่ยมันจะฝ่อไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ย IGF-1 ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการบอกว่าเอ้ยมันจะเป็นมะเร็งมากขึ้นหรือจะเป็นอะไรมากขึ้นนะครับคนเหล่านี้เขามักจะรู้แค่ด้านเดียวเขามักจะพูดให้คุณกลัวแล้วเขามักจะใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพราะว่าเวลาที่เราได้ยินคำพูดทางวิทยาศาสตร์เรามักจะเชื่อเออคนนี้ต้องมีความรู้แน่นอนอันนี้เป็น nerve 2 inhibitor เอ้ย nerve 2 อะไรวะเราไม่รู้จักนะครับใช่ไหมครับอันนี้กระตุ้น BDNF ดูมีความรู้ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับเอออย่างผมพูดสับไปเมื่อกี้รู้ไหมคืออะไร Nerve 2คืออะไรเอาไว้ทำอะไร Sulforaphane คืออะไรนะครับ BDNF คืออะไรคุณรู้ไหมไม่รู้แต่มันฟังดูแล้วเท่นะครับใช่ไหมครับก็จะทำให้คนเราเนี่ยหลงเชื่อไปได้ง่ายๆเดี๋ยวนี้คนเราหลงเชื่ออะไรได้ง่ายมากเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าผมตั้งใจจะปั่นหัวคุณสักคนหนึ่งผมมีผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างขึ้นมาผมสามารถขายมันได้ถ้าผมไม่ได้ต้องการจะซื่อสัตย์กับคุณนะผมสามารถขายมันได้แบบดีเลยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วผมอาจจะกลายเป็นซูเปอร์มหาเศรษฐีด้วยการหลอกพวกคุณนี่แหละนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆหลอกง่ายขึ้นเรื่อยๆต่างหากนะครับนั้นต้องระวังนะครับต้องระวังเรื่องพวกนี้ให้ดีนะอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรง่ายๆนะครับเรื่องไข่ทุกวันผมเคยทำคลิปเรื่องไข่ไปแล้วให้ไปฟังอันนั้นดูนะครับเมทิลตินกับลิวซีนกระตุ้นมะเร็งมาจากวารสาร Cancer Treatment Review Cancer Treatment Review See what does that mean Review คำว่า Review กับ Randomized Control Trial เชื่ออะไรได้ครับต้องเชื่อ randomized control trial multicenter double blind ถูกไหมครับคุณเชื่อรีวิวเชื่อได้ป่ะไม่ได้ทำไมถึงเชื่อไม่ได้เพราะว่าการที่คุณจะรีวิวอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องเลือกงานวิจัยต่างๆมาเพื่อที่จะสนับสนุนอะไรสักอย่างแล้วถ้าเกิดว่าผมเป็นคนทำรีวิวแล้วผมเชื่อในเรื่องนี้ผมก็จะหางานวิจัยเฉพาะไอ้เรื่องนี้มาอย่างเดียวเลยส่วนในงานวิจัยที่พูดตรงข้ามผมก็ไม่เอามันเข้ามาในรีวิวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะมันก็จะเกิดอคติหรือ bias ขึ้นมาถูกไหมครับนี่แหละครับที่ต้องระวังเวลาที่เราไปอ่านรีวิวอะไรสักอย่างเวลาที่เราจะอ่านรีวิวจะต้องแยกเลยว่าในรีวิวนั้นมีงานวิจัยที่สนับสนุนและการวิจัยที่คัดค้านทั้งคู่เท่าๆกันหรือเปล่าถ้ามันมีแต่สนับสนุนอย่างเดียวไม่มีคัดค้านคุณต้องระวังมากๆเลยว่าเฮ้ยแม่งไม่จริงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการอ่านงานวิจัยให้แตกฉานตรงนี้โหสุดยอดสำคัญเลยบางคนไปเอาบอกว่าไปเอารีวิวอะไรสักอย่างมาอ้างผมอ่ะแบบไม่ใช่แล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวลองดูไว้มันมีอะไรต่างๆอันนี้อะไรอ่ะแบรนด์ที่ทำคอนเทนต์ fear mongering แล้วขายคนแบบเนียนๆก็เป็นอย่างนี้นะครับคือคนเราอ่ะเขาหลอกง่ายคือเราอยากจะเป็นคนให้เขาหลอกหรือเปล่านะครับหรือเราอยากจะพ่อแม่เราโดนหลอกหรือเปล่าพ่อแม่เราบางคนไปฟังมาแบบโอ้โหเชื่อเป็นตุเป็นตะเลยต้องเอาตัวนั้นมากินต้องเอาตัวนี้มากินนะครับถ้าคุณ
ชคดีแล้วก็ฟังช่องผมอยู่นะครับผมจะบอกคุณเลยว่าทุกๆอย่างที่คุณไปได้ยินมาเนี่ยมันแทบจะไม่จริงเลยสักอย่างนึงอ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบผมเชื่อแล้วว่ามันใช้ได้จริงๆอ่ะคือยิ่งถ้าเราไปฟังจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่แหล่งใหญ่ๆนะครับผมยิ่งไม่ค่อยอยากจะเชื่อมันเท่าไหร่เลยนะฮะแต่ก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าเราไปเชื่อเราทำตามนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมานี่ตัวใครตัวเขานะครับเพราะว่าคนที่เขาขายคุณเนี่ยเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะอย่าลืมนะเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดมีคนนึงกินเขาแล้วได้ผลดีซึ่งผลดีนั้นน่ะไม่รู้มันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กินหรือเปล่านะหรือไปทำอย่างอื่นมาด้วยแล้วพอมีผลดีเป็นยังไงครับมีประสบการณ์ผู้ใช้ตรงไหมครับเอาออกมาเล่านะครับโอ้เราใช้ตัวนี้แล้วดีจังเลยแต่จริงดีเพราะไอ้ตัวนั้นหรือเปล่าไม่มีใครรู้เพราะว่ามันไม่มีการควบคุมชัดเจนนะครับอย่างเช่นผมกินไอ้ตัวนี้เข้าไปโอ้โหมันหลับสบายเลยหลับดีจังเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าผมไปเปลี่ยนแปลงการนอนหลับอย่างอื่นหรือเปล่าผมออกกำลังกายดีไหมนะครับทานอาหารเปลี่ยนแปลงไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะครับเพราะว่าคุณลองคิดดูคนที่เขาขายอาหารเสริมขายคอร์สพวกนี้บางทีเขาจะบอกเลยว่าถ้าคุณกินตัวนี้เข้าไปนะคุณก็ต้องใช้ชีวิตให้มันดีซะด้วยนะคือคุณจะต้องแบบทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับเขาก็เน้นที่คุณทำแบบนั้นด้วยมันไม่ได้แปลว่าผลของเขาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าไอ้สิ่งที่กินเข้าไปนะครับอ่านไปละยังไม่ค่อยเจออะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่แล้วก็คนที่ถามมาซ้ำๆหลายๆรอบนี้ก็ไม่ต้องถามนะซ้ำนะฮะสำลักเงียบในผู้สูงอายุสำลักจริงๆใช่ครับก็เกิดเหมือนสำลักปกติคนเราเนี่ยอายุเยอะบางทีสำลักเข้าปอดแล้วไม่รู้เรื่องนะครับพวกเนี้ยทำอะไรไม่ได้นะถ้าไม่รู้ก็คือมันไม่มีใครรู้แล้วมันลงไปในปอดเรื่อยๆเกิดอะไรก็ปอดอักเสบติดเชื้อปอดมีปัญหามีเสมหะเยอะได้ในบางคนสูงเยอะๆมาเนี่ยถ้าไม่เคยมีเสมหะมาก่อนแล้วอยู่ๆมีเสมหะเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราสำลักเข้าไปในปอดนี่แหละแล้วไม่ต้องถามผมนะครับว่ามันแก้ไงแก้ไม่ได้ครับมันแก้ไม่ได้แล้วมันจะไม่หายด้วยนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้สูงอายุในการเคี้ยวอาหารตั้งแต่แรกแล้วถ้าเคี้ยวไม่ละเอียดและไม่รีบกินอันนี้ก็สำลักได้ถ้ารีบกินก็สำลักได้นะครับดังนั้นต้องกินช้าๆและการกินช้าๆในคนสูงอายุซึ่งมันกินเร็วมาตลอดชีวิตแล้วมาเปลี่ยนเขาเนี่ยคุณคิดว่าเป็นไปได้หรอครับขนาดตัวคุณเองพฤติกรรมบางอย่างคุณยังเปลี่ยนไม่ได้เลยแล้วเราจะไปหวังกับคนที่เขาอายุมากกว่าเราจะให้เขาเปลี่ยนที่เขาทำมาทั้งชีวิตมันผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะมันมีบางคนที่ทำได้แหละแต่มันยากมากๆเลยที่จะทำแบบนั้นได้นะครับยังไม่มีคำถามอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่นภพลบอกว่าเจอ 0.3 ซมภูมินอนอยู่ก็ไม่ได้มีอะไรครับเวลาเราไปตรวจเจออะไรสักอย่างนะคุณต้องถามหมอเขานะครับต้องถามหมอเลยผมบอกไว้ทุกครั้งเลยว่าถามที่หมอนี่แหละถ้าหมอเขาไม่กังวลหมอเขาไม่แนะนำก็แปลว่าเขาไม่ได้สนใจครับเขาไม่ได้มีความกังวลอะไรแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดว่าหมอเขาบอกอะไรสักอย่างแล้วคุณไม่ทำตามอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยน่าสงสัยแล้วว่าเฮ้ยทำไมคุณคิดแบบนั้นนะครับดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรนะอายุมากทานแต่ผักผลไม้กับแป้งไม่เน้นดีต่อร่างกายหรือเปล่าอันนี้ตอบไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าทำไมผมทานเบียร์ด้วยเหรอก็ทานแต่นานๆทีครับไม่ค่อยทานเท่าไหร่ปกติในนมทำให้เกิดมะเร็งจริงหรือเปล่าคุณคิดว่าจริงไหมครับคุณไปฟังที่ไหนมานะผมให้คนในนี้ตอบได้เลยว่าโปรตีนในนมทำให้เกิดมะเร็งจริงหรือเปล่านะครับคุณพิจารณาก็ได้ว่าสิ่งที่คุณได้ยินตอนนี้มันมาจากไหนมาจาก CDC ไหมมาจาก WHO หรือเปล่า NIH หรือเปล่ามาจากรัฐบาลไหมกระทรวงสาธารณสุขหรือเปล่าถ้าคุณไปได้ยินมาจากแหล่งที่ไม่ใช่พวกนี้เป็นยังไงครับมันเชื่อไม่ได้นะฮะนี่แหละยังไม่เจออะไรที่น่าเอามาคุยเลยส่วนใหญ่ก็ถามอะไรที่มันไม่ค่อยมันเป็น
มันเหมือนเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดคุณฟังผมไปเรื่อยๆเนี่ยคุณ

จะสามารถตอบคําถามให้ตัวเองฟังได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องถามผมนะครับแล้วจริงอันนั้นคือสิ่งที่ผมพยายามสร้างให้คุณด้วยนะเพราะว่าเราต้องเป็นคนที่คิดต่อได้ถ้าเราฟังแค่ความรู้แล้วก็จําไปอย่างนั้นแหละแล้วเราคิดต่อไม่ได้อะมันก็จะไม่มีประโยชน์อ่ะนะครับมันนั้นต้องคิดต่อให้ได้ด้วยนะคุณสีวันก็ขอบคุณนะครับที่สนับสนุนมานะครับแล้วใครที่พูดชื่อยาที่มันไม่ใช่ยาสามัญนะครับกรุณาเขียนชื่อยาสามัญมาด้วยยาเขียนยี่ห้อมาเพราะผมไม่รู้นะครับอย่างเช่นเนี่ยคุณพัชรินเขียน Restoral Lax คืออะไรอะครับมันเป็นอะไรอะต้องบอกชื่อจริงมาด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่ได้รู้ชื่อทุกชื่อนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ที่จริงๆคนหลายคนถามคำถามมานี้แบบคิดได้ด้วยตัวเองได้นะฮะทั้งหมดเลยเครื่องดื่มชูกำลังทุกวันกินทุกวันมีผลเสียไหมครับคุณคิดว่ามันมีผลเสียไหมครับผมถามคุณง่ายๆเลยตัวคุณเองคุณคิดว่ามีผลเสียอะไรบ้างนะอย่างเงี้ยควรจะพอคิดคำตอบได้ด้วยตัวเองได้แล้วนะครับเราลองคิดดูถ้าผมเป็นคุณเนี่ยแล้วผมไม่รู้เรื่องอะไรนะผมคิดว่ายาชูกำลังเนี่ยกินแล้วมันได้ประโยชน์ทุกวันกินทุกวันแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมคุณคิดง่ายๆก็ได้ไอ้ของแบบนั้นถ้าคุณเอาไปให้เด็ก5ขวบกินทุกวันคุณจะคิดว่าเด็กมันจะมีปัญหาแล้วป่ะทุกคนน่ะตอบว่ามีหมดทั้งนั้นอ่ะถูกไหมครับถ้ามีตัวคุณก็มีครับของอะไรก็แล้วแต่เยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ได้ถูกไหมครับนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติซึ่งเราสามารถพอจะคิดได้ว่าเฮ้ยแบบไหนมันดีแบบไหนมันไม่ดีนะครับที่เหลือก็อ่านเราก็ยังไม่เจออะไรที่จริงๆหลายคนถามคำถามอะไรที่ยังไม่ค่อยน่าที่จะมีประโยชน์ขนาดนั้นสำหรับผู้ฟังทั้งหมดนะมันดูเหมือนเป็นคำถามส่วนตัวซะมากกว่าแล้วก็ถ้าเป็นคำถามเรื่องโรคเนี่ยไปถามผมเรื่องแต่ละเรื่องดีกว่านะครับเราจะข้ามวันนี้เราจะไม่ตอบคำถามแบบส่วนใหญ่นะผมบอกไว้ก่อนนะบางคนจะถามว่าน้ำมันอะไรดีกินอันนี้เท่าไหร่ดีถ้ากินอันนี้แล้วมีอาการแบบนี้กินแล้วแน่นหน้าอกกินแล้วอะไรเงี้ยคือแบบไอ้ของพวกนี้ผมเคยตอบไปหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยลองไปฟังในสิ่งที่ผ่านมาก็ได้นะครับ

อ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งคือใครที่ไปตรวจเจออะไรในร่างกายมานะครับไม่ต้องถามผมนะครับไปถามหมอที่เขาตรวจคุณนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าหมอที่ตรวจคุณอธิบายไม่ได้ผมก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยของคุณถ้าไม่มีข้อมูลผมจะไปตอบคุณได้ยังไงให้ผมมั่วขึ้นมาเหมือนกับอินฟลูเอนเซอร์บางท่านนะครับถูกไหมฮะเพราะว่าคุณลองดูสิจะมีอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนที่แบบไม่ว่าคุณถามอะไรไปเขาก็หาคำตอบให้คุณได้นะครับแต่คำตอบนั้นมันจะมั่วหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคุณจะเชื่อแล้วมันถูกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับหลายๆครั้งนี่ก็มั่วขึ้นมาทั้งนั้นเลยเหมือนอย่างแบบกรณีพวกร่างทรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับร่างทรงหมอดูหรือหลายๆอย่างอ่ะคือใครที่บอกว่าตัวเองกลับชาติมาเกิดเพราะว่าอะไรสักอย่างแล้วก็พูดอะไรให้ฟังนะครับพวกเนี้ยก็เขาจะพูดอะไรก็ได้อ่ะแล้วถ้าเกิดคุณเชื่อก็มันอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับนั่นคือเป็นเรื่องปัญหาถ้าอ่านแล้วมันก็ยังไม่เจออะไรคำถามทุกอย่างวันนี้ผมหวังว่าท่านสามารถตอบได้ด้วยตัวเองเลยแหละนะครับตอบได้ด้วยตัวเองเกือบจะทั้งหมดเลยนะยังไม่เจอคำถามไหนที่แบบน่าจะเอามาน่าจะดึงมาตอบเลยสักคำถามเดียวนะครับพูดง่ายอาหารเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำนะคนสูงอายุนะครับคุณควรจะกินให้หลากหลายโปรตีนเนี่ยจำเป็นจะต้องเน้นอยู่เพราะว่ากล้ามเนื้อมันฝ่อไปแต่การกินโปรตีนอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อไม่ฝ่อเพราะว่ามันกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับมันต้องมีแรงกระตุ้นมันถึงจะสร้างนะครับนะถ้าไม่มีแรงกระตุ้นมันก็ไม่สร้างถูกไหมครับทีนี้แรงกระตุ้นมันมาจากการใช้งานมันนะถ้าเราใช้งานมันปุ๊บมันก็ต้องสร้างแล้วการสร้างของมันก็ต้องใช้พวกโปรตีนต่างๆถ้าเราไม่มีแรงกระตุ้นเรากินโปรตีนเข้าไปมันก็ไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรอยู่ดีนะครับมันก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราก็อุจจาระปัสสาวะทิ้งมันออกมานะครับกล้ามเนื้อมันก็ยังฝ่อเหมือนเดิมนั้นบางคนบอกว่าจะกินเวย์โปรตีนเสริมในคนสูงอายุได้ไหมจะกินโปรตีนแพลนเบสอะไรเสริมได้ไหมคำตอบคือได้แต่มันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยถ้าคุณไม่ใช้กล้ามเนื้ออันนั้นเข้าใจตรงนี้ไหมฮะถ้าเกิดวันๆเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบอยากจะหาโปรตีนมาให้คุณพ่อเหลือเกินพ่ออายุตั้ง80แล้วเนี่ยวันๆเขาก็กล้ามเนื้อมันรีบไปแล้วเนี่ยเขานอนอยู่ในห้องเนี่ยนะครับแล้วคุณหวังว่าการเอาโปรตีนมาเสริมให้เขาเนี่ยกล้ามเนื้อของเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมถ้าคุณคิดแบบนี้นะครับคุณไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเลยครับมันไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมคุณควรจะต้องเอาคุณพ่อคุณเนี่ยไปออกกำลังกายให้เขาได้ใช้กล้ามเนื้อก่อนเลยครับถ้าเขาไม่มีการใช้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่แน่นอนถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการกินไปกินมังสวิรัติตอนอายุคุณ80อย่างเงี้ยนะครับคุณจะได้ผลเสียเป็น2เท่าเพราะว่าอะไรอย่างแรกโอกาสที่คุณจะได้โปรตีนเพียงพอมันไม่ค่อยมีนะครับกล้ามเนื้อของเราสลายไปเรื่อยๆการที่มันสลายเนี่ยมันก็ต้องได้พวกโปรตีนมาทดแทนถ้าคุณมีโปรตีนให้มันทดแทนไม่เพียงพอการสลายก็จะเป็นไปด้วยความรวดเร็วสูงกว่าเดิมอีกนะครับซึ่งการแบบนี้มันก็ไม่ดีนะแล้วทีนี้อาหารการกินแบบไหนของผู้สูงอายุคุณก็จะมีหลายๆคนที่ถามว่านมอันนี้กินได้หรือเปล่านะครับไฟเบอร์กินได้ไหมวิตามินพวกนี้กินได้ไหมอะไรกินแล้วดีต่อผู้สูงอายุผมก็ตอบเลยง่ายๆว่าคุณกินอาหารให้มันสมดุลเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปเน้นอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษความสมดุลเนี่ยมันคือธรรมชาติทุกอย่างกลับสู่ธรรมชาติเมื่อไหร่ที่คุณไปควบคุมมันมากจนเกินไปไม่ว่าจะควบคุมโดยตั้งใจควบคุมว่าต้องกินไอ้นี่เข้าไปกี่เม็ดต่อวันนะครับหรือควบคุมโดยการที่บอกว่าเราคิดว่าเอ้ยอาหารอันนี้มันดีต้องไปเลือกกินแต่ไอ้นี่อย่างเดียวเท่านั้นต้องกินไอ้นี่เสริมเข้าไปอย่างเดียวไอ้พวกอย่างเงี้ยมันคือฝืนธรรมชาตินะครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการที่เราเกิดการปรุงแต่งจิตมาตั้งแต่สมัยแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าไอ้เราชอบแต่ไอ้ของแบบเนี้ยเราต้องเอาไอ้แบบเนี้ยมากินตลอดเวลานะครับไอ้อย่างเงี้ยมันก็ทำให้เสียสมดุลทุกอย่างไปนะครับก็เลยง่ายๆถ้าเราลองคิดดูถ้าเรามีลูกคนหนึ่งเนี่ยเราอยากให้เขากินอะไรอ่ะก็อยากให้เขากินทุกอย่างที่มันดูสมดุลให้เขากินขนมทุกวันก็ไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่สมดุลให้เขากินกระทิงแดงทุกวันได้ไหมในเด็ก5ขวบคุณก็ไม่ให้เพราะมันอันตรายให้เด็ก5ขวบกินกาแฟทุกวันดีป่ะก็ไม่ดี

เนี่ยคิดง่ายๆเลยนะครับแล้วเด็กเนี่ยต้องกินอะไรเออก็ต้องกินเนื้อกินปลากินหมูกินไก่กินผักกินไฟเบอร์กินทุกอย่างให้มันเท่ากันสมดุลสมดุลมันถึงจะดีในคนอายุเยอะก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละไม่ได้แตกต่างไปจากแต่ก่อนยังไงเลยนะครับหรือบางคนไปฟังนมก่อมะเร็งไหมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันขนาดนั้นครับถ้ากินก็กินได้คนที่เป็นมะเร็งเต้านมยังกินนมได้เลยคนที่เป็นมะเร็งเต้านมถามว่ากินถั่วเหลืองที่มันไปกระตุ้นเอสโตรเจนได้ไหมหรือมันเป็นไฟโตเอสโตรเจนกินได้หรือเปล่ากินได้ครับกินได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับมีส่วนน้อยมากๆเท่าที่มันอาจจะพอมีปัญหาเช่นถ้าคุณเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วคุณกินนมมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันบ้างนะครับนมอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสิวบ้างนะครับนมบางคนคนอายุเยอะมันย่อยไม่ได้ก็จะท้องอืดได้มีลมในท้องได้ปวดท้องได้นะครับมันก็จะมีเรื่องยิบย่อยพวกนี้ซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็กินอะไรไปเราก็ต้องดูผลว่ากินต่อแล้วมันเป็นยังไงนะครับหรือบางคนถามว่าคนอายุเยอะกินไข่เข้าไปวันละ5ฟองได้ป่ะคุณคิดว่าไข่5ฟองในคนอายุเยอะแบบเนี้ยมันสมควรหรือเปล่าครับถามง่ายๆเลยถ้าใครบอกว่าสมควรผมว่ามันเพี้ยนแล้วนะครับปกติเนี่ยไข่ทุกคนก็คงจะรู้ว่าควรจะกินแค่วันละใบเนี่ยวันละฟองก็พอแล้วนะครับถ้าใครจะกินไปมากกว่านั้นเขาก็มักจะหาข้ออ้างมาให้ผมละข้ออ้างอะไรบ้างก็กินอย่างนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะก็มันอร่อยอ่ะกินฟองเดียวมันไม่พอต้อง2ฟองทําไข่เจียวอย่างน้อยก็ต้อง 2-3 ฟองละกินไข่เจียวมันก็ต้องถ้าหั่นมาแค่เสี้ยวเดียวมันก็ไม่พอใจมันก็ไม่อิ่มก็ต้องกินทั้งอันนั่นแหละนะครับแล้วทั้งอันมันมีไข่กี่อันล่ะ3ฟองเป็นอย่างต่ำ2ฟองในบางคนฟองเดียวทำไข่เจียวมีใครทำไหมไม่มีแล้วถ้าเราชอบไข่เจียวมากๆกินอย่างนี้ตลอดนะครับนี่แหละครับก็คือข้ออ้างต่างๆซึ่งเราหามาให้ตัวเองซึ่งก็รู้อยู่แล้วคนพวกนี้รู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ดีมันไม่ควรแต่ก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้แล้วก็พยายามจะหาเหตุผลมาอ้างนะครับว่ามันดีหรือก็เหมือนกับบางคนอยากจะลดน้ำหนักกินคีโตกินเข้าไปแล้วค่าไขมันมันสูง LDL สูงเยอะแล้วก็ไปหาอะไรมาอ้างก็ไม่รู้ทำให้รู้สึกว่าเออไอการที่มันสูงเนี่ยมันดีนะมันไม่มีปัญหาหรือไปฟังมาบอกว่านี่ไงงานวิจัยที่แบบว่าคนอายุยาวๆยืนๆเนี่ยนะครับมันมีคอเลสเตอรอลในร่างกายสูงก็แปลว่าเฮ้ย

เราคอเลสเตอรอลสูงเราต้องอายุยืนแน่นอนเลยนะครับเป็นการหาข้ออ้างให้ตัวเองเป็นการหลอกตัวเองหลอกไปเรื่อยๆแล้วตัวเองก็เชื่อไปอย่างนั้นเลยจริงๆก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาก็คือคนเราเนี่ยทำให้เราตัวเองเนี่ยนะครับโง่ลงทุกวันด้วยการหลอกตัวเองให้เข้าใจในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องคุณต้องระวังการเป็นเหยื่อของพวกนี้มากๆเลยนะโดยเฉพาะถ้าคุณอายุเยอะขึ้นเพราะว่าแนวโน้มที่คุณจะเชื่อเรื่องพวกนี้มันจะสูงขึ้นเรื่อยๆผมบอกคุณเลยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเริ่มมีปัญหาอะไรสักอย่างคุณจะมีแนวโน้มจะเชื่ออะไรที่มันไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมากกว่าตอนที่คุณยังไม่มีปัญหาเหมือนกับถ้าคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่หมอบอกรักษาไม่หายคุณจะเชื่ออะไรเฮ้ยมันมีคนนี้โฆษณาว่ากินเซซามีแล้วมะเร็งหาย 100%ทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยถ้าคุณไม่เป็นมะเร็งคุณมาฟังข้อความพวกนี้คุณบอกว่าอุ๊ยไร้สาระมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมะเร็งคุณบอกเฮ้ยจริงไม่จริงแต่ลองมันไม่เสียหายลองแล้วไม่เสียหายทั้งที่จริงๆก็รู้มันไม่จริงแล้วคุณก็มักจะเชื่ออย่างนี้แหละครับเวลาคุณมีปัญหาคุณจะเชื่ออะไรพวกนี้ไปโดยที่มันไม่ได้จำเป็นจะต้องเชื่อแล้วมันไม่ได้สมควรเชื่อด้วยนะครับในคนอายุเยอะถูกไหมครับที่อเมริกามีการศึกษาเรื่องล้างผิดโลกนี้ไม่มีการล้างผิดนะครับมันมีบางกรณีแต่ไม่ใช่กรณีที่คุณกำลังพูดถึงแน่นอนไม่ใช่ว่าเฮ้ยอย่างวันก่อนยังมีคนมาประชดผมอยู่เลยว่าเนี่ยเป็นหมอใช้ฉีดวัคซวยแล้วตอนนี้ยังมาต่อต้านไม่ให้ใช้ CDS ล้างผิดไอ้พวกนี้โง่โคตรเลยผมบอกตรงเลยคือสมองมันทำได้ถั่วหรืออะไรหรือพวกเมล็ดงาที่มันเล็กขนาดนี้ไม่มีรอยหยักนะครับเรียบเป็นเอามือลูบแล้วก็ไม่รู้สึกถึงรอยหยักเลยนะครับคนพวกนี้คือพวกที่หลอกตัวเองจนกระทั่งตัวเองเชื่อไปในสิ่งที่โดนหลอกแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตก็ให้เขาหลอกไปเรื่อยๆนะครับไอ้อย่างเงี้ย CDS มันไม่ได้ล้างผิดคอลินไดออกไซด์ไม่สามารถล้างผิดแล้ววัคซวยมันไม่มีมันมีแต่วัคซีนแล้ววัคซีนมันเป็นวัคซีนที่ดีถ้าใครไม่เห็นด้วยก็ปล่อยเขาไม่เห็นด้วยนะครับเราอยู่กันคนละภพคนละชาติเราก็ช่างเขาไปนะครับแล้วการที่บอกว่าไปสวนล้างลำไส้ดีท็อกซ์คือการล้างพิษไหมก็ไม่การสวนล้างลำไส้ด้วยกาแฟไม่ได้ล้างพิษอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยแค่ช่วยทำให้คุณท้องไม่ผูกแค่นั้นแหละนะครับแล้วคุณก็อาจจะมีความสดชื่นเพิ่มขึ้นหน่อยคือก็เหมือนคุณกินกาแฟทางปากแต่คุณกินทางตูดอ่ะคุณกินกาแฟเข้าไปรู้สึกยังไงอ่ะตื่นตัวมีพลังมีกำลังเลยมันไม่ง่วงไว้นะครับก็เหมือนกันครับกาแฟเนี่ยมันสามารถดูดซึมได้ทางลำไส้ใหญ่เหมือนกันก็คืออยู่คุณอยากจะกินกาแฟทางปากหรือคุณอยากกินกาแฟทางตูดเลือกเอาได้นะครับกินกาแฟทางปากยังมีความหอมมีรสชาติแต่กินทางตูดเนี่ยคุณจะดมมันได้ยังไงคุณจะเอาตูดมาแล้วยกมาดมมันก็เหม็นใช่ไหมมันไม่ควรทำอยู่แล้วอะดังนั้นก็อย่าทำดีกว่านะครับหรือบางคนบอกว่าไปล้างพิษโลหะหนักอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับพวกทำคีเลชั่นนะครับก็มักจะแฝงมาด้วยวิทยาศาสตร์เทียมต่างๆเช่นบางทีเนี่ยไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าเขาส่งข้อความมาหาคุณหรือคุณพ่อคุณแม่คุณบอกว่าเฮ้ยมีตรวจสุขภาพฟรีนะเวลาคุณได้ยินคำว่าตรวจสุขภาพฟรีบอกกันก่อนเลยว่ามันไม่มีจริงครับคำกล่าวภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะบอกว่า there's no free lunch ไม่มีอาหารเที่ยงที่ฟรีมันหมายความว่าทุกๆอย่างที่เขาทำเนี่ยมันเป็นไปเพื่อผลประโยชน์อะไรสักอย่างการตรวจสุขภาพที่ฟรีนี่คืออะไรคุณไปถึงนะสิ่งหนึ่งซึ่งคุณเจอบ่อยๆเลยคือการตรวจ live blood analysis คือว่าเจาะเลือดที่ปลายนิ้วคุณแล้วก็ไปแปะในสไลด์แล้วเอาสไลด์มาส่องกล้องโทรทัศน์ดูแล้วก็จะดูว่าเนี่ยโอ้โหเม็ดเลือดแดงมันเกาะก็เป็นจุดเป็นกลุ่มเลยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยมีตัวยึกๆๆๆนี่ออกมาจากเม็ดเลือดแดงแสดงว่ามันต้องมีโลหะหนักเกินมีแบคทีเรียมียีสต์ออกมาจากเม็ดเลือดแดงของคุณเม็ดเลือดแดงของคุณมันเนี่ยไอ้ตรงนี้คือสารโลหะหนักนะแต่ไม่ต้องกลัวถ้าคุณสนใจเรามีคอร์สการรักษาคือการทำคีเลชันเพื่อล้างโลหะหนักเพื่อลดพิษล้างพิษต่างๆออกจากร่างกายของคุณแล้วคุณต้องจ่ายเท่าไหร่ครับคุณต้องจ่ายเท่าไหร่70,000แสนหนึ่งหรือมากกว่านั้นมีดริปวิตามินเพิ่มด้วยนะไม่ใช่มีคีเลชันเฉยๆจะมีการเติมวิตามินให้กับร่างกายคุณเนี่ยมันมาอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วของพวกนี้คือมันเป็นวิทยาศาสตร์ปลอมชัดๆนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะแต่คุณก็เชื่อนะครับบางคนทำไปแล้วก็เกิดผลเสียขึ้นมาต่างหากเหมือนกับคลิปที่ผมเล่าเรื่องคีเลชันให้คุณฟังนะครับว่ามันมีผลเสียยังไงได้บ้างนะครับนั่นแหละมันก็จะเป็นแบบนี้ที่คุณสามารถเจอปัญหาต่างๆได้ดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปเชื่อแล้วครับเรื่องล้างพิษเรื่องอะไรคุณยังไม่รู้เลยพิษที่คุณล้างมันชื่อว่าอะไร

ถูกไหมครับคุณรู้ไหมว่าพิษที่กำลังพิษอะไรอ่ะเออคุณรู้หรือเปล่านะครับอันนี้ล้างพิษตับพิษอะไรของตับตับมันมีพิษเหรอในนั้นมันเจอพิษอะไรนะครับล้างพิษไตพิษอะไรในไตพิษชื่อว่าอะไรคุณตอบผมหน่อยได้ไหมนะครับตอบไม่ได้ถูกไหมครับเออขอบคุณคุณชวีวันนะครับที่สนับสนุนมานะครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่อารีนาคีกับชาติเออมันมีคนประหลาดเนาะบอกว่าตัวเองเป็นเนี่ยมันจะมีคนเพี้ยนๆแบบนี้บอกตัวเองเป็นลูกพระพุทธเจ้าเออมีแม่กวนอิมเป็นแม่บุญธรรมหรือเป็นแม่จริงๆแล้วเป็นนาคกับชาติมาเกิดเอ๊ะงงไปหมดแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้คลอดไม่ได้มีบุตรเป็นนาคเนาะถูกไหมครับไม่ได้กลับชาติมาจะกลับชาติมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับเรื่องจริงคือเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเชื่อไม่ได้ไงนะครับแปลกดีคนเหล่านี้นะก็จะมีอย่างนี้แหละถ้าเราสมองของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกแยะความจริงกับความหลอกได้นะครับมันก็จะเกิดการโดนหลอกไปได้ง่ายแบบนี้นะครับอาหารที่กินแล้วไม่กระตุ้นให้สมองเสื่อมเร็วตอนแก่อาหารเนี่ยไม่ว่าคุณถามยังไงผมมานะครับผมจะแนะนําว่าคุณทานอาหารให้สมดุลดีกว่านะครับนั่นคือดีที่สุดนะมันไม่มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งหรอกครับที่จะทําให้เป็นแบบนั้นแต่มันอยู่ที่พฤติกรรมของคุณด้วยแล้วไม่ได้อยู่ที่อาหารอย่างเดียวบางคนกินอาหารอย่างเดียวไปเรื่อยๆแล้วคุณก็ไม่มีปัญหาผมยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ทําไมบางคนสูบบุหรี่ทั้งชีวิตไม่เห็นจะเป็นมะเร็งปอดเลยแต่บางคนสูบไปแป๊บเดียวมะเร็งปอดกินละแล้วคนที่ชอบสูบบุหรี่ก็จะอ้างว่าเนี่ยเห็นตาคนนั้นแม่แกเนี่ยอายุ80 90แล้วคุณยังสูบบุหรี่ทุกวันไม่เห็นเป็นไรแค่แข็งแรงดีถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะแนะนําให้คนทุกคนสูบบุหรี่ตามตาแกก็จะได้อายุยืนแบบนั้นจริงหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่ครับคนเราในการเกิดมะเร็งเนี่ยมันจะเป็นจากบุหรี่อย่างเดียวก็ไม่ใช่บุหรี่เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งแต่การจะเกิดมะเร็งขึ้นมาเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยหลายอย่างเช่น1พันธุกรรมของลุงกับของคุณมันเหมือนกันป่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วคุณยังหน้าตาไม่เหมือนลุงเลยใช่มั้ยฮะคุณเกิดจากพ่อแม่เดียวกับลุงเค้าหรือเปล่าล่ะถ้าคุณไม่ได้เกิดจากพ่อแม่เดียวกับลุงคุณไม่ได้โคลนนิ่งลุงมาเป็นตัวคุณเองนะครับแล้วคุณไม่ได้หน้าตาเหมือนลุงเป๊ะคุณคนละเพศกับลุง

เกิดว่าคนไหนที่เป็นนักบิดมอเตอร์ไซค์นักแข่งมอเตอร์ไซค์นะครับถามว่ามีความเสี่ยงการตายไหมมากกว่าคนปกติมีไหมครับมากกว่าคนปกติถูกไหมฮะทุกคนรู้ถ้ากดคนไหนเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอกาสจะเสียชีวิตก็สูงกว่าคนปกติเพราะมันอันตรายเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุเขาก็จะเสียชีวิตได้แล้วถ้าผมเถียงคุณนะเนี่ยคนนี้โอชูมาเกอร์แข่งมาทั้งชาติแข่งรถแข่งมอเตอร์ไซค์ไม่เห็นตายเลยนะครับแล้วถ้าเกิดผมเอาคุณไปแข่งบ้างคุณมีโอกาสตายเพิ่มขึ้นกว่าคนที่ไม่แข่งไหมก็มากขึ้นนะครับหรือบางคนก็บอกว่าเนี่ยคนนี้ก็แข่งมอเตอร์ไซค์มาตลอดทั้งชีวิตไม่เห็นเขาจะเป็นอะไรเลยแต่คนเนี้ยไม่เคยแข่งอะไรเนี่ยไปแป๊บเดียวอยู่ก็ตายเลยเกิดอุบัติเหตุทางถนนตายดังนั้นการแข่งรถไม่เกี่ยวข้องกับการตายทางอุบัติเหตุสรุปอย่างนี้ได้หรือเปล่าครับไม่ได้นะครับอันนี้คือถามเด็กๆยังรู้เลยถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ยังไม่สามารถคิดอันนี้ได้นะผมมองว่าคุณมีปัญหาแล้วแหละอาจจะเรียนมาตอนเด็กแล้วก็เรียนไม่เข้าใจหรือว่าเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างความคิดของเรานะครับนั่นแหละนะมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกข้าวคือตัวการร้ายคุณเชื่ออาจารย์ท่านนั้นไหมครับบอกว่าข้าวขาวคือสิ่งที่ฆ่าคนได้ทำให้คุณเป็นเบาหวานนะครับทำให้หมอมีงานทำนะเนี่ยชอบบอกเลยว่าโอ้ยไปหาหมอหมอเขาก็จะขายยาคุณครูก็จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรสักอย่างเขาจะจ่ายยาคุณหมอเขาจะได้กำไรในการรักษาไม่ต้องครับไม่ต้องมาหาผมก็ได้คุณไม่ต้องหาผมผมมีตังค์ของผมใช้อยู่แล้วนะครับไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะทำไมคนพวกนี้เขาต้องมาพูดอย่างนั้นเขาต้องการตังคุณนั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยเขาพูดเพราะว่าต้องการให้หมอเป็นตัวร้ายนะครับต้องการบอกว่ามีสิ่งที่หมอไม่อยากบอกคุณคดีนคุณไหมหมอไม่กล้าบอกคุณไม่อยากให้ทุกคนรู้เป็นความลับแต่เราเอามาบอกเพื่อหวังว่าคุณจะสุขภาพดีสุดท้ายทำยังไงขายอะไรสักอย่างใช่ไหมครับหรือคนมาฟังพอคนมาฟังก็มีน้ำหนักสูงขึ้นน้ำหนักมากขึ้นก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นก็คือกลวิธีอย่างหนึ่งซึ่งคนพวกนี้เขาใช้นะครับดังนั้นเนี่ยฟังง่ายๆเลยข้าวคือตัวการร้ายมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับที่ข้าวจะเป็นตัวการร้ายนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าท่านทานข้าวมากจนเกินไปก็ต้องมีปัญหาแล้วอย่างที่ผมบอกทุกอย่างมากไปหรือน้อยไปก็มีปัญหาไงครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปได้ยินมาว่าข้าวคือตัวการร้ายก่อโรคต่างๆผมก็บอกเลยครับว่าอันเนี้ยไร้สาระส่วนคนที่เชื่อก็เป็นพวกที่ถูกหลอกง่ายนะครับท่านอยากจะเป็นคนที่โดนหลอกง่ายๆหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่อาจารย์พวกนี้ก็มักจะตีโพยตีพายนะครับเวลาผมพูดอย่างนี้บอกว่าเฮ้ยไหนนมมาดีเบตกันถ้ากล้าถ้าแน่จริงถ้าคิดว่ารู้เยอะก็มาดีเบตกันนะครับแต่คนพวกนี้ผมไม่สู้หรอกครับทำไมปากผมเก่งเข้าทุกเขาไม่ได้นะฮะคือคนเราเนี่ยการดีเบตคุณรู้ไหมครับว่าการดีเบตมันใช้อะไรในการชนะผมถามคุณง่ายๆเลยใช้ข้อมูลในการชนะไหมครับไม่ค่อยใช้หรอกครับการดีเบตของเราจะชนะกันได้ก็ด้วยการที่เราสามารถพูดกระตุ้นให้กับผู้ฟังเขาฟังเราได้แค่ไหนปากเราพูดเก่งหรือปากเราเถียงเก่งหรือเปล่านะครับคุณลองดูตอนที่ทรัมป์ดีเบตถ้าใครเคยดูนะทุกครั้งที่ทรัมป์ออกมาพูดอะไรสักอย่างดีเบตกับอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงยังไม่ทันพูดจบแต่ทรัมป์ขึ้นมาเลยนะครับเป็นเทคนิคอย่างนึงของเขานะฮะอีกฝ่ายนึงเนี่ยพูดไม่ทันจบแล้วเราต้องรีบพูดเข้าไปก่อนพูดแทรกทำให้อีกฝ่ายนึงก็พูดไม่ได้เสียสมาธินะครับแต่สิ่งที่ทรัมป์พูดเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมีข้อมูลอะไรมาสนับสนุนเลยก็พูดมั่วขึ้นมาพูดคิดมันขึ้นมาเองสร้างขึ้นมานะครับการเลือกตั้งของฉันโดนขโมยไปพูดอย่างนี้มาได้เรื่อยนี่คือเทคนิคในการเอาชนะในการดีเบตนะครับหรือบางคนก็บอกว่าโอ้ขอมีเวลาจับเฉพาะนี่ถ้าคนพูดเกินเวลาไม่ได้จะต้องปิดไมค์ไม่สำเร็จครับมันก็มีเทคนิคอย่างอื่นที่ทำให้พูดแล้วน่ากลัวมากขึ้นคนไหนพูดแล้วน่ากลัวขึงขังพูดขาวดำชัดเจนพวกนี้คนก็จะฟังนะครับคนไม่ชอบฟังอะไรเทาๆกลางๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ยึดมั่นต่อวิชาชีพจริงๆนะครับแล้วต้องการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับคุณจริงๆมันไม่สามารถบอกได้ว่าอันนี้คือขาวนี่คือดำนี่คือชัดเจนเช่นถ้าเกิดคุณบอกผมว่าเนี่ยปวดท้องด้านขวาล่างขึ้นมาเป็นไส้ติ่งแน่นอน 100%

ช่หรือเปล่าคุณถามผมผมก็ตอบว่าไม่ใช่มันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้คุณอาจจะเป็นท่อทางเดินปัสสาวะของคุณมีปัญหามีนิ่วอยู่ตรงนั้นก็ได้หรือลำไส้ใหญ่ตรงนั้นของคุณอักเสบก็ได้หรือเป็นไส้เลื่อนก็ได้นะครับคุณอาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณไปถามคนที่จะดีเบตชนะนะเขาจะตอบอย่างนี้ปวดท้องขวาล่างคุณต้องเป็นไส้ติ่งแน่นอนคุณไปหาหมอแล้วหมอเขาวินิจฉัยไม่ได้ใช่ไหมหมอเขานั่นแหละผิดคุณควรจะต้องฟ้องหมอหมอเขาไม่ดีคุณต้องไปหาหมอคนใหม่เขาจะพูดกับคุณแบบนี้แล้วคุณฟังใครล่ะครับคุณก็ต้องฟังคนที่ฟันธงคุณจะฟังคนที่ไม่ฟันธงไหมมันก็เป็นไส้เลื่อนได้นะมันก็อาจจะเป็นผิวหนังอักเสบตรงนั้นเป็นกล้ามเนื้ออักเสบตรงนั้นได้คุณฟังไหมครับมันไม่ค่อยน่าฟังมันไม่ค่อยชัดเจนแล้วคนเราไม่ชอบอะไรที่ไม่ชัดเจนถูกไหมครับดังนั้นเรื่องดีเบตไอ้เรื่องพวกนี้ในกรณีของสุขภาพนะผมมองว่าไร้สาระที่จะไปทำกับคนพวกนี้เราก็ปล่อยให้ปากเขาเก่งเขาต่อไปส่วนใครที่ไปเชื่อเขาก็มันเป็นธรรมชาติคัดสรรให้ไปเชื่อเขาดังนั้นสำหรับผมเนี่ยเรื่องบอกว่าข้าวมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ไร้สาระคนสูงอายุจะกินข้าวกินต่อไปครับมันไม่ได้มีข้อห้ามอะไรทั้งสิ้นนะครับกินได้ก็ดีนะครับเพราะคนสูงอายุอย่าลืมนะครับหลายๆคนจะกินข้าวลดลงเขาจะไม่ค่อยอยากจะกินอาหารถูกไหมฮะนี่แหละมันจะมีคนชอบพูดวักซวยอะไรผมฟังแล้วก็ไร้สาระคนพวกนี้เนี่ยคือเขาสมองไม่ค่อยมีอ่ะเนาะเราก็ปล่อยเขาไปก็ได้นะครับหลายๆครั้งดังนั้นคนที่ถามผมหลายๆอย่างเช่นคนนี้คุณเกรียงไกรถามว่าอาหารผู้สูงอายุเป็นเช่นไรตอนนี้คุณก็น่าจะตอบได้แล้วนะถ้าคุณฟังมาทั้งหมดนะครับทุกเช้าทานโอ๊ตผสมเม็ดเจียกับนมโอ๊ตดีไหมครับก็ถ้าคุณคิดว่าดีมันก็ดีนะจริงๆแล้วมันก็ดีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าระหว่างวันควรจะต้องทานให้มันหลากหลายถ้าคุณจะกินอย่างเงี้ยทั้งวันมันก็ได้สารอาหารไม่ครบถ้วนถูกไหมครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนี่อันนี้เหมือนกันแล้วทานมังสวิรัติอย่างเดียวโปรตีนไม่พอแสดงว่าถั่วที่แทนโปรตีนยังไงก็ได้ไม่พอใช่ไหมใช่นะครับแล้วการทานสลัดประจำล่าน้ำสลัดที่มีไขมันนั้นถ้าไขมันไม่ได้มีความถูกความร้อนก็ทานได้ตลอดใช่ไหมไม่ใช่แล้วทานถั่วมากๆมีผลต่อค่าตับไหมไม่มีอันนี้แปลว่าไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับบอกเลยนะฮะคุณ Relax Life in Thailand เนี่ยต้องบอกตรงว่าไม่เข้าใจอะไรเลยผมไม่ได้ว่าคุณนะแต่ผมมองว่าเวลาคนไทยเนี่ยหลายๆคนที่คิดอะไรแบบนี้มันแปลว่าเรายังไม่เข้าใจแก่นแท้ของทุกๆอย่างซึ่งแก่นแท้เนี่ยมันไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นนะครับเพราะข้อแรกคุณลองดูถั่วแทนโปรตีนยังไงก็ไม่พอใช่ไหมถ้าคุณกินถั่วมากพอก็อาจจะพอแต่แค่ไหนคือมากพอของถั่วผมตอบคุณไม่ได้และนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่ควรจะไปควบคุมในสิ่งที่เป็นธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติมันสร้างมาให้เรากินทุกอย่างมันหลากหลายอยู่แล้วโปรตีนมันก็จะพออยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งคิดแต่ถ้าเราอยากจะไปควบคุมธรรมชาติด้วยการกินอาหารจะประเภทหนึ่งอะประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วหวังว่ามันจะไปเท่ากับอาหารที่สมดุลคุณต้องคิดหลายตลบเพื่อที่จะให้มันได้แล้วต้องมีความพยายามเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้มันเหมือนกับการที่สมดุลซึ่งมันก็ยากขึ้นไปอีกดังนั้นถ้ามันยากขนาดนั้นทำไมคุณไม่กินมันให้สมดุลตั้งแต่แรกเลยถูกไหมฮะแล้วจะไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรที่มันลำบากกว่าเดิมนะครับสลัดที่มีไขมันนั้นถ้าใส่มันไม่ได้ถูกความร้อนทานได้ตลอดใช่ไหมมันมีข้อแม้อยู่แล้วครับคุณทานน้ำสลัดมากเกิดอะไรขึ้นอ้วนนะครับไขมันก็สูงและไขมันที่คุณเติมเข้าไปในน้ำสลัดเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณเติมเท่าไหร่ด้วยนะถ้าคุณเติมน้อยเช่นช้อนเดียวก็อาจจะได้แต่มันอาจจะไม่อร่อยถูกไหมครับถ้าคุณเติมเยอะคุณก็ได้ไขมันส่วนเกินแคลอรี่ส่วนเกินคุณก็ไม่ผอมสักทีแล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเติมเยอะๆแล้วกินไปตลอดได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้สิครับอย่างนั้นคุณก็น้ำหนักไม่ลงสักทีถ้าเกิดเป้าหมายของคุณคือการลดน้ำหนักแล้วเป้าหมายของคุณก็คืออร่อยดีถ้างั้นคุณกินทุกวันได้ครับเพราะมันอร่อยดีได้ตามเป้าหมายส่วนว่าผลต่อสุขภาพมันจะดีหรือมันไม่ดีมันไม่สามารถบอกได้ด้วยการเติมน้ำมันอะไรเข้าไปในนั้นนะครับแล้วทานถั่วมากๆมีผลต่อค่าตับไหมคุณคิดว่ามันมีหรือเปล่าล่ะคุณได้ยินอันนี้มาจากไหน WHO CDC NIH นะครับรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขออกมาประกาศไหมครับว่ากินถั่วมากแล้วจะมีค่าตับที่มันเสื่อมสูงขึ้นคุณเคยได้ยินไหมไม่เคยดังนั้นแปลว่าไม่ต้องเชื่อครับคุณไปได้ยินมาจากแหล่งไหนก็แล้วแต่เชื่อไม่ได้ครับอันนี้ผมเอามาบอกให้คุณพูดให้ฟังตรงๆเลยนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคืออะไรกัน

แน่ในทางการแพทย์เรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าหลายคนก็จะไปเชื่อเรื่องต่างๆซึ่งผมบอกแล้วว่าเวลาผมให้ความรู้ทางนี้เนี่ยผมเหมือนกับให้กับครอบครัวตัวเองดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมให้กับพวกคุณไปอ่ะก็เหมือนสิ่งที่ผมอยากจะให้ครอบครัวผมรู้ดังนั้นถ้าเกิดผมต้องการให้ครอบครัวผมชิบหายเนี่ยผมก็จะพูดแต่สิ่งไม่ดีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะพูดในสิ่งที่ต้องให้ครอบครัวมันไม่ดีเราต้องให้ครอบครัวเขาเข้าใจในสิ่งที่มันดีแล้วเราต้องการให้เขาเข้าใจเราก็เลยพูดอย่างนั้นนะครับแล้วคุณต้องระวังอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคนไหนที่เขาพูดแล้วมีเป้าหมายอะไรสักอย่างนะครับโดยเฉพาะการขายของอะไรให้คุณสักอย่างอันนั้นน่ะมันอาจจะเจตนาไม่บริสุทธิ์ในสิ่งที่เขาพูดคุณต้องระวังให้ดีนะครับต้องระวังให้ดีเลยนะครับไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เขาพูดมันจะผิดเสมอนะแต่ถ้ามันมีเจตนาไม่บริสุทธิ์แล้วทุกๆอย่างก็ต้องพูดเข้าข้างตัวเองเหมือนกับคุณขายของอะไรสักอย่างคุณก็ต้องบอกว่าของของคุณดีนะครับมีใครบอกว่าของตัวเองมันมีปัญหาไหมไม่มีใช่ไหมครับมันก็ต้องบอกว่าของตัวเองดีไว้ไม่งั้นจะขายได้ยังไงนะฮะนี่แหละขอบคุณคุณจีจี้นะครับที่บอกมานะฮะใจเย็นหัวข้อการกินเอาแต่ทางปากพอก็มันมีคนกินกาแฟทางตูดด้วยครับนะอันนี้อะไรเฮ้อ่านแล้วก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่เจ๋งเท่าไหร่เนาะใครที่ถามปัญหาของตัวเองเนาะลองไปฟังคลิปอื่นๆดูนะครับอันนี้คำถามของคุณ Brave Art คุณ Brave Art เนี่ยผมย้อนคำถามคุณเลยนะครับว่าคุณไปได้ยินมาจากหน่วยงานราชการกระทรวงสาธารณสุข WHO CDC หรือเปล่าเพราะว่าหน่วยงานประเภทนี้นะครับเขามีผู้เชี่ยวชาญมหาศาลเก่งระดับโลกถูกไหมครับอย่าง CDC นี่มีระดับโลกมีเป็นพันคนเลยช่วยกันพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนออกมาเป็นคำแนะนำนะครับมันแปลว่าเขาเก่งกว่าทุกคนในโลกนี้เพราะว่ามันคือสมองของคนฉลาดมารวมกันทั้งหมดและถ้ามันมีใครที่พูดไม่เหมือนกับ CDC ออกมาคนหนึ่งเช่นเป็นนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลบอกว่าเขา CDC นี่ผิดนะครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเก่งแค่ไหนคนเก่ง1คนสู้คนเก่ง 1,000 คนมันไม่ได้หรอกครับนะมันไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็จะมีปัญหาอะไรพวกนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยตอบง่ายๆเลยถ้าเกิดสิ่งที่คุณได้ยินมาเนี่ยจากหมอสักคนหนึ่งนะครับถ้ามันไม่ตรงกับ CDC กับตรงกับข้อมูลที่เขาออกมาให้นะครับก็เชื่อไม่ได้ถูกไหมครับนี่ง่ายๆเลยทำให้เราไม่ต้องพิจารณาอะไรที่ลำบากมากมายต่อไปเนี้ยถ้าใครฟังที่ผมไลฟ์วันนี้นะครับแล้วเราไปเจอข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ทางไลน์หรือไปอ่านเจอมีเพื่อนเราบอกมามีคนนั้นคนนี้แจ้งมาหรือไปฟังหมอคนนั้นฟังอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้เราบอกมาอย่างนี้ให้คุณย้อนกลับไปถามตัวเองเลยว่าสิ่งที่คุณได้ยินมาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกับที่ WHO CDC หรือองค์กรระดับโลกเขาบอกมาหรือเปล่าถ้าตรงกันครับเชื่อถือได้แต่ถ้ามันไม่ตรงมันอาจจะไม่ใช่แหละนะครับนี่ง่ายที่สุดในการพิจารณาว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงนะคุณจะได้ไม่ต้องสงสัยอะไรอีกต่อไปอ่ะแล้วมันแก้ปัญหาอย่างเงี้ยตลอดไปเลยนะคุณแก้ได้ตลอดเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดเยอะนะครับนั้นเราลองอ่านสิข้องใจเรื่องออกซาเลตหมอบางช่องบอกถั่วผักห้ามกินแต่สูตรอาหารเพื่อสุขภาพระดับสากลแนะนำให้กินถั่วเปลือกแข็งวันละ1กำมืออ่ะแปลว่าอะไรสูตรอาหารสุขภาพระดับสากลระดับสากลนี่คือเก่งกว่าหมอพวกนั้นป่ะชัดๆนะครับแล้วออกซาเลตที่บอกถั่วผักบางชนิดห้ามกินมันไม่ได้ห้ามอ่ะครับนะคุณเป็นเบาหวานเนี่ยคุณห้ามกินเค้กไหมผมไม่ได้ห้ามคุณกินเค้กคุณเป็นเบาหวานคุณก็กินเค้กได้นะตราบใดก็แล้วแต่ที่คุณกินมันไม่เยอะจนเกินไปแล้วคุณสามารถคุมเบาหวานของคุณได้ออกซาเลตเนี่ยเรากลัวในคนที่มีโรคไตหรือคนที่มีนิ่วในไตนะครับเพราะว่ามันสามารถทำให้ก่อนิ่วอันนึงซึ่งเรียกว่าแคลเซียมออกซาเลตได้นะครับถ้าเรากินออกซาเลตเยอะเกินไปมันก็จะเกิดปัญหาพวกนี้ผักบางอย่างก็มีออกซาเลตแต่ฟังตรงนี้ดีๆถ้าใครอยากรู้สาเหตุว่าทำไมไอ้ผักพวกนี้มันไม่มีปัญหาเลยกับนิ่วมันเป็นเพราะอันนี้ครับในผักเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ออกซาเลตไม่ได้คุณไม่ได้ดื่มสารออกซาเลตเข้าไปในร่างกายตรงๆแต่คุณเอาอะไรจากผักเข้าไปด้วยครับไฟเบอร์แล้วเมื่อกี้ตอนต้นไลฟ์ผมบอกเลยนะครับว่าไฟเบอร์มันทำอะไรมันจับสารต่างๆไว้กับตัวมันเองทำให้ไม่ถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกาย

มันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าคุณกินผักพวกนั้นเข้าไปอ่ะคุณก็ไม่เกิดนิ่วหรอกครับคุณก็ไม่ได้ออกซาเลตที่มันเกินไปเพราะว่ามันโดนจับไว้แต่ถ้าเกิดคุณไปกินผักสกัดอะไรเงี้ยเป็นน้ำสกัดออกมาแล้วมันไม่มีไฟเบอร์หรือในนั้นแล้วคุณอาจจะได้ออกซาเลตออกไปก็ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางกรณีที่เขาทำการสกัดที่ดีเขาออกซาเลตออกไปได้แต่คุณจะแน่ใจได้ไงว่าสิ่งที่คุณสกัดมามันไม่มีออกซาเลตอยู่ในนั้นคุณมีองค์การอิสระมาตรวจสอบไหมอาหารเสริมผักสกัดมีใครตรวจสอบหรือเปล่าหรือมียี่ห้อไหนที่คุณบอกว่ามันมีประกาศนียบัตรส่งมาให้ผมดูหน่อยผมอยากรู้เหมือนกันว่าหน่วยงานอิสระก็ตรวจอันนั้นนะแล้วมันเจออะไรอยู่ในนั้นบ้างถ้าไม่มีคุณเชื่อได้อย่างไรหรือบอกว่าไม่ตรวจคือถูกต้องไม่มีเหมือนบางคนอ่ะไม่ตรวจร่างกายแปลว่าแข็งแรงดีบางคนบอกว่าไม่ตรวจก็ไม่เจอไม่เจอก็คือไม่เป็นไม่ตรวจก็ไม่เจอมะเร็งไม่ก็ไม่เป็นมะเร็งอย่างนั้นเหรอถูกป่ะก็ไม่ถูกถูกไหมครับหรือบางทีถ้าเราไปตรวจบอกว่าเราเนี่ยแข็งแรงดีมาตลอดทั้งชีวิตแล้วทำไมวันนี้ป่วยแข็งแรงดีมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยแปลว่าคุณได้ตรวจร่างกายจริงหรือเปล่าคุณได้ตรวจสุขภาพไหมถ้าคุณไม่ได้ตรวจสุขภาพมาทั้งหมดเลยตลอดเวลามันจะรู้ได้ยังไงว่าคุณแข็งแรงจริงนะครับอันนี้คือเล่าให้คิดเลยนะครับเรื่องพวกนี้ถ้าเราคิดบ่อยๆเนี่ยเราจะมีสามัญสำนึกที่ดีหรือเรียกว่า common sense นะครับแล้วจริงๆสามัญสำนึกที่ผมบอกเลยนะครับมันเป็นสามัญสำนึกที่มันเป็นเซนส์ที่มีได้ยากที่สุดอะทั้งที่มันควรจะเป็นสิ่งสามัญที่คนมันควรจะมีอะแต่มันเป็นสิ่งที่มีได้ยากที่สุดในประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะบางคนเราบอกว่าเฮ้ยเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเราจะทำแบบนี้มันก็เรื่องตรงไปตรงมาไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรถูกไหมครับแต่สำหรับบางคนมันคิดไม่ได้อะว่าเอ้ยทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะครับมันเป็นสามัญสำนึกที่เรามีว่าเราเห็นแล้วมันต้องเป็นแบบนี้แต่คนอื่นเข้ามามองแล้วมันไม่คิดว่าต้องเป็นแบบนั้นมันก็เลยเกิดสิ่งที่ขัดแย้งขึ้นมานะครับอันนี้อะไรเนี่ยมีใครถ้าใครถามปัญหาส่วนตัวมาวันนี้เราไม่ได้ตอบนะต้องไปถามในคลิปที่มันตรงกับเรื่องพวกนี้นะครับปกติผมไม่ได้เอาอะไรที่มันไม่ตรงกับคลิปมาตอบเท่าไหร่นะครับจะน้อยมากส่วนใหญ่ละอันนี้ก็ถามคำถามที่น่าจะตอบได้ด้วยตัวเองเช่นคุณบีฮัมเนี่ยนะครับบอกว่ามังฟรุตหรือสตีเวียดีต่อสุขภาพกว่ากันคุณคิดว่ายังไงครับไม่มีอะไรที่ดีกว่ากันครับมันเสมอกันคุณควรจะกินให้มันเท่าๆกันซะมากกว่านะครับมันไม่มีอะไรที่กินเยอะแล้วมันจะดีเสมอไปนะครับต้องกินเท่าๆกันเนาะใครที่ถามปัญหาส่วนตัววันนี้ก็ไม่ได้ตอบนะเราต้องไปถามตอนอื่นจริงๆเนี่ยตอนที่ผมทำคลิปเรื่องตอบสุขภาพของคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้มีคนเหล่านี้ที่ฟังบ่อยๆเข้ามาถามเท่าไหร่นะครับก็จะมีคนส่วนน้อยที่ต้องการถามปัญหาส่วนตัวนะครับนี้เราต้องเน้นไปเรื่องของคนสูงอายุเวลาที่เรากินอาหารอะไรเข้าไปสักอย่างเนาะอาหารต่างๆในคนสูงอายุอย่างที่บอกนะครับคุณต้องเน้นว่ามันต้องสมดุลและหลากหลายเคี้ยวข้าวให้มันละเอียดเลยกลืนไม่ต้องรีบนะครับมันจะได้ไม่สำลักนะฮะโปรตีนต้องมีให้พอการเปลี่ยนไปกินมังสวิรัตโดยหวังว่ามันจะช่วยป้องกันมะเร็งป้องกันโรคต่างๆได้ตอนนี้มันอาจจะสายเกินไปซะแล้วนะครับเพราะว่ามันทุกๆอย่างอย่างที่ผมบอกมะเร็งมันต้องใช้เวลาในการเกิดกินวันนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้คุณจะไม่เป็นมะเร็งไม่ได้ป้องกันได้ทันทีนะครับมันต้องใช้เวลานานพอสมควรเป็นปีถึงจะถึงว่าป้องกันอะไรสักอย่างได้นะครับดังนั้นการเปลี่ยนมากินเพื่อสุขภาพทันทีบางทีอาจจะเสียสุขภาพเพราะคุณกินโปรตีนไม่พอเพราะว่าการกินมังสวิรัตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วโปรตีนจะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับโปรตีนจะไม่ค่อยถึงแล้วจะมีปัญหาต่อการสูญเสียกล้ามเนื้อการขาดธาตุเหล็กก็จะมีได้การขาดวิตามิน B12 ก็มีได้นะครับในคนสูงอายุสิ่งที่เป็นสิ่งที่กินเสริมเข้าไปนะครับไม่ได้จำเป็นแต่ถ้าจะกินคือสิ่งต่อไปนี้อย่างแรกคุณอยากจะกินโปรไบโอติกก็สามารถที่จะกินได้ถ้าคุณไม่มีโรคภูมิต่อต้านตัวเองหรือภูมิต้านทานที่มันอ่อนแอกว่าปกติคุณกินได้นะครับยาช่วยย่อยก็สามารถที่จะกินได้นะครับไฟเบอร์ต่าง
สามารถกินได้แต่คุณต้องกินน้ำให้เพียงพอและอย่าไปกินพร้อมกับยาหรือวิตามินอะไรต่างๆเด็ดขาดเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ของพวกนั้นไม่ถูกดูดซึมเข้าร่างกายทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยมันไม่ได้รับยาหรือไม่ได้รับสารอาหารบางชนิดถ้าคุณจะกินก็ต้องกินห่างกับสิ่งพวกนั้นประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับวิตามินดีคนสูงอายุเนี่ยจะขาดกันเยอะแต่ก็ควรจะต้องไปตรวจว่ามันขาดเท่าไหร่เพราะว่าบางทีนะถ้ามันขาดมากๆก็ต้องกินขนาดสูงเข้าไปก่อนเช่น 50,000 international unitต่อสัปดาห์แล้วก็กินไปทั้งอย่างน้อยก็2เดือนแล้วค่อยไปตรวจซ้ำว่ามันเหลือแค่ไหนนะครับแล้วก็อาจจะกินเสริมหลังจากนั้นเป็นต้นไปก็ได้นะครับถ้าไม่ไปตรวจเลยไม่มีทางรู้ครับว่ากินพอหรือยังกินเยอะไปกินน้อยไปตอบไม่ได้ครับบางคนก็จะมาถามเนี่ยถ้าไม่ได้ไปตรวจกินเท่านี้พอหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันอาจจะพอเลยอาจจะไม่พอก็ได้อาจจะเยอะไปหรืออาจจะพอดีก็ได้ได้ทั้งคู่เลยดังนั้นให้ผมตอบมันก็เดาทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ถูกไหมครับแมกนีเซียมเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งช่วยได้นะครับมันช่วยเรื่องของการนอนหลับคลายกล้ามเนื้อถ้าคนไหนเป็นตะคริวนะครับหรือถ้าเกิดคนไหนที่มีปัญหาเรื่องปวดหัวแมกนีเซียมมันอาจจะพอช่วยได้ปัญหาของแมกนีเซียมคือบางคนกินแล้วท้องเสียปั่นป่วนในช่องท้องนะครับก็สามารถที่จะทำพวกนั้นได้นะอันเนี้ยที่เหลือนะครับถ้าท่านทานอาหารที่สมดุลอยู่แล้วมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปกินอะไรเสริมนะครับนี่คืออาหารเสริมที่ผมยังพอแนะนำได้บ้างนะไอ้ที่เหลือนี่คือแล้วแต่นะครับท่านอยากจะกินตามสบายเลยนะอยากจะกิน resveratrol NMN นะครับ quercetin fisetin apigenin นะครับหรือ CAG bromelain ตามสบายเลย TMG อะไรพวกนี้นะครับ tesofensine MK677 ตามสบายท่านเลยนะครับแต่พวกนั้นไม่ได้มีประโยชน์ถึงขั้นที่ผมรู้สึกว่าแนะนำแล้วมันได้ประโยชน์จริงๆแต่ถ้าท่านมีกำลังทรัพย์เพียงพอแล้วท่านอยากจะกินโดยที่ท่านไม่ได้สนใจในคำถามที่ว่ามันกินแล้วมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่านะครับหรือมันมีอะไรปนเปื้อนไหมถ้าท่านไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นท่านรู้สึกว่าท่านกินแล้วสบายใจแล้วมีกระเป๋าที่มีตังค์เยอะอยู่เพียงพอนะครับก็กินไปเลยก็ได้ถ้าท่านกินในของพวกนั้นครบทุกอย่างเนี่ยผมบอกได้เลยว่าท่านจะเสียเงินประมาณเดือนละ10,000 กว่าบาทถึง20,000นะครับบางกรณีถ้าเป็นพวกกินมันหมดทุกอย่างจริงๆเนี่ยเอาให้ครบทุกตัวเลยนะที่คิดออกเลยอ่ะก็น่าจะประมาณสัก 30,000 บาท 25,000 ถึง 30,000 บาทต่อเดือนถ้าท่านรวยเช่นมีรายได้เดือนละ20ล้านเอ้อ 30,000 บาทขี้ๆกินไปเลยครับตามสบายเลยนะนี่เลยพ่อ80กินไข่วันละ2ฟองทุกวันออกกำลังกายด้วยปวดหลังออกกำลังกายได้นิดหน่อยไปหาหมอมาบอกว่าหมอเรากระดูกทับเส้นประสาทเห็นแล้วสงสารมากใช่ครับก็น่าสงสารนะครับแต่ผมเคยบอกวิธีแก้ไปแล้วว่ามันทำยังไงนะไอ้เรื่องพวกนี้ต้องไปฟังดูเอาเงินซื้ออาหารเสริมไปซื้อน้ำหอมดีกว่าเยอะก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบความสบายใจของการกินอาหารเสริมเราก็อาจจะไปซื้ออาหารเสริมนะครับและการที่บอกว่ากินอันนั้นอันนี้เยอะแล้วมีผลต่อตับต่อไตคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่พูดต่อๆกันมาซะส่วนมากแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะบางคนบอกกินยาเยอะแล้วจะเป็นผลต่อตับต่อไตแต่คำกล่าวคำนี้มันมักจะผิดนะครับมันมักจะผิดมากๆเลยด้วยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยยาที่คุณกินหลายๆตัวที่หมอเขาจ่ายมันมีความจำเป็นต่อการควบคุมโรคต่างๆแล้วหลายคนเวลากลัวนะแล้วหยุดกินมันจะทำให้โรคของคุณเนี่ยควบคุมไม่ได้แล้วก็นำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนชนิดต่างๆนะครับคนสูงอายุเนี่ยบางคนถ้าเกิดกินยาบางตัวมานานๆแล้วไม่ต้องไปหยุดกินนะครับกินไปต่อได้นะครับสิ่งที่กังวลในคนสูงอายุก็คือการกินยาตัวใหม่เข้าไปนี่แหละถ้าคุณไม่เคยกินแล้วจะกินเข้าไปในตอนนั้นเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นต้องคิดดีๆละเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยร่างกายมันไม่เคยชินกับยาตัวนั้นมันจะทำให้มีปฏิกิริยาแล้วก็มีผลข้างเคียงต่างๆออกมาเยอะกว่าปกติได้ดังนั้นในคนสูงอายุของสำหรับผมนะฮะผมจะระวังเรื่องของการเริ่มยาตัวใหม่เสมอเลยนะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ของแสลงไม่มีจริงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของแสลงนี่มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะแต่มันไม่มีจริงนะจริงๆบางคนบอกเป็นแผลมีน้ำเหลืองนี่ห้ามกินไข่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับกินไข่ได้นะครับอืม
วิตามินมีหลายเกรดทำให้มีประสิทธิภาพในการดูดซึมของร่างกายต่างกันจริงหรือเปล่า

มีทั้งจริงและไม่จริงนะครับแล้วก็วิตามินที่โฆษณาตัวเองเกรดดีคุณรู้ได้ยังไงว่าเกรดดีจริงๆคำโฆษณาเนี่ยไม่ใช่หลักฐานนะครับคุณเข้าใจตรงนี้หรือเปล่าว่าการที่เขาบอกมาในโฆษณามันบอกเช่นนี้คนนั้นบอกว่าเป็นแบบนี้คนนี้กินแล้วดีสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้เลยนะถ้าใครเรียนทางด้านกฎหมายมาเป็นทนายมาอย่างเงี้ยแล้วคุณไปต่อสู้ในชั้นศาลว่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยกินแล้วดีเพราะว่าเขาโฆษณามาคุณคิดว่าศาลเขาจะเชื่อคุณไหมเมล็ดองุ่นสกัดกินแล้วอายุยืนสายตาดีช่วยลดอนุมูลอิสระนะครับทำให้สุขภาพแข็งแรงคุณเอาแค่เนี้ยไปบอกศาลเขาเชื่อคุณหรือเปล่าก็เชื่อไม่ได้ไหนละหลักฐานที่บอกว่ากินแล้วสุขภาพแข็งแรงไหนแล้วที่มันสามารถลดอนุมูลอิสระได้มันลดอะไรลดเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ทำในคนกี่คนมีไหมช่วยเรื่องสายตาช่วยอะไรในเรื่องสายตาสายตาหายยาวสายตาหายสั้นสายตามองชัดขึ้นมันวัดด้วยอะไรก่อนกินกับหลังกินมันต่างกันไหมกินไปนานเท่าไหร่นะครับถ้าผมเป็นศาลผมก็จะบอกอย่างนี้คุณมีเหตุผลอะไรมีข้อมูลอะไรสนับสนุนหรือเปล่าถ้าไม่มีอ้าวแล้วฮะผมเชื่อได้ไงเชื่อไม่ได้ถูกไหมครับน้ำมันปลาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันงาให้พ่อแม่ทานวันเล็กน้อยช่วยเรื่องใดบ้างช่วยเรื่องทำให้เราสบายใจนะครับอันนั้นเป็นหลักเลยนะมันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเยอะขนาดที่เราอยากจะได้หรอกนะครับต้องอย่าลืมไอ้น้ำมันพวกนี้มันมีแคลอรี่ที่สูงกว่าอาหารทั่วไปนะถ้าเกิดว่าคุณมีการกินอาหารที่มันน้อยลงไปคุณก็จะได้เพิ่มแคลอรี่จากการที่กินไอ้ของพวกนี้เข้าไปนะครับแต่ว่ามันไม่ได้กินเข้าไปแล้วสามารถทำให้เราแข็งแรงอะไรขึ้นมาได้หรอกนะฮะเราก็ไม่ได้ไปช่วยระดับไขมันอะไรพวกนี้ด้วยนะครับน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนสกัดเย็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นแค่ชื่อเทคนิคเฉยๆบางกรณีมันอาจจะดีก็ได้บางกรณีก็อาจจะไม่ดีในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีมากๆอยู่อย่างหนึ่งมันแปลว่ามันมีอีกหลายอย่างที่ไม่ดีนะครับสิ่งที่ดีในน้ำมันมะพร้าวที่เข้ามาทำการทดลองและวิจัยว่ามันดีจริงๆเนี่ยคือ medium chain triglyceride หรือ MCT oil เท่านั้นที่เหลือมันไม่ค่อยดีเพราะมันเป็นไขมันที่อิ่มตัวไขมันที่อิ่มตัวบางคนที่อินฟลูเอนเซอร์บางคนบอกกินน้ำมันมะพร้าวเข้าไปน้ำมันหมูเข้าไปเยอะๆไม่เป็นไรหรอกนะครับพวกนี้คือไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะครับเราต้องเข้าใจว่ามันจะมีบางคนที่คิดว่าตัวเองรู้นะครับแต่จริงๆไม่รู้ไอ้พวกนี้อันตรายมากเลยเพราะว่าพอตัวเองไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่มันผิดก็จะเชื่อในสิ่งนั้นแล้วก็จะเผยแพร่อะไรก็แล้วแต่และยิ่งถ้าสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วมันคิดว่าถูกแล้วมันตรงข้ามกับสิ่งที่หมอแนะนำนะไอ้นี่ยิ่งได้ใจใหญ่เลยนะครับยิ่งมาพูดอะไรใหญ่เลยซึ่งมันทำให้แบบสังคมของเรามั่วไปหมดแต่เราต้องฟังไว้อย่างนึงนะครับว่าคนพวกนี้เวลาป่วยแล้วเขาจะไปหาใครเขาจะรักษาตัวเองไหมถ้าเกิดว่าคนที่ไปติดตามเขาป่วยเพราะว่าทำตามสิ่งที่เขาบอกเขาจะรับผิดชอบอะไรไหมเขาจะบอกให้คุณมาหาเขาสิเดี๋ยวเขาแก้ให้เปล่าหรือว่าเขาบอกคุณไปหาหมอสิเขาจะช่วยตอบคุณไหมถ้าเขาไม่สามารถตอบอะไรคุณได้นะครับไม่ช่วยเหลือตัวเองหรือเวลาเขาป่วยเองเขาก็ต้องไปหาหมอนั้นคุณต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับว่าจะเชื่อเขาได้หรือเปล่านะนั้นในน้ำมันมะพร้าวถ้าคุณจะกินจริงๆเนี่ยก็กินให้มันเพียงนิดเดียวพอแล้วกันช้อนหนึ่งอ่ะก็เยอะแล้วนะครับไม่ต้องไปมากกว่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากจะได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยคุณไปซื้อ MCT oil ตรงๆมากินเลยจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับถ้านอกเหนือจากนั้นก็จะไม่มีนะครับแมกนีเซียมคุณอยากจะกินประเภทไหนก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยนะครับบางคนจะบอกว่าอันนี้ดูดซึมได้ดีกว่าอันนี้ดูดซึมได้มากกว่าอันนี้มีผลข้างเคียงมากกว่าน้อยกว่านะครับก็แล้วแต่ถ้าอยากจะได้อันที่มันผลข้างเคียงน้อยก็จะเป็นแมกนีเซียมไกลซิเนตนะครับหรือเป็นคีเลเตอร์แมกนีเซียมเนี่ยมี2 อย่างเนี้ยถ้าคุณจะไปหาตัวอื่นเช่นแมกนีเซียมแลคเตตแมกนีเซียมอะซิเตตแมกนีเซียมออกไซด์แล้วคุณชอบนะก็กินเข้าไปได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนคนไหนท้องผูกดีเลยครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องท้องผูกด้วยนะแล้วคุณอยากจะกินแมกนีเซียมช่วยให้คุณกินแมกนีเซียมออกไซด์นะครับเพราะตัวนี้มันเป็นยาถ่ายด้วยนะครับแมกนีเซียมอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นมันช่วยทำให้เราหลับได้ดีขึ้นช่วยคลายกล้ามเนื้อนะครับช่วยลดความดันในบางคนแต่ไม่ได้ลดเยอะนะครับลดแค่นิดหน่อยไม่สามารถมาทดแทนยาความดันที่คุณกินอยู่ได้นะไม่งั้นบางคนก็บอกว่าผมบอกว่ามันสามารถลดความดันได้ก็เลยเอาไปกินเพื่อลดความดันแล้วจะได้หยุดยาความดันได้ไม่ได้

มันต้องกินความดันยาความดันของคุณอยู่ดีนั่นแหละนะแต่มันสามารถพอช่วยเรื่องพวกนี้ได้และถ้ามันเป็นแมกนีเซียมออกไซด์บางคนก็จะทำให้ถ่ายท้องได้ดีขึ้นนะครับแต่คนที่ถ่ายท้องได้ดีอยู่แล้วกินแมกนีเซียมออกไซด์ก็อาจจะท้องเสียนะครับอาจจะท้องเสียได้คุณปวีณาเลิศวิเศษสิ่งที่คุณถามมาเนี่ยมันมีคำกล่าวนี้ออกมาจากหน่วยงานทางราชการหรือเปล่าถ้าไม่มีแปลว่าไม่ใช่ครับนะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเลยน้ำมันปลากินทุกวันได้หรือเปล่าช่วยทำให้สมาธิดีขึ้นจริงหรือเปล่าคำกล่าวนี้ออกมาจากหน่วยงานทางราชการ WHO CDC ไหมไม่ครับดังนั้นแปลว่าไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดครับมันไม่ทำให้สมาธิคุณดีขึ้นมาไม่มีอาหารตัวไหนที่ทำให้สมาธิของคุณดีขึ้นมาได้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยหลายคนจะมาบอกว่านี่กินตัวนี้ใบแปะกล้วยเมล็ดแปะกล้วยหรืออันนี้เพิ่มความจำเพิ่มสมาธิมันไม่ได้ช่วยครับสมาธิความจำเนี่ยมันต้องฝึกที่คุณเองนะครับสิ่งแวดล้อมการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอพวกนี้ต่างหากนะครับที่มันจะช่วยส่งเสริมความจำและสมาธิแล้วก็สติไม่สามารถที่จะเพิ่มสติสมาธิปัญญาด้วยกันกินอะไรเข้าไปสักอย่างคนเราอย่างที่บอกตอนต้นไลฟ์ว่ามักจะหาทางลัดซึ่งมันไม่มีจริงนะครับแล้วก็เป็นอันนี้กินอันนี้นะครับถ้าอยากมีสมาธิต้องกินตัวนี้เข้าไปถ้าอยากจะเรียนเก่งต้องกินตัวนี้เข้าไปถ้าอยากจะออกกำลังกายแล้วกล้ามเนื้อแข็งแรงต้องกินตัวนี้กินตัวนี้แล้วหลับดีไอ้พวกนี้ไม่มีจริงนะครับไม่ต้องเชื่อนะมันไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา CBD oil ผมเคยพูดไปแล้วนี่ครับต้องย้อนไปฟังสิครับแล้วอย่างที่ผมบอกกัญชาผมเป็นคนที่ต่อต้านมากนะถ้าใครถามว่ากัญชามีประโยชน์หรือเปล่าผมจะบอกว่ามันไม่มีประโยชน์นะฮะส่วนตัวผมก็ไม่ใช้แล้วผมก็ไม่ได้สั่งให้คนไข้ผมใช้ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณแล้วครับนะผมก็เคยพูดในไลฟ์ตัวอื่นเหมือนกันนะครับเรื่อง CBD oil นะครับน้ำมันปลาทำมาจากไขมันปลานู้นอันนี้คุณต้องไปศึกษาเอาเองแล้วครับว่าน้ำมันปลาแต่ละยี่ห้อเขาทำมาจากอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกันเขาจะมีการโฆษณาที่มันแตกต่างกันมากกว่านะครับซุปไก่เจ้าดังมโนกันเองด้วยหรือเปล่าไม่ครับอันนี้มันมีเหตุผลเหมือนกันผมเคยทำเรื่องซุปไก่ไปแล้วนะครับคุณลองย้อนกลับไปฟังคลิปนั้นก็ได้นะฮะดีเลยนะครับพวกนี้จริงๆเท่าที่ฟังดูเนี่ยก็สามารถตอบได้ด้วยตัวเองหมดละนะครับใครที่ทำอะไรมาระยะยาวแล้วสามารถทำต่อไปได้ก็ดีนะครับวันนี้ก็ไม่ได้น่าห่วงอะไรเท่าที่เราดูคำถามมาทุกคำถามเนี่ยอ่านคร่าวๆก็สามารถตอบได้แล้วก็มีคำถามหลายอันซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วแล้วก็คำถามหลายอันหนึ่งเหมือนกันผมเคยตอบไปแล้วหลายรอบนะครับแต่ก็ยังไม่วายมีคนถามเช่นผมคิดยังไงกับมันดีแดงก็ตอบไปแล้วนะครับดังนั้นผมจะไม่ตอบซ้ำคุณต้องไปหาเองว่าผมพูดไปในไลฟ์อันไหนแล้วไปฟังอันนั้นนะครับถ้าอยากจะรู้จริงๆถ้าเกิดว่าคนไหนที่อย่างเงี้ยอันนี้น่าจะตอบเองได้เหมือนกันคุณมนทิราที่บอกว่าแม่ป่วยไตวายระยะสุดท้ายกินอาหารได้นิดหน่อยส่วนใหญ่จะกินอาหารทดแทนของผู้ป่วยโรคไตนานๆไปจะดีไหมคุณคิดว่าดีหรือเปล่ามีทั้งดีและไม่ดีครับถูกไหมฮะถ้าคุณได้อาหารเพียงพอถือว่าดีถ้าคุณได้อาหารไม่เพียงพอถือว่าไม่ดีนะครับแล้วไตวายระยะสุดท้ายเนี่ยถ้ามันล้างไตไม่ดีมันก็จะทำให้ไม่อยากอาหารนะครับเป้าหมายของการล้างไตก็คือหนึ่งมันจะทำให้เราเจริญอาหารขึ้นมาได้ถ้าเราปล่อยให้ของเสียในร่างกายมันคั่งเรื่อยๆมันก็จะไม่อยากอาหารเราก็จะแย่ลงได้ต่อให้เรากินอะไรเข้าไปก็ตามนะครับนั้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจแล้วล่ะว่าอะไรที่คนสูงอายุควรจะกินกินแบบไหนแล้วการกินอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างนะครับจะกินอย่างเดียวไม่ได้มันไม่มีทางลัดนะมันต้องทำทุกๆอย่างไปพร้อมๆกันอย่างที่ผมบอกแล้ววาระสุดท้ายของร่างกายของชีวิตเราเนี่ยการกินน่ะมันจะลดลงความอยากอาหารมันจะลดลงโดยอัตโนมัติเลยไม่มีใครสามารถไปห้ามมันได้นะไม่ว่าคุณจะกินอะไรเข้าไปมันก็ห้ามภาวะนี้ไม่ได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือนคนอย่างหนึ่งก็คือบางทีเนี่ยในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยเราพยายามมากจนเกินไปแต่เราพยายามผิดทาง

นะครับเช่นคนอายุเยอะๆเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่เขาไม่อยากจะกินเขาจะเป็นช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตเราก็จะพยายามอยู่ได้ละหาอะไรมาให้เขากินนะครับจะกินวิตามินตัวนั้นตัวนี้จะต้องกินยาเจริญอาหารจะต้องอะไรก็แล้วแต่เราลืมดูคุณภาพชีวิตของคนไข้ไปเยอะเลยนะครับเราไปมองว่าทำยังไงให้เขากินได้มากขึ้นเพราะว่ากินได้มากขึ้นแล้วเราสบายใจแต่คนไข้ไม่ได้อยากจะกินความสุขของชีวิตของเขาที่เหลืออยู่มันไม่ใช่การกินเข้าไปมันต้องเป็นเรื่องอื่นนะครับแต่คุณไม่ได้ไปดูแลเรื่องพวกนี้มันก็เลยทำให้เสียโอกาสไปเยอะนะครับคนไข้เขาก็แบบโอ้ต้องมาทุกทรมานกับการโดนบังคับให้ทำอะไรสักอย่างเขาก็อารมณ์เสียนะครับแล้วยังไงก็ต้องตายอยู่ดีส่วนคุณก็ต้องพยายามหาอะไรให้เขากินเข้าไปได้มันก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาสุดท้ายเนี่ยช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตมันก็ไม่ได้ยืดออกไปเลยแต่มันกลับกลายเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่มันไม่มีความสุขครับผมมองว่าถ้าเกิดคนช่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตและความสุขของคนไข้ไม่ใช่ความสุขของคุณนะซึ่งตรงนี้ผมมองแล้วเจอบ่อยมากว่าลูกหลานเนี่ยต้องการความสุขของตัวเองต้องการความสบายใจของตัวเองอะไรก็ตัวเองไปหมดนะครับถ้าเปรียบเทียบในตอนเด็กๆก็คือพ่อแม่รังแกฉันตอนนี้ฉันก็รังแกพ่อแม่คืนบ้างคุณไหมครับพ่อแม่รังแกฉันพ่อแม่ทำให้ทุกอย่างเลยลูกไม่ต้องทำลูกโดนครูดุมาพ่อแม่ก็ไปลุยครูนะครับลูกขาดทำการบ้านไม่ได้พ่อแม่ก็ทำให้นะครับอยากไปเรียนพิเศษตอนนั้นก็ไปเรียนให้บางทีจีบสาวไม่ได้พ่อแม่ยังโทรไปจีบให้เลยมันควรต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่คือพ่อแม่รังแกฉันแล้วตอนนี้คุณจะไปรังแกพ่อแม่คืนใช่ไหมครับก็ไม่แน่เนาะนี่คือกรรมตามสนองของพ่อแม่หรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับคือดีใช่ไหมไม่กินใช่ไหมข้าพระเจ้าจะหาทางยัดมันเข้าไปให้ได้คุณต้องกินนะครับไม่กินเราก็จะดุไม่กินเราก็จะว่าไม่กินเราก็จะตัดพ้อแล้วก็จะบ่นว่าพ่อไม่รักตัวเองเลยทำไมไม่อยู่เพื่อหนูทำไมแค่นี้ทำไม่ได้เหรอนะครับอยู่เพื่อครอบครัวสิสู้เพื่อครอบครัวพ่อไม่อยากจะสู้แล้วอ่ะเราต้องไปยัดเขาให้เขาสู้ให้ได้เป็นเราละแกพ่อแม่เขาไปแล้วครับเพราะเราทำทุกอย่างเพื่อความสุขของตัวเองในการที่เราคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีสำหรับเขาเพราะเราคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีเราจึงทำแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสำหรับสถานการณ์นั้นให้คุณคิดกลับกันนะเหมือนกับพ่อแม่รังแกฉันตอนนี้ฉันรังแกพ่อแม่แล้วครับนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรรังนกมีประโยชน์หรือเปล่าผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับผู้ป่วยสูงอายุมีปัญหาเรื่องฟันมีอะไรแนะนำก็คือหาอะไรที่มันนิ่มๆไม่ต้องเคี้ยวเยอะให้เขากินนะครับต่อไปถ้าสงสัยอะไรก็ลองย้อนฟังคลิปผมที่ผ่านมาก็ได้เนาะเพราะว่ามันจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วแหละคอลลาเจนธรรมชาติเช่นอะไรบ้างปลาครับเนื้อสัตว์พวกนี้มันจะมีคอลลาเจนอยู่ในเส้นเอ็นมีคอลลาเจนใช่ไหมครับหมูตุ๋นอะไรเงี้ยนะครับเอ็นตุ๋นมันก็มีคอลลาเจนจากธรรมชาติเลยนะฮะยาถ่ายพยาธิในผู้สูงอายุไม่ได้จำเป็นต้องกินนะครับมันไม่มีควรหรือไม่ควรหรอกครับมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของการมีพยาธิของคุณมันมากแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่ามันมากก็ควรกินเช่นว่าคุณไปเอาเท้าเปล่าไปย่ำตามดินเรื่อยๆอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็สมควรกินเป็นระยะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรดิบๆก็ไม่เคยกินมาก่อนอันนี้ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปกินนะครับสวแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนความคิดอย่าดื้อกับลูกๆก็ส่วนหนึ่งด้วยนะครับเราต้องปรับเข้าหากันนะไม่ใช่ว่าลูกต้องปรับเข้าหาเราอย่างเดียวแล้วเราก็ต้องไม่ปรับอะไรเลยมันไม่ได้หรือว่าถ้าเราปรับทุกอย่างเลยมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับมันต้องทั้งคู่นะครับต่างคนต่างปรับเข้าหากันนะฮะเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจนะฮะสิ่งที่เราเคยผ่านมาสมัยเด็กเนี่ยตอนนี้เด็กรุ่นใหม่เขาก็ไม่มีแล้วนะครับเขาก็จะไม่มีความอินไปกับเราว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้นะสมัยนี้มันไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยนะครับเหมือนอย่างบางทีอ่ะถ้าเราเจออย่างวันก่อนผมเจอเพื่อนผมที่เป็นอาจารย์ที่จุฬาเนี่ยเขาบอกว่านิสิตเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็ไม่ได้ใส่ชุดนิสิตแล้วนะใส่ชุดไพรเวทไปเรียนนะครับปริญญาตรีใส่ชุดไพรเวทไปเรียนสมัยผมใส่ชุดนิสิตผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่ว่ะนะแล้วอยากใส่ชุดนิสิตไปเรียนแต่ตอนนี้มันไม่แล้วมันมีคนอยากจะแบบว่าก็ต้องเป็นการตัดสินใจที่แบบเราอยากจะใส่อย่างเงี้ยนะครับมันก็เรื่องของเราไม่เห็นเกี่ยวกับการเรียนอะไรเท่าไหร่เลยเป็นอิสรภาพในการคิดก็เด็กยุคใหม่ก็จะมีความคิดแบบนี้

แต่เด็กยุคผมก็รู้สึกว่าการไปใส่ชุดนิสิตมันดูเท่กว่าเนาะสำหรับผมก็คิดแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคนสูงอายุก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนความคิดให้มันทันสมัยบ้างในบางกรณีถ้ายังสามารถทำได้แล้วโอกาสที่จะทำได้แบบนั้นก็คือการที่คนสูงอายุได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกับคนรอบข้างกับสังคมยิ่งเราเอาคนสูงอายุเก็บไว้อยู่ในที่บ้านอย่างเดียวไม่ยอมออกไปไหนเลยหรือคนสูงอายุไม่ยอมออกไปไหนเองด้วยตัวเองเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยก็จะยิ่งปรับตัวยากกว่าเดิมอีกเพราะเราจะสังเกตคนสูงอายุที่มีความทันสมัยเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขาจะรู้ทุกอย่างเลยเขาจะไปเที่ยวไอ้นู่นไอ้นี่นะครับเขาจะเข้าใจโลกนะครับไปต่างประเทศอาจจะรู้โน่นรู้นี่ทำให้เขายังทันสมัยอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดคุณสูงอายุแล้วคุณเกษียณไม่ยอมทำอะไรแล้วนั่งอยู่ในบ้านอย่างเดียวเนี่ยคุณก็จะล้าหลังติดอยู่กับเมื่อ50ปีที่แล้วว่าคุณทำยังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับนั่นคือปัญหานะที่เหลือก็ไม่เห็นมีอะไรนะเนี่ยยังไม่มีใครที่ยิงคำถามที่มันแบบดูดีๆน่ามาคุยเลยส่วนใหญ่มักจะเป็นอะไรที่แบบเราเข้าใจกันหมดแล้วแล้วหาคำแล้วของพวกนี้หลายๆอย่างหาความรู้ได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับวิตามินดีรวมบางยี่ห้อบีวัน 900% วิตามินอื่นสูงเกิน 100% อันตรายหรือเปล่าไม่ได้อันตรายอะไรครับเพราะว่าวิตามิน B เนี่ยอย่างที่บอกคือมันไม่ได้สะสมในร่างกายมันสามารถที่จะขับออกไปได้จริงๆเดี๋ยวเรื่องพวกนี้เรื่องเมื่อกี้เราพูดถึงความแตกต่างระหว่างคนอายุที่เยอะขึ้นกับคนอายุน้อย Gen Y Gen อะไรก็แล้วแต่นะครับ Millennium Gen X อะไรพวกนี้นะครับหรือ Gen Z นะครับว่าเขามีความคิดที่มันแตกต่างกันเพราะว่ามันโตมาในสังคมแล้วก็เทคโนโลยีที่มันไม่เหมือนกันนะในพูดถึงเรื่องนี้นะเดี๋ยวผมจะมีในคืนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ของที่ไทยตอน 11:15 วันเสาร์มันจะมีงานที่เขาประกวดนวัตกรรมในการเลิกบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วมาแข่งกันผมจะเป็นสปีกเกอร์ให้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับจะแต่ไม่ได้ไปตัดสินอะไรเขานะครับคือเขาเชิญไปพูดเรื่องพวกนี้บอกเรื่องหัวข้อว่าคนยุคใหม่กับการแก้ไขปัญหาสุขภาพแล้วก็ปัญหาสาธารณสุขอะไรพวกนี้ซึ่งเดี๋ยวผมไปคิดอีกทีแล้วกันว่าผมจะพูดเรื่องอะไรผมยังไม่คิดเลยนะเดี๋ยวไปดูว่ามันเป็นตัวประหลาดอย่างนึงซึ่งเราชอบคิดสดๆแล้วก็พูดไปตอนนั้นนะโดยที่เราไม่ต้องเตรียมอะไรมาก่อนเลยซึ่งผมรู้สึกว่าอะไรที่มันสำคัญเนี่ยมันจะอยู่ในหัวเราอยู่แล้วนะครับอะไรที่ไม่สำคัญมันก็ไม่ได้สะกิดต่อมสำคัญของเรามันก็จะไม่ออกมานะแต่นั้นผมไม่รู้ว่ามันให้คนทั่วไปเข้าไปฟังได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าน่าจะได้ถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะลองถามคนจัดงานดูก่อนว่าเขาอนุญาตผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ว่ามันเป็นอะไรจะจัดทาง Zoom นะครับดังนั้นก็จะลองไปพูดคร่าวๆดูว่ามันยังไงบ้างแต่ว่าในงานตัวเนี้ยผมได้เห็นผลงานของเด็กหลายๆคนคือมีเด็กตั้งแต่ม.ปลายจนกระทั่งทำงานไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับคือแต่ละคนมีความคิดสร้างสรรค์มากเลยในงานที่บอกว่าจะทำยังไงให้คนเราสามารถเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกอะไรพวกนี้แล้วเด็กพวกนี้เขาเข้าใจแล้วนะว่าไอ้ของพวกนี้มันไม่ดีนะครับอย่างวันก่อนเนี่ยมีคนมาพยายามด่าว่าผมว่าไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผมหลอกเขาหรือเปล่านะครับตอแหลอะไรบ้างนะครับซึ่งไอ้คนนี้เดี๋ยวผมฟ้องนะเดี๋ยวเจอกันนะครับเพราะว่าผมกำลังติดต่อกับทนายหลายๆคนบังเอิญมีทนายคนหนึ่งเป็นคนรู้จักแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัททนายเลยใหญ่ๆเลยเดี๋ยวก็เสร็จแน่นอนในคนนี้นะครับเอาแน่นะให้มันรู้ไปเลยแล้วก็ฟ้องระดับสูงสุดไปเลยนะครับในผมมีความสุขนะผมไม่ได้เครียดอะไรกับเรื่องพวกนี้ผมมีความสุขกับการทำเรื่องพวกนี้นะครับแต่จะบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเข้าใจแล้วว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยเป็นปัญหากับคนทั่วๆไปแล้วที่สำคัญมันเป็นจุดก่อของ PM 2.5 ที่พวกคุณกลัวกันนี่แหละนะครับพวกคุณกลัวกันเนี่ยกลัว PM 2.5 มันมีผลต่อสุขภาพทำไมมันไม่หายไปไหนสักทีนึงนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เกิด PM 2.5 เด็กเขารู้กันนะครับเด็กธรรมดาเด็กม.ปลายเนี่ยรู้กันไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่เลยงั้นถ้าผู้ใหญ่แล้วไม่รู้ว่ามันอันตรายเนี่ยคุณแพ้เด็กแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยสมองเด็กกับสมองคุณนี่มันแตกต่างกันขนาดนี้ด้วยเหรอเด็กรุ่นใหม่เขารู้แต่คุณไม่รู้เนี่ยสุดยอดไม่น่าเชื่อเลยนะโดนเด็กตีหัวตายแล้วเนี่ยนะก็ระวังไว้หน่อยแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องผมนี่ผมมองเลยว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเด็กเขาก็มีความเข้าใจในสุขภาพปัจจุบันเยอะมากขึ้นนะครับเด็กมทร.โชติเวช
ดีที่คณะไม่เคร่งเรื่องการแต่งกายนะครับเรียนคณะแฟชั่นดีไซน์แต่งชุดนิสิตตามแฟชั่นได้บ้างเออจริงๆผมก็อยากแต่งชุดนิสิตแบบแฟชั่นเหมือนกันนะสมัยผมนะถ้าเกิดว่าเราลองมาดีไซน์ชุดนิสิตให้มันเท่ๆมันไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมครับเช่นแบบถ้าเกิดคุณอยากจะใส่ชุดนิสิตแล้วแบบอย่างเท่ๆอย่างเงี้ยแล้วคุณเอาอะไรใส่คู่กับชุดก็ได้ทำให้มันเอิ่มยังพอเห็นว่าเป็นนิสิตอยู่แต่ว่ามีความเท่เพิ่มขึ้นในการมีอิเซสซอรีบางอย่างที่ติดอยู่กับตัวนะครับผมก็มองว่ามันก็เจ๋งดีเหมือนกันนะครับมาล่าสุดท้ายมักถูกทำกระทำ living view เพราะคนตัดสินใจได้คือคนที่ต้องยังอยู่ใช่ครับมันต้องทำ living view นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะบางคนเจอก็รู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ดีแต่ไม่เลิกสูบครับมันก็มีคนประเภทนั้นคือเขาติดนะฮะติดแล้วมันเลิกยากเหมือนกันบางทีก็ติดเพราะว่าความเคยชินนะครับบางทีก็ติดเพราะว่าเหตุผลอื่นๆแต่จะมีคนที่มันมีปัญหาคือว่าพยายามหาข้ออ้างต่างๆมาว่ามันไม่มีปัญหานะครับพวกนี้คือคนที่มันอยู่ในปัญหาไม่อยากเลิกไม่ต้องการเลิกแล้วก็พยายามหาสิ่งที่ดีๆมาพูดให้ฟังแค่นั้นเองนะเราก็ต้องไม่สนใจเขานะครับอันนี้ถามอะไรอาหารอะไรกระตุ้นการสร้างไมโทคอนเดรียไม่มีครับมีอย่างเดียวคือการออกกำลังกายของคุณนี่แหละครับที่ช่วยได้ปัจจุบันมีวิธีย้อนวัยไหมมีครับแต่จะได้ผลหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับในการทดลองเนี่ยสามารถย้อนได้เช่นเซลล์จอประสาทตาที่มันเสียไปแล้วเนี่ยใช้สารบางอย่างสามารถย้อนวัยได้ครับแต่ในคนเนี่ยยังไม่มีนะครับเพราะงั้นบางคนก็อาจจะไปเคยฟังว่าเอ้ยของไบรอัน จอห์นสันที่เขาทำการย้อนวัยแล้วก็ไปตรวจเรื่องของหัวใจทำ MRI ทั้งตัวทำ PET scan แล้วก็พบว่าร่างกายของเขาเด็กเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องจริงนะแต่มันทำได้ยากมากในการที่จะทำให้เป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นจากเรื่องการกินอย่างเดียวสิ่งที่เขาทำคือมีการกินการออกกำลังกายถ้าเขาไม่ออกกำลังกายก็ไม่ได้เหมือนกันเขาก็ต้องออกกำลังกายต้องกินควบคุมทุกๆอย่างแล้วก็การนอนหลับดังนั้นจะสังเกตว่าแม้กระทั่งไบรอัน จอห์นสันที่เขาทำ The Blueprint เนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้เลือกการกินอย่างเดียวเพื่อที่จะให้เขามีการย้อนวัยเกิดขึ้นนะครับเขาต้องทำทุกอย่างนะนั้นคนที่หวังว่าจะต้องกินแบบนี้เพื่อการย้อนวัยเนี่ยก็คุณก็อาจจะคิดไม่ถูกต้องละมันต้องเอาให้ครบทุกอย่างทุกด้านนะครับโมโตเด็กซ์ฟินถ้ากินไม่ได้บ่อยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับนะบุหรี่ส่วนใหญ่จะเลิกตอนชิบหายไปแล้วหมดไม่เสมอไปผมเคยเห็นคนไข้คนหนึ่งผ่าตัดกล่องเสียงมันเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องเจาะคอมีรูตรงนี้นะครับแล้วใส่ออกซิเจนอยู่เป็นฝรั่งผิวดำนะครับเขาสูบบุหรี่ทางไอรูเนี่ยเอาบุหรี่มาดูดเข้าไปยังมีเลยนะครับแล้วก็ที่เจออันนึงคือเปิดออกซิเจนแล้วลืมปิดแล้วบุหรี่นี่มันระเบิดใส่หน้าเพราะออกซิเจนมันติดไฟนะครับบุหรี่มันมีไฟสูบปุ๊บไฟพึบหน้าไหม้เลยนะครับผมก็เคยเจอมาแล้วเจอแล้วแบบเราก็ขำแล้วในใจแล้วแบบเอ้ยนี่มันคิดยังไงของมันว่าสูบบุหรี่กับออกซิเจนมันไม่คู่กันแล้วจริงๆมันไม่ควรสูบตั้งแต่แรกแล้วมันดันเอาไปอยู่คู่กันอีกแล้วไม่ปิดออกซิเจนเปิดออกซิเจนขนาดสูงเจอไฟหน้าไหม้แล้วก็ผมหยิกๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ไปรับปรึกษาเราก็ขำเอ้ยนี่มันอะไรของมันเนี่ยนะฮะแปลกดีเคยเป็นกรรมการเวลาผู้สูงอายุเขาแกล้งกันทำยังไงบ้างครับก็ให้ต่อยกันไปก่อนนะคะใครชนะแล้วก็แต่ถ้าเกิดคนไหนเขาได้เปรียบเช่นคนนี้ตัวใหญ่กว่าคนนี้ตัวเล็กกว่าก็ต้องแบบต่อ 3-1 อะไรบ้างนะครับให้เขาแบบมีโอกาสชนะบ้างนะใส่แฟชั่นรองเท้าแฟชั่นตามท้องตลาดได้แค่ไม่รองเท้าแตะจริงๆผมว่าถ้าแต่งกายออกมาแล้วมันดูดีเนี่ยก็ดีนะครับอย่างถ้าเราเห็นนิสิตที่หน้าตาดีแต่งตัวดูเท่ๆเรามีเหรอจะไม่ชอบนะครับแต่ถ้าบางคนเขาแต่งตัวแปลกประหลาดแล้วเราเห็นว่าเขาแปลกประหลาดแล้วมันไม่ได้สวยไม่ได้หล่อเลยนะผมก็รู้สึกว่าไอ้เนี่ยแต่งตัวไม่เป็นสิ่งที่ผมควรจะทำหรือว่าสิ่งที่อาจารย์ควรจะต้องทำไม่ใช่เรียกมาด่าแต่เรียกมาบอกว่าเฮ้ยไอแฟชั่นที่คุณทำเนี่ยมันไม่หล่อมันไม่สวยมันไม่เท่คุณทำไมไม่เอาตัวอย่างไอนิสิตคนนั้นซึ่งใส่รองเท้าแมชแล้วเท่กว่าคุณเยอะเลยคุณจะสร้างแฟชั่นสไตล์ของตัวเองขึ้นมามันก็ได้นะแต่มันจะมีคุณเท่ในแฟชั่นของตัวเองอยู่แค่คนเดียวคนอื่นเขาไม่ได้มองว่าคุณเท่ถ้าคุณอยากจะเท่คุณอยากจะหล่อสวยให้คุณทำแบบนั้นแล้วก็ชี้ตัวอย่างให้เขาดูถ้าผมเป็นอาจารย์ผมก็จะทำแบบนี้นะไม่งั้นบางคนมาแบบ
แต่งตัวประหลาดมาผมแดงรองเท้า

เขาเขียวนะครับทาปากสีม่วงม่วงมันประหลาดอ่ะมันไม่ใช่มันไม่หล่อมันไม่สวยมันดูออกนอกกรอบแต่มันแบบออกนอกกรอบแบบออกแล้วมันไม่ดีอ่ะนะครับเราก็ต้องบอกเขานะนี่อะไรอ๋อแล้วอีกพวกถามเรื่องล้างพิษต่างๆนี่ไม่ต้องสนใจนะมันไม่มีจริงมันไม่มีอะไรที่ล้างพิษได้แล้วพิษไรของคุณต้องบอกไว้ก่อนว่าพิษชื่อว่าอะไรนะครับถ้าคุณไม่สามารถตอบว่าพิษที่คุณกําลังล้างมันชื่ออะไรนะสิ่งที่คุณไปฟังมามันไม่ถูกตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะว่าคุณเคยดูหนังจีนป่ะเวลาคนโดนพิษเนี่ยมันมียาแก้พิษที่แก้ด้วยทุกพิษป่ะไม่มีมันต้องแก้พิษดอกรักก็ต้องแก้ด้วยไอ้นี้ใช่ไหมครับพิษผมกระดูกขาวก็ต้องแก้ด้วยอันนี้มันไม่ใช่แบบตัวแก้พิษดั่งเดียวกันหมดดังนั้นแปลว่าก่อนที่คุณจะรู้ว่าล้างพิษเนี่ยมันทําได้ผลดีหรือไม่ดีคุณต้องรู้ก่อนว่าพิษที่คุณกําลังจะล้างเนี่ยมันคือพิษชื่อว่าอะไรนี่ประโยชน์ของการดูหนังจีนตอนเด็กๆเป็นไงครับเอามาสอนพวกคุณได้ผมยังไม่ต้องเรียนหมอผมก็บอกคุณได้เลยว่าก่อนที่คุณจะรู้แก้พิษคุณต้องรู้ก่อนว่าพิษมันคือพิษอะไรไม่งั้นถ้าเราไม่รู้ส่วนประกอบของพิษไม่รู้ว่าพิษคืออะไรคุณก็ล้างไม่ถูกแก้ไม่ได้ง่ายๆนะครับคนไข้ติดเตียงใช้น้ำหอมตัวไหนดีคริสซัลเวอร์เมาน์เทนวอเตอร์ก็น่าจะทำให้รู้สึกแฮปปี้ได้ก็ดีนะครับจริงๆคนไข้ติดเตียงเนี่ยมันจะมีกลิ่นแปลกๆอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณเคยเจอนะครับผมไม่รู้คุณเคยเจอหรือเปล่ามันจะมีกลิ่นประหลาดเฉพาะตัวเลยในคนไข้พวกเนี้ยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นจากการที่คุณกินอะไรสักอย่างเข้าไปซ้ำๆอยู่เรื่องเดิมแล้วก็พวกนี้กลิ่นปากมักจะมีนะครับเพราะว่าบางคนมีกรดไหลย้อนมีการสำลักนะครับหรืออาหารค้างตามซอกฟันแล้วแปรงไม่สะอาดมันก็จะมีกลิ่นพวกนั้นออกมาคุณเคยเห็นแบบกลิ่นคนแก่ปะกลิ่นคนแก่กลิ่นคนติดเตียงกลิ่นปากอะไรพวกนี้มันมาเต็มไปหมดเลยนะครับน้ำหอมก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วพวกนี้อยู่นิ่งๆนานๆเป็นในพวกตามซอกต่างๆซอกขาหนีบรักแร้เนี่ยมันจะมีกลิ่นพวกนั้นออกมาเหมือนกันนะครับงั้นตรงนี้ต้องทําความสะอาดนะก่อนที่คุณจะพ่นน้ําหอมเข้าไปเพราะไม่ฉะนั้นคุณลองคิดดูถ้าคุณเหม็นๆอะไรสักอย่างคุณนําน้ําหอมพ่นเข้าไปเนี่ยมันสุดยอดจะเวียนหัวเลยอ่ะนะฮะเหมือนสมัยก่อนตอนน้ําหอมกําเนิดที่ฝรั่งเศสนะครับเขาเอามาทําไมน้ําหอมสมัยนั้นเนี่ยคือฝรั่งเศสมันหนาวคนก็ไม่อาบน้ําไม่อาบน้ําก็เหม็นเหม็นก็อยากจะเอาน้ําหอมมาใช้น้ําหอมสมัยก่อนก็คือเป็นหัวน้ําหอมเลยคือกลิ่นมันแบบตลบอบอวลมากไม่เหมือนสมัยนี้ซึ่งผสมอะไรเข้าไปแล้วทําผสมแอลกอฮอล์นะครับให้มันเจือจางลงก็ไม่เหมือนสมัยนั้นแต่สมัยนั้นเนี่ยคือแบบกลิ่นมันก็เวอร์ไปเลยแล้วบางทีมันก็มีฝรั่งบางคนที่ทําอย่างนั้นอยู่ดีซึ่งก็มันจะมีความเหม็นความน้ําหอมมันปนกันแล้วมันจะเลี่ยนๆในกลิ่นคุณจะไม่ชอบดังนั้นที่คนที่สูงอายุเนี่ยขั้นแรกนะครับคุณต้องทำความสะอาดเขาให้ดีก่อนถ้ามีฟันก็ดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีแปรงฟันบ้วนปากนะครับใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยฆ่าเชื้อตามซอกฟันต่างๆทำเดนทัลฟลอสอะไรให้หมดนะครับพวกตามซอกต่างๆแน่นอนว่าต้องทำความสะอาดชัวร์นะครับถ้าไม่อาบน้ำเขาไม่ทำความสะอาดในคนที่นอนติดเตียงเนี่ยก็ไม่ดีนะครับส่วนน้ำหอมอันนี้แล้วแต่เลยครับถ้าเป็นผมจะเปลี่ยนมันไปทุกวันเลยเพราะว่าเราต้องเลือกใหเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับคนพวกนี้มันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วอะเบื่ออยู่ในห้องถ้าเราได้มีโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศโดยการเปลี่ยนกลิ่นเฮ้ยมันน่าจะดีวันนี้เราอยากจะได้ไปทะเลนะครับนะก็ใช้แบบvirgin water virgin island พวกนี้ก็ได้พ่นให้เขากลิ่นมันก็เหมือนไปทะเลใช่ไหมครับวานิลาไวท์พวกนี้นะครับก็ช่วยได้นะฮะหรือวันนี้เราอยากจะเป็นกรณีแบบมีความสุขเท่ๆสบายๆคุณจะเอาอะไรพ่นให้เขาก็ได้วันนี้เราอยากคลินิกแฮปปี้อย่างเงี้ยพ่นนะครับวันนี้อยากได้ฟิลว่าเป็นอะไรเราก็เลือกให้เขานะครับคริสซิลเวอร์เมลเทนวอเตอร์ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับหรือว่าคุณจะใช้ตัวอื่นก็เปลี่ยนสลับไปก็ได้สำหรับผมชอบให้สลับไปเรื่อยๆนะมันจะสร้างบรรยากาศให้เขาได้มีกลิ่นที่มันหอมๆออกมาหน่อยนะฮะอันนี้บางคนชอบของแปลกก็มีนะแฟชั่นต้องหลากหลายก็มันก็มีอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนการละเทศะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะสำหรับผมนะครับถ้าสมมุติว่าคุณจะไปงานรับปริญญานะครับอันเนี้ยผมมองว่าคุณควรจะต้องใส่ชุดให้ถูกการละเทศะนะครับไม่ใช่บอกว่าถูกใจคุณนะฮะไม่อย่างนั้นผมบอกว่า

เอองานศพเราอ่ะมันต้องใส่ชุดเรียบร้อยคุณจะใส่บิกินี่ไปงานศพได้ปะแล้วคุณจะมาอ้างว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของฉันคนตายเขาชอบใส่บิกินี่เขาชอบเห็นคนใส่บิกินี่เราก็เลยใส่บิกินี่ไปงานศพแม่งเลยมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ผิดกาลเทศะมันก็ไม่สมควรนะครับจะเอาอะไรมาอ้างมันก็อ้างไม่ขึ้นนะครับดังนั้นถ้าระหว่างวันในภาคเทอมคุณจะใส่อะไรถ้ากับบริถ้าคุยกันแล้วเนี่ยเขาโอเคให้คุณใส่ชุดไพรเวทไปก็ได้นะครับแต่วันรับปริญญาถ้าคุณอยากจะรับเข้าไปในหอประชุมที่มันมีความศักดิ์สิทธิ์ที่มันมีความเป็นทางการคุณก็ต้องแต่งตัวให้มันถูกกาลเทศะไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะแบบหัวทองครึ่งเขียวครึ่งนะครับตาข้างแดงครึ่งปากสีดำนะครับเล็บแม่งมีทุกสีเลยอันนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ไม่เหมาะสมนะที่เหลือก็นั่นแหละเราก็ต้องไปฟังดูกับตัวเองนะครับแต่คนที่แบบอยากจะให้ผมวิเคราะห์โน้นอันนี้ก็คือต้องไปถามให้ตรงกับคลิปนะเพราะคลิปวันนี้เราจะไม่ได้วิเคราะห์เรื่องของอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารคนอายุเยอะเท่าไหร่นะครับจริงถ้าเราฟังมาถึงตรงนี้ผมคิดว่าหลายคนบอกได้แล้วแหละว่าคนอายุเยอะเนี่ยควรจะกินอาหารแบบไหนอย่างไรอะไรที่ไม่ควรกินและต้องระวังอะไรบ้างนะครับรวมทั้งถ้าไปฟังมาจากที่ไหนตอนนี้คงจะรู้ว่ามีวิธีในการแยกแยะได้ยังไงว่ามันจริงหรือมันไม่จริงนะครับโดยที่คุณไม่ต้องหาข้อมูลเพิ่มคุณก็สามารถบอกได้เลยว่ามันจริงหรือมันไม่จริงคร่าวๆนะครับนี่เราแนะนำให้ไปหมดละมันก็เหมือนกับการที่ผมอยากจะแจกเบ็ดตกปลาให้คุณสามารถจะไปจับปลาต่อได้ถ้าคุณอยากจะจับแล้วก็หัดใช้มันนะครับหัดใช้คันเบ็ดให้เป็นผมไม่ได้ให้ปลาคุณผมไม่ได้ให้อะไรกับคุณไปแล้วมันสูญหายไปเลยนะครับแต่คุณสามารถไปต่อได้ว่าได้ด้วยตัวคุณเองนะครับผมขอเบอร์หน่อยได้ไหมไม่ได้ครับผมไม่ให้เบอร์ของผมไปแล้วก็จะไม่ให้มีการติดต่อส่วนตัวนะครับถ้าใครติดต่อผมมาส่วนตัวผมมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าผมจะตอบคุณหรือผมจะไม่ตอบคุณก็ได้ไม่ว่าเรื่องที่คุณติดต่อผมมาจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนคอขาดบาดตายแค่ไหนผมก็ไม่จำเป็นจะต้องติดต่อครับกับคุณก็ได้นะครับนี่อะไรกลิ่นผู้ป่วยติดเตียงเหมือนกับเซลล์ตายแม้ร่างเดียวน้ำทุกวันก็ยังมีกลิ่นอยู่ดีถ่ายรายการในห้องจะทำให้สดชื่นมากขึ้นคุณลองทำการล้างแบบนี้สินะครับตามซอกตามอะไรพวกนี้นะครับใช้เป็นน้ำผสมเบต้าดีนิดหนึ่งนะน้ำสมมติว่าขันหนึ่งเนี่ยขันหนึ่งคุณหยดเบต้าดีนเข้าไปสักแบบ10หยดอย่างเงี้ยให้น้ำมันเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองๆนิดนึงนะครับแล้วเอานั่นอ่ะมาเช็ดตามส่วนต่างๆของร่างกายของคนไข้นะครับมันทำให้กลิ่นหายไปค่อนข้างเยอะเลยหรือบางคนจะเอาสารส้มก็ได้ให้ชาวบ้านเลยสารส้มธรรมดานี่แหละละลายน้ำสักนิดนึงแล้วก็เช็ดนะครับมันก็ทำให้กลิ่นหายไปได้แต่ว่าส่วนใหญ่กลิ่นมันจะปากเนี่ยนะครับต้องดูแลดีๆแล้วก็ตรงไหนที่มีไขมันออกมาเช่นพวกขาหนีบซอกรักแร้ผมเนี่ยนะครับมันก็จะมีกลิ่นพวกนั้นออกมาได้ก็ต้องดูแลเรื่องของการสระให้มันไขมันพวกนี้มันหายไปกลิ่นก็จะหายไปและที่เดี๋ยวคุณจะใช้น้ำหอมหรืออะไรก็ตามสบายครับมันก็ช่วยได้เหมือนกันการหมุนเวียนของอากาศในห้องก็ช่วยครับนะผมยังทำฟรอนต์อยู่ทุกวันหรือเปล่าแข็งแรงนักกล้ามธรรมดานักกล้ามเขาไม่ได้ฝึกครับเพราะไม่น่าจะทำได้ผมไม่ได้ทำทุกวันนะผมทำเฉพาะบางวันที่ผมอยากจะทำเท่านั้นเองนะคณะไม่ได้แฟชั่นจ๋าเพราะเรียนหนักน่าดูเลยครับแต่ว่าก็ดีครับโอเควันนี้ผมก็ประมาณเท่านี้ดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าพรุ่งนี้เราจะไลฟ์เรื่องอะไรบ้างนะครับแต่คืนนี้ถ้าผมจะลองถามคนที่เขาจัดงานดูว่าเขาจะให้คนทั่วไปเข้าไปฟังได้หรือเปล่าถ้าให้ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของ Zoom ไว้ให้นะครับนอกนั้นก็ลองไปดูแล้วกันผมเคยสมัครตาม YouTube แต่ยกเลิกฮะหมอเคยสมัครตาม YouTuber แต่ยกเลิกไม่ได้มันยกเลิกได้ครับอัน subscribe ได้นะครับก็ไปกดที่หน้าจอคือหน้า YouTube เนี่ยข้างซ้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็น YouTube ที่เรา subscribe ไว้เราก็กดแล้วก็อัน subscribe ได้ไม่ได้ยากอะไรนะครับพรุ่งนี้จะสอบกสพทมันย่อมาจากอะไรผมก็ได้ยินคำนี้บ่อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากสพทคืออะไรเนาะถ้าใครรู้ก็เดี๋ยวผมไปค้นก็ได้มันงั้นตอนนี้ถ้าให้เราคิดออกไปมันอาจจะประหลาดนะครับกิ้งก่าสับปะรังเคเพื่ออะไรสักอย่างไม่รู้เนาะก็ได้นะใช่ไหมครับ

ลองไปหาดูแล้วกันโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีคำถามอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารในผู้สูงอายุเนี่ยก็ลองมาแปะไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาตอบให้แต่ถ้ามันเป็นคำถามอะไรอย่างเรื่องอื่นเนี่ยลองไปหาคลิปดูเพราะว่าผมมักจะทำคลิปไว้หมดแหละแล้วเราก็ลองไปฟังหรือถ้าในคลิปนั้นมันไม่มี

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

สุพรรณบุรีอดิเทพฟารุ่งร่วมด้วยวงดนตรีพิพาทออฟแอปดนตรีไทยศิษย์คุณตาสารพระไรอันซาวปัญญาดวงใจวราวุธสุดที่รักร่วมกันกำกับ

ณแผ่นดินนครภูผาชัยวุฒิอู่ทองครับรับบทเป็นจักรพรรดิรัฐติดตามไปด้วยดาวร้ายสมองหนิงอิงฟ้าดาวร้ายร้านตาร้านใหญ่ครับรับบทเป็นจักรภพพระเอกก็ได้ดาวร้ายก็ดีหน่วยพี่ระเดดน้องโจ๊กพีรพัฒน์นะฮะแสดงได้หลายบทบาท